0: ลังจากที่มินอองไลน์เนี่ยเพิ่งที่จะเดินทางไปเยือนอินเดียแล้วก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รับเกียรติสูงสุดระดับรัฐเท่ากับการเยือนจีนในครั้งนี้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าภาพการจับมือของทั้งสองผู้นำเนี่ยจะช่วยสร้างความชอบธรรมบนเวทีสากลให้กับเมียนมาได้แต่ก็ยังคงมีนักวิเคราะห์นะมองว่าสิ่งที่จีนให้ความสำคัญที่สุดคือผลประโยชน์ของจีนเองไม่ว่าจะเป็นการปกป้องโครงการต่างๆที่อยู่ภายใต้ Belt and Road Initiative นะคะโครงการ1แถบ1เส้นทางอย่างเช่นโครงการส่งท่อส่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่ตัดผ่านเมียนมารวมถึงแผนการสร้างท่าเรือน้ำลึกนะเพื่อที่จะเปิดทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียนอกจากนี้เองเนี่ยทางเมียนมาก็ยังเป็นแหล่งซัพพลายแร่หายากสำคัญของโลกอีกด้วยนะคะแล้วก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสะอาดของจีนโดยในคณะเดินทางของมินอองไลน์เองเนี่ยค่ะก็มีมุขมนตรีจากรัฐกะชินนะคะก็ซึ่งรัฐกะชินเองก็เป็นแหล่งทำเหมืองแร่หายากขนาดใหญ่แล้วก็รัฐฉานซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนร่วมเดินทางไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นทิศทางที่ดีในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมากับจีนนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ด้วยหรือเปล่านะคะก็เป็นอัปเดตอีก2ประเทศที่พบปะเจอกันในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: แน่นอนมันต้องมีเรื่องของผลประโยชน์แน่นอนนะฮะไปที่สิงคโปร์กันบ้างนะครับไปดูเรื่องของการลงทุนด้าน AI ที่ทำให้การส่งออกของเขาเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะจาก China News Asia ครับ Unprecedented AI build out drop Singapore's sharpest non-oil export surge in over 2 decades นะฮะก็ถือว่าเป็นประเทศที่เวลาเราพูดถึงการปรับตัวเรื่อง AI เรื่องอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งล่าสุดก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบนะครับเรื่อง AI passport เนี่ยคือสิงคโปร์เนี่ยเน้นเรื่องการศึกษาอาจารย์อัดพูดเอาไว้เพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องการแจก AI แต่ว่าเน้นเรื่องของ AI literacy การดูเท่าเทียมการดูเท่าทัน AI แล้วก็ใช้ AI ให้เป็นนะฮะทีนี้การที่มีการวางรากฐานเรื่อง AI อย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็มีการดึงนะการลงทุนด้าน AI เข้ามาเนี่ยมันส่งผลต่อเศรษฐกิจเขาอย่างมากเพราะว่าทำให้การส่งออกที่ไม่ใช่น้ำมันของสิงคโปร์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง 38.4% เดี๋ยวคนจะงงว่าอ้าวทำไมถึงต้องเป็นน้ำมันสิงคโปร์ไม่ใช่ชาติผลิตน้ำมันซะหน่อยแต่สิงคโปร์เป็นชาติที่ทำการค้าการค้าก็เป็นเทรดเดอร์เนาะดังนั้นเนี่ยน้ำมันจะมาส่งที่มันพักอยู่ที่เขาและส่งออกนะฮะเขาก็เลยเป็นผู้เล่นในตลาดน้ำมันเนี่ยรายใหญ่ในต้นๆของโลกเลยนะครับเขาบอกว่า non oil exports ของสิงคโปร์เนี่ยพุ่งขึ้นถึง 38.4% เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบกว่า2ทศวรรษ20ปีนะครับปัจจัยหลักเลยบทวิเคราะห์นี้ก็บอกว่ามาจากการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่ามหาศาลจากบริษัท Tech Company ใหญ่ๆของโลกไม่ว่าจะเป็น Microsoft AlphabetMeta Amazon นะครับที่มีการเข้าไปลงทุนในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นถึงเกือบจะ 100% นะครับตัวเลขเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเรียกว่าโอ้โห700ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณลิซ่านะที่บริษัทเหล่านี้ที่ผมบอกไปเนี่ยเข้าไปลงทุนนะครับซึ่งก็ลงทุนแบบครบวงจรเลยแล้วก็ทำให้มีความแข็งแกร่งอย่างมากเขาเรียกว่าเป็นบริษัทไฮเปอร์สเกลนะฮะที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านคือตอนนี้ผมเห็นบทวิเคราะห์หลายอันเนี่ยพูดถึงอินโดนีเซียว่าอินโดนีเซียเนี่ยกำลังเจอมรสุมหลายด้านนะแล้วก็มีการหดตัวของอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอด้วยคือในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยหดตัวแต่สิงคโปร์เนี่ยกลับถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางซัพพลายเชนทั้งเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของการลงทุน AI ตรงนี้ครับน่าไปศึกษาสิงคโปร์นะว่าเขาทำยังไงเนาะประเทศเขาเล็กมากถ้าเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียเปรียบเทียบกับไทยแต่เขาสามารถดึงดูดการลงทุนเรื่องของ AI เข้าไปได้ขนาดเนี้ยอันเนี้ยน่าจับตามองมากแล้วก็ทำให้เห็นว่าการลงทุน AI อย่างมียุทธศาสตร์นะฮะมันทำให้ประเทศเนี่ยพัฒนาได้จริงอันเนี้ยน่าสนใจนะแต่ทีนี้พูดถึงเรื่อง AI ผมไปเจออีกบทความนึงน่าสนใจนะครับจากTNN นะครับบอกว่ามีโรคหลงผิดจาก AI ที่ใช้แบบ AI มากเกินไปอ่ะแล้วมันมีอาการนะฮะคุณผู้ฟังคุณลิซ่าลองเช็คว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าคือถ้ามีเนี่ยแสดงว่าคุณหลงผิดจากการใช้ AI มากเกินไป1คือเริ่มคุยกับ AI นานขึ้นเรื่อยๆจนหยุดได้ยาก คือเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยสถิติคุยเรื่องอะไรมากที่สุดรู้ไหมในการคุย AI หมอดูดวงเราคุณดูดวงจาก AI มากเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างอุ้ยเดี๋ยวฉันขอดูก่อนถามก่อน AI ทำนายว่ายังไงถ้ามีอาการแบบนี
0: ้
1: ก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับเริ่มเล่าเรื่องลึกๆ personal อย่างเช่นความกลัวความเหงากับ AI มากขึ้นเรื่องที่เรารู้สึกว่าแบบปกติคุยเฉพาะกับเพื่อนสนิทหรือไม่คุยกับใครเนี่ยแต่เรากล้าคุยกับ AI มากขึ้นเริ่มรู้สึกว่า AI เนี่ยดีกว่าคนนะเข้าใจมากกว่าคนทั่วๆไปมากกว่าคนจริงๆอ่ะอันนี้คือข้อ3นะครับใช้ AI ในการยืนยันความคิดนะอย่างเช่นเราแบบเอ้ยเราไม่มั่นใจอะไรเราหวาดระแวงอะไรหรือจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเอา AI มาช่วยในการตัดสินใจช่วยยืนยันความคิดนะครับเริ่มตีความคำตอบจาก AI ว่าเป็นรหัสลับหรือว่าสัญญาณพิเศษเฉพาะตัวเริ่มนะครับเชื่อชัดขึ้นว่าเราถูกจับตามองถูกปองร้ายหรือมีความสัมพันธ์พิเศษกับ AI นะครับอารมณ์การนอนพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างเช่นนอนไม่หลับวิตกกังวลหงุดหงิดหรือว่าทำอะไรแปลกไปจากเดิมและสุดท้ายนะครับชีวิตจริงเริ่มเสียละความสัมพันธ์คนรอบข้างเริ่ม exclude ตัวเองออกมาถ้ามีสัญญาณเตือนแบบนี้ควรพักจากการที่เราพึ่งพา AI ปรับสมดุล นะครับคุยกับคนจริงๆให้มากขึ้นนี่คือบทความที่เอามาจากTNN ซึ่งผมเห็นว่าน่าสนใจเขามีชื่อวิชาการนะเขาเรียกว่า AI induced psychosis หรือว่า AI associated psychosis ก็คือว่าเป็นชื่อที่เอาง่ายๆเหมือนเป็นอาการทางจิตหรือว่าลักษณะทางจิตวิทยาที่มันเกิดขึ้นจากการใช้ AI มากเกินไป
0: แต่ฟังดูอาการแล้วน่าจะเป็นอาการแบบถ้าเยอะเป็นเยอะหน่อยน่าจะครบเนาะแต่ว่าใครที่เริ่มมีอาการเนี่ยอาจจะบางทีลองพูดคุยกับคนหากิจกรรมข้างนอกบ้านบ้างเนาะเพราะมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีความคิดมุมมองที่เปลี่ยนไปนะคะบางทีเราอยู่แต่ในบ้าน work from home บ้างไม่มีใครให้คุยด้วยคุยกับ AI จนอาจจะ
1: แก้เหงา
0: แก้เหงาแต่ว่าอาจจะโดยระยะนึงเนี่ยอาจจะกลายเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ
1: แต่ผมเคยเห็นนะก็มีเพื่อนบางคนอย่างเงี้ยเวลาจะตัดสินใจในที่เอ้ยดูถาม AI ก่อนเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวขอปรึกษา AI ก่อนมันกลายเป็นว่าพึ่งพา AI มากเกินไปอ่ะ
0: ใช่นะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะจริงๆเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เจที่พูดถึงเรื่องของสิงคโปร์แล้วก็การลงทุนด้าน AI ที่เยอะในสิงคโปร์ที่อาจจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆเนี่ยจริงๆมันมีอีกบทความนึงที่น่าสนใจขออนุญาตปิดท้ายเล็กน้อยนะเรื่องของเงินเดือนรายได้นะคะโดยรวมของคนที่จบใหม่ในสิงคโปร์แล้วไปทำงานด้าน AI นะเขาบอกว่าเฉลี่ยค่าจ้างเนี่ยสูงถึง5เท่านะสำหรับคนที่สามารถเริ่มอาชีพรายได้เนี่ยสูงอาจจะถึง90,000ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยมีเรื่องของการเลย์ออฟเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับ AI แต่สิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่รายได้เรื่องของ AI ดีมากๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งบทความที่ไปเจอมาจาก The Business Times เผื่อใครสนใจลองเข้าไปดูได้นะคะ AI salaries in Singapore rising 5 times faster than overall wages fresh grads earn up to 90k Singapore dollars a year คือโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของรายได้สำหรับเด็กจบใหม่เนาะถ้าเป็นสายอาชีพอื่นเนี่ยอาจจะไม่สูงขนาดนี้แต่นี่เนี่ยสูงกว่าประมาณ5เท่าได
1: ้แต่ถ้าฟังแบบนี้คือมันต้องใช้ AI เป็นคำว่าใช้ AI เป็นเนี่ยไม่ใช่ใช้แค่ดูดวง
0: ไ
1: ม
0: ่ใช่ช่วยเราในการทำงานแต่ว่าไม่ใช่เป็นหัวหน้าเรา
1: แล้วก็ไม่เชื่อไปทั้งหมดคือทำไมคนสิงคโปร์ถึงสามารถอัพเกรดตัวเองขึ้นไปได้คือเขาไม่ห่วงว่า AI จะมาแทนที่เขาแต่ว่าเขาอะสามารถที่จะใช้ AI ในการต่อยอดทำให้การทำงานอะมันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งมันจะไม่ใช่แค่มี AI จบแล้วบอกว่าเอ้ยเราได้ AI ปุ๊บเราใช้ฟรีปุ๊บแล้วเราก็จะสามารถมีความรู้เรื่อง AI ได้เลยไม่ใช่มันเหมือนที่อาจารย์อาจบอกว่ามันต้องพัฒนาตัวเองมี critical thinking แล้วก็ใช้ AI ในการทำ research ที่มันลึกมากขึ้นนะอันเนี้ยก็คือต้องแยกให้ออกนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอได้ AI ปุ๊บเอาไปดูดวงเอาไปนู่นไปนี่แล้วจบแค่นั้นไม่ใช่นะครับเด
0: ี๋
1: ยวเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียครับ
2: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟัง ร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมท.

0: ถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปจับตาการประชุมอาเซียนรัสเซียค่ะเปิดประตูเศรษฐกิจรอบใหม่กันนะคะกับคุณกับดร.อดุลกำไลทองนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียค่ะตอนนี้ดร.อดุลพร้อมแล้วค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย
0: ์ได้ยินชัดเจนนะคะ
4: ได้ยินชัดครับผม
2: ครับก่อนหน้านี้ผมรายงานไปว่าเพิ่งจะมีการเลี้ยงอาหารค่ำกันนะครับระหว่างปูตินนะกับผู้นำของประเทศอาเซียนนายกไทยกับภริยาก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะของการประชุมครั้งนี้อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับอยากจะถามก่อนนะครับว่าการประชุมอาเซียนรัสเซียครั้งนี้นะครับมีความหมายยังไงสำคัญยังไงครับ
4: จริงๆเนี่ยในกรอบความร่วมมือที่เป็นพหุภาคีของอาเซียนเนี่ยอาเซียนมีความสัมพันธ์กับหลายๆประเทศมหาอำนาจนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยกับรัสเซียเนี่ยก็มีความสัมพันธ์มานานซึ่งปีนี้เป็นปีที่เป็น30กว่าปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับแล้วก็อาเซียนทุกวันนี้เป็นเวทีสำคัญที่มหาอำนาจให้ความสำคัญแล้วก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นการไปเยือนรัสเซียครั้งนี้ของทั้งนายกไทยแล้วก็ผู้นำของอาเซียนทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในภาวะการเมืองโลกที่มันไม่แน่นอนตอนนี้ครับ
0: ค่ะแล้ววาระต่างๆที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมครั้งนี้มีอะไรบ้างนะคะ
4: หลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งในแง่ของทั้งการเมืองและเศรษฐกิจนะครับอย่างเรื่องการเมืองเนี่ยก็จะมองในเรื่องของโลกหลายขั้วอำนาจที่ไม่ได้พึ่งพาแค่โลกตะวันตกอย่างเดียวนะครับส่วนเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมุ่งในเรื่องของให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกแห่งใหม่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยมุ่งมาสู่ภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็อาเซียนถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคเอเชียครับ
2: ครับครับ
0: เห็นว่าตัวการประชุมคือรัสเซียเองเนี่ยคือถือว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในครั้งแรกที่เขาเปิดรับบ้านตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นเนี่ยทำไมรัสเซียถึงให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอาเซียนในช่วงเวลานี้อะคะ
4: เนื่องจากว่าสงครามที่เกิดขึ้นในทั้งกรณีของรัสเซียยูเครนแล้วก็การคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซียมีผลต่อเศรษฐกิจภายในของรัสเซียค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยถูกแซงชั่นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตลาดใหม่ที่มีโอกาสมากที่สุดของรัสเซียคือรัสเซียกำลังมุ่งหน้าสู่ที่ตะวันออกก็คือฝั่งเอเชียและอาเซียนมีศักยภาพทั้งในแง่ของชากรและก็ในแง่ของโลจิสติกแล้วก็เจียวกราฟิกนะครับภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนตัวนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทุกประเทศต้องการจะมีปลูกมิตรด้วยครับ
2: ครับแต่ในขณะเดียวกันฝั่งหนึ่งเราเองก็ต้องผูกมิตรกับทางยุโรปกับทางฝั่งที่สนับสนุนยูเครนด้วยครับการที่มี positioning แบบนี้ตัวของอาเซียนเองเนี่ยจะต้องระมัดระวังท่าทีหรือต้องวางบาลานซ์ยังไงบ้างไหมครับ
4: จริงๆอาเซียนค่อนข้างจะวางตัวยากมากก่อนหน้านี
2: ้
4: เพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของการถูกมองว่าเลือกข้างนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยกลายเป็นว่ามหาอำนาจเองทุกคนเนี่ยทำให้อาเซียนเนี่ยกลายเป็นฝ่ายถูกเลือกแต่เป็นฝ่ายผู้เลือกแทนไม่ใช่เป็นผู้ถูกเลือกนะครับอย่างล่าสุดแม้แต่จีนเองก็พยายามเข้าหาอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พอรัสเซียเข้ามาหาอาเซียนเนี่ยก็ส่งเสริมให้ทางตนตกเองก่อนหน้านี้อาจจะมีความแข่งก้าวต่ออาเซียนเนี่ยก็ไม่กล้าแข่งก้าวเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหากับอาเซียนเนี่ยมันเสียมากกว่าได้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันกลับเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้อาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นผู้เลือกเป็นผู้กำหนดเกมการเมืองระหว่างประเทศแทนแบบในอดีตที่ผ่านมาที่ต้องเป็นผู้ตามมาโดยตลอดนะคร
2: ับอะไรที่เขาต้องการจากอาเซียนครับชาติมหาอำนาจอย่างที่บอกว่าตอนนี้อาเซียนเนื้อหอมจากเดิมเนี่ยเป็นผู้ถูกเลือกตอนนี้เลือกได้ละอะไรครับที่เขาคาดหวังรัสเซียคาดหวังอะไรจากเราจีนคาดหวังอะไรจากเราสหรัฐคาดหวังอะไรจากเราครับ
4: คือถ้ามองในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยอาเซียนคือถือว่าอยู่ตรงกึ่งกลางของสองประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีประชากรมากที่สุดในโลกคือจีนกับอินเดียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าใครได้สามารถมีบทบาทตรงนี้ได้เนี่ยก็สามารถกำหนดยุทธศาสตร์โลกได้เหมือนกันรวมถึงในแง่ของเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการค้าไม่ว่าจะเป็นช่องแคบมาละกาหรือว่าทะเลจีนใต้เนี่ยก็มีอยู่ในชาติอาเซียนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: การที่เข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยหมายถึงเป็นผู้ที่กำหนดชะตากรรมโลกด้วยเพราะว่าอย่างกับจีนเองเนี่ยอาเซียนเองก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักในแง่ของเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็ในแง่ของแรงงานแล้วก็ในเรื่องของสินค้าให้กับจีนนะครับนอกจากนี้เนี่ยในแง่ของการเมืองโลกก็เหมือนกันนะครับสหรัฐเองเนี่ยมองว่าถ้าไม่สามารถเข้ามาหาอาเซียนได้เนี่ยก็ประตูในเอเชียเนี่ยก็ถูกปิดไปเลยนะครับในมุมของรัสเซียเนี่ยรัสเซียก็มองว่าอาเซียนคือพื้นที่หนึ่งที่ทำให้รัสเซียมีตัวตนแล้วก็เป็นชาติอำนาจหนึ่งในโลกการที่รัสเซียเข้ามาเนี่ยรัสเซียรู้ว่าอาเซียนก็ลำบากใจในความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐเพราะฉะนั้นถ้ารัสเซียเข้ามาด้วยเนี่ยรัสเซียก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาเซียนสามารถพึ่งพาได้ในกรณีที่เป็นความขัดแย้งที่จะต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่รัสเซียจะเป็นทางออกที่สามที่อาเซียนสามารถเลือกได้นะครับ
1: ค่ะคราวนี้เราคุยกันถึงการประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจรอบใหม่ประตูเศรษฐกิจรอบใหม่ในตรงนี้เนี่ยค่ะหมายถึงโอกาสด้านไหนบ้างอะคะ
0: มันมองสองแบบครับในมุมที่เป็นอาเซียนจะเป็นฝ่ายได้รับเข้ามาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าทั้งรัสเซียเองก็อยากจะเข้ามานะครับแต่ว่าอีกมุมนึงที่มองกลับไปเนี่ยรัสเซียเนี่ยความสำคัญทางเศรษฐกิจครั้งนี้ไม่ได้มีแค่รัสเซียอย่างเดียวแต่จะมีในส่วนของสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียด้วยนะครับสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเนี่ยก็คือเป็นความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับกลุ่มอดีตประเทศสภาพโซเวียตเดิมที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างเอเชียกับยุโรปซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับแล้วก็มีประชากรค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยขอความร่วมมือในเรื่องของการค้าเสรีระหว่างรัสเซียกับยูเรเชียเนี่ยไปได้ไกลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนเองก็กำลังวิ่งไล่ตามเพราะว่าอาเซียนเองก็ต้องหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพซึ่งสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเนี่ยถือว่าเป็นอนาคตของทางประชาสมาชิกอาเซียนรวมทั้งในแง่ของพลังงานด้วยครับ
2: ครับการประชุมครั้งนี้ครับจะมีการสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปยังไงคือถ้าเรามองในแง่ของภาคประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: ในแง่ของภาคประชาชนเนี่ยจะมองในแง่ของเรื่องของการรับรู้การเข้าใจแล้วก็เข้าถึงกันมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพอเราพูดถึงอาเซียนแล้วก็รัสเซียหรือสภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะไกลตัวใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันมีเปิดโอกาสตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีความใกล้ชิดมากขึ้นในแง่ของประชาชนทั่วไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการประชุมครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการทำข้อตกลงแล้วก็MOU หลายด้านทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาเนี่ยจะมีเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็จะมี working group ในด้านต่างๆที่ทำให้ความสัมพันธ์ของรัสเซียกับอาเซียนเนี่ยมีเป็นรูปธรรมแล้วก็มีแผนงานที่ชัดเจนที่กำลังจะพัฒนาต่อในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเราจอบมาที่ประเทศไทยล่ะคะโอกาสของเราในครั้งนี้เนี่ยค่ะจากการประชุมครั้งนี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์รัสเซียเนี่ยก็มีมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ความสัมพันธ์ครบรอบ130ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยเพราะว่าเราเองเนี่ยมองหาในเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งที่ผ่านมาอย่างกรณีสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยมีผลต่อต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจของไทยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยถือเป็นทางออกหลักเรื่องของการแก้ปัญหาทางด้านพลังงานและขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ไทยสามารถเพิ่มในเรื่องของสินค้าเกษตรไปให้กับ รัสเซียได้ครับผม
2: ครับสุดท้ายนะครับเวลาที่เราดูการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นไหนที่อาจารย์คิดว่าเราต้องจับตามองเป็นพิเศษบ้างครับ
0: ประเด็นที่น่าจะตามองก็คือถ้ามองในแง่ของทวิภาคีเนี่ยวันนี้นะครับจะเป็นวันที่ทางนายกของไทยจะได้พบกับประธานาธิบดีปูตินนะ
2: คร
0: ับอันนี้จะถือว่าเป็นการพบกันของผู้นำสูงสุดในรอบหลายปีแล้วก็น่าจะมีประเด็นที่ช่วยส่งเสริมในแง่ของความสัมพันธ์ได้แต่หลายมิตินะครับผมมองว่าอันพบกันทวิภาคีครั้งนี้เนี่ยระหว่างท่านนายกอนุทินกับทางปูตินเนี่ยน่าจะมีจุดมาร์คสำคัญในแง่ของความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายครับผม
2: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อดุลมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็อย่างที่บอกว่าครั้งนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าเราไม่ได้มีการพบกันแบบทวิภาคีแบบนี้มานานมากแล้วก็ในขณะที่มันมีหลายขั้วหลายค่ายตอนนี้นะครับการที่เราจะบาลานซ์ซอฟต์พาวเวอร์เนาะท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยสำคัญซึ่งรัสเซียก็เป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจที่มีอิทธิพลนะครับอย่างมากนะครับมีการค้าการขายกับเราดังนั้นเนี่ยการไปเยือนครั้งนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับ
0: ครับ ผมใช่ครับ
2: ครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะดร.อดุลกำไลทองนะคะนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียนะคะก็เป็นอีกหนึ่งการประชุมที่พบปะเจอกันที่น่าสนใจและน่าจับตามองมากๆเลยคร
2: ับเมื่อสักครู่นี้มีข้อความน่าสนใจเราถามคุณผู้ฟังว่าปกติเนี่ยใช้ AI ทำอะไรกันบ้างตัดสินใจเรื่องอะไรกันบ้างนะคุณสุประชัยน่าสนใจมากบอกว่าไม่ต้องถาม AI ครับถามภรรยาถ้าภรรยาบอกว่าไม่ก็ไม
1: ่คือ AI ว่าถูกแล้วภรรยาของเราถูกที่สุดกว่าค่ะถูกที่สุดนะ
2: จะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนที่การงานและชีวิต
1: ภาษาอังกฤษ happy wife happy life นะ
2: โอเคครับได้เลยนะปิดท้ายสั้นๆตอนนี้มีกระแสของซีรีส์ของไทยที่ใน Netflix ที่ดังมากคือเรื่องทนายปีศาจมีมีมออกมาเยอะมากมันก็บอกว่าเพิ่งให้คุณลิซ่าดูแบรนด์ต่างๆเนี่ยกระโดดเข้ามาเล่นมีมตัวนี้แล้วก็ในยอดการวิวเนี่ยอันดับ5ของโลกแล้วนะคือถือว่าน่าสนใจมากทีนี้ก็เลยไปเตะตานะครับนักวิจารณ์ใน The Guardian สื่อของอังกฤษนะแต่คุณลิซ่าช่วยมาดูหน่อยมันออกเสียงว่ายังไงเขาบอกว่าชื่อเนี่ยคือ The Evil Lawyer Review เนาะ Gripping Twisty and
1: Ludicrously
2: Hammy เป็นภาษายากนิดนึง Ludicrously คำนี้นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะแปลว่าอะไรมันเป็นไปได้ยากไห
1: มมัน
2: เกินจริงเกินจริงไหม
1: คือ
2: Hammy เนี่ยแปลว่าเกินจริง
1: แต่ Ludicrously มันคืออ
2: ย่างโชงชาง
1: มันเป็นชื่อเสียงแบบชื่อเสียงที่ไม่ดีอ่ะ
2: ก็คือเอาง่ายๆเขาบอกว่ามันทวิสต์นะ
1: มันเป็นมันเป็นอะไรที่มันแบบเป็นสร้างชื่อเสียงแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันบ้ามากเลย
2: มันเหลือเชื่อมันเหลือเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงอีกคำนึงที่น่าสนใจคือแฮมมี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันเป็นมีความหมายแบบนี้ด้วยคือแฮมอะไรที่มันเป็นแฮมมี่อ่ะคือเนื้อหมูแฮมเนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นแฮมมี่เนี่ยคือมัน over exaggerateมันโอเวอร์อ่ะมันเกินไปอ่ะ
1: จริงๆเพิ่งเคยได้ยินคำน
2: ี้
1: เหม
2: ือ
1: นกันนะ
2: ที่ผมสนใจเพราะว่ามันได้คำศัพท์เยอะแฮมมี่เนี่ยคืออะไรที่มันแฮมมี่คือมันโอเวอร์เอ็กซ์เจอเรตเอางี้โดยสรุปนะครับคือเขาบอกว่ามันสนุกนะมันทวิสตี้นะคือมันแบบหักมุมนะแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์รายเนี้ยที่เขาเป็นฝรั่งเนี่ยเขามองว่าตัวร้ายอะไรอ่ะมันจะโฉ่งฉางขนาดนั้นคือเรื่องของทนายปีศาจเนี่ยพูดถึงประเด็นทางกฎหมายแล้วก็พูดถึงเรื่องของความไม่เป็นธรรมในสังคมตัวร้ายที่เป็นนักการเมืองบ้างเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยมันร้ายโฉ่งฉางอ่ะมันจะโกงก็โกงอ่ะมันมีอำนาจมันก็จะเอาแบบเนี้ยมันดูแบบโฉ่งฉางเกินไป
1: คือมันดูบ้าบอเกินไป
2: มันดูเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ในมุมของคนตะวันตกไงแต่เขาบอกว่าแต่พอคนไทยคนเอเชียเนี่ยมาดูแล้วเขารู้สึกว่าอ๋อนี่แหละแบบนี้แหละปกติมันก็เลยไปโดนใจคนหลายๆคนที่มันพูดถึงเรื่องของการใช้อำนาจการแบบการช่อโกงการอะไรแบบนี้มันก็เลยโดนใจแล้วขึ้นไปอยู่อันดับ5ใน Netflix เพราะมันมีคนที่ดูแล้วคลิกจำนวนมากเช่นเดียวกันน่าสนใจว่าต้องไปดูว่าคนที่ดูแล้วคลิกเนี่ยมาจากประเทศไหนสังคมแบบไหนถึงดูแล้วคลิกในขณะที่คนอังกฤษนักวิจารณ์อังกฤษเนี่ยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะ
1: คือ
2: It's impossible
1: คือได้ผู้ชมจากหลากหลายมุมมองนะบางมุมมองก็ใช่นี่แหละสังคมเราแต่อีกมุมมองเฮ้ยนี่เป็นไปไม่ได้
2: เป็นไปได้หรอ
1: so ludicrous มากเลย
2: ก็ไปดูนะ
1: คือปกติ ludicrously เนี่ยจะเป็นคำที่อาจจะไม่ค่อยได้พบมากนักนะแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า ludicrous นะคะอีกทีนึงก็เป็นอะไรที่มันเหลือเชื่อ
2: เหลือจะเชื่อ
1: มันโอ้โห
2: impossible เน
1: า
2: ะ
1: สร้างชื่อเสียงได้แบบบ้าบอมากเลยอะไรเงี้ย
2: ก็ได้คำศัพท์แล้วก็ถ้าใครเห็นแบบมีมช่วงนี้ก็อย่าตกใจเขาก็จะเป็นทนายจิตตรีในที่นี้ก็คือคุณหญิงรัฐาหรือว่ายาย่าหญิงแล้วก็มีคนเนี่ยไปเซิร์ชเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่ทันเพลงของคุณยาย่าหญิงเน
1: ี่
2: ยก็กลับมาดังอีกครั้งนึงว่าสมัยก่อนเพลงเขาดังแค่ไหนก็ทำให้คุณหญิงเนี่ยกลับมาดังอีกครั้งนึงในช่วงนี
1: ้ส่วนเราเด็กยุคใน
2: เราทันนะเราทันนะครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราหมดรายการในวันนี้ละนะครับก็กลับมาติดตามเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะเนื้อหาค่อนข้างหลากหลายในวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเท

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอเริ่มกันที่เมื่อวานนี้นะคะเวลา 17:14 น.ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะขณะที่Facebook โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับเป็นพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ทรงพระเจริญสำหรับลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยระบุความว่าเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านเก่าและท่านใหม่ในฐานะญาติผู้ป่วยขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกแผนกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านที่สละเวลาแรงกายและใจความคิดความสามารถความอดทนและความเข้าใจความหวังเล็กๆน้อยๆและการสู้สุดความสามารถของคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาทุกท่านนั้นขอกล่าวในฐานะญาติว่ากราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณจากใจในน้ำใจทุกๆท่าน3ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายสำหรับทั้งแพทย์พยาบาลและญาติขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยทราบว่าไม่ง่ายแต่นี่คือดีทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไปเหมือนที่ทุกท่านได้ดูแลคุณย่าและพี่มาตลอดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทั้งท่านและครอบครัวค่ะรักโรงพยาบาลจุฬามากค่ะขอบคุณคุณหมอและพี่ๆพยาบาลทุกคนค่ะทราบดีว่าเหนื่อยกันมากและไม่ได้นอนขอบคุณค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็ยังพาดหัวข่าวนะคะในส่วนของพระราชพิธีพระศพนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะในหลวงและพระราชินีเสด็จพิธีสัตมวานพระราชกุศลพระองค์พาฟ้าหญิงทรงขอบใจโรงพยาบาลจุฬาคณะหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ปิติในหลวงราชินีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผอ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาดูแลคุณย่าและพี่สู้สุดความสามารถด้านรัฐบาลและสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่วนประธานรัฐสภานำสว.และสนำสส.และสว.ยืนสงบนิ่งน้อมถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขณะที่รัฐบาลจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเทิดพระเกียรติกรมศิลป์คาดออกแบบพระเมนเสร็จสัปดาห์นี้ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวค่ะเสด็จพิธีสัตมวานประสบนิกรทั่วไทยบำทำบุญถวายพระกุศลพระองค์พาในหลวงและพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ปรดเกล้าพิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลจุฬาดูแลคุณย่าและพี่สู้สุดความสามารถกรมศิลปากรออกแบบพระเมนตามโบราณราชประเพณีพระอิสริยยศและพระจริยวัตรอันงดงามสปน.เตรียมจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติพระสงฆ์นิกรทั่วประเทศพร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลค่ะ
1: ขณะที่หน้าหนึ่งมติชนนะครับในหลวงราชินีทรงบำเพ็ญกุศลราชพิธีสัตมวานสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา27มิถุนายนเปิดเข้าสักการะพระศพโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือประดิษฐานพระโกศแจกครับต่อกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมครับณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวานนี้ก็เน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนพร้อมกับชูความสำเร็จจากมาตรการFast Pass Initiative นะครับที่ช่วยดึงเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ได้สูงสุดในรอบ10ปีและประกาศความพร้อมในการขับเคลื่อนไทยสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งด้านดิจิทัล Data Center และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ครับนายกรัฐมนตรียังได้เสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซียใน3ด้านสำคัญครับก็คือด้านแรกการเชื่อมโยงหรือว่า Connectivity มุ่งใช้ระบบโลจิสติกและท่าเรือน้ำลึกของไทยเป็นประตูสู่ยุทธศาสตร์พร้อมสนับสนุนกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนด้านที่2คือการค้าและการลงทุนเน้นการเกื้อหนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานเนื่องจากรัสเซียเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ขณะที่ไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของโลกพร้อมเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือว่าFTA นะครับและด้านสุดท้ายก็คือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์รองรับนักท่องเที่ยวรัสเซียที่มีอยู่สูงถึง2ล้านคนต่อปีทั้งนี้นายอนุทินระบุว่าในปีนี้2569ครับก็ถือว่าเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียและในก้าวต่อไปปี2570จะเป็นปีแห่งการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียซึ่งจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการเดินหน้าสร้างอนาคตเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งสองภูมิภาคครับมีพาดหัวรองของมติชนนะครับอนุทินปาถกที่รัสเซียชูไทยประตูอาเซียนโชว์วิชั่นเศรษฐกิจดิจิทัลกกต.สอบคลิปเลือกสว.ไอติมห่วงยื้อรัฐธรรมนูญใหม่ครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์การเมืองค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอ
6: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะ แหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยออกมาเปิดเผยนะคะว่าภายหลังพรรคถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการ AI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและอีกหลายๆเรื่องนะคะขณะที่รัฐมนตรีประธานคณะกรรมการสภาในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย14คณะรวมถึงส.ส.ของพรรคก็ยังไม่ได้ออกมาช่วยชี้แจงหรือแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากนักแม้รัฐบาลจะเข้าบริหารประเทศมาแล้วกว่า2เดือนส่งผลให้พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์และกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมธิการส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่ยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมแหล่งข่าวยังระบุด้วยนะคะว่าการส่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนความต้องการของนายอนุทินที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังจากพรรคเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวรองของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะคู่1ปีรัฐมนตรีภูมิใจไทยไร้ผลงานเขี่ยทิ้งอนุทินขีดเส้น1ปีพิสูจน์ฝีมือรัฐมนตรีและประธานกรรมาธิการ14คณะรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองสังกัดภูมิใจไทยคู่ผลงานไม่เข้าเป้าปรับออกชัยชนกท้าฝ่ายค้านยื่นปปช.สอบโครงการ Thailand AI Passport ได้เลยไม่ต้องรอเริ่มอ้างพิลึกมีสัดส่วนที่ต้องรับผิดชอบไม่เหมือนกันรัฐมนตรีให้นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรีเข้าหาไอซ์ในสภารัชนกชิงแจงให้ดูหลักฐานในมือถือยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR สอบไปในทางคอร์รัปชันค่ะ
1: ครับสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ครับก็ยืนยันความพร้อมในการรับการตรวจสอบจากฝ่ายค้านเกี่ยวกับโครงการ TSAI Passport ทันทีที่มีการเปิดระบบลงทะเบียนโดยกล่าวว่าฝ่ายค้านสามารถยื่นตรวจสอบได้เลยโดยไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มทำงานเนื่องจากว่าตนเองได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบราชการทุกขั้นตอนแล้วจึงไม่มีความกังวลใดๆส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตเรื่องของการผลักภาระความรับผิดชอบให้ฝ่ายข้าราชการประจำนั้นนายชัยชนกปฏิเสธและก็ย้ำนะครับว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่เพียงการมอบนโยบายและติดตามประสิทธิภาพของโครงการไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้จึงต้องแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบตามความเหมาะสมรัฐมนตรีกระทรวงดีอีก็ยังได้ชี้แจงถึงงบประมาณโครงการมูลค่า 1,600 ล้านบาทนะครับบอกว่าตอนนี้ภาครัฐกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขราคาให้เป็นการจ่ายตามสิทธิ์ที่เปิดใช้งานจริงหมายความว่าหากมีการลงทะเบียนไม่ครบ5ล้านสิทธิ์หรือว่ามีบางสิทธิ์ไม่ได้ใช้งานภาครัฐไม่จำเป็นต้องจ่ายงบประมาณเต็มจำนวนซึ่งถือเป็นแนวทางที่รัฐและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดและไม่เสียเปรียบเอกชนพร้อมกับมองว่าการถูกโจมตีในเรื่องนี้ช่วงแรกอาจจะเป็นประเด็นทางการเมืองที่ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าแต่เมื่อพิสูจน์แล้วว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีเป็นไปตามระเบียบฝ่ายค้านจึงเปลี่ยนเป้าหมายมาโจมตีเรื่องของข้อกำหนด TOR และภาคเอกชนแทนครับทางด้านของนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการโพสต์ข้อความชี้แจงกรณีมีภาพถ่ายการเผชิญหน้ากันในห้องประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับก็บอกว่าตนเองได้เข้าไปถามนายชัยชนกนะครับถึงการเข้าร่วมประชุมกรรมธิการเพื่อติดตามงบประมาณในเมื่อวานนี้18มิถุนายนในวันนี้นะครับก็คือ18มิถุนายนซึ่งรัฐมนตรีชัยชนกปฏิเสธที่จะมาชี้แจงด้วยตัวเองและบอกว่าจะส่งปลัดกระทรวงมาชี้แจงแทนนางสาวรัชนกจึงได้เปิดหลักฐานในโทรศัพท์มือถือให้รัฐมนตรีดูทันทีซึ่งก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปลายปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะมีการจัดทำ TOR ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติและส่อไปในทางคอร์รัปชันอย่างชัดเจนพร้อมกับทิ้งท้ายว่าที่ต้องคุยกันถึงเก้าอี้ในสภาก็เป็นเพราะว่าโอกาสที่จะไปเจอตัวรัฐมนตรีชี้แจงนี้เป็นโอกาสที่ค่อนข้างยากนะครับหรือว่าจะเจอในการตอบกระทู้ถามสดก็เป็นเรื่องยากมากในระบบสภาปัจจุบันครับก็มีภาพเป็นภาพข่าวนะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐภาพของนายชัยชนกชิดชอบเดินเข้าไปพูดคุยกับนางสาวรักชนกสีนอกนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในโซนที่นั่งของพรรคประชาชนกลางห้องประชุมสภามีนางนันทนาสงประชาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเดินตามมาสมทบด้วยนะครับก็พูดคุยกันเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนโครงการ THAI Passport และมีพาดหัวข่าวนะครับเป็นพาดหัวใหญ่ของไทยรัฐเช้านี้ชัยชนกบุกเคลียร์ไอซ์แฉพิรุธ TOR สุดแปลกเจ้าตัวท้าให้ฝ่ายค้านสอบครับ
0: เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสภาวะเอลนีโญอย่างเป็นระบบหลังจากคาดว่าปริมาณฝนต่ำกว่าคาดส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกใช้ข้อมูลคาดการล่วงหน้าวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพอไม่รอให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำแล้วจึงแก้ไขทั้งนี้พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและจังหวัดระยองมีทั้งประชาชนภาคเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบนิเวศที่ต้องใช้น้ำร่วมกันจึงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำเฉพาะพื้นที่อย่างรอบคอบค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเตรียมแผนรับมือเอลนีโญจัดสรรน้ำเป็นระบบห้ามเกิดการแย่งใช้เน้นพื้นที่เศรษฐกิจ EEC อนุทินสั่งเตรียมพร้อมรับมือเอลนีโญวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพออย่างเป็นระบบห้ามขาดแคลนเด็ดขาดโดยเฉพาะพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองกำชับสทนช.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำอย่างรอบคอบดูแลภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อไม่ต้องแย่งใช้น้ำจนกระทบกับประชาชนขณะที่กรมอุตุเตือน 18-20 มิถุนายนภาคเหนืออีสานตะวันออกฝนถล่มอาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับ EEC ค่ะหนูยึด EEC ไม่รับพิพัฒน์ล้วงรายได้กฟผ.อุ้มค่าไฟนายกดึง EEC ออกจากมือพิพัฒน์มาดูแลเองหลังเคลียร์การสัปดาห์ก่อนตั้งเป้าไทยศูนย์กลางความมั่นคงอาหารโลกฮับ Data Center ในภูมิภาคขอสวมบทเซลแมนเดินสายนอกดึงนักลงทุนทั่วโลกปัดไม่เกี่ยวปมขวางแก้สัญญารถไฟ3สนามบินทั้งคู่ประสานเสียงไร้รอยร้าวในภูมิใจไทยตั้งกรอชุดใหม่แล้วอนุทินนั่งประธานถกนัดแรก22มิถุนายนเอกนัดจ่อชงครม.ดึงรายได้กฟผ.อุ้มค่าไฟ200หน่วยแรกค่ะ
1: ครับจากกรณีคำสั่งย้ายด่วนนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการอีก2รายจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีจันทร์ลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกรัฐบาลในฐานะตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทยออกมาชี้แจงตอบโต้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับที่โจมตีว่าการโยกย้ายครั้งนี้มีเพียงการลงโทษแบบละครตบตาโดยนางสาวพลอยทะเลก็ยืนยันนะครับว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางราชการมุ่งแก้ไขปัญหาอิทธิพลและปัญหาสะสมในพื้นที่ภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์หรือว่าละครตบตาอย่างที่ฝ่ายค้านเข้าใจแม้ที่ผ่านมาผู้ว่านิรัตจะทำงานอย่างเต็มที่แต่รัฐบาลต้องการสลับคนใหม่เข้าไปเพื่อมุมมองใหม่ๆให้เกิดผลสัมฤทธิ์เร็วที่สุดในขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ปราบปรามผู้มีอิทธิพลในทุกพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งภูเก็ตเกาะพังงานสุราษฎร์ธานีและกระบี่เนื่องจากยังมีบางกลุ่มไม่เกรงกลัวกฎหมายยืนยันหากพิสูจน์ได้ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐรายใดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าหนุนหลังกลุ่มทุนผู้มีอิทธิพลจะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้นในขณะที่ความเคลื่อนไหวของสองรองผู้ว่าภูเก็ตทั้งสองรายนะครับนายธีรพงษ์ช่วยชูหรือว่ารองกุ้งอดีตรองผู้ว่าภูเก็ตก็เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เป็นรองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีมวลชนและพระครูสถิตกาญจนคุณเจ้าอาวาสวัดจันดีเดินทางมาต้อนรับนะครับพร้อมให้กำลังใจว่าการกลับมาครั้งนี้เพื่อยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้านนายกองเอกอดุลชูทองอดีตรองผู้ว่าภูเก็ตอีกรายครับก็เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าสงขลาพร้อมกับใจเคลียร์ปมในโซเชียลนะครับว่าตนใช้ชื่อรองดุลมาตลอดไม่เคยใช้ฉายารองกุ้งตามกระแสข่าวยืนยันตนไม่ใช่บุคคลที่ถูกพาดพิงในที่ประชุมมหาดไทยเรื่องผลประโยชน์แต่ก็ยอมรับว่าตกเป็นเป้าโจมตีทางโซเชียลเนื่องจากว่าเป็นสายบังคับบัญชาใช้กฎหมายที่ลงพื้นที่จับกลุ่มคดีใหญ่ทั้งการบุกรุกหาดบางเทาหาดฟรีดอมและการกวาดล้างอาวุธปืนที่หาดป่าตองจึงอาจทำให้ผู้สูญเสียประโยชน์หรือไม่พอใจนะมีทำให้ผู้ที่สูญเสียประโยชน์ไม่พอใจครับและในวันเดียวกันที่รัฐสภานายวรพงษ์ยุระหมานผู้ก่อตั้งเพจข่าวโหดจังสื่อท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตครับก็เข้าร้องเรียนต่อนางสาวภคมลหนุนอนันต์ประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองพรรคประชาชนนะครับกรณีที่ถูกผู้กว้างขวางรายหนึ่งฟ้องร้องดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เพื่อปิดปากหลังจากนำเสนอข่าวปัญหาการบุกรุกหาดบางเทาโดยนางสาวภคมลก็บอกว่าผู้มีอิทธิพลที่ฟ้องสื่อรายนี้เป็นคนใกล้ชิดของอดีตรองผู้ว่าคนดังที่มีกระแสข่าวเรียกรับผลประโยชน์บุกรุกที่สาธารณะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับบอกว่าภูมิใจไทยแจงโยกผู้ว่า2รองปัดเล่นละครต้องการแก้มาเฟียภูเก็ตแฉบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายภูมิใจไทยแจงเด้งพ่อเมืองภูเก็ต2รองผู้ว่าเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ไม่ใช่การเล่นละครตบตาชาวบ้านครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้านะคะคดีหลอกลงทุน Forex ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สั่งการให้ทางทีมนะคะบูรณาการร่วมกับ4หน่วยงานเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดค่ะในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครเพื่อกวาดล้างเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก็สามารถตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากนะคะนอกจากนี้จากการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและพยานหลักฐานยังพบความเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองคนดังรายหนึ่งค่ะซึ่งระบุเบื้องต้นว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันรวมถึงมีบุคคลในวงการบันเทิงระดับที่สังคมรู้จักกันดีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ด้วยนะคะโดยในวันนี้นะคะทางพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เตรียมนำแถลงข่าวร่วมกับ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปภาพรวมความเสียหายทั้งหมดพร้อมกับเปิดเผยผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มนักการเมืองดาราบริษัทเอกชนที่ร่วมขบวนการอย่างเป็นทางการค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily New นะคะนักการเมืองและดาราพัวพัน Forex ย้อนรอยคดีดังในอดีตร่วมหัวทำเป็นเครือข่ายแย้มเปิดชื่อสังคมช็อกหงายหลังทั่วประเทศยุติธรรมกลางแผนผัง19มิถุนายนสังคมรอลุ้นนักการเมืองดังฝ่ายค้านศิลปินดาราบริษัทเอกชนเอี่ยวแชร์ Forex หลัง4หน่วยงานเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาครยึดทรัพย์สินได้มโหฬารยุติธรรมแย้มหากเปิดชื่อคนในวงการบันเทิงทั้งประเทศตกตะลึงแน่นอนเพราะถือเป็นบุคคลที่สังคมรู้จักอย่างดีชี้พฤติกรรมเหมือนคดีในอดีตค่ะ
1: ครับหลังจากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งนะครับโดยมีการทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่19มิถุนายนทางตอนกลางของประเทศสวนทางกับกระแสที่คาดการเดิมนะครับว่าจะจัดที่เจนีวาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับก็เปิดเผยระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่เมืองเอวิยงเลเบงส์นะครับของประเทศฝรั่งเศสโดยระบุว่าระหว่างการเจรจากับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสบอกว่าข้อตกลงเบื้องต้นทั้งหมดได้รับการลงนามล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางความยินดีของกลุ่มผู้นำ G7 รวมถึงผู้นำจากอียิปต์กาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เข้าร่วมสังเกตการด้วยครับสำหรับรายละเอียดของ MOU ความยาวประมาณหน้าครึ่งฉบับนี้ก็มีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นะครับแล้วก็นายโมฮัมเหม็ดบาร์เกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับทรัมป์แจ้งกลางวง G7 ยุติสงครามกับอิหร่านทรัมป์ลั่นข่าวดีกลางวงประชุม G7 สหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงข้อขัดแย้งแล้วเซ็นข้อตกลงเบื้องต้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยก่อนลงนาม MOU เป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ศุกร์นี้ครับ
0: ไปติดตามผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะ2คู่โอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะแฮร์รี่เคนค่ะกดเบอร์และก็แรชฟอร์ดปิดกล่องอังกฤษเปิดหัวสุดเดือดไล่อัดโครเอเชียดีกรีอันดับ3ฟุตบอลโลกครั้งก่อน4-2คว้า3แต้มประเดิมศึกฟุตบอลโลก2026พร้อมทะยานขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่ม L นะคะส่วนอีกคู่นึงค่ะก็เป็นโปรตุเกสนะคะบอกว่าสะดุดตั้งแต่เกมแรกโปรตุเกสฟอร์มฟืดประเดิมสนามฟุตบอลโลก2026ทำได้เพียงเสมอกับดีอาร์คองโกไปแบบน่าผิดหวัง1-1ค่ะก็เป็นรายงานข่าวนะคะจากเพจของสยามสปอร์ตค่ะส่วนพาดหัวข่าวเช้านี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะทั่วโลกสู่ฮกเมสซี่ฟอร์มเทพกดแฮตทริกประเดิมบอลโลก2026ทาบสถิติดาวซันโวตลอดการโคเช่เพื่อนร่วมทีมและคู่แข่งยอมรับเกินต้านค่ะ
1: ครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดยะลาครับเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการคนไทยที่ดีซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการบรรยายความรู้แต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับนักเรียนกว่า450คนท่ามกลางกระแสข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายในปัจจุบันโครงการนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามุ่งเน้นการปลูกฝังอุดรวมการความรักชาติความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมโดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เยาวชนตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้เห็นต่างหรือหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4ยังส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญและสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยตัวเองดังนั้นการมองประกาศการมอบประกาศเกียรติคุณผ่านผู้ที่ผ่านการอบรมนะครับจึงไม่ใช่แค่การชื่นชมความสำเร็จด้านการเรียนแต่เป็นการเชิดชูจุดจิตวิญญาณของพลเมืองที่ดีที่พร้อมจะเติบโตเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของชาติต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะวันนี้คุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือเสียศักดิ์เผยรัสเซียสนใจขายพลังงานปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนวันที่17มิถุนายน2569เวลา 17:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าวัตถุประสงค์หลักเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียนายเสียศักดิ์เปิดเผยว่าได้หารือกับภาคเอกชนทำให้เห็นว่าด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยยังดำเนินการน้อยไปซึ่งน้อยกว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีลู่ทางทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความสนใจอยากจะขายพลังงานน้ำมันและแก๊สให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นรวมถึงปุ๋ยที่ขณะนี้ประเทศไทยมีความต้องการสูงแต่การจะซื้อขายกับรัสเซียขณะนี้ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าแม้จะยังสามารถทำการค้าระหว่างกันได้ตามช่องทางต่างๆแต่บริษัทของไทยมีความกังวลเรื่องนี้จึงอยากให้มองในอนาคตด้วยว่ารัสเซียก็มีศักยภาพโดยในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียเพื่อมองถึงภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรอุปสรรคและโอกาสอยู่ที่ใดสุภจีชี FTA ไทย EFTA และไทยภูฏานเปิดตลาดยุโรปเอเชียใต้หนุนขีดแข่งขันไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าความตกลงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ5ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อ17มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการเปิดตลาดใหม่ผ่านความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA และ FTA ไทยภูฏานควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือการค้าภายใต้กรอบอาเซียนและองค์การการค้าโลกสำหรับ FTA ไทย EFTA ซึ่งประกอบด้วยสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์และลิกเทนสไตน์ถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปโดยประเทศสมาชิกเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้สินค้าไทยเข้าถึงตลาดยุโรปมากขึ้นผ่านการลดและยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจบริการในสาขาที่มีศักยภาพอาทิก่อสร้างโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์ค้าปลีกการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารธุรกิจความงามและสุขภาพรวมถึงธุรกิจดูแลเลี้ยงสัตว
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้น

0: ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไม่มีหรอกครับวันนี้ออกมาตอบแล้วสืบแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมเสร็จสิ้นแล้วใครผิดก็ว่าไปตามผิดภัยแล้งทำมะพร้าวแกงผลแกรนพาณิชย์ชะลอนำเข้าเร่งดูดซับ8,800,000ลูกนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานกะทิผู้นำเข้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวแกงตกต่ำโดยได้ขอความร่วมมือโรงงานรับซื้อผลผลิตในประเทศลำดับแรกและชะลอการนำเข้ามะพร้าวในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดจำนวนมากซึ่งผู้ประกอบการยืนยันว่าจะลดการนำเข้าและใช้มะพร้าวในประเทศเป็นหลักในระยะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการว่าผลผลิตมะพร้าวปี2569จะมีปริมาณ 852,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากปีก่อนขณะที่ผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมาทำให้มะพร้าวมีผลเล็กหรือผลแกรนไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวขูดส่งผลให้ผลผลิตจำนวนมากไหลเข้าสู่โรงงานแปรรูปเป็นหลักขณะที่โรงงานแปรรูปมีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตเกิดปัญหาผลผลิตตกค้างลงและโรงงานบางแห่งชะลอการรับซื้อทำให้ราคารับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรปรับลดลงเหลือ6บาทถึง7บาทต่อลูกทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนให้โรงงานกะทิเข้ารับซื้อผลผลิตมะพร้าวคงค้างจำนวน8,800,000ลูกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
3: โอ้ยยุ่งกันอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
4: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง ป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
6: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
5: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
10: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
9: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
10: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
11: Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
2: ์ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

ปลายทางของความคิดถึงส่งไปถึงใครปลายทางของความคิดถึงส่งไปถึงเธอหรือเปล่าปลายทางของความคิดถึงส่งไปให้คนที่เรากำลังคิดถึงอยู่ก็ขอให้คนนั้นเขารับรู้และเขารับทราบและรับไปก็แล้วกันนะครับแหน่ปลายทางความคิดถึงครับตะกะแตนชลดาครับก่อนหน้านั้นกับก๊อตจักรพันธ์อัครบุรีขอโทษที่ทำให้คิดถึงขอโทษที่คิดถึงนะนะครับหากมีส่วนต้องทำให้โกรธต้องขอโทษที่ทำให้คิดถึงความคิดถึงจากใจอาจทำอะไรให้วุ่นวายไปหมดนะครับคิดถึงกันคิดถึงเลยไม่ว่าไม่ผิดหวังชอบใจที่มีคนคิดถึงนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครคิดถึงเลยอะไรประมาณนี้อ่ะว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังสองเพลงเพราะที่ยิ้มมาฝากกันนะฮะอาจจะมีเสียงอะไรซีซ่าออกมาต้องขออภัยนะฮะเผ็ดตำบกหุงครับโอ้ยกินตำบกหุงกระสอบได้ใครก็ได้สองหมื่นเลยเนี่ยอ่ะว่ากันไปนะครับจะได้ขอสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ M-Hot Radio FM 92.00อสมทจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาอยู่ด้วยกันครับสำหรับช่วงของภาคเช้าครับเช้าของวันนี้เช้าของวันพฤหัสบดีที่18นะครับ18มิถุนาปีพุทธศักราช2569วันนี้เราอาจจะได้อยู่ด้วยกันแบบกระท่อนกระท่านนิดนึงนะฮะนะครับเพราะว่าช่วง9โมงประมาณ55นาทีนะครับก็จะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีนะครับก็อาจจะคุณผู้ฟังอาจจะงงๆหน่อยนะครับก็แจ้งให้ทราบเลยนะครับเพราะว่าเป้อยู่ถึงประมาณ 9:40 กว่าประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้จนกว่าการถ่ายทอดเสียงจะแล้วเสร็จนะครับถ้าเสร็จก่อนเที่ยงเป้ก็จะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเสร็จหลังเที่ยงก็ฟังรายการต่อไปนะครับทั้งอีสาน360องศาที่เป็นนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายแล้วก็พี่ดีเจปล่อยฝนก็ช่วงบ่ายก็แล้วกันนะครับแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบครับคุณผู้ฟังอยู่กับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะครับดูแลกันสำหรับเช้านี้พฤหัสบดีที่สดใสเป็นอย่างไรบรรยากาศเช้านี้นะครับก็ยังแสงแดดก็ยังดูอึมครึมฟ้าสลัวสลัวอยู่นะครับไม่แน่ใจนะครับเรื่องของฝนฟ้าจะมาหรือไม่อย่างไรนะครับดูเรื่องของพยากรณ์อากาศช่วงนี้อีสานเราก็ยังคงมีฝนน้อยอยู่นะฮะนะครับก็แถวหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนม

มฮะฝนแค่เพียง40%ของพื้นที่นะนะครับทั้งอีสานทั้งกลางทั้งภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้แล้วก็ฝั่งกรุงเทพมหานครวันนี้ฝน40%ของพื้นที่ก็จะไปเยอะหน่อยแถวภาคเหนือประมาณ60%ของพื้นที่นะครับเรื่องของฟ้าฝนช่วงนี้นะครับเป็นไงบ้างครับกับการเชียร์ฟุตบอลโลกครับโอ้ยถึงคราวที่เราจะได้เชียร์อังกฤษของเรานะครับ18 มิถุนาตั้งแต่G3 นั่นใช่ไหมนะครับโปรตุเกสนะฮะเจอคองโกนะครับนะครับมีอุซเบกิสถานโคลอมเบียนี่วันนี้9 โมงนะนะครับอังกฤษพบโครเอเชีย3 นาฬิกาการ์นาพบปานามา6 นาฬิกานะครับนะก็อ่ะก็เชียร์ทีมรักทีมโปรดเล่นเชียร์ได้สนุกได้แต่ห้ามเล่นการพนันนะครับพนันไม่เคยทำให้ใครรวยการพนันนี่มีแต่เสียกับเสียนะฮะนะครับการซื้อหวยก็เป็นการพนันที่ถูกกฎหมายเหมือนกันนะแต่ต้องเป็นซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะอุดหนุนรัฐบาลนะฮะเพื่องบประมาณไปบริหารประเทศต่างๆนะครับแต่ซื้อเยอะก็แย่เหมือนกันนะอ่ะว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังก็ฝากกันด้วยนะฮะไม่เล่นการพนันนะฮะนะครับก็เชียร์ได้สนุกได้แต่ไม่เล่นการพนันก็แล้วกันสำหรับเรื่องของฟุตบอลโลกที่กำลังสนุกฮะผมอยากไปดูไฮไลท์การแข่งขันผมก็เขาให้เสียตังค์ผมก็ไม่เสียนะฮะใครชอบก็เสียไปไม่ว่ากันแต่ผมขออนุญาตดูผ่านเพราะว่าผมไม่มีเวลาดูนะมันไม่คุ้มนะถ้าเขาให้จ่ายเป็นแมตช์ผมจะดูนะฮะนะฮะถ้าจ่ายเป็นแมตช์แต่ไม่มีเป็นแมตช์ไงมีแต่เป็นหมอรายวันรายเดือนแล้วก็รายปีนะครับผมก็ดูผ่านนี่แหละช่อง9ของเราชมไฮไลท์นะหรือว่า FM99 ช่วงกลางคืนก็จะมีอ่านการเหมือนภาคฟุตบอลเนี่ยเป็นเสียงให้ทุกท่านได้ฟังกันก็ติดตามกันได้นะนะครับอ่ะขอบคุณกำลังใจนะครับนะฮะก็พี่เป้การพนันไม่ทำให้ใครรวยจริงๆนะฮะอ๋ออันนั้นเจ้ามือเขารวยนะฮะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยคนที่เล่นเนี่ยไม่รวยฮะนะครับนะฮะก็เข้าใจฮะเข้าใจว่าเจ้ามือรวยจริงๆนะฮะทุกอย่างนะเหมือนขย่าเฮโลไปดูดิตามงานนี่เจ้ามือนะฮะเป็นคนส่วนมากจะได้นะครับวงไพ่เหมือนกันเราป๊อก8อย่างนี้เจ้ามือเขาป๊อก9นะครับแม้ว่าผมเล่นไม่เป็นผมลืมเหมือนเห็นเขาพูดกันนะฮะนะครับขอบคุณเสียงแห่งจากแมนชั่นครับจากคุณอุเทนครับนะฮะขอบคุณกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเป้จัดให้ฟังนะครับผมนะครับกับเสียงแคนจากแมนชั่นดีส่งเข้ามานะครับสักครู่นะครับเอ๊ะผมเห็นข้อความจากพี่ดิเรกเดี๋ยวผมค่อยดูนะเพราะว่าเวลาตอนนี้ไล่หลังมานะครับวันนี้จัดลำดับไม่ถูกเลยว่าจะมีการถ่ายทอดเสียงในช่วง9 โมงกว่านะก็นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงนี้เสียงแคนจากแมนชั่นจากคุณดูเทียนที่ส่งข้อความเข้ามานะครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ฟังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92

ลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cot FM 92

ารบกให้รักนะครับเพลงนี้จากหนูมิเตอร์นะครับขอบคุณมากๆจากในส่วนของพี่ดิเรกที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับ1เพลงพร้อมนะครับนะจากทางฝั่งสมุทรปราการที่ส่งเข้ามานะครับทักทายมาแต่เช้าแล้วก็ส่งกำลังใจเข้ามานะนะครับนะขอบคุณ1ท่านนะฮะนะครับขอต้อนรับเข้าสู่อสมท ไลน์อสมทของเราครับแอดเพื่อนเข้ามารับเพื่อนทุกคนแล้วนะแอดเพื่อนมาได้นะครับกับID MCOTFM92 ก็เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับแอดเพื่อนมานะครับแล้วก็เชื่อมโยงกันเลยนะฮะนะครับขอบพระคุณมากๆครับสำหรับการติดตามแล้วก็ให้กำลังใจครับคุณผู้ฟังนะฮะเมื่อสักครู่ทหารบกพ่ายรักจากพี่ดิเรกครับแล้วก็ลบเบอร์ลบใจข้อความจากฝั่งสมุทรปราการส่งมาตั้งแต่8โมงนะครับเป้จัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์นะฮะดูรายการส่งกำลังใจให้กันในช่วงนี้8โมงครึ่งถึง9โมงเช้านะครับตอนนี้8โมง44นาทีขอบคุณสายหลังไมค์ที่ส่งเข้ามานะครับนะฮะขอบคุณกำลังใจด้วยนะครับที่ส่งเข้ามานะครับขอเพลงอะไรเมื่อกี้นะไม่ได้จดไว้ใช่ไหมอยากบอกว่าไอ้เหงาเดี๋ยวจัดให้ฟังนะครับขอบคุณกำลังใจนะครับจากฟังจากว่าบรรเทานะบอกว่าอยากฟังเพลงของเอพจนาครับทุ่งดอกจานนะครับแล้วก็มีอย่าลืมตัวนะครับบ้านสวายจังหวัดสุรินทร์ที่ส่งเพลงเข้ามาผมไม่รับสายหน้าไมค์นะฮะช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของการห่วงของการถวายความอาลัยอยู่ผมขออนุญาต

ไม่รับสายหน้าใหม่นะขอบคุณมากๆทาง0446960089ที่ส่งเข้ามาได้ครับเต้ยสั่งลาด้วยนะครับพี่เป้สุดหล่อนั่นเองกลัวไม่ได้ฟังเพลงก็ยอไว้ก่อนนะครับจากในส่วนของป่าเชิดนะป่าเชิดส่งเข้ามาเดี๋ยวเป้จัดให้ฟังนะฮะสักครู่หนึ่งขอบคุณกำลังใจนะครับที่ส่งเข้ามาได้ครับ 8:45 นนะครับดูไลน์คุณผู้ฟังถึง 9:00 นสำหรับช่วงนี้นะนะครับซึ่งแน่นอนนะเราอยู่ด้วยกันพร้อมกับเกียรติอัมภัยคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของงานก่อสร้างพูดถึงเรื่องของถนนคอนกรีตนี่นะครับการทำถนนงานท่อระบายน้ำงานเสาไฟฟ้าเสาคอนกรีตอัดแรงเสริมแรงแผ่นพื้นสำเร็จแผ่นพื้นสะพานแผ่นพื้นท้องเรียบนะครับนะฮะงานแพลนอัลฟันติคอนกรีตนี่อัลฟันติคอนกรีตงานโยธานะครับงานขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตมาที่นี่ได้เลยนะครับบอกเลยว่าเราคือผู้ผลิตและการจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จนะครับในที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมมีมอกรับประกันคุณภาพตรงที่ KAP คอนกรีตนะฮะเกียรติอัมภัยคอนกรีตหรือบริษัท555ซีเมนต์จำกัดนะครับนะฮะก็ตั้งอยู่บ้านเลขที่555หมู่9ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์สุรินทร์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับไปบ่อหอดจอดบ้าถึง044-637-666 044-637-666นะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยก็แล้วกันนะครับผม

เอพจนาครับนะฮะกับเพลงเพราะๆนะนี่ครับเพลงทุ่งดอกตาลทุ่งดอกจานเพลงนี้คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะครับผมโอ้เดี๋ยวช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังกันก่อนเนาะ เดี๋ยวลืมนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของพืชเรื่องของการหว่านข้าวเรื่องของทำไร่ทำสวนนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายคนก็คงจะรู้กันดีว่าบางทีดินที่เราปลูกอยู่นี่มันใช้มานานหลายปีบางคนปลูกข้าวตลอดไม่เคยเปลี่ยนปลูกอย่างอื่นเลยบางคนอาจจะผสมผสานกันไปแต่มันถึงคราวที่ดินมันเสียมันปลูกอะไรก็ไม่โตไม่ออกดอกออกผลใส่ปุ๋ยก็ไม่ช่วยอะไรเลยแต่หลังจากนี้เนี่ยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะครับสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยและอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยครับพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายครับดินเน่า1ขวดเนี่ยนะครับขนาด1ลิตรนะผสมน้ํา200ถึง500ลิตรครับฉีดพ่นลงดินนะครับสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 5 ถึง 7 ไร่นะครับนะฮะแล้วก็โปรพิเศษครับนะฮะดินเน่า2กลัวแถมฟรีดินปลามา1ซองครับทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะครับโอ้โหคุ้มมากนะนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยที่021143990นะครับ021143990นะมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยก็ฝากทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับผมผมเชื่อว่าหลายคนรอเชียร์บอลอยู่เพราะว่าตอนนี้อุซเบกิสถานและก็โคลอมเบียกำลังจะเตะกันละแหมมากันไปนะนะครับก็เชียร์กันต่อไปเรื่องของฟุตบอลโลกนะฮะแม่เราก็ได้แค่ดูไฮไลท์ผ่านทีวีหรือว่าบางคนก็เสียตังค์ก็ดูได้นะนะครับมากันไปนะฮะคุณผู้ฟัง8:53 ขอบคุณอยากกอดผู้ชายคนนี้จังเลยอยากคุณขอกำลังใจนะครับนะฮะจากลุงแคนดงบอกว่าทันไหมทันนะจาร้อยนะครับปานี้นะครับลานี้จากโรงไม่ใช่โรงกึ่งเนี่ยจากหนุ่มทีมงานปั้นน้ำเป็นตัวอำเภอปราสาทบอกว่าแถวนี้ชุ่มฉ่ำไหมไม่ตกเลยครับฝนเนี่ยนะครับฝนไม่ตกนะบุรีรัมย์ตอนนี้นะครับเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มาไม่แน่ใจว่าไปที่ไหนเมื่อวานช่วงเย็นเหมือนกันนะครับมีคนบอกว่าอีสานบนผู้บึกผลถึกผู้บนถึกเลขอัน3ใบคนบาดเดียวกันถึก1ใบเป็น4ใบพนะปาดบนไปทำบุญแถวหล่อนท่องนี่บอกโอ้ยอีสานบนโอ้ยอนุโมทนาบุญน้ำเด้อครับเด้อไอญาติเป้ๆครับญาติกันเฮ้ยเดี๋ยวไปนับญาติกับเพื่อนบ้านหลังพวกเขานับญาติกับเจ้าบ้านหลังบอว่ากันไปนะครับเดี๋ยวส่งท้ายกับเพลงของนี้นะครับเพลงจากบ้านอ๋อสวายจังหวัดสุรินทร์ที่ขอมาอย่าลืมตัวผมขอเนี่ยหยิบเวอร์ชันของ Fox Big Eye ให้ฟังนะครับเดี๋ยวไงเอาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็พักก่อนแป๊บนึงเนาะช่วงหน้าเรามาอยู่ด้วยกันฮะนะครับในช่วงที่2ช่วง 9:00 น.สักครู่กลับมานะครับ

ขณะนี้เวลา 9:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครืออนุทินขีดเส้น1ปีพิสูจน์ฝีมือใครผลงานไม่เข้าเป้าพร้อมปรับพ้นทันทีแหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยระบุว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่มีการยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมสำหรับการส่งสัญญาณดังกล่าวสะท้อนความต้องการของนายอนุทินที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังพรรคต้องเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทั้งการถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการ THAI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกรมลดโลกร้อนเปิดฐานข้อมูลภูมิอากาศความละเอียดสูงรับมือเอลนินโยยาวถึงปี2570นายพิรุณไสยสิทธิ์พานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าข้อมูลจากหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศสากลได้แก่ NOAA IRI และ ECMWF มีผลการคาดการณ์สอดคล้องกันว่าโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะเอลนินโยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569และอาจมีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570สำหรับประเทศไทยคาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านปริมาณฝนและอุณหภูมิโดยในหลายพื้นที่อาจมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แม้ในช่วงฤดูฝนจะยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่หากเอลนินโยทวีความรุนแรงขึ้นปริมาณฝนก็จะมีแนวโน้มลดลงขณะที่ช่วงปลายฤดูฝนหากพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวห่างจากภูมิภาคเอเชียมากกว่าปกติอาจส่งผลให้ฝนในประเทศไทยลดลงเพิ่มเติมรวมถึงพื้นที่ภาคใต้อาจมีฝนน้อยกว่าปกติในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติส่งผลให้ฤดูหนาวช่วงปลายปี2569ถึงต้นปี2570อาจไม่หนาวเย็นเท่าปีที่ผ่านมาและเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำผลกระทบต่อภาคเกษตรสุขภาพประชาชนตลอดจนความเสี่ยงไฟป่าและปะการังฟอกขาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
6: เปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบ.ประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยาก

0: เราขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถไวตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
1: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
2: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
1: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
2: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
1: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
2: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
1: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
2: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
8: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
9: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044

อยากกอดผู้ชายคนนั้นจังเลยผู้ชายแม่นๆคืออายผู้ชายที่ว่าเจ้าสู้ที่ว่าหลายใจมีบ่บ่มีนะครับอ่ะว่ากันไปนะครับอยากกอดผู้ชายคนนั้นจังเลยเพลงของสิริพรอัมไพพงศ์นะครับขอบคุณมากฮะทางฝั่งสองสาวฝั่งแคนงวันนี้ก็ยังจะเดินทางเหมือนเดิมนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับเตยสร้างล่าครับจากป่าเชิดครับป่าเชิดส่งมาตั้งแต่8โมงกว่าก็จะให้ฟังเรียบร้อยนะครับกับเพลงเต้ยสั่งลาของชีชีเร็กนั่นเองนะฮะขอบคุณนั่งฟังห้วยราชบอกว่ามาให้กำลังใจครับคงจะขอเพลงไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวช่วง9โมงประมาณ50กว่านาทีก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีนะครับก็จะให้ทุกท่านได้ทราบกันนะฮะนะครับบอกว่าแวะมาส่งกำลังใจขอบคุณมากๆเด้อในคำบอกเพลงทุกเพลงที่เปิดไปให้เลยทางฝั่งห้วยราชนะขอบคุณทีมงานฝั่งอินบ็อกซ์ข้อความนะฮะขอเพลงอีสานสะอื้นผมหาไม่เจอไม่แน่ใจนะครับว่าอีสานไหนนะครับพี่สาวบอกว่าคล้องเพลินอ่ะเดี๋ยวถ้าทันเดี๋ยวเป้จะให้ฟังนะครับกับเพลงของตายอรไทยนะฝั่งระบายมากนะฮะคล้องเพลินวาสันเดี๋ยวสักครู่จัดให้ฟังกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้เหมือนเดิมนะฮะ9โมง19นาทีกันแล้วนะฮะดูไลน์กันไปถึง10โมงเช้านะนะครับก็อยู่ด้วยกันกับเปปริญญาซื่อสัตย์เหมือนเดิมนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของหน้าฝนนะครับหน้าฝนเนี่ยนะครับยุงเยอะมากนะครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็จะมีเรื่องของยุงมาพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บครับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคไร้อื่นๆมากมายครับวันนี้ป้องกันในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงนะครับแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านครับกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้นะตัวมุ้งนี่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ครับระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นครับโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆครับสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาจะพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อมุ้งครอบกันยุง1ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นในราคาเพียง590บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990นะครับมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะฝากกันด้วยนะครับผม

หลังใจที่มีให้กันไม่ต้องพูดอะไรมากมายมันอาจจะเป็นคำสั้นๆ นะแค่คำว่าสู้ๆเนี่ยมันก็ทำให้เรามีพลังในการสู้กับหลายๆอย่างต่อไปนะครับเพลงนี้หนุ่มๆทางฝั่งแคนดงที่บอกว่าอยากจะฟังก็จัดให้ฟังเรียบร้อยนะขอกำลังใจนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาไล่หลังมาอย่าลืมนะครับตอนนี้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับนะฮะรวมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Cot Super Fan ครับนะครับในช่วงเวลาของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเนี่ยผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบครับนะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับซึ่งนะครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเนี่ยนะครับเลือก M-Cot Super Fan Fanpage นะฮะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นนะฮะ M-Cot Super Fan Starter ไปจนถึง M-Cot Super Fan Diamond ครับนะฮะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะฮะและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้ของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและก็เงื่อนไขกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครไม่

ค่าใช้จ่ายได้ที่เชียร์ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแน่นอนครับขอบคุณนางฟังกระสังบอกว่าขอเพลงร่วมกันทุกเพลงฮะขอบคุณนางฟังคนที่เดินทางอยู่ถึงสตึกแล้วบอกว่าน่าจะไม่ทันขอเพลงร่วมกันทุกเพลงเลยแล้วส่งให้กับปลานีนะครับทีมงานรวงทีมงานป้านำเป็นตัวฝั่งปราสาทนะจบแล้วพักแป๊บหนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาอีกด้วยกันในช่วงท้ายก่อนจะถ่ายทอดเสียงกันครับ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงาน

0: ทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
4: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
5: สมทบุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

น้ำตาอีสานครับกับเพลงของสายันสัญญาได้ครับนะฮะขอบคุณข้อความที่ส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์นะครับที่บอกว่าอยากจะฟังนะครับขอบคุณพี่สาวในที่เพิ่มเติมเพลงมาบอกว่าฟังทุกวันจ้าได้ครับขอบคุณมากจ้าเพราะว่าฟังได้สถานีเดียววิทยุตกกล้องแล้วนะฮะแหมพี่สาวเราเนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับบอกว่าขอเพลงเป็นเพื่อนไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้นะครับหัวใจอยากเป็นแฟนใช่ไหมเดี๋ยวน้องจัดให้ฟังถ้าไม่ทันมื้ออื่นเด้อไอ้สันขอบคุณครับพี่สาวนะพี่สาวเราไปว่าเพลงที่ขอมาก็รอก่อนนะถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะจ่าทันแน่นอนเพราะเพลงต่อไปนี่เลยแต่ว่าตอนนี้นะเข้าสู่ช่วงสุดที่2ก่อนจ่าถ่ายทอดเสียงช่วงประมาณ 9:55 นาทีนะครับก็ขออนุญาตฝากคุณผู้ฟังก่อนนะครับฝากกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักกันได้ครับนะฮะแน่นอนครับยุงถือว่าเป็นภัยร้ายที่ทำให้เราเป็นไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างท่าไม่ให้ยุงกัดจะดีมากๆวันนี้แนะนำสมาร์ทการ์ดครับเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะฮะใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะแสงไฟนีออนสีม่วงดึงความสนใจของยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปบินกลับออกไม่ได้เพราะว่าตระแกงเขาเป็นแบบ2ชั้นนะครับแน่นอนครับนะครับปลอดภัยต่อคนในบ้านนะฮะไม่มีกลิ่นไม่มีควันฮะ1เครื่องเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ถึง100ตารางเมตรตั้งกลางบ้านปกป้องคนในทั้งครอบครัวเลยนะใครที่ฟังอยู่โชคดีนะครับเพราะเรามีโปรโมชั่นครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED ปกติเครื่องละ 1,990 บาทครับแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกเนี่ยรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทและก็เครื่องช็อตยุงพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทครับแต่ไม่ต้องจ่ายนะรอให้คุณจ่ายเพียง990บาทครับย้ำครับ990บาทเท่านั้นโทร02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีได้

เล็กเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมวันนี้ผมแนะนำครับอันต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันครับแรงจริงด้วยพลังดูดแรงถึง90บาร์ครับฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมครับล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบฮะหัวฉีดนี่ปรับรูปแบบในตัวไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายครับเนี่ยจะปรับแบบฉีดแรงๆหมดแรงดันสูงหมดกระจายหมดละอองหมดรดน้ำต้นไม้นะครับโหมดโฟมล้างรถโดยเฉพาะก็มีตัวเครื่องออกแบบและให้จับถนัดน้ำหนักเบาครับใช้งานแบบไร้สาย 100% ฮะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนนะใช้งานต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จครับยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกลองและอุปกรณ์ครบชุดครับยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสนะฮะกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบนะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมสินค้าทั้งหมด 3,870 บาทครับแต่ให้คุณจ่ายเพียง999บาทครับรับประกัน2ปีถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยนะครับรีบโทรตอนนี้026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ครับตัวนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดครับกับอันต้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบไหนเครื่องเดียวนะฮะฝากกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังเอาละฮะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวยังไงเป้จะส่งท้ายกับเพลงจากพี่สาวลำปลายมาดคล้องเพลินนะครับและถ้ามีเวลาเหลือจะเปิดเป็นเพื่อนไม่ได้หัวใจอยากเป็นแฟนก็มอบพิเศษให้คุณผู้ฟังทุกๆก่อนหน้าแล้วก็ช่วงประมาณ 9:55 นาทีก็จะตัดเข้าสู่นะครับการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีนะนะครับเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าก่อนเที่ยงถ้ามีเวลาเหลือถ้าถ่ายทอดยังไม่จบเรากลับมาอยู่กันอีกรอบถ้าถ่ายทอดจบหลังเที่ยงก็พรุ่งนี้ 8:00 นถึงเที่ยงวันนะครับวันนี้เป้ขอจากลากันไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้สวัสดีครับ

ำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์ประสงค์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถ

0: นุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์นะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้วตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆ ก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตมวานครบ50วันเรียกว่า

0: เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถานครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่ได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยโถงยาวที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งสาวรายรองรับหลังคาซ้อนรถ3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธานส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบัญแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์จากพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

มณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: ู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับโดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดพระไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตมวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันพุธที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
0: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตร10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา

ที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรสิบไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

ริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะร

ติเรกะวัจสะตังชีวะตุอะติเรกะวัจสะตังชีวะตุอะติเรกะวัจสะตังชีวะตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสัปปรมะราชินีสิทธิปิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมะราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนนามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงนะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลังทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และทรงทอดผ้าไตรและก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดปูสาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วครับ

ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทัพสิโนทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ใน

พิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

să fie pur în tumțoncă.

Sa Parama Rachini.

ระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีก

0: กว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้

0: สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการทอดผ้าไตรคือการทอดวางไตรจีวรบนสายศีลหรือผูสาโยงวางบนพานหน้าหีบศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
2: ผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่มพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ

ังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาอยู่ในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์สงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับประกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับประกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับประกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับประกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยะธรรมิโน

0: ชิตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสงขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกศจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: พาณิจาวตาสังคาราอุปาทวยัตอัมมิโนโอปาจิตวานิรุชชันติเตสังอุปสัมโมสุโข
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ

ยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลสเวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริย

0: พระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไว้เฟื่องอุบะและดอกไม้ทิพย์ดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมย์ชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ยังที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ครับ

0: ขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาอาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2 ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่อง

มัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: ียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราช

ารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทั้งทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดี

0: ดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: เปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถไวตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยทุกคนวางใจ
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาท

0: ไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
3: เปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
4: ฟังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
5: ฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cut FM 92

เนบอนะครับ1เพลงแรกที่หยิบมาฝากกันเนาะนะครับหลังจากที่ติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีผ่านไปเรียบร้อยนะครับคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันกับเป้ปริญญาซื่อสัตย์ครับยังไงก็ขอสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านก็สู่ Mcot Radio FM 92.00 อีก1รอบครับรอบที่2รอบสุดท้ายนะครับดูแลคุณผู้ฟัง 11:00 นนะครับ44 นาทีแล้วนะครับดูแลกันไปถึง12:00 นนะครับมีเพลงนี่ยังค้างเอาไว้มีแฟนใครโทรมามีสวนทางวงกางเกงที่เพิ่มเติมมาเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณมากๆนะฮะคุณผู้ฟังจอบฟังกันอยู่คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ขออนุญาตนะนะครับฝากกันด้วยกับผู้ร่วมให้การสนับสนุนนะครับนะฮะฝากกับสุเฮงเสงโฮมมาร์ทด้วยนะถ้าพูดถึงเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องไม้เครื่องมือช่างที่มีครบวงจรมาที่นี่ที่เดียวครบจบแน่นอนครับนะฮะจะเป็นเรื่องของงานเหล็กงานไม้งานปูนงานคอนกรีตหรือว่าจะเป็นของตกแต่งบ้านที่นี่ก็มีครบครันนะครับเราเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ SCG และแบรนด์อื่นๆมากมายนะครับงานหลังคา SCG พร้อมทีมงานถอดแบบประเมินราคาวันนี้แวะไปปรึกษากันได้แล้วก็อย่าลืมนะนะครับช่วงนี้กับสินค้าลดราคาโค้งสุดท้ายแล้วนะกับมิดเยเซลนะครับมิดเยเซลที่ซูเองเสงโฮมมาร์ทนี่ลดราคาต่ำกว่าทุนลดราคากว่า 80% อย่าพลาดนะฮะนะครับวันที่30มิถุนายนวันสุดท้ายนะนะครับเพราะฉะนั้นไปเลือกซื้อกันได้นะครับแล้วก็สมาชิก SCG Family Plus เนี่ยนะครับบอกเลยว่าโอ้นะครับสะสมแต้มละแลกรับของรางวัลกว่า 500,000 บาทในช่วงนี้ใกล้จะหมดเขตแล้วเพราะฉะนั้นก็รีบแวะไปกันได้เรายังยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะนะครับลูกค้าหลายๆคนที่อยากไปซื้อของตกแต่งบ้านเครื่องไม้เครื่องมือช่างสว่านหินเจียตู้เชื่อมต่างๆหรือว่าบางคนมีครอบครัวหนึ่งได้บัตรหลายคนก็ไปซื้อของใช้ได้นะนะครับจะเป็นพัดลมจะเป็นแอร์ต่างๆที่นี่ก็มีพร้อมทีมงานช่างนะฮะรีโนเวทบ้านงานบ้านครบวงจรมาที่นี่สร้างบ้านตั้งแต่รากฐานยันหลังคากับซุยเฮงเสงโฮมมาร์ทด้วยประสบการณ์ที่อยู่คู่พี่น้องชาวบุรีรัมย์มากว่า50ปีพี่น้องชาวบุรีรัมย์ไว้วางใจอยากได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องไม้เครื่องมือช่างมาที่นี่จบแน่นอนเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับนะฮะ044611006หรือ0898487222นะครับกับซูเฮงเสงโฮมมาร์ทนะฝากคุณผู้ฟังด้วยคุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงเรื่องของกระจกรถยนต์นะนะครับวันนี้ผมแนะนำเลยหลายคนมันก็พูดยากอ่ะนะถ้าพูดถึงกระจกรถยนต์หลายคนก็ไม่อยากเปลี่ยนน่ะแต่บางทีขับรถไปแป๊ะเดียวกิ่งไม้บางทีโดนก้อนหินจากรถใหญ่บ้างนะฮะหรือว่าโดนบางทีอย่างของน้องผมนะที่อยู่ค่ายทหารอยู่ค่ายทหารช่างอยู่เนี่ยอยู่แถวปราสาทพนมรุ้งเนี่ยนะครับก็บอกว่ามือตบเป๊ะๆบทมันจะแตกฮะแป๊ะเดียวโอ้โหเรียบร้อยนะเสียตังค์นะนะครับแล้วจะไปใช้บริการที่ไหนดีเข้าศูนย์ก็โอ้โหไม่ธรรมดานะเข้าศูนย์ก็หลายตังค์นะนะครับวันนี้ผมแนะนำมาที่ร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์กับกระจกรถยนต์คุณภาพดีนะครับมีมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์มี

มอกรับประกันงานคุณภาพเจ้าของร้านใจดีน่ารักพูดคุยกันได้นะครับพี่ช่างมากด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางครับทำให้การรื้อถอดกระจกเนี่ยมันเนียนนะครับรถไม่ช้ำไม่เป็นสนิมเลยนะครับหรือว่าพี่ช่างอยากเปิดอูเบอร์ร้านใหม่อยากได้กระจกนะไม่ต้องไปสต็อกฮะมาหาเราได้เรายินดีจำหน่ายในราคาพิเศษให้ช่างเลยเป็นรถมือสองอู่ข้อมูลสีรถยนต์อยากให้เราดูแลนอกสถานที่ให้ยินดีมากๆเลยนะครับยินดีให้บริการนะแล้วก็หลายคนนะครับเปลี่ยนกระจกมานะครับเอ้าทำไมมันยังเล้ามันยังรั่วอยู่เลยมันยังมีปัญหาซึมอยู่เลยอ่ะพี่ช่างคนเก่าแก้ไม่หายแวะมาหาเราได้เรายินดีหรือถอดกระจกวางกาวใหม่สำหรับเคสที่เคยเปลี่ยนกระจกมาแล้วเจอปัญหารั่วซึมนะเราติดไม่ใช่ว่าติดแล้วทิ้งนะเรารับประกันปัญหารั่วซึมนะฮะลูกค้าที่มาเปลี่ยนกระจกที่นี่จะรู้ดีว่าเวลามีปัญหารั่วซึมเนี่ยแวะมาหาได้ตลอดเราดูแลหลังการขายดีเยี่ยมลูกค้าประทับใจแน่นอนฝากกันด้วยนะนะครับก็ดังโซลแกนร้านของเราส่งราคาช่างติดตั้งราคาพิเศษครบครันใส่ใจทุกขั้นตอนครับติดตั้งมาตรฐานเน้นงานคุณภาพนะหน้าร้านตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับอยู่ระหว่างประตู5และประตู6มีสาขาเดียวเราไม่มีสาขาอื่นนะครับนะฮะสามารถชมรีวิวที่ TikTok บุรีรัมย์กระจกรถยนต์โลโก้สีแดงๆได้เลยไม่มีเงินสดกำลังเครียดอยู่ใช่ไหมผ่อนได้ด้วยนะผ่อนผ่านบ้านส้ม S Pay Laterสแกนจ่ายผ่านแอปบัตรเครดิตครับเจ้าของร้านใจดีน่ารักกลิ้งกลางสอบถามกันได้0617716256ครับ0617716256ฝากกันด้วยครับกับร้านบุรีรัมย์กระจกรถยนต์นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนเราก็มาไวไปไวไปต่อกับเพลงนี้ฮะเดี๋ยวไม่ทันปั่นไกลโทรมากับเวสป้า

ฝันไงโทรมาเนี่ยครับกำลังคิดถึงแล้วสิคนหน้าตาดีกันเลยจะรับนะฝันไงโทรมานะเนี่ยครับแหมกำลังพูดถึงนะฮะบอกว่าไม่ห่วงไม่หึงแต่โทรเช็คทุกเวลาเลยนะครับประมาณว่าเหมือนปวารีใช่ไหมนะครับ

เวลาโทรหาต้องรับสายนะไม่รับสายไม่ได้นะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอ่ะว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังเวลาแป๊บเดียวเนาะนะครับก็วันนี้พิเศษนะมีถ่ายทอดเสียงนะนะครับเราก็เลยได้อยู่ด้วยกันแบบนะพิเศษนิดนึงอ่ะนะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับนะฮะร่วมสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซุปเปอร์แฟนครับนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนร่วมภารกิจฮะส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวม 2.6 ล้านบาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบก็ง่ายๆครับเลือก Mcot Super Fan Fanpage ครับรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดของท่านเนี่ยนะครับกับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter ครับไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond ครับจะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มเลยนะฮะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับนะฮะก็สามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมปี2569นี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับอสมทจัดเต็มแน่นอนเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังนะครับวันนี้นะฮะก็อยู่ด้วยกันช่วงท้ายๆเบรกเนาะพอหอมปากหอมคอในช่วงที่2ของวันนี้พรุ่งนี้เหมือนเดิมนะ8โมงเช้าถึงเชียงวันนะครับพักเชียงครับพักฟังข่าวคราวจากทางสำนักข่าวไทยนะครับเชียงครึ่งครับ Mcot Freestyle วันนี้อยู่กับสองสาวฝั่งจังหวัดนครราชสีมาเป็นแม่ขายนะนะฮะสำหรับช่วงบ่ายก็อยู่กับพี่ดีเจปลอยฝนนะฮะเป้วันนี้นะครับต้องขอจากลากันไว้แล้วก็ส่งคุณผู้ฟังรับประทานอาหารเที่ยงแซ่บๆกับเพลงของวงกางเกงสวนทางนะครับพรุ่งนี้8โมงเช้าถึงเที่ยงวันเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ

0: ผยผลการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระบุรัสเซียสนใจขายพลังงานปุ๋ยให้ประเทศอาเซียนขณะที่ไทยต้องการความร่วมมือด้านพลังงานอวกาศไอทีความมั่นคงทางไซเบอร์เร่งจัดการปัญหาภูเก็ต2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลุยตรวจหาดฟรีดอมก่อนลงหาดป่าตองย้ำปราบผู้มีอิทธิพลคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนตำรวจปืนโหดยังให้การไม่ได้หลังบุกยิงภรรยาและแม่ยายหน้าฟิตเนสก่อนถูกเทรนเนอร์ไล่ตะครุบซ้อมน่วมตำรวจแจ้ง2ข้อหาหนักคาดปมเหตุปัญหาครอบครัวผ่านมาแล้ว1เดือนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังน่าห่วงยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ800คนท่ามกลางอุปสรรคความพยายามที่จะควบคุมโรคทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 นค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดิโลกค่ะก็จะได้นำข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยมาคุยกันนะคะมีหลากหลายเรื่องราวที่รายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทกระข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครค่ะ
1: วันนี้เวลา 9:25 นนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นามเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจ็ดสุนเพมาวังชุกมาส่งวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังค่ะพร้อมกับทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งราชกัญญสภาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักร

0: ภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจสุนเทมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอค่ะปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาค่ะ
1: ค่ะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะเดินทางไปรัสเซียค่ะนอกจากเรื่องของการกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการพลังงานก็ยังได้พบกับผู้นำรัสเซียนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นค่ะมีภาพที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจับมือทักทายกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียอย่างชื่นมื่นในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำที่โรงละครแห่งรัฐตาต้ากาเลียสกาคาเมาเมื่อเวลา 18:00 น.วันที่ 17 มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายวลาดิเมียร์ปูตินเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็มีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมเวทีประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมที่คาซานด้วยสำหรับนายอนุทินพร้อมด้วยภรรยานางสาวธนนนท์ชันวิรกูลและคณะเดินทางไปเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะส่วนนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็พูดถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษบอกว่ารัสเซียนั้นมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันและแก๊สให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นรวมถึงปุ๋ยที่ขณะนี้ประเทศไทยก็มีความต้องการสูงถ้าสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีลู่ทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นขณะนี้การค้าระหว่างรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยต้องการร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศ IT วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์นายศรีศักดิ์กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งโดยบอกว่าเป็นข่าวดีแต่ก็ขอให้มีการลงนามกันก่อนเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกซึ่งต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายไทยก็รอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่หากว่ามีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะคะก็จะทำให้สถานการณ์พลังงานนั้นดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่าต้องมีแหล่งพลังงานจากที่อื่นๆเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการัสเซียที่จะเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ต้องนำไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือกอีกด้วยเพื่อความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ลักษณะนี้ขึ้นค่ะ
0: มาดูเรื่องการบุกรุกที่ดินชายหาดที่ภูเก็ตนะคะวันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาการบุกรุกพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะทำให้ทุกการดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมายสิ่งใดถูกก็ว่าถูกสิ่งใดผิดก็ขอให้เป็นไปตามผิดโดยกำชับให้กระทรวงมหาดไทยพัฒนาทุกจุดของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเร่งดูแลความสงบเรียบร้อยปราบปรามผู้มีอิทธิพลและปัญหาในพื้นที่หากที่ใดมีการข่มขู่ทางเจ้าหน้าที่จะได้เข้าตรวจสอบโดยด่วนเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุดนะคะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าการลงพื้นที่มาดูสถานที่จริงที่หาดฟรีดอมของ2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเพราะว่าต้องการเข้าใจปัญหาในพื้นที่ที่เกิดขึ้นค่ะจากการที่มีชาวบ้านในพื้นที่เก็บค่าบริการเดินลงหาดแล้วก็มีการปักร่มชายหาดพร้อมทั้งอ้างว่ามีนศ.3อยู่ในครอบครองซึ่งจากการรายงานของหน่วยราชการในพื้นที่ระบุว่าพื้นที่

0: ตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ของทางราชการมีการแบ่งว่าจุดไหนเป็นของกรมป่าไม้และจุดไหนเป็นพื้นที่สปก.และไม่มีการออกนส.3ค่ะโดยมอบหมายให้อธิบดีกรมที่ดินดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดต่อไปทางด้านนายพลพีนะคะบอกว่าจะให้ภูเก็ตอยู่ได้ค่ะด้วยคนภูเก็ตเองก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลว่าภาครัฐจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับการดำเนินชีวิตแค่ช่วยให้การประกอบอาชีพของท่านถูกต้องตามกฎหมายเป็นการมาอำนวยความสะดวกนะคะถ้าทุกอย่างดำเนินการถูกต้องไม่มีการเก็บสวยไม่มีการละเมิดกฎหมายภาครัฐก็พร้อมจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนภูเก็ตให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสมบูรณ์พูนสุขค่ะส่วนนายวรสิทธิ์บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยคณะทำงานก็จะทำการติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่หาดฟรีดอมและพื้นที่สาธารณะอื่นๆในภูเก็ตจะได้รับการทวงคืนและจัดระเบียบอย่างยั่งยืนค่ะโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การบังคับใช้กฎหมายนะคะแต่ว่าเป็นการควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สามารถทำมาหากินได้อย่างเท่าเทียมปลอดภัยไร้การถูกเอารัดเอาเปรียบขณะเดียวกันมหาดไทยก็จะเดินหน้ากวาดล้างปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือว่าขบวนการเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดเพื่อจะคืนความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงค่ะ
1: ย้อนไปที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้นะคะช่วงค่ำนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งสองคนนะคะนายพลพีสุวรรณชวีแล้วก็นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ไปลงพื้นที่บริเวณถนนคนเดิน walking street ย่านป่าตองที่ภูเก็ตแล้วก็พบปะสอบถามปัญหาผู้ประกอบการในพื้นที่นายวรสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่นะคะบอกว่าอยากจะมาสำรวจสถานการณ์จริงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการนำข้อมูลไปประกอบการมอบนโยบายแก่ข้าราชการค่ะเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจให้ประชาชนและผู้ประกอบการในภูเก็ตสามารถทำงานดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับความเดือดร้อนผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อจังหวัดภูเก็ตส่วนแนวทางแก้ปัญหานั้นก็บอกว่าหลายประเด็นยังอยู่ในกระบวนการที่จะต้องปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายบางเรื่องมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาแต่เป้าหมายก็คือทำทุกอย่างให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องโปร่งใสสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็ยอมรับว่ากฎหมายและกฎกระทรวงบางฉบับยังมีความล้าสมัยใช้มาเป็นเวลา 10-20 ปีจึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนะคะก็ย้ำเรื่องที่รัฐบาลต้องการจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายได้ง่ายขึ้นทำให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องมากที่สุดค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาดูเรื่องของการรับมือเอลนินโญค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมชลประทานเร่งวางแผนรับมือเอลนินโญนะคะโดยกำหนด4ยุทธศาสตร์สำคัญก็คือกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังค่ะหลังจากกรมอุตุประเมินว่าไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโญแล้วแล้วก็มีโอกาส63%ที่จะพัฒนาเป็นเอลนินโญระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปีนี้ถึงต้น ้นปีหน้าค่ะส่งผลให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติและเสี่ยงจะเกิดฝนทิ้งช่วงหลายพื้นที่นะคะขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศก็มีแนวโน้มว่าจะสูงกว่าค่าปกติและฤดูหนาวปลายปีนี้อาจจะหนาวน้อยกว่าปกติด้วยค่ะกรมฝนหลวงได้ปรับแผนปฏิบัติการนะคะโดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

0: จังหวัดตากและจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเป็นรายวันเพื่อประเมินพื้นที่เป้าหมายและกำหนดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ค่ะโดยจะมีการเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำสำคัญทั่วประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะเขื่อนหลักแล้วก็พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและพร้อมขึ้นบินปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยเพื่อรักษาระดับน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงจากเอลนีโญต่อเนื่องถึงปี70ค่ะ
1: กลับมาดูเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยู่ในกระแสความสนใจก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหญิงสาวที่ชื่อว่าฟาริดากับนักร้องหนุ่มตินนิวคันทรีนะคะวันนี้เรื่องราวก็มาถึงขั้นตอนที่มีการไปตรวจ DNA ของเด็กในครรภ์ของฟาริดาว่าเป็นลูกของใครกันแน่เป็นลูกของตินตามที่ฝ่ายหญิงอ้างหรือไม่นะคะซึ่งวันนี้ก็มีการเดินทางไปที่คลินิกแพทย์เฉพาะทางด้านเวชกรรมสูตินรีเวชค่ะฟาริดามาพร้อมกับทนายพัฒน์นะคะมาเป็นพยานในการตรวจ DNA ส่วนตินมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นีโอซึ่งเป็นเพื่อนสนิทค่ะขั้นตอนก็คือการเก็บตัวอย่างจากทางฟาริดาเป็นการเจาะเลือดนะคะส่วนตินใช้การสวอปเก็บเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มค่ะภายหลังการเก็บตัวอย่างทางฟาริดากับทนายพัดก็มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางทนายนะคะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลค่ะก็ทางฟาริดานะคะบอกว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลมั่นใจนะคะมากกว่า 100% ส่วนสภาพจิตใจก็บอกว่าแย่มากๆนะคะตอนนี้รับมือโดยการไม่เข้าไปดูโซเชียลเพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นข่าวหรือไม่เห็นอะไรเลยโฟกัสกับลูกในท้องมากกว่าแล้วก็ยืนยันตามที่ได้พูดความจริงทุกอย่างส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะสำหรับกรณีของบุคคลที่3นะคะที่ฟาริดาระบุว่าเป็นซาแชงของโฟกและฟอร์มฟาริดาบอกว่าเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมากแต่ก็ไม่เข้าใจว่าตอนนี้ออกมาแฉตัวเธอเพราะอะไรนะคะส่วนทนายพัดนะคะบอกว่าตอนนี้วันนี้เนี่ยเดินทางมาเป็นเพื่อนของฟาริดาค่ะเป็นพยานเป็นคนกลางในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นทนายในคดีนี้ให้กับฟาริดานะคะกรณีหากผลตรวจออกมาว่าเป็นลูกของตินในทางกฎหมายก็สามารถเรียกค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่เริ่มตั้งท้องและหลังจากคลอดออกมาแล้วก็สามารถเรียกค่าเลี้ยงดูได้ส่วนในมุมของตินถ้ามีประเด็นไหนที่รู้สึกว่าได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ในมิติของสังคมก็อยากให้มองเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์และบทเรียนปัญหาของวัยรุ่นค่ะตินบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อให้เกิดความชัดเจนตอนที่มาถึงก็ไม่ได้เจอและไม่ได้พูดคุยกับฟาริดาแต่อย่างใดนะคะก็มีเรื่องที่มีความกังวลอยู่หลายอย่างแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอโฟกัสให้ความสำคัญกับผลตรวจ DNA มากกว่าพร้อมกับบอกด้วยว่าตนก็ได้รับบทเรียนมากพอสมควรกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกไม่ดีในกรณีที่ถูกใส่ร้ายใส่ความทำให้เกิดความเสียหายเช่นเรื่องเสพยาหรือการพรากผู้เยาว์ค่ะส่วนพ่อของตินนะคะบอกว่าฝ่ายหญิงก็พูดหลายประเด็นที่ค่อนข้างจะรุนแรงโดยเฉพาะการกล่าวหาเรื่องพรากผู้เยาว์แล้วก็การเสพยาทางครอบครัวมองว่า2เรื่องนี้จะปรึกษาทนายความค่ะส่วนคุณแม่นะคะก็บอกว่าในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันก็รู้สึกเสียใจนะคะแต่ก็เห็นว่าถ้าเป็นตนนั้นก็คงจะโฟกัสที่เด็กในท้องแล้วก็สุขภาพเด็กมากกว่าและมองว่าเรื่องนี้ควรคุยกันหลังบ้านแล้วก็ให้ตกลงกันให้ได้ก่อนที่จะปล่อยมาเป็นประเด็นสังคมค่ะ
0: ด้านแพทย์หญิงกมลพัฒน์วิจักพันธ์บอกว่าการตรวจวันนี้จะไม่ใช่การเจาะถุงน้ำคร่ำนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะใช้เทคนิคการเจาะเลือดเพื่อเอาตัว DNA มาตรวจวิเคราะห์เทียบเคียงกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กนะคะซึ่งในส่วนของตินใช้การเก็บเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มโดยจะส่งไปตรวจที่แลบในฮ่องกงแม่นยำ 99.99% ค่ะการตรวจแบบนี้สามารถเริ่มได้ตั้งแต่อายุครรภ์9สัปดาห์ขึ้นไปนะคะซึ่งจากการประเมินสภาพร่างกายของฟาริดาเบื้องต้นน้องมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็สภาพจิตใจปกติค่ะด้านนางสาวดวงใจจันเสมหรือว่าพี่มดนะคะเป็นผู้จัดการของพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็เป็นผู้จัดการของตินด้วยก็บอกว่าเชื่อว่ามีการทำเป็นขบวนการแล้วก็เชื่อว่าฝ่ายหญิงกำลังหา

0: หรือว่าหาคนมารับผิดชอบเป็นพ่อเด็กก็ขอเตือนไว้นะคะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ให้เตรียมรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ย

0: 1โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ค่ะก็มีเรื่องราวนะคะของทางด้านการทางด้านกปป.นะคะซึ่งก็มีการขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะทำทันที Action 5 Plus นะคะมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยน้ำประปาสะอาดมั่นคงและยั่งยืนค่ะนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปป.เปิดเผยว่ากปป.เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการพัฒนาระบบประปาที่มีคุณภาพมั่นคงทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรการต่างๆอาทิการลดค่าติดตั้งประปาใหม่การผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำขยายเวลาการตัดน้ำรวมถึงให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีผ่านจุดบริการมินิสเตชันพร้อมมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำโดยพัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาสำนักงานและระบบบริการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงเร่งขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นดิจิทัลยูทิลิตี้ทั้งนี้ผู้ว่าการกปป.เน้นย้ำการนำนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงน้ำประปาสะอาดได้อย่างทั่วถึงสร้างความมั่นคงด้านน้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ

0: มาดูคดีสะเทือนขวัญ นะคะมีเหตุเทรนเนอร์ฟิตเนสค่ะพยายามล็อกตัวแล้วก็ทำร้ายร่างกายร้อยตำรวจรีธีรพงษ์รองสารวัตรจราจรปืนโหดโรงพักแห่งหนึ่งที่นครราชสีมาค่ะหลังจากที่รองสารวัตรคนนี้นะคะตามมาเคลียร์กับภรรยาเรื่องการแบ่งลูกไปเลี้ยงเพราะว่าทั้งคู่นั้นแยกกันอยู่ได้ 2-3 ปีแล้วค่ะแต่ว่าตกลงกันไม่ได้นะคะเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันค่ะจนรองสารวัตรชักปืนประจำกายยิงแม่ใหญ่บาดเจ็บสาหัสและยิงศีรษะภรรยา2นัดจนเสียชีวิตค่ะล่าสุดศพของภรรยาถูกส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะส่วนแม่ยายยังรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เพราะว่าอาการสาหัสค่ะขณะที่รองสารวัตรมือยิงซึ่งถูกชาวบ้านรุมประชาทันหลังก่อเหตุจนได้รับบาดเจ็บล่าสุดก็ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนางรองนะคะมีตำรวจเฝ้าตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ยังไม่สามารถให้การกับพนักงานสอบสวนได้ค่ะเพราะว่าหมอต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนื่องจากบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งนะคะเมื่อเช้านี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีเทรนเนอร์มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์ส่วนรองสารวัตรผู้ต้องหาต้องรอให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนนะคะเบื้องต้นตำรวจตั้ง2ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าค่ะช่วงเช้าทางพ่อแม่แล้วก็น้องชายของรองสารวัตรมือยิงก็เดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลนะคะก่อนจะมาให้ข้อมูลกับร้อยเวรที่โรงพักจากการสอบถามแม่ของรองสารวัตรค่ะบอกว่าหลังจากทราบข่าวก็ตกใจรีบเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะที่ผ่านมาไม่รู้เรื่องนะคะว่าลูกเป็นอะไรยังไงเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้คุยกันค่ะแต่ลูกก็มักจะมาพูดว่าภรรยาเนี่ยอยากจะฟ้องหย่าหลายครั้งส่วนสาเหตุที่ฟ้องหย่าเรื่องอะไรนั้นก็ไม่ทราบนะคะเรื่องที่มาก่อเหตุยิงกันหรือว่าเรื่องเทรนเนอร์ที่บอกว่าเป็นแฟนใหม่เนี่ยแม่ก็ไม่รู้ค่ะซึ่งตอนนี้แม่ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมลูกไปพูดคุยกับลูกเรื่องอาการบาดเจ็บเท่านั้นส่วนชนวนของการเกิดเหตุก็ยังไม่กล้าถามเขานะคะปัญหาหลักๆก็น่าจะมาจากเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะส่วนผู้ตายเนี่ยแม่ก็จะเดินทางไปงานศพด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้วัดไหนค่ะ
1: ค่ะมีอีกคดีหนึ่งนะคะที่ยังต้องติดตามนะคะก็คือเหตุการณ์ที่ทางร้อยตรีชินกรอายุ59ปีทหารปฏิบัติการเสมียนศัสดีบุกรัวยิงพันเอกก่อนวิกานนท์ศัสดีวัย59ปีเสียชีวิตคาห้องทำงานบนศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าวานนี้นะคะหลังเกิดเหตุร้อยตรีชินกรก็รอเข้ามอบตัวแล้วก็ให้การว่าชนวนเหตุนั้นมาจากเรื่องงานค่ะโดยร้อยตรีชินกรกำลังจะถูกศัสดีจังหวัดตั้งกรรมการสอบเพราะ

0: ว่าพบความผิดปกติว่าเมื่อเดือนเมษายนในอำเภอเมืองมีผู้ไม่มาเกณฑ์ทหาร32คนแต่มีการส่งรายชื่อรายงานเพียง7คนนอกจากนี้ยังมีคำสั่งย้ายให้ร้อยตรีชินกรไปปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอกำมะลาไสร้อยตรีชินกรไม่พอใจจึงไปเข้าพบพันเอกก่อนวิการนนท์ผู้บังคับบัญชาเพื่อสอบถามถึงคำสั่งระหว่างการพูดคุยก็มีการโต้เถียงกันรุนแรงไม่ถึง1นาทีนะคะร้อยตรีชินกรบันดาลโทสะค่ะใช้ปืนรัวยิงผู้บังคับบัญชา13นัดเสียชีวิตคาที่คดีนี้ทางร้อยตรีชินกรก็ถูกดำเนินคดี3ข้อหาหนักคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรและก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะคะในขณะที่ผู้ต้องหาถูกส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะผ่านมาแล้ว1เดือนนะคะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกตอนนี้ก็ยังน่ากังวลอยู่นะคะยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ800คนไปแล้วค่ะความพยายามรับมือโรคระบาดอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกกำลังตกอยู่ในภาวะตึงตัวอย่างหนักนะคะหลังจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมค่ะล่าสุดจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันพุ่งเป็นอย่างน้อย840คนใน3จังหวัดนะคะในจำนวนนี้เสียชีวิตเกือบ200คนขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC บอกว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยอีกหลายหมื่นคนที่ยังไม่สามารถติดตามตัวได้ค่ะอัตราการติดตามในปัจจุบันอยู่เพียงแค่ประมาณร้อยละ56ถึง63ต่ำกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยของ WHO ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ90ถึง95นะคะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ศูนย์กลางการระบาดยังขาดแคลนทรัพยากรเกือบทุกประเภทค่ะตั้งแต่หน้ากากอนามัยชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไปจนถึงรถพยาบาลส่งตัวผู้ป่วยแม้กระทั่งวัสดุก่อสร้างอย่างกรวดอย่างแผ่นผนังสำเร็จรูปเพื่อสร้างหอแยกโรคก็ขาดแคลนด้วยนะคะขณะเดียวกันเชื้อกำลังแพร่กระจายไปที่เมืองบูเนียเมืองหลวงของจังหวัดอิตูริเป็นพื้นที่ทำเมืองที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงค่ะรวมถึงค่ายผู้พลัดถิ่นที่แออัดเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคอีกทั้งปัญหาความไม่สงบแล้วก็การโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกของคองโกก็ยิ่งทำแพทย์และพยาบาลเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ไม่สามารถจะเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อบางส่วนพยายามหลบหนีออกจากสถานพยาบาลเนื่องจากความกลัวและเหตุกลุ่มชายชะกันพร้อมอาวุธบุกเข้ามาชิงตัวเด็กที่ติดเชื้ออีโบลาออกจากโรงพยาบาลสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจระบบสาธารณสุขของคนในท้องถิ่นค่ะยังไงก็ดีนะคะฝ่ายสาธารณสุขของ DR คองโกยังคงพยายามเร่งส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกว่าพันคนลงพื้นที่ปรูพรมตรวจคัดกรองตามบ้านเรือนแบบเคาะประตูค่ะขณะที่หน่วยงานสากลอย่างแพทย์ไร้พรมแดนก็เข้าไปจัดตั้งศูนย์รักษาและหอแยกโรคเพิ่มเติมทั้งใน DR คองโกแล้วก็พื้นที่ชายแดนของประเทศยูกันดาส่วนสหภาพยุโรปก็ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณเยียวยาฉุกเฉินและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เตรียมสมทบทุนเพื่อเร่งการวิจัยทางคลินิกสำหรับการหาสารต้านไวรัสสายพันธุ์บันดิตปูเกียวนี้โดยด่วนค่ะ
0: กลับมาดูฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะมีหลายคู่ที่น่าสนใจเลยค่ะอย่างอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะเอาชนะโครเอเชียไปได้4ประตูต่อ2ขณะที่ทางโปรตุเกสนะคะทำได้เพียงเสมอกับ DR คองโกค่ะศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกนัดแรก2กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม L นะคะที่ดัลลัสสเตเดียมอังกฤษพบโครเอเชียนาทีที่12แฮร์รี่เคนยิงจุดโทษครั้งที่2เข้าไปทำให้อังกฤษนั้นออกนำไป1ประตูต่อ0ค่ะหลังจากที่ครั้งแรกยิงไปติดเซฟนะคะแต่ว่าผู้ตัดสินเช็ค VAR ให้ยิงใหม่ค่ะแล้วก็นาทีที่36มาตินบาตูริน่าซัดด้วยขวาผ่านมือจอแดนพิกฟอร์ดก็เสมอกันไป1ต่อ1แล้วก็เสมอกัน1ต่อ1นะคะส่วนนาทีที่42เดคลานไลส์เปิดเตะมุมให้เคนโหม่งเข้าไปเป็นประตูที่10ในฟุตบอลโลกของเคนนะคะก็ทำให้อังกฤษออกนำไปแต่ว่าพอนาทีที่45บวก5นะคะเปตามูซ่ามายิงตีเสมอ2ประตูต่อ2ค่ะครึ่งหลังอังกฤษได้2ประตูนะคะจากจูสเบลลิงแฮมนาทีที่47และประตูปิดท้ายจากมาคัสแลสฟอร์ดนาทีที่85อังกฤษก็เลยเก็บชัยชนะไป4ประตูต่อ2เก็บได้3แต้มค่ะกุนซือทีมชาติอังกฤษโทมัสทูเคิลก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะคะบอกว่าครึ่งแรกลูกทีมยังเล่นไม่ได้ตาม

0: แผนค่ะเพราะว่าคู่แข่งก็แข็งแกร่งนะคะแต่ว่าครึ่งหลังเล่นได้ดีขึ้นแล้วก็พอใจทัศนคติของลูกทีมแต่ก็มีจุดบกพร่องที่จะต้องแก้ไขต่อไปก่อนที่จะไปพบกับกาน่าในวันที่24มิถุนายนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้นะคะโตรอนโตสเตเดียมกาน่าพบปานามาเกมนี้กาน่ามาได้ประตูชัยในช่วงทดเวลานาทีที่90+5จังหวะที่แบรนดอนโทมัสอาซันเดเปิดบอลให้กับคาเลฟยีเลงยี่นะคะก็แปรเข้าหน้าประตูไปกาน่าเอาชนะไปได้1-0ค่ะส่วนกลุ่ม K นะคะที่ฮูสตันสเตเดียมค่ะโปรตุเกสนำทีมโดยคริสเตียโนโรนัลโดกัปตันทีมวัย41ปีที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสมัยที่6พบกับ DR คองโกค่ะที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ52ปีเริ่มเกมได้6นาทีนะคะทางชูอัลเนเวสมงให้โปรตุเกสขึ้นนำ1-0แต่ว่าช่วงทดเวลานาทีที่45+5โยอันวิซ่ามงประตูแรกในประวัติศาสตร์ของคองโกค่ะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจบเกมก็เลยเสมอกันไป1-1นะคะหลังจบเกมคริสเตียโนโรนัลโดที่โชว์ฟอร์มไม่ออกนะคะก็มีโอกาสยิงประตูแค่3ครั้งในการลงสนามรับใช้ทีมชาติเป็นนัดที่229กับผลงาน143ประตูค่ะก็เดินออกจากสนามโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้อุซเบกิสถานพบกับโคลอมเบียนาทีที่40หลุยดิอาสวางบอลเข้าเขตโทษให้ดาเนียลมูนยอสยิงเข้าไปให้โคลอมเบียนำไป1-0แต่ครึ่งหลังนาทีที่60อับบอสเบกเฟซุลามาเยฟนะคะก็มงโล่งๆให้อุซเบกิสถานตีเสมอ1-1ค่ะแล้วจากนั้นเพียง5นาทีนะคะหลุยดิอาสดาวยิงจากบาเยิร์นมิวนิกก็แปรขวาเข้าไปทำให้โคลอมเบียนั้นนำห่าง2-1แล้วก็จาบินตันแคมปาสตัวสำรองมาม่งประตูปิดท้ายโคลอมเบียก็เอาชนะไปได้3-1ค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสัชิธรกุวังคดิโลกที่ฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทำไมเราถึงเป็นมากกว่าเครือข่ายวิทยุเราสร้างความสุขของคนทุกภาคด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะเราพร้อมทำงานเพื่อสังคม
3: ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง
2: เราจึงเป็นที่หนึ่งในใจผู้ฟังดูแลด้วยใจใกล้ชิดมากขึ้นด้วยเครือข่ายคุณภาพที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศวิทยุอสมทภูมิภาคเครือข่ายคุณภาพหุ้นส่วนสังคมไทยก้าวไกลไปด้วยกันรับฟังได้ทั่วโลกทาง www.mcot.net/nationwide และแอปพลิเคชัน mcot app

ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้เป้า

0: ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไฟป่าและภัยแล้งปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขงดเผาป่าและพื้นที่การเกษตรรวมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใช้น้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

0: M-Cord Radio Gokin ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
1: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
2: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างสิ่ง PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถ่กลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
3: อีสาน360องศา
4: อีสาน360องศาค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จังหวัดนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายค่ะวันนี้เจอกัน2วันติดเลยนะคะก็เมื่อวานเป็นการสลับสับเปลี่ยนกับน้องปังปอนนะคะน้องปังปอนติดภารกิจเนาะก็วันนี้เป็นวันทำคิวของโคราชเราค่ะจังหวัดนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายกับรายการอีสาน360องศานะคะกับการทอล์คข่าวแบบครบรถเรียกว่ากับวิทยุภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราค่ะ3จังหวัดร่วมการผนึกกำลังในการส่งข่าวสารกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครราชสีมาโคราชอุดรธานีและก็บุรีรัมย์นะคะ3จังหวัดที่เราจะมาคุยกันแหม3สาวนะคะถ้าเรียกว่าแท็กทีมเนี่ยถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นยุค90เนี่ยก็จะเป็นสับสาวที่สเกิร์ตนะคะเราก็จะอัปเดตข้อมูลกันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าข่าวสารของเราเนี่ยก็มีหลากหลายครบรถค่ะทั้งข่าวสารในจังหวัดนครราชสีมาเองหรือว่าในส่วนของทางจังหวัดอุดรธานีแล้วก็บุรีรัมย์นะคะก็จะผลัดเปลี่ยนสลับหมุนเวียนกันเป็นแม่ข่ายในการทำหน้าที่ดำเนินรายการรวมถึงนำข่าวมาเล่ากันนะคะแบบครบรถครบทุก360องศาค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงปลายสัปดาห์แล้วนะคะกิจกรรมต่างๆอะไรมากมายเกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราแล้วก็สถานการณ์เรื่องของโลกที่กำลังเกิดขึ้นหลายคนก็คงจะติดตามกันอยู่เนาะแม่จริงๆบ้านเราเนี่ยนะว่าขนาดข่าวในอีสาน360เราเนี่ยก็ว่าเยอะแล้วนะแต่สถานการณ์โลกตอนนี้ข่าวก็เยอะเหมือนกันก็ต้องเกาะติดกันหลายๆด้านนะคะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วกันค่ะทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่โรคภัยไข้เจ็บก็ยังคงรุมเร้าเรากันอยู่นะคะหรือแม้แต่กระทั่งสถานการณ์โลกแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวน้ำมันขึ้นน้ำมันลงราคาทองขึ้นทองลงกันวุ่นวายนะคะอ่ะปรับตัวปรับใจค่ะยังไงร่างกายแข็งแรงแล้วก็จิตใจก็ต้องแข็งแรงกันด้วยตามสภาพนะคะดูแลตัวเองดีที่สุดค่ะวันนี้เรายังคงมีข่าวสารนะคะทั้งทางโคราชอุดรบุรีรัมย์ให้ได้ฟังกันนะคะเดี๋ยว2ช่วงเหมือนเดิมค่ะกับช่วงเวลาของ Talk of the Town และก็ช่วงเวลาของ Freestyle Variety โดยช่วงแรกนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมเด่นๆในแต่ละจังหวัดนะคะที่จะนำมาคุยกันนะคะ2จังหวัดกับเราค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยที่อุดรธานีกับ Talk of the Town ค่ะ
5: Talk of the Town
4: วันนี้นะคะไปกันที่อุดรธานีแหมน้องปังปอนของเราก็ยังคงเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนักข่าวสาวนะคะที่รายงานสดมาไกลเลยนอกพื้นที่เหมือนเคยต้องถามปอนสักหน่อยแล้วแหละว่าเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีค่ะปังปอนฮัลโหลสวัสดีค่ะ
6: สว
4: ั
6: สด
4: ี
6: ค่ะสวัสดีพี่หญิงนุ้ยนะคะสวัสดีคุณปังค่ะดีเจปังปอนจากอสมทอุดรธานีค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ต้องถามเรื่องสุขภาพร่างกายก่อนแหมอยู่นอกพื้นที่ภูมิแพ้กรุงเทพหรือเปล่าเนี่ยเป็นไหม
6: ก็ด้วยสภาพอากาศคือเมื่อคืนนะคะก็จะมีลมมานะคะแต่ว่าฝนน่าจะมีปะปลายในบางพื้นที่นะคะแต่ว่าในส่วนของตนที่อยู่เนี่ยฝนไม่ตกค่ะแต่ว่ามีลมมาบ้างส่วนเช้ามานี่แดดเที่ยงเลยค่ะปรับแทบจะไม่ทัน
4: ใช่ไหม
6: สภาพอากาศก็ปรับกันไม่ทันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องฝากถึงผู้ฟังดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะ
4: ค่ะก็ต้องบ

0: น้องปอนให้ปอนอิจฉาดีกว่าอีสานเราอีสานเราเช้านี้อุณหภูมิลดลงอากาศเย็นตอนเช้าอืม
1: ขาเลยขาเลยเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพแดดมากเลยค่ะ
0: เออเมื่อเช้าพี่นุ้ยรู้สึกเลยว่าเอ๊ะทำไมฉันนอนสบายไม่อยากจะตื่นอ๋อลุกขึ้นมาเป็นแบบกลุ่มเมฆอะค่ะกลุ่มเมฆฟิลเหมือนแบบฟิลเหมือนลมหนาวอะเย็นๆนิดๆนะแต่คือเข้าใจแหละว่ามันเป็นความชื้นจากฝนที่ตกรอบๆอะแล้วก็เป็นความชื้นต่อเนื่องอุณหภูมิก็เลยลดลงนะคะก็เลยส่งผลกระทบทำให้เมื่อเช้านี้อากาศเย็นนะโอ้แต่นอนสบายไม่อยากตื่นเนี่ยเช้าก็เลยขิงปอนนิดนึง
1: ต้องเปิดมาทำงานที่เรา
0: ต้องใช่เราต้องมาทำงานที่เรารักกันค่ะอากาศก็อาจจะสุดขั้วกันหน่อยเนาะอีสานเราก็เช้านี้ก็เย็นๆนะคะก็ไม่ร้อนเนาะแล้วก็กรุงเทพก็ยังคงร้อนเหมือนเดิมแต่วันนี้น้องปอนจะพาไปนุ้ยไปเที่ยวไหนคะวันนี้มีกิจกรรมอะไรมาฝากกัน
1: วันนี้มีข่าวของอุดรมาฝากกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย18นะคะ18มิถุนายนค่ะถือว่าเป็นวันแรกเลยนะคะกับงานกรุงกลางเสนอภัยฟู้ดแฟร์อันนี้บอกเลยว่าเอาใจสายที่แบบชื่นชอบของอร่อยอย่างเรานะคะไปกินให้คุ้มกลางกับงานนี้แน่นอนนะคะสำหรับกรุงกลางเสนอภัยฟู้ดแฟร์ค่ะถือว่าเป็นมหกรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่ที่ยกขบวนร้านอาหารอร่อยร้านดังร้านเด็ดนะคะกว่า60ร้านค้าค่ะมาให้ชาวดอนได้ชิมกันแบบจุกใจนะคะไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานร้านดังจากทั่วประเทศร้านดาราชื่อดังนะคะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตอันนี้ที่หนูต้องน่าจะรู้จักนะคะ
0: ใครนะ
1: พี่เท่ถูกต้องนะคะ
0: โอ้โหพี่เท่ตำนานมากตำนานมากคนนี
1: ้ถูกต้องค่ะมาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษนะคะซึ่งในงานนี้นะคะก็มีศิลปินมาร่วมนะคะวันที่18ถึง22มิถุนายนจะเป็นคุณชาคริสยันนานนะคะอันนี้เขาเอาทุเรียนเขยจันนะคะมาจัดงานด้วยนะคะแล้วก็18ถึง21ก็คือตั้งแต่ต้นจนจบงานเลยแม่น้อยโพงามค่ะมานะคะขายส้มตำนะคะแล้วก็วันที่21นะคะคุณเทพอุเทนคมมินนะคะก็มาร่วมแสดงร่วมกิจกรรมในงานด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากในส่วนของร้านค้าศิลปินดาราที่มาแล้วนะคะเรายังมีในส่วนของการประกวดค่ะนั่นก็คือการประกวดนะคะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะประเภทนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์นะคะเป็นการประชันความสามารถค่ะสำหรับน้องๆระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะคะเพื่อที่จะประชันความสามารถในการประกวดนาฏศิลป์ไทยประเภทนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์นะคะซึ่งวันที่20มิถุนายนค่ะจะเป็นการประกวดระดับประถมศึกษานะคะ21มิถุนายนค่ะเป็นการประกวดระดับมัธยมศึกษานะคะชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 22,000 บาทนะคะยังไงก็สามารถที่จะไปร่วมชมร่วมเชียร์แล้วก็สามารถไปช็อปไปชิมกันได้สำหรับงานนี้นะคะปูกลางเสน่ห์ไทยฟู้ดแฟร์ค่ะวันนี้วันแรกนะคะไปจนถึง24มิถุนายนค่ะที่เซ็นทรัลอุดรค่ะ
0: ค่ะก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่แบบสายกินไม่ควรพลาดในนี้ต้องบอกเลยนะว่าใครที่เป็น FC คุณชากริตเนี่ยต้องไปเจอนะเพราะว่าคุณชากริตเนี่ยเขาต้องบอกว่าส่วนทุเรียนนะเขาบอกไม่ใช่ของเขาของภรรยา เออนะแต่เขาบอกว่าทุเรียนคุณชากริต
1: เนี่ยผลผลิตจากส่วนทุเรียนมาจำหน่าย
0: แต่ทุเรียนจันคุณภาพดีค่ะต้องยอมรับจันทบุรีกับระยองเนี่ยเป็นทุเรียนที่ขึ้นชื่อมานานละนะคะหลายคนที่รับประทานแล้วก็ชอบเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับรสชาติทุเรียนจากจันทบุรีเป็นอย่างดีแต่ตัวพี่ด้วยเองเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ทานทุเรียนไงเราก็เลยแบบ อาจจะแบบโอเคมองได้ดูภูสวยดีนะภูใหญ่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่สันทัดเท่าไหร่นะแต่ถ้าคนชอบอย่างน้องปอนนี่น่าจะแบบว่าอู้ยว้าวเลยแหละใช่ไหม
1: ใช
0: ่อันนี้ก็ต้องแอบเสียงชาให้ด้วยนะของเจ้า
1: อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: กี่วันละกี่ภูเอาจริงมากสุดกี่ภู
1: ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดหรอก
0: เออ
1: ยังมากก็ขอบตัวภูสองภูก็มากสุดก็แค่นั้นค
0: ่
1: ะ
0: โอเคก็ต้องควบคุมเนาะทานได้แต่ว่าก็ต้องอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะถึงจะมีประโยชน์นะคะอ่ะอยากให้น้องปอนย้ำกันอีกสักครั้งนึงค่ะเผื่อว่าใครอยากจะไปงานนี้ค่ะวันไหนถึงวันไหนเอ่ย
1: ได้เลยค่ะสำหรับงานมหกรรมอาหารนะคะกรุงกลางเสน่ห์ไทยฟู้ดแฟร์ค่ะเป็นมหกรรมอาหารที่ให้คุณได้ไปช็อปไปชิมความอร่อยทั้งของคาวของหวานร้านดังจากทั่วประเทศนะคะพร้อมกับมินิคอนเสิร์ตของคุณเทพอุเทนคมมินในวันที่21นะคะซึ่งงานเริ่มวันนี้วันแรกค่ะ18มิถุนายนถึง24มิถุนายนค่ะที่ลานกิจกรรมชั้น1เซ็นทรัลอุดรค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของอาหารการกินก็น่าจะเหมาะกับ มื้อเที่ยงนะคะเผื่อว่าใครที่อยู่อุดรธานีเนาะแล้วก็อยู่ใกล้ๆนะคะฟังอยู่ปุ๊บพุ่งตรงไปเลยที่เซ็นทรัลอุดรธานีจะได้ไปหาอะไรอร่อยๆทานกันนะคะอ่ะยังไงน้องปอนขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการรายงานข่าวในวันนี้แม่อยู่นอกพื้นที่ยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะคะน้องปอน
1: เช่นก
0: ัน
1: ค
0: ่
1: ะขอบค
0: ุ
1: ณมากค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะปังปอนขอบคุณนะคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับน้องปังปอนปิยพรพูดดีค่ะจากอสมทอุดรธานีรายงานสดจากกรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียวเชียวนะคะบอกว่าแหมมีติดภารกิจเนาะก็ออกนอกพื้นที่ไปทำหน้าที่กันไปนะคะอย่างที่บอกค่ะทุกๆพื้นที่เราสามารถรายงานข่าวกันได้กับอีสาน360องศานะคะตั้งใจมาทำงานที่เรารักกันไว้อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่าค่ะจากอุดรธานีเราไปต่อกันที่บุรีรัมย์แม่วันนี้พี่ฝนจะพาเราไปเลาะที่ไหนต้องติดตามกันแล้วจาก Talk of the Town บุรีรัมย์ค่ะTalk of the Town ไปกันต่อค่ะที่บุรีรัมย์นะคะถามพี่ฝนหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงเอ๊ะโคราชบุรีรัมย์อากาศเราเหมือนกันมั้ยนะสวัสดีพี่ฝนค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีน้องนุ้ยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะ
0: ค่ะต้องถามก่อนพี่ฝนมาเช้าโคราชแอบเย็นบุรีรัมย์เป็นไงพี
2: ่บุรีรัมย์ก็มีรู้สึกว่าจะนิดหน่อย
0: เนาะใช่ไหม
2: เย็นนิดหน่อย
0: เย็นนิดหน่อย
2: แต่ว่าณตอนนี้ก็เหมือนจะท้องฟ้ามันค่อนข้างจะโปร่งโปร่ง
0: ค่ะ
2: คำคลามอะไรประมาณนี้
0: ปรุงปรุงคำคลาม
2: บอกไม่ถูก
0: ทำไมบ้านดิฉันมีคืมคืมปลาล่ะคะพี่เราอยู่พื้นที่อีสานเดียวกันไหมคะพี่ทำไมเราต่างกันขนาดนี
2: ้ก็ดูเหมือนคำคลามนะคะก็ไม่แน่นะคะอาจจะมาก็ได้แต่ว่าหลายวันแล้วยังไม่มีมาเลย
0: ค่ะ
2: แต่ต่างอำเภออื่นก็อาจจะตกนะแต่ว่าที่ห้วยราดเนี่ยรวมถึงในเมืองยังไม่ตกนะคะช่วงนี
0: ้ค่ะก็เรียกว่าเป็นเรื่องของสภาพอากาศเนาะแล้วก็ใกล้เคียงกันแหละเมื่อเช้าเราเย็นๆเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหเมื่อเช้าแบบ
2: ใช่ค่ะ
0: เมื่อเช้าโคราชฟ้าแบบเป็นเมฆอะพี่เป็นเมฆบังพระอาทิตย์อะแล้วมันจะอากาศเย็นๆเหมือนเราโดนห่อไว้อะไรเงี้ยอากาศก็จะเย็นๆชื้นๆหน่อยก็มีความรู้สึกอากาศเย็นลงนะเมื่อเช้าเหมือนกับฝนตกที่อื่นอะค่ะพี่แล้วความเย็นมันก็เข้ามาก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยพออากาศไบโพล่าแบบนี้แหละเราก็เลยจะป่วยกันง่ายนะพี่เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ไหม
0: จริงๆเป็นเรื่องที่บางทีต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยค่ะช่วงนี้วันนี้พี่ฝนมีข่าวสารอะไรมาคุยกับเรากันคะวันนี้
2: ช่วงนี้เป็นช่วงแบบช่วงหน้าฝนน่ะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะช่วงหน้าฝนเราจะไปเที่ยวไหนดีเราก็นึกไม่ออกใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวมันจะเข้าสู่ช่วงอะไรนะช่วงเข้าพรรษาใช่ไหม
0: ใช่เร็วมากเนาะ
2: นะคะเร็วแป๊บแป
0: ๊
2: บจะเข้าพรรษาอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: กลางปีแล้วช่วงนี
0: ้ค
2: ่ะฉะนั้นใครที่มาเที่ยวบุรีรัมย์เนี่ยก็อยากจะแบบชี้เป้านิดนึงนะคะก็ได้ข้อมูลมาจากทางททสำนักงานบุรีรัมย์นะคะก็มีนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ที่คนที่มาที่บุรีรัมย์แล้วเนี่ยห้ามพลาดกันเลยค่ะจุดแรกเลยนะคะที่อยากจะแนะนำก็คือที่พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1นะคะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวบุรีรัมย์ด้วยนะคะสำหรับพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เนี่ยนะคะก็สร้างขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะโดยบริเวณรอบๆพระบรมราชานุสาวรีย์หรือว่าวงเวียนช้างเนี่ยนะคะก็จะมีการแบบเขาเรียกว่าชาวบุรีรัมย์เราก็ร่วมกันสร้างเป็นฉัตร9ยอดนะฉัตร9ชั้นนะคะเป็นยอดทองคำเปลวนะถึง360ต้นด้วยกันค่ะนะคะเพื่อถวายนะคะแล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนที่เดินทางมาในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าชมความงดงามนะคะเพราะที่นี่เนี่ยกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองบุรีรัมย์ด้วยแต่ข้อแนะนำก็คืออยากให้มาในช่วงเย็นๆนะคะเพราะว่าช่วงเย็นถ้าตอนเย็นเนี่ยก็จะได้แบบดูความสวยงามของไฟนะคะเพราะว่าจะเปิดไฟด้วยก็จะสวยอีกแบบนะคะก็เป็นสถานที่แรกที่อยากจะแนะนำกันค่ะนะคะนอกจากนี้ไม่ไกลนะคะไม่ไกลจากก็พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1นะก็จะไปที่ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ค่ะนะคะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะสถาปัตยกรรมขอมประยุกต์สุดวิจิตรสวยงาม นะคะใครที่ยังไม่เคยไปนะคะหรือว่าเพิ่งจะแวะมาที่บุรีรัมย์เราก็อย่าลืมนะ

0: ะคะไปกราบไหว้นะคะขอพรนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ค่ะที่ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์นะคะแล้วก็โซนในเมืองนะคะก็จะมีสนามช้างนะคะสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะมีทั้งสนามแข่งรถนะคะแล้วก็เรียกว่าที่นั่นจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ขนาดใหญ่ค่ะออกแบบโดยแบบเขาจะอิงแบบหมู่บ้านที่ตั้งอยู่รายรอบปราสาทหินเมื่ออดีตนะคะซึ่งเขาก็จะมีการสร้างเป็นปราสาทสายฟ้านั่นเองค่ะนะคะเป็นปราสาทหินจำลองสวยงามนะคะถ้านุ้งนุ้ยได้มาเที่ยวที่สนามนะคะก็คงจะเคยเห็นนะเป็นศูนย์กลางของคอมมูนิตี้มอลล์ขนาดใหญ่เลยนะคะภายในปราสาทก็จะเป็นหอกิตติยศนะก็จะเก็บแบบถ้วยนะถ้วยรางวัลที่ชาวบุรีรัมย์ภาคภูมิใจเอาไว้นะคะแล้วก็อาจจะแบ่งพื้นที่นะออกเป็นหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะบางส่วนก็จะเป็นร้านอาหารร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกต่างๆนะคะใครที่มาก็พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะก็เที่ยวได้ถัดจากนั้นอาจจะไปรอบๆนะคะนอกเมืองก็จะมีวัดมณีจันทร์ค่ะไปชมศิลปะแล้วก็จิตรกรรมแบบสีสันสดใสนะคะแล้วก็ต่อด้วยเสาหินปะซออันนี้นำเสนอเลยนะคะเป็นเสาหินปะซอที่แบบสวยงามนะคะอันซีนที่แบบว่าจะต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะคะถ้าไปช่วงนี้รู้สึกว่าช่วงนี้น้ำจะลงเยอะก็จะเห็นแท่งหินสวยๆนะคะไปช่วงนี้เหมาะมากๆแล้วก็อีกหนึ่งสถานที่ก็คือไปชมนกกระเรียนพันธุ์ไทยค่ะนะคะนกกระเรียนพันธุ์ไทยก็เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีนะคะไปดูแบบธรรมชาติที่สมบูรณ์นะคะอ่ะยังไงใครที่มาบุรีรัมย์นะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนดีนะคะจับจุดไม่ได้ก็ลองไปตามสถานที่เป็นไฮไลท์ที่ห้ามพลาดนะคะที่ทางสำนักงานททบุรีรัมย์นะคะแนะนำค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบว่าเป็นไฮไลท์ของบุรีรัมย์เลยเนาะหลายๆที่ก็แบบน่าไป
0: ยังไม่หมดนะยังไม่หมดยังมีอีกเยอะแต่ว่าก็อยากจะแนะนำเท่านี้ก่อน
1: เอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวมาแบบขยายความกันใหม่เพราะว่าเอาจริงๆ
0: มี
1: รับมีหลายที่ที่น่าไปอย่างตัวนุ้ยเองนุ้ยยังไปไม่ครบเลยได้ไปก็จะมีอะไรอ่ะมีปราสาทหินพนมลุงอย่างเงี้ยมีสนามเนี่ยสนามช้างเนี่ยไปอยู่ก็จะไปดูทั้งฟุตบอลแล้วก็ไปดูเรื่องของสนามแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้ไป2จุดนะคะแต่ว่าบางที่ก็ไม่เคยไปจริงๆพี่ฝนก็อาจจะต้อง
0: ใหม่มาใหม
1: ่ต้องไปใหม่ต้องไปใหม่เพราะว่าโคราชบุรีรัมย์ก็ไม่ได้ไกลกันมากนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยไหมคะพี่ฝน
0: เที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลย
1: เนาะแล้วเดี๋ยวในช่วงอะไรนะปลายปีเขาก็จะมีเทศกาลว่าวกันอีกเนาะแหมเขาเป็นแบบ
0: เทศกาลว่าวใช่ค่ะใช่
1: เนาะก็คือแบบกิจกรรมเยอะกิจกรรมแน่นมาก
0: ใหญ่
1: กิจกรรมแน่นมากบุรีรัมย์อ่ะคือแล้วไหนจะงานวงงานวิ่งอีกโอ้โห
0: งานวิ่งเนี่ยเห็นเขาบอกจะมีรายละเอียดออกมาแล้วนะคะจะเปิดรับสมัครช่วงประมาณกรกฎาคมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนำรายละเอียดมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ค่ะก็เรียกว่ากิจกรรมแน่นจริงๆเลยเอาเป็นว่าครั้งหน้าเดี๋ยวมาคุยกันว่าพี่ฝนจะพาไปเที่ยวไปเลาะกันที่ไหนอีกนะคะพร้อมกับกิจกรรมดีๆจากทางบุรีรัมย์ด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะพี่เนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่ฝน
0: ใช่ค่ะเที่ยวก็อย่าลืมนะคะพกร่มไปด้วยนะคะร่มทุกวันนี้ก็มีตะมุตะมินะคะให้เราแบบว่าสามารถที่จะพกพาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะใส่กระเป๋าเอาติดตัวไปด้วยนะคะก็กันแดดกันฝนได
1: ้ถูกต้องค่ะที่สำคัญคือถ้าได้ร่มกัน UV ด้วยจะดีมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แดดมันร้ายเลยค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ฝนด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในการจัดทางอสมทบุรีรัมย์แล้วก็อสมททางในส่วนของอุดรธานีด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่แบบอย่างตัวเองอย่างที่บอกว่าบุรีรัมย์เนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกันเราก็ไปแค่ไม่กี่ที่ใช่ไหมไปปราสาทหินพนมรุ้งไปสนามช้างอย่างเงี้ยดิฉันก็ไปก็คือแบบตามอีเวนต์ตามอะไรไปแต่ว่าอย่างหินบาซอนี้ไม่เคยไปน ะคะหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยก็

0: ังไม่เคยไปนะคะส่วนทางอสมทที่ห้วยราชเนี่ยก็มีโอกาสได้ผ่านบ้านดังนั้นเนี่ยไว้ครั้งหน้านะคะแม่อาจจะต้องลองไปไหว้พระที่เขาบอกว่าเขากระโดงเนาะเขาบอกว่ามีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องชาวบ้านกันมากๆไม่แน่นะอาจจะต้องหาโอกาสไปไหว้พระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูบ้างเผื่อว่าอะไรๆจะดีขึ้นนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของ Talk of the Town ที่นำมาพูดคุยให้ฟังจากบุรีรัมย์ค่ะ
1: Talk of the Town Talk of the Town
0: ช่วงแรกผ่านไปเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่สั้นๆช่วงหน้ากลับมานะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันกับ Freestyle Variety มาดูกันค่ะว่าวันนี้โคราชจะพาไปคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวกับอีสาน360องศาค่ะ
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภาคอีสานขอเชิญติดตามรายการดีๆที่มีครบทุกแง่มุมอีสาน360องศาท่องเที่ยวกีฬาอาหารข่าวสารทุกเรื่องทุกประเด็นโดยเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่วมชี้

0: ือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไฟป่าและภัยแล้งปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขงดเผาป่าและพื้นที่การเกษตรรวมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใช้น้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ M-COT Radio โกกีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
0: เอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลยรู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อีสาน360องศา
4: อีสาน360องศาค่ะยังคงอยู่ด้วยกันกับจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้ดิฉันดีเจหญิงนุ้ยคุณนัญญาค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะก็ยังคงมาคุยข่าวเล่าข่าวให้ได้ฟังกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 12:30 นถึงเวลา 13:00 นนะคะทาง FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทนครราชสีมาแล้วก็วิทยุเครือข่ายของเราโคราชอุดรบุรีรัมย์ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะหลายต่อหลายคนที่แบบอยากจะไปแบบว่าตอนนี้เนี่ยทำยังไงดีนุ้ยสุขภาพร่างกายเนี่ยมันมีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันมีความรู้สึกที่เราต้องยอมรับค่ะว่าหลายๆที่นะคะก็อยากที่จะเรื่องของการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่นุ้ยว่าหลายคนอ่ะหันมาใส่ใจกันมากขึ้นเอาจริงๆนะคะตอนเนี้ยต้องบอกเลยค่ะว่าหลายต่อหลายคนที่อาจจะแบบกำลังแบบว่าคิดอยู่ว่าเอ๊ะเนี่ยช่วงนี้เขามีกิจกรรมอะไรกันไหมโคราชตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของการชวนการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมนะคะในเรื่องของการเต้นแอโรบิกกันไปนะคะที่เรียกว่าให้หลายๆคนเนี่ยได้ไปออกกำลังกายนะคะด้วยการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพกันนะคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะจัดกันวันพุธอ่ะเนาะวันพุธที่ตลาดมีแฟร์นะคะเขาก็จะมีกิจกรรมเป็นแบบประจำเดือนประจำสัปดาห์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันพุธนะคะก็เมื่อวานก็มีกิจกรรมที่เรียกว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากไปเต้นแอโรบิกกันแต่อีกส่วนนึงค่ะที่เป็นจุดแลนด์มาร์คของโคราชที่อยากจะแนะนำกันนะคะอ่ะวันนี้ฟรีสไตล์วาไรตี้เราจะพาคุณไปรู้จักบุงตะหลวงอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของคนโคราชกันค่ะฟรีสไตล์วาไรตี้ฟรีสไตล์วาไรตี้ค่ะเราจะไปรู้จักกับบุงตะหลั่วนะคะซึ่งตอนนี้บอกกันเลยว่ากิจกรรมแน่นมากๆหลายคนก็บอกว่าเนี่ยใช้เป็นพื้นที่ในการออกกำลังกาย

นะคะสำหรับแสงยามเย็นของบุงตาลัวค่ะบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าสวยมากมากโคราชเนี่ยตอนนี้เนี่ยใครที่จะไปออกกำลังกายนะคะก็จะนึกถึงที่แรกเลยก็คือบุงตาลัวหรือว่าสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติร.9นะคะที่อยู่ในบริเวณค่ายสุรนารีนะคะซึ่งคนโคราชที่เขารักสุขภาพเนี่ยเขาก็จะไปออกกำลังกายกันนะคะเป็นประจำค่ะตั้งแต่เช้าจนมีช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปกันที่สวนสาธารณะนะคะที่เป็นท่ามกลางธรรมชาติสวยงามค่ะและเป็นปอดนะคะใหญ่ๆของคนในเมืองโคราชกันเลยนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าใครที่ไปเนี่ยก็มักจะไปกันแบบโอ้ไปวิ่งกันได้เลยกับเขาเรียกว่าถนนที่มีความยาวแบบว่าให้วิ่งได้กันแบบสบายๆไม่เหนื่อยกันมากค่ะกับสวนน้ำบุงตาลัวเฉลิมพระเกียรตินะคะกับปอดขนาดใหญ่ของคนตัวเมืองโคราชค่ะก็จะเปิดให้บริการกันตั้งแต่เช้าตั้งแต่ในช่วงตีห้านะคะห้านาฬิกาเนาะในช่วงของเช้าภาคเช้าส่วนช่วงเย็นก็จะเริ่มกันตั้งแต่ในช่วงเย็นๆเลยนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเลนวิ่งนะคะสำหรับใครที่ชอบรักการวิ่งแล้วก็มีเลนจักรยานให้ได้ปั่นกันด้วยอีกทั้งยังมีน้องแมวสีน้องแมวสีสวัสดิ์พ่นน้ำให้ได้เห็นกันเป็นเลนมาร์กยังกับไปสิงคโปร์ยังกับไปสิงคโปร์สิงโตพ่นน้ำแหละสิงโตเขาเรียกว่าสิงคโปร์มีสิงโตพ่นน้ำใช่ไหมแต่ว่าโคราชมีแมวน้ำพ่นน้ำมีแมวขดสีสวัสดิ์พ่นน้ำนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นรูปหล่อนะคะพ่อปู่สีสุโธนะคะกับพ่อย่ากับแม่ย่าปทุมานะคะที่ให้ได้ไปไหว้

0: ขณะนี้เวลา 13:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมท2มท4ลงภูเก็ตสางปมที่ดินชายหาดตรวจเอกสารสิทธิ์แก้ขยะย้ำพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนวันนี้ที่ห้องประชุมมุกอันดาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ประชุมได้ติดตามประเด็นสำคัญของจังหวัดภูเก็ตทั้งการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการทบทวนกฎระเบียบผังเมืองและข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการนายพลพีกล่าวว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศการพัฒนาจำเป็นต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการศึกษาพื้นที่สาธารณะและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ที่มีข้อร้องเรียนโดยเฉพาะบริเวณชายหาดต่างๆที่มีข้อสงสัยเรื่องที่มาเอกสารสิทธิ์สิ่งแรกคือการทวงพื้นที่ให้คนไทยต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดเป็นของรัฐพื้นที่ใดมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหากพบว่ามีการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ได้มอบหมายกรมที่ดินตรวจสอบที่มาของเอกสารรวมทั้งให้กรมป่าไม้ตรวจสอบพื้นที่ป่าและพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวใกล้เคียงเพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ถูกต้องชัยชนะตั้งฉายาโยกย้ายละครลิงหลังย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าภูเก็ตจี้นายกเอาจริงปราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าฝากถึงนายกรัฐมนตรีการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลหาดฟรีดอมและอื่นๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการโยกย้ายข้าราชการเป็นเรื่องปลายเหตุต้นเหตุที่รัฐบาลควรต้องเร่งแก้ไขให้เร็วกว่าการโยกย้ายข้าราชการหลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนและส.ส.ภูเก็ตของพรรคประชาชนคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้มีอิทธิพลนายชัยชนะยังกล่าวด้วยว่าการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช่บทลงโทษในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องใช้มติครม.ถ้าย้ายไปเป็นอธิบดีหรือรองปลัดกระทรวงถือว่าเป็นระนาบเดียวกันการย้ายรองผู้ว่าภูเก็ตไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชถือว่าระนาบเดียวกันแต่ถ้าย้ายจากรองผู้ว่า

0: ไปเป็นผู้ตรวจกรมอันนี้ชัดเจนว่าเป็นการเก็บเข้ากรุไม่มอบหมายงานแต่การที่ย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งก็มีอำนาจหน้าที่ในการทำงานบริหารราชการเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวถามว่าการโยกย้ายดังกล่าวเป็นการสร้างภาพหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าไม่กล้ามองว่าเป็นการสร้างภาพแต่ขอให้ฉายาโยกย้ายละครลิงตบตาประชาชน FM 100.5 คว้ารางวัลเกียรติยศสื่อน้ำดีสื่อมวลชนเพื่อการสร้างชาติ2026สถาบันการสร้างชาตินานาชาติโดยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลองค์กรและสถาบันที่สร้างคุณูปการต่อการพัฒนาสังคมประเทศชาติและประชาคมโลกปี 2526ภายในงานประชุมนานาชาติครั้งที่10ว่าด้วยการสร้างชาติสุขภาพและสันติภาพในโลกแห่งความคลุมเครือทางคุณธรรมในประเภทรางวัลเกียรติยศด้านสื่อมวลชนสถานีวิทยุคลื่นข่าว FM Newsคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 อสมทประสบความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลสื่อมวลชนเพื่อการสร้างชาติ2026โดยมีนางสาวยุดากรสุนทรญาติผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคลื่นข่าว FM 100.5 เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรสื่อมวลชนที่มีบทบาทโดดเด่นในการสร้างสรรค์เนื้อหาคุณภาพในเชิงบวกมีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมและส่งเสริมการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดย Mcord News FM 100.5ได้รับการชื่นชมว่าเป็นแบบอย่างของสื่อที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้แก่ประชาชนเท่านั้นแต่ยังช่วยปลูกจิตสำนึกในการสร้างชาติจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป Mcot Connect
5: โควิด -19 และไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามดูแลตัวเองง่ายๆด้วย3ขั้นตอนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดหมั่นล้างมือบ่อยๆและฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำถ้าไม่สบายให้หยุดพักและพบแพทย์ทันทีสุขภาพดีเริ่มที่ป้องกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
6: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมท.ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
7: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.ทั้งทีวีวิท

0: ิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz

นี้ต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio FM 92นะคะช่วงของรายการอสมทพืชชุมชนนะคะเริ่มต้นสำหรับชั่วโมงนี้กับเพลงนะคะกอดในใจค่ะงานจากบิลกิ้นแล้วก็มีดอกฟ้าด้วยนะคะงานจากลาบานูนค่ะนะคะ

เวลาค่ะนะคะส่วนปล่อยฝนดูแลคุณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วงบ่ายจนถึง5โมงเย็นค่ะนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะที่18มิถุนายน2569ละทักทายใครที่เข้ามาชมทางไลฟ์นะคะที่เพจของอสมทบุรีรัมย์ตอนนี้นะคะทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่ด้วยนะคะมาเช็คกันก่อนอ่ะดูรายชื่อซิวันนี้ใครเข้าห้องเรียนเป็นคนแรกนะคะสวัสดียามบ่ายนะคะคุณป้าบรรเทาวันนี้มาละนะคะครองแชมป์เหมือนเดิมเลยนะคะที่ชุมชนโคกโรเวียงที่เดิมร้อนๆ นะคะก็น่าจะร้อนเหมือนกันนะคะห้วยราชก็ร้อนค่ะส่งหัวใจมาให้ด้วยแล้วก็น้องเอฟนะคะน้องเอฟก็ตามมานะคะจริงๆแล้วก็เคยติดตามอสมทนะคะทางต่อๆนะแต่ว่าวันนี้มีโอกาสยังไงนะคะแอบมาทางไลฟ์นะคะที่เพจอสมทนะคะได้ยินดีต้อนรับนะคะน้องเอฟด้วยทางชลบุรีแล้วก็สวัสดีพี่ดีเลกด้วยสวัสดีช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะคุณสองกราวมาแล้วเช่นเดิมนะคะฟังอยู่นะคะสวัสดีครับวันนี้ขอฟังเพลงสนิทใจของปามีดาด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วก็คุณแม่บุญเลียนนะสวัสดีจากลูกปลอยแรงแดดแรงมากๆเลยนะคะแม่มัวแต่ทำความสะอาดบ้านก็เลยเริ่มร้อนไปเลยนะคะเหมือนทำงานตากแดดโอ้นะคุณแม่ต้องระวังนะช่วงนี้อากาศบ้านเราแบบว่าแปรปรวนนะคะแปรปรวนและปวนแปรค่ะประเทศเราตอนนี้นะเรียกว่าอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะคะสภาพภูมิอากาศที่แบบว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นสุ่มเสี่ยงนะคะต่อปรากฏการณ์เอลนิโญนั่นเองค่ะโดยเฉพาะช่วงกลางปีก็คือช่วงนี้เลยนะคะไปถึงปลายปีเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะรุนแรงมากขึ้นนะคะเป็นปีนี้อาจจะเป็นซูเปอร์นะคะเอลนิโญค่ะนะคะก็จะทำให้สภาพอากาศร้อนแล้วก็จะแห้งนะคะแห้งแล้งกว่าปกติด้วยนะคะอุณหภูมิสูงร้อนจัดแห้งกว่าปีที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ความเสี่ยงก็คือปริมาณน้ำฝนค่อนข้างน้อยค่ะมีแนวโน้มปีนี้จะต่ำกว่าเกณฑ์ปกตินะคะฝนก็จะมาช้าด้วยแล้วก็เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนะคะระหว่างช่วงกรกฎาคมตุลาคมค่ะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะยังไงฉะนั้นช่วงนี้เราก็อาจจะต้องมีการแบบบริหารนะคะในเรื่องของการใช้น้ำให้ดีนะพี่น้องเกษตรกรบ้านเราเนาะนะแล้วก็ในเรื่องของการใช้น้ำก็ต้องแบบนะทำยังไงนะคะเราถึงจะมีน้ำใช้กันนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการเกษตรกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังปีนี้น่าจะแรงนะคะกว่าปีที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ฝนน้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมยศนะคะสมาชิกใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่าเพิ่งจะเคยเห็นเข้ามาดูในไลฟ์นะคะฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างคะช่วงนี้อ่ะรายงานตัวได้นะคะเพลงก็ยังคงขอได้ค่ะนะคะอยากฟังเพลงอะไรก็ลองส่งเมนต์เข้ามาได้นะคะหรือจะเป็นทาง LINE นะคะ MCOTFM92 ค่ะภาษาอังกฤษนะคะตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะข่าวแรกในวันนี้ค่ะเดี๋ยวแจ้งในเรื่องของตำแหน่งงานกันก่อนนะคะมีแจ้งมาทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเปิดรับสมัครนะคะเพื่อที่จะรับเลือกนะคะคัดสรรนะคะเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตำแหน่งนิติกรนะคะนิติกรค่ะ1อัตราสำหรับค่าจ้างนะคะจะอยู่ที่ 21,780 บาทต่อเดือนค่ะระยะเวลาการจ้าง4ปีด้วยกันนะคะส่วนสถานที่ปฏิบัติงานก็อยู่ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเปิดรับตั้งแต่24มิถุนายนนะคะ 24-30 มิถุนายนค่ะนะคะติดต่อสมัครได้ในวันและเวลาราชการก็คือตั้งแต่ช่วง8:30 น.ถึง16:30 น.นะสามารถที่จะสมัครนะคะสมัครได้ด้วยตัวเองค่ะอาจจะเข้าไปยื่นเอกสารใบสมัครนะคะได้ที่ฝ่ายประธานทั่วไปนะคะที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ได้นะคะอยู่ที่สารกลางชั้น1นะคะหาไม่ยากนะคะส่วนเอกสารที่จะต้องใช้นะคะเอกสารก็จะมีรูปถ่ายค่ะรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำนะคะ
ไม่เกินถ่ายไว้คือต้องไม่เกิน6เดือนด้วยนะคะขนาดจะใช้ก็คือ1นิ้วค่ะใช้1รูปนะคะแล้วก็สำเนาวุฒิการศึกษาค่ะนะคะรวมไปถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอย่าง

และ1ฉบับค่ะหลักฐานการเปลี่ยนชื่ออื่นๆถ้ามีนำไปด้วยใบสำรวจด้วยถ้ามีนะคะอย่างละ1ฉบับใบสำหรับหลักฐานการเกณฑ์ทหารด้วยใบผ่านงานใบรับรองการผ่านงานถ้ามีก็นำไปด้วยค่ะทุกนะคะทุกใบทุกเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องนะคะเอกสารทุกฉบับนะยังไงก็ลองเข้าไปติดต่อได้แต่ว่าจะเปิดรับคือเริ่ม24นะคะ24มิถุนายนนะคะเปิดรับสมัครวันแรกนะคะคุณผู้ฟังหรืออาจจะโทรนะคะ044666550ก็ได้นะคะสอบถามได้ว่าจะต้องยังไงเตรียมเอกสารอะไรบ้างถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันนะคะติดต่อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันก่อนนี่คือสนิทใจเพลงเพราะที่คุณอยากจะฟังสำหรับบ่ายวันนี้ขอมาเป็นเพลงแรกในช่วงรายการอสมทพืชชุมชนนะคะคนเสาะกราวคุณเคนวันนี้ฟังเพลงอะไรดีเอ่ย

หนึ่งเพลงเพราะๆนะคะที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกกันเข้ามาค่ะสนิทใจนะคะเป็นเสียงร้องของปามี่นะคะคนสกราวยูไนเต็ดขอเข้ามานะคะคนสกราวเนี่ยดิฉันไม่มั่นใจว่าฟังอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองหรือว่าหนองหงนะคะสักอย่างหนึ่งอ่ะดิฉันจำไม่ได้แล้ว เคยบอกนะว่าฟังจากที่ไหนนะคะโอเคขอบคุณมากๆค่ะนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ทางกระสังบอกร้อนมากๆเลยนะคะก็เลยเพิ่มเติมเพลงงานจากเฟลโลเข้ามาได้เดี๋ยวปิดท้ายหลังจากนั้นเราพักกันสักครู่เดียวค่ะแล้วก็

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวมันไม่ได้แค่กัดที่คันแต่มาพร้อมไข้เลือดออกหยุดมันแค่คว่ำปิดเปลี่ยนทุกภาชนะที่มีน้ำขังช่วยกันวันนี้ปลอดภัยทั้งชุมชนด้วยความห่วงใยจากสถานี

0: อสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go Green
1: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Pod Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOTFM 92
2: M-Cod Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

เพราะๆนะคะงานจากแอคอาร์ตนะคะชื่อเพลงถ้าบังเอิญค่ะนะคะเลือกมาฝากคุณผู้ฟังนะคะส่วนหลังไมค์นะคะทางนะทางแคนดงก็จะมีอะไรนะเพิ่มเติมมาเป็นของพี่กบแท็กซี่นะพอบอกเป็นประมาณชั่วโมงที่3ได้ไหมนะขอถ้าไม่งั้นเอาเป็นขอเป็นตัวเลือกของหนุ่มกลาคนที่3เหมือนกันนะเก่าแบบกลางๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะสำหรับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ทางไลฟ์นะคะที่เพจอสมทบุรีรัมย์ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ค่ะคุณเคนคุณแชมป์วันนี้มาแล้วพี่สมยศด้วยนะคะสมาชิกใหม่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะหลายๆท่านที่ไปในตัวเมืองนะคะก็อาจจะเจอแบบเจ้าหน้าที่เนาะนะคะช่วงนี้ซึ่งทางเทศบาลนครบุรีรัมย์ก็ร่วมกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะช่วงนี้ก็จะมีการจัดระเบียบสายสื่อสารต่างๆนะคะเป็นการแบบใช้วิธีการแบบมัดรวบนะมัดรวบนะช่วงนี้นะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะไปนะคะทำการจัดระเบียบนะคะสายสื่อสารต่างๆนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะแบบกีดขวางนะคะการจราจรหรืออาจจะแบบไม่สะดวกนะคะในบางจุดนะสำหรับพี่น้องประชาชนยังไงก็ต้องระมัดระวังเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษกันด้วยนะคะโดยพื้นที่ที่จะเริ่มดำเนินการนะคะก็คือแถวโซนถนนจิระนะตั้งแต่บริเวณแยกโรงแรมเทพนครนะคะไปจนถึงแยกเสนสิริอนุสรณ์เลยนะคะซึ่งจะมีการจัดในช่วงเรียกว่าเป็นช่วงของโครงการนะคะก็เริ่มวันนี้นะคะเป็นวันแรกเลยค่ะ18มิถุนายนก็จะมีการจัดยาวไปจนถึงเดือนกันยายนเลยค่ะฉะนั้นแล้วนะคะอาจจะมีบางครั้งที่แบบนะคะจะมีการกีดขวางจราจรนะคะจะไม่สะดวกในบางจุดฉะนั้นก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะขอความร่วมมือด้วยนะคะท่านก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางต่างๆนะคะเป็นกรณีพิเศษกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังอะไรเดี๋ยวช่วงนี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องของการเชิญชวนนะคะไปถึงผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อปผู้ผลิตต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ในหลายๆอำเภอเลยนะคะได้ร่วมนะคะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนะคะได้เข้าร่วมโครงการเขาเรียกว่าเป็นโครงการคัดสรรนะคะคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยนะคะประจำปี2569นะคะก็เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากลค่ะและเพิ่มโอกาสนะคะทางการตลาดให้แบบมีความก้าวไกลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทั้งนี้การคัดสรรนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญเลยค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่ท่านเองจะได้นำผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทอาหารเครื่องดื่มผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกนะคะแล้วก็สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารเนี่ยนะคะเข้าไปทดสอบแล้วก็จัดระดับผลิตภัณฑ์นะคะ 1-5 ดาวด้วยกันนะคะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือนะคะให้กับตัวสินค้าได้มากขึ้นนั่นเองฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนไปถึงผู้ผลิตนะคะผู้ประกอบการโอท็อปนะคะในแต่ละอำเภอเนี่ยได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันได้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้ค่ะนะคะในวันและเวลาราชการนะคะที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกๆอำเภอได้นะคะส่วนคุณแชมป์บอกว่าสวัสดีครับนะขอฟังเพลงลืมด้วยของวงขอนแก่นแล้วก็คุณเคนนะคะขอฟังเพลงได้แค่นะคะโอเคเดี๋ยวจัดให้ค่ะขอบคุณมากๆเลย

0: ด้ล่ะอย่างเมื่อหาได้ Sky Amazing PPP
1: กองฟังและจันทรานั่นเองนะคะจาก Sky Amazing นะคะคุณผู้ฟังสำหรับเพลงได้แค่นะคะของเคทีลองเดี๋ยวได้ฟังแล้วก็ลืมด้วยของวงขอนแก่นนะคะขอบคุณมากๆคุณแชมป์แล้วก็คุณเคนนะคะคุณผู้ฟังสำหรับวันที่27-28มิถุนายนช่วงปลายเดือนนะคะเกือบจะสิ้นเดือนเดี๋ยวยังไงฝากงานด้วยนะคะใครที่นะคะไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวงานไหนดีช่วงปลายเดือนนี้นะคะห้ามพลาดค่ะสำหรับตัวแม่กับงาน Pride of บุรีรัมย์นะคะปีนี้นะเรียกว่าจัดใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะคะก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะปะทะความปังของตัวแม่จีน่าเดอะเฟสนะคะที่มาพร้อมเดินแบบสับๆนะบนรันเวย์นะคะนาตรีนะคะซึ่งเป็นแชมป์ Drag Race นะคะคนแรกของไทยด้วยค่ะนะคะกิจกรรมอื่นก็มีเยอะนะอย่างเช่นพาเรดสุดครีเอทนะคะสีสันจัดจ้านแน่นอนนะคะมีประกวดส้มตำด้วยนะคะจะแซ่บขนาดไหนก็ต้องมาร่วมงานได้นะคะมีDrag Ripซิงค์นะคะแล้วก็เดินแบบชิวๆนะคะมีงานคราฟด้วยนะคะมีร้านค้าชุมชนมีเวิร์กช็อปโอนะคะเวิร์กช็อปงานอาร์ตเก๋ๆนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงปลายเดือนนี้ก็มาเที่ยวงานนี้ได้นะคะงานจัด2วัน27-28มิถุนายนนะคะที่ลานวัฒนธรรมของเทศบาลนครบุรีรัมย์ค่ะและนอกจากนี้นะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนะคะเพราะว่าจะมีการประกวดนะการแต่งกายผ้าไทยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งการประกวดที่จะจัดขึ้นในช่วงงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับนะคะการประกวดผ้าไทย LGBT

PQ นะคะในงาน Pride of บุรีรัมย์ค่ะภายใต้คอนเซปต์นะคะก็คือหัตถกรรมศิลป์แห่งความภาคภูมิใจจริตผ้าไทยดังไกลทั่วโลกนะคะจะจัดประกวดในวันที่28มิถุนายนนะใครสนใจอยากจะเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ก็สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เลยถึง25มิถุนายนนะคะก็ลองเข้าไปติดต่อสอบถามได้ค่ะที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและมีเรื่องของการขายทอดตลาดด้วยนะคุณผู้ฟังซึ่งทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ค่ะจะขายทอดตลาดนะคะเป็นคารุพันยานพาหนะที่ได้รับทดแทนแล้วก็หมดความจำเป็นในการใช้งานประเภทรถยนต์นะคะเป็นรถกระบะบรรทุกค่ะดีเซลขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิลแคปนะมีอยู่2คันด้วยกันนะคะคันแรกนะคะก็จะเป็นรถยนต์กระบะบรรทุกดีเซลค่ะแบบดับเบิลแคปนะยี่ห้อโตโยต้าค่ะนะคะราคาขั้นต่ำจะอยู่ที่180,000 บาทนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆก็เข้าไปติดต่อสอบถามได้แล้วก็คันที่2ก็จะเป็นรถยนต์กระบะบรรทุกดีเซลค่ะแบบดับเบิ้ลแคปเช่นกันยี่ห้อโตโยต้านะคะราคาขั้นต่ำอยู่ที่ 170,000 บาทค่ะกำหนดการขายทอดตลาดในวันที่23มิถุนายนนะคะ23มิถุนายนช่วง 8:30 นถึง 9:30 นเนี่ยช่วงนี้ท่านสามารถไปดูสภาพรถได้เลยที่บริเวณด้านหน้านะคะอยู่หน้าอาคารของสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ค่ะส่วน 9:31 นถึง 10:00 นก็จะเป็นช่วงของการลงทะเบียนที่จะเข้าร่วมประมูลพร้อมวางหลักประกันนะคะที่ห้องประชุมชั้น4ค่ะส่วนเวลา10:01 นอันนี้ก็จะเริ่มประมูลนะคะที่ห้องประชุมชั้น4ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์เช่นกันนะคะอ่ะใครสนใจก็ลองเข้าไปติดต่อนะคะหรืออาจจะสอบถามได้นะคะที่044613797-8นะคะต่อ336ค่ะนะคะในวันและเวลาราชการนั่นเองต่อด้วยเพลงได้แค่นะคะงั้นจะเคทีลองค่ะที่คุณเลือกมา

ได้แค่นะคะงานจากเคทีลองค่ะคุณเคนขอเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แหมอยู่ดูแลกันช่วงนี้เป็นประจำกันเลยนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะคุณเคนแล้วก็คุณแชมป์นะฟังว่าสมทเราอะนะโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆแบบนี้จะมารายงานตัวเป็นประจำนะคะทางไลฟ์นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเวลาหมดแล้วส่งท้ายเอาไว้เลยเดี๋ยวยังไงชั่วโมงหน้าอาจจะไปตามต่อนะคะทาง TikTok นะคะที่เราจะไลฟ์กันตั้งแต่บ่าย2โมงยาวเลยถึง5โมงเย็นนะคะติดตามได้ค่ะอสมทบุรีรัมย์นะคะเสิร์ชหาได้เลยนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดือดก่อนเข้าวาระกรรมธิการเถียงกันวุ่นถกอำนาจประชุมร่วมสอบ THAI Passport กว่า30นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดความวุ่นวายระหว่างการประชุมร่วมของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการทางกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งมีนางสาวรักษนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการงบและนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการกฎหมายโดยมีวาระพิจารณาเรื่อง THAI Passportเนื่องจากส.ส.พรรคภูมิใจไทยได้แก่นายวิทวัฒน์ไตรสรณกุลส.ส.ศรีสะเกษนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณบุรีได้ตั้งคำถามว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการการกฎหมายหรือไม่และการประชุมร่วมกันของกรรมธิการอาจผิดข้อบังคับขณะที่นายรังสีมันชี้แจงว่าขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนจำนวนมากหากไม่ขยันทำงานตอนนี้การทำงานจะไม่ผ่านความคาดหวังของประชาชนและเห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในกรอบอำนาจของกรรมธิการกฎหมายที่สามารถพิจารณาได้รวมถึงการประชุมร่วมของคณะกรรมการไม่ขัดข้อกฎหมายแน่นอนส่วนนางสาวรักษนกกล่าวว่าต้องขอขอบคุณนายวิทวัฒน์และนายสุภชัยรวมทั้งนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยที่ขยันขันแข็งในการตรวจละเอียดถึงข้อบังคับการประชุมว่าจากนั้นได้เกิดการทักท้วงของส.ส.พรรคภูมิใจไทยจนนายรังสิมันต์ต้องกดปิดไมค์ถึง2ครั้งซึ่งการถกเถียงกันก่อนเข้าวาระกินเวลามากกว่า30นาทีหลังจากนั้นนายสุภชัยได้เดินออกไปจากห้องประชุมกรรมาธิการและให้สัมภาษณ์ว่าเข้าใจอารมณ์ของแกนนำพรรคประชาชนที่ต้องการเดินหน้าตรวจสอบและบทขยี้โครงการ THAI Passport ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงอยู่แล้วแต่เห็นว่านายรังสิมันต์หรือนางสาวรักษนกใช้วิธีการแบบเด็กๆขอไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยพิพัฒน์ยันคุยกับนายกทุกมิตินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวอาจมีความไม่สบายใจหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีดึงโครงการ EEC กลับไปว่าดูแลโครงการนี้มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1มาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันและจากการประชุม 3-4 ครั้งที่ผ่านมาเชื่อว่าในเรื่องของพื้นฐานในเรื่องกฎหมายที่ค้างๆมาจากหลายรัฐบาลได้รับอนุมัติจากบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้กลับไปหารือกับนายอนุทินซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยว่าการดำเนินการต่อจากนี้จะเป็นการดึงนักลงทุนเข้ามาจึงตกลงกันว่านายกรัฐมนตรีจะรับช่วยในเรื่องนี้กลับคืนไปโดยเฉพาะในขณะนี้กระทรวงคมนาคมมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องไปสนับสนุนโครงการ EEC อีกหลายเรื่องตนจึงมองว่าการกลับมาโฟกัสที่งานของกระทรวงน่าจะเหมาะสมกว่าไม่เช่นนั้นทำงาน2ทางสุดท้ายอาจจะไม่สำเร็จเลยสักทางที่สำคัญด้วยความเป็นมืออาชีพของนายกรัฐมนตรีซึ่งในช่วงนี้มีการเดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศหรือชักชวนนักลงทุนมาลงทุนใน EEC

0: นี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดส่วนกรณีที่มีคำถามว่าจะทำให้เกิดความร้าวฉานในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายพิพัฒน์ระบุว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีและอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมาตลอดอะไรที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติเราต้องน้อมรับในทุกเรื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
10: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Grow Green
11: ไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
12: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

พลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044 696 089

0: อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOTFM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร

เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะนะคะที่อสมท92ของเรานั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เลือกเป็นของโจอี้นะคะ move on แบบใดน้อนะคะแล้วก็มีอะไรนะไม่เป็นรองนะคะมีคุณผู้ฟังขอมาก่อนนั้นด้วยนะของค็อกเทลวันนี้เปิดแล้วนะคะอยู่ด้วยกันกับรอยฝนที่นี่ค่ะนะอยู่ยาวเลยนะคะถึง 5:00 นค่ะที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างก็ลองทักมากันได้นะคะยินดีต้อนรับสำหรับช่วงนี้

มากเลยแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณยักษ์เขียวนะคะคุณลำปางคุณลำปางก็คนบุรีรัมย์นี่แหละแต่ว่าไปทำงานที่กทม.นะคะก็เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะนะคะแล้วก็มีหลายพื้นที่นะคะที่ว่างๆก็แวบๆเข้ามานะคะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะเป็นเพื่อนกันช่วงนี้เลยนะคะอยากฟังเพลงไหนก็ลองส่งกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็นายอะไรนะนะคะนายธนาเห็นที่ไหนนะคะแล้วก็สวัสดีครับพี่ปลอยนะพี่สารไพศาลนะคะขอบคุณนะคะโอเควันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะลองช่วยเลือกมานะคะแล้วก็มีทางบ้านเขียวเห็นส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้ขอฟังเพลงวัยรุ่นด้วยครับนะของวงพิงค์แพนเตอร์อะไรก็ได้นะขอบคุณค่ะนะคะอาจจะเป็นเพลงเก่าไหมหรือยังไงขอบคุณมากๆค่ะคุณอารีนะคะอันนี้ก็แฟนอสมท FC นะคะฟังตั้งแต่เช้านะคะเย็นๆเลยค่ะนะคะล็อกคลื่นอสมท92ของเราไว้เลยก็ขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เรามีนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำค่ะสินค้าดีๆมาแนะนำกันนะคะคุณผู้ฟังใครที่ปลูกต้นไม้ปลูกพืชนะปลูกอะไรมันก็ไม่ค่อยได้แบบผลผลิตเลยนะคะปลูกยากนะหาวิธีใส่ปุ๋ยแล้วก็แล้วบำรุงแล้วก็แล้วนะคะไม่โตไม่ได้ผลผลิตเลยอยากให้คุณผู้ฟังลองเปิดใจค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปอย่างแน่นอนด้วยดินเน่านะคะดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ก็จะเข้าไปช่วยฟื้นฟูดินนะคะดินที่แบบว่าดินเสียดินแข็งดินที่มีความเปรี้ยวความเค็มเนี่ยให้กลับมาแบบมีความร่วนนะคะมีความซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชค่ะนะคะเพราะว่าเขามีตัวช่วยสำคัญที่จะฟื้นฟูดินให้กลับมาแบบมีชีวิตนะคะด้วยอะไรด้วยจุลินทรีย์ที่เข้มข้นเลยกว่า10หน่วยนะคะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติมากถึง25ชนิดนะคะก็จะช่วยเข้าไปย่อยซากพืชซากสัตว์ทำให้ธาตุอาหารให้พืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีนะคะพืชมันก็จะโตเร็วนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเหมือนกับคนเรานี่แหละนะถ้าเราแบบว่าบำรุงนะคะทานอาหารนะคะเอาไปใช้แบบได้ทันทีมันก็จะโตเร็วค่ะนะคะส่วนการใช้งานง่ายมากใช้ยังไงขอแค่มีดินเน่าเพียง1 ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะคะผสมน้ํา200ถึง500ลิตรค่ะหลังจากนั้นฉีดได้เลยฉีดพ่นลงดินได้นะคะแล้วก็ยังใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึงนะคะ 5-7 ไร่เลยค่ะนะคะแน่นอนเราก็ต้องมีโปรใช่ไหมนะคะโปรพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังนะคะซื้อดินเน่า2ขวดช่วงนี้นะดินเน่า2ขวดแถมฟรีไปเลยดินปรับมาน1ซองนะคะทั้งหมดเราให้ทุกท่านในราคาเพียงแค่699บาทนะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนค่ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990นะคะมีค่าจะส่งและประกันสินค้าด้วย100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปรีบช็อปเลยตอนนี้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID M-Cot FM 92

ให้เธอเท่าไรฉันเอาแต่ใจไม่ได้ทำได้เพียงแค่คิดถ้าได้คบจะเป็นอย่างไรแต่ค

0: Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
0: ช็อปมาเนี่ย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: เปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สอยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
0: ติดตาม

24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID MCOT FM 92

งั้นจากหนุ่มกะลานะคะกับเพลงขอเป็นตัวเลือกค่ะนะคะทางอำเภอแคนดงนะคะขอมาจริงๆขอมาบอกอยากจะฟังทั้งของพี่กบด้วยแต่เผอิญว่าตอนนี้นะมีคุณผู้ฟังขอมาทาง TikTok นะคะบอกว่าอยากจะฟังนางฟ้ากับควายโอเคเดี๋ยวน่าจะเลือกให้ได้ฟังกันนะคะแบ่งๆกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ขิดด้วยพี่ลิขิดนะคะก็ฟังอยู่โซนจังหวัดนครพนมด้วยนะคะการท่องเที่ยวช่วงนี้จะคึกคักเป็นพิเศษนะคะแล้วก็พี่ปุ๋ยนะคะขอมาเปิดไปแล้วเรียบร้อยนะคะจากทางนู่นแหละนะคะกทม.แล้วก็มีคุณพีทีนะคะขอฟังเพลงคนไม่มีแฟนของพี่เบิร์ดเข้ามาด้วยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฟังกันค่ะแล้วก็มีคุณอะไรนะสมพงษ์ด้วยนะคะที่ยังไม่ได้เปิดเนาะโอเคขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวมาดูทางไลน์เห็นเขียวๆนะอ่ะทางบ้านเขียวนะทางบ้านเขียวอ๋อส่งสติกเกอร์มาสวัสดีจ้าดีเจฟังทุกวันเลยนะคะฟังทุกเพลงที่เปิดนะคะได้นะคะเดี๋ยวน่าจะเลือกให้ฟังค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้บ่าย 2:00 นกับอีก46นาทีละเดี๋ยวถ้าเป็นหน้าฝนช่วงนี้ยุงจะเยอะเป็นพิเศษยุงชุ่มนะคะแน่นอนถ้าบางครั้งใครโชคร้ายนะโดนยุงลายกัดแค่ตัวเดียวคุณก็อาจจะไม่สบายนะคะเป็นไข้เลือดออกได้นะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาที่จะต้องรักษาด้วยฉะนั้นเราก็อาจจะต้องดูแลตัวเองนะคะด้วยเครื่องสมาร์ทการ์ดจะดีกว่าไหมนะคะสมาร์ทการ์ดเป็นเครื่องดักยุงและแมลงนะคะที่จะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยใช้งานง่ายนะคะใช้งานยังไงก็แค่เสียบปลั๊กค่ะแสงไฟนีออนที่เป็นสีม่วงๆนะคะก็จะเป็นตัวดึงดูดเขาเรียกว่าเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยมันลอยเข้าไปแล้วก็จะโดนใบพัดลมเนี่ยดูดลงไปเลยไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงของเขาเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นไม่มีควันด้วยปลอดภัยต่อคนในบ้านนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้มากถึง100ตารางเมตรเลยซื้อไว้ตั้งกลางบ้านไว้นะก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวสบายมากช่วงนี้ใครฟังอยู่บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรพิเศษเฉพาะคลื่นนี้จริงๆนะคะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ด1เครื่องเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นไปเลยราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณโทรมาตอนนี้นะคะเป็นร้อยสายแรกรับเพิ่มนะคะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นอยู่ที่690บาทไม่พอมีเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาให้ด้วย1เครื่อง690บาทนะคะรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายเพราะว่าวันนี้เราให้คุณจ่ายแค่990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008นะคะสินค้าซื้อไปแล้วรับประกัน1ปีค่ะเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยย้ำอีกทีเบอร์โทรนะคะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ

ับพี่เบิร์ดนะคะชื่อเพลงคนไม่มีแฟนเพลงเพราะๆที่คุณช่วยเลือกมาที่อสมท92ของเรานะคะทาง TikTok นะคะที่เราไลฟ์กันอยู่ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เวลาหมดแล้วส่งท้ายกันไม่จบแน่นอนเดี๋ยวฟังมาอีกรอบนึงนะคะยิ่งค้นหายิ่งลึกซึ้งจาก B The Star B สุกริตนั่นเองนะคะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม DSI ขยายผลคดี Forex รวบรวมหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลมีชื่อเสียงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ระหว่างสอบสวนปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เข้าตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย24จุดเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการตรวจค้นดังกล่าวเป็นขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปวิเคราะห์และตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องแนวทางการสืบสวนไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบโบรกเกอร์เพียงอย่างเดียวยังได้ตรวจสอบไปถึงบริษัท Payment Gateway ซึ่งเป็นบริษัทตัวกลางจัดการเงินเข้าบัญชีลงทุนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้อายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว77บัญชีเป็นบัญชีบุคคล57บัญชีเป็นนิติบุคคล20บัญชีส่วนผู้ครอบครองบัญชีบางคนถือหลายบัญชีและในจำนวนนี้พบเส้นทางการเงินบางส่วนที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลมีชื่อเสียงทั้งในวงการการเมืองและวงการบันเทิงแต่เบื้องต้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับส่วนทรัพย์สินที่ยึดได้จากการปฏิบัติการประกอบด้วยเงินสดรถยนต์หรูรถจักรยานยนต์ทองคำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสำคัญโดยเจ้าหน้าที่ได้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางส่วนไปเก็บรักษาไว้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบในคดีซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.กระทรวงยุติธรรมและ DSI มีกำหนดแถลงผลการปฏิบัติการพร้อมรายงานความคืบหน้าของคดีและข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนักวิชาการชี้อุ้มไฟบ้าน3บาทรีด Data Center แก้ปัญหาไม่ตรงจุดศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าประเทศไทยยังไม่เคยมีการศึกษาการปรับโครงสร้างค่าไฟอย่างจริงจังการปรับเปลี่ยนที่ผ่านมามักเป็นการปรับตามต้นทุนเฉพาะหน้าการจะปรับโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องจัดให้มีการศึกษาโครงสร้างทั้งหมดเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆในอนาคตเช่นประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทของบริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่อย่าง Data Center และระบบการจัดการไฟฟ้าชุมชนซึ่งต้องจ้างทีมจากภายนอกมาศึกษาใช้เวลาเป็นปีต้องแต่ระหว่างศึกษาภาครัฐสามารถปรับค่าไฟชั่วคราวไปก่อนเมื่อผลการศึกษาสมบูรณ์แล้วจึงประกาศโครงสร้างระบบค่าไฟรูปแบบใหม่การแก้ปัญหาค่าไฟไม่ควรแก้ปัญหาเฉพาะบางส่วนเช่นการกำหนดให้ผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหรือรายอื่นจ่าย 4-5 บาทง่ายเกินไปเพราะในความจริงผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมโรงงาน SME และภาคธุรกิจซึ่งไม่ถูกนับรวมในสมการนี้จะมองว่าไม่เป็นธรรมส่วนการคิดค่าไฟกับกลุ่ม Data Center แพงกว่ากลุ่มอื่นอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนและอาจทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้หนีไปประเทศอื่นที่จ่ายค่าไฟถูกกว่าหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข1ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนย่านหัวลำโพงย้ำนโยบายเดือนหน้าปราบคอร์รัปชันให้สิ้นซากหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข1ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนย่านหัวลำโพงเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนากรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่ามีนโยบายการตรวจสอบปราบปรามการทุจริตในพื้นที่กทม.หลังจากพบว่าเรื่องของการทุจริตถือว่าเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยรวมวงเงินที่เสียหายนับหมื่นล้านบาทดังนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นแม่งานเป็นบุคคลแรกที่ต้องมองเห็นไม่ใช่ให้คนอื่นมาตักเตือนซึ่งส่วนตัวมองว่าอดีตผู้ว่ากทม.ทำบทบาทที่ต้องรับมากเกินไปกล่าวคือเมื่อมีคนอื่นมาร้องเรียนจึงเข้าไปตรวจสอบซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่อันที่จริงผู้ว่ากทม.ที่ดีจะต้องมีการตรวจสอบให้ดีซะก่อนพร้อมกับตรวจสอบลูกน้องของตนเองด้วยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นเมื่อมีการเปิดซื้อจัดจ้างในลักษณะใดรายละเอียดการประมูลจะต้องถูกตรวจสอบโดยผู้ว่ากทม.ก่อนว่ามีการล็อกสเปคหรือไม่ไม่ใช่ปล่อยไปก่อนแล้วจับทีหลังเพราะในฐานะผู้นำต้องมีจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สูงกว่ากฎหมายเมื่อกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรจะต้องมีมาตรฐานสูงกว่านั้นดังนั้นหากลูกน้องทำผิดจะต้องแสดงความรับผิดชอบก่อนและจะทำให้ภาษีของประชาชนไม่สูญเปล่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: โควิด -19 ยังไม่หายไปไหนปี2568สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วขึ้นถึง 110%แม้อาการไม่รุนแรงแต่ยังมีผู้เสียชีวิตทุกวันอย่าประมาทป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือเว้นระยะห่างมีไข้ไอเจ็บคอตรวจ ATK ทันทีหากมีอาการรุนแรงรีบพบแพทย์โควิด-19 ป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect

ดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cord Radio FM 92 MHz อสมท.บุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044 696 089 LINE ID M-Cord FM 9

งานจากไอ้น้ำนะคะชื่อเพลงใจโซโซค่ะเพิ่มเติมเข้ามานะคะบอกว่าพี่ปลอยนะคะอยากจะฟังเพลงของไอ้น้ำก็เลือกเป็นใจโซโซให้ฟังกันค่ะนะคะที่เข้ามาทาง TikTok นะคะเมื่อสักครู่นี้เองค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็หายไปแล้วนะคะไม่มั่นใจว่ายังฟังอยู่หรือเปล่านะไม่แน่อาจจะฟังนะคะทาง92นะคะอสมททางออนไลน์ได้นะคะแล้วก็มีเพลงของบี้สุกริตด้วยยิ่งค้นหายิ่งลึกซึ้งเพราะว่าเปิดไม่จบเนาะนะก็ได้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีป่าเชิดทักมาจากทางบ้านเขียวนะก็สวัสดีดีเจปลอยฝนคนน่ารักนะวันนี้ก็สวัสดีเช่นกันนะคะเอาเพลงอะไรดีวันนี้มาบอกว่ารักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะคะของพี่อัศนีด้วยได้ค่ะเมื่อวานเนี่ยดิฉันค้างเพลงนะป่าเชิดเอาไว้หนึ่งเพลงแต่ว่าไม่เป็นไรบอกเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนอยากจะฟังของพี่อัศนีได้นะคะตามใจค่ะนะคะได้ฟังแน่นอนแล้วก็นะคะพี่อีทนะคะช่างอีทของเราก็ชมอยู่ตอนนี้นะคะประมาณ 100,000 คนนะที่อยู่ใน TikTok นะนานๆทีนะอ่ะก็ระยองนะคะระยองก็ไม่ค่อยจะคึกคักเท่าไหร่นะคะฟังวิทยุขอบพระคุณมากเลยค่ะนึกว่าไม่ฟังเห็นไหมคุณอุดมนะคะขอเข้ามาโอเคค่ะแหมตอนแรกว่าจะไม่เปิดนะเพราะว่าไม่เห็นในไลฟ์นะคะนึกว่าออกไปแล้วนะคะฉะนั้นก็ฟัง

นนะคะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะผ่านกิจกรรมนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเป็นการเปิดโอกาสให้กับแฟนบอลเนี่ยได้ร่วมภารกิจนะคะส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะคะหรือว่าทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบค่ะเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทนะคะคุณผู้ฟัง2ล้าน6แสนบาทเลยทีเดียวค่ะนะคะร่วมภารกิจได้นะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะนะคะส่วนขั้นตอนก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะเลือก mcot superfan package นะคะเพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการร่วมโบสถ์แล้วก็ร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะหลังจากนั้นแพ็กเกจนะคะเริ่มต้นที่ mcot superfan นะคะ starter รวมไปถึงนะจนไปถึง mcot superfan diamond ค่ะนะคะก็จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มมากๆและก็ยังมีภารกิจพิเศษด้วยนะสำหรับสมาชิก mcot superfan ค่ะที่คุณมีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะคุณก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยยังไงคุณผู้ฟังที่สนใจก็อย่าลืมนะเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขนะของการร่วมกิจกรรมได้ซึ่งสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะที่เว็บไซต์นะคะ cheer.mcot.net ค่ะยังไงก็ร่วมสนุกได้เลยตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงเวลา 1:45 นาทีนะคะของวันที่20กรกฎาคมค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งหมั่นนะคะคุณสมชายพี่สวัสดีค่ะพี่สมชายนะคะที่เข้ามาชมช่วงนี้นะคะอ่ะอยากฟังเพลงอะไรก็ลองนะคะลองส่งเข้ามาได้เลยนี่คือรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเป็นเสียงร้องของพี่อัศนีนะคะ

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์

ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

นอกจากดูบอดูนะคะชื่อเพลงโอ้ใจเอ๋ยค่ะก่อนหน้านั้นคุ้นๆนะคะจากพี่แหนมรณเดชนั่นเองค่ะนะคะวันนี้มีเพลงเก่าเพลงเก่าไม่เยอะนะเพลงเก่าเดี๋ยวเก้าเก่านะจริงๆนะหาไม่เจอก็หลายเพลงนะคะพี่รีของเรานะคะพี่รีเนี่ยก็ตั้งแต่นู้นแหละน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะคะบ่ายสองโมงที่ผ่านมาก็ส่งเพลงเข้ามาด้วยนะปล่อยก็พยายามหานะคะแต่ว่ายังไม่เจอแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูด้วยบอกโอ้เนี่ยพายุเมื่อวานเนี่ยกระหน่ำนะคะที่ประโคนชัยนะคะในตัวอำเภอเลยบ้านผมก็อยู่ใกล้วัดแจ้งด้วยนะคะโอ้โหก็ส่งรูปมาก็น่ากลัวนะคะอ่ะยังไงช่วงนี้ฝนฟ้านะถ้ามาทีก็ต้องระวังนะคะให้มากๆนะคุณผู้ฟังต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มเติมเพลงนะเพลงไหนที่แบบเอ้ยขอมานานแล้วทำไมดีเจยังไม่เห็นเปิดเลยก็ยังทวงได้นะบางทีอาจจะไม่เจอคอมเมนต์ไม่เห็นหรือว่ายังไงลืมไปก็ทวงได้ค่ะนะคะทางบ้านเขียวนะคะMCOT FM 92ส่วนหลังไมค์ก็044-696089นะคะส่วนทางตอนะมีที่ยังไม่ได้เปิดก็มีพี่อีฟนะช่างอีฟนะที่แนะนำเป็นเพลงเก่าเข้ามาค่ะก็รอเป็นชั่วโมงหน้านะคะทำงานไปด้วยฟังกสมทไปด้วยทางออนไลน์แหมอะไรจะน่ารักขนาดนั้นแล้วก็มนัสน้อยนะไปเรียนน่าจะเลิกเรียนแล้วล่ะช่วงนี้นะเข้ามาแบบแป๊บๆนะหาแม่ปลอยนะคะแล้วก็คุณอะไร24นะสวัสดีเข้ามานะคะไม่ทราบว่าฟังอยู่พื้นที่ไหนยังไงบ้างนะคะคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมไฟหน้าบ้านไม่พอแล้วก็มืดมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นก็จะเสี่ยงทั้งขโมยด้วยทั้งอุบัติเหตุด้วยนะคะซึ่งบางจุดเนี่ยเราก็อยากจะแบบว่าอยากจะติดเพิ่มนะแต่ว่ามันต้องเดินสายไฟโอ้วุ่นวายด้วยนะเสียทั้งเงินเพิ่มเสียทั้งเวลานะคะแถมค่าไฟขึ้นทุกเดือนนะคะแต่ปัญหานี้จะหมดไปค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเลือกนะคะเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไปใช้กันนะคะด้วยกำลังไฟของเขาสูงถึง 2,500 วัตต์เลยค่ะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรเลยนะคะตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีเลยนะคะมาพร้อมแบตเตอรี่แบบว่านะคะให้มาโคตรจุนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะคะการชาร์จ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่องนานกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมากมีสายยาวให้5เมตรเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมก็ได้กันน้ำได้ฝนตกแดดออกไม่ต้องหวั่นนะคะแถมนะคะเครื่องใช้งานง่ายมากเพราะว่าสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะฉะนั้นสนใจอยากจะได้เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์นะคะตอนนี้รับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1นะคะเป็นโคมไฟ LED อีก2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดแบบคระให้อีก1อันไปเลยในราคาทั้งหมดเพียง 1,290 บาทนะคะ 1,290 บาทค่ะสนใจโทรเลยนะคะสั่งซื้อได้ที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะหรืออาจจะเข้าไปช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยมีสินค้าให้คุณได้ช็อปกันอย่างเต็มที่จุใจมากๆนะคะอ่ะก็เป็นสินค้าดีๆที่เรานำมาบอกต่อสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังอสมท92นะคะบอกว่าฟังอยู่นครปฐมครับนะก็ยินดีต้อนรับนะเข้าสู่อสมทบุรีรัมย์92ด้วยเนาะนะคะนครปฐมก็มีที่เที่ยวเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะอากาศเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ฝนฟ้าดีหรือเปล่ามาลุยต่อกับเพลงเคยรักกันหรือเปล่านะคะของพี่โอลำดวนค่ะ

ื่อเพลงกบนะคะงานจากวิวนะคะวิวณัฐพลค่ะที่คุณขอกันเข้ามานะคะทาง044696089เพลงเพราะเพลงดังเมื่อสมัยหลายปีก่อนนะยุค8090ประมาณนั้นนะคะหลายคนก็ชื่นชอบนะคะอ่ะก็ได้ฟังแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้บ่าย 3:00 นกับอีก55นาทีเดี๋ยวเราคงจะต้องพักฟังข่าวกันแล้วนะคะเดี๋ยวปล่อยทิ้งท้ายกับเพลงของแพนเค้กโง่ก็แค่เงียบชั่วโมงหน้าเพลงเก่าหลายเพลงรออยู่ใครขอมาต้องรอฟังนะคะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติมองเศรษฐกิจโลกยังผันผวนแม้สงครามยุตินายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีอิหร่านได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจทางออนไลน์เพื่อเปิดทางไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพยุติสงครามอย่างถาวรยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกยังมีอยู่และมีความผันผวนตลอดเวลาคาดว่าในภาพรวมบรรยากาศดีขึ้นแต่ผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับเรื่องราคาน้ำมันอาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่จะไม่ลงไปมากเท่าเดิมเพราะโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้ต้องใช้เวลานักวิชาการชี้ราคาน้ำมันโลกเป็นขาลงหลังสงครามคลี่คลายรัฐอาจต้องเตรียมช่วยเหลือชดเชยโรงกลั่นหากขาดทุนจากการสต็อกน้ำมันศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และพลังงานอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากข้อตกลงระหว่างทรัมป์กับอิหร่านเปิดทางให้เรือขนส่งเดินทางได้ระดับหนึ่งแม้ว่าปัจจุบันราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องซึ่งอยู่ที่ราวๆ75เหรียญต่อบาร์เรลแต่ไม่น่าจะลงมาเท่าหรือน้อยกว่าช่วงสงครามซึ่งอยู่ที่ประมาณ 60-70 เหรียญเนื่องจากยังมีเรื่องของทุนระเบิดที่ต้องเคลียร์และค่าประกันภัยขนส่งหากค่าประกันภัยยังสูงและมีความเสี่ยงต้นทุนการขนส่งก็ยังคงสูงอยู่นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 เดือนในการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากสงครามเช่นโรงกลั่นโรงแยกก๊าซโรงแปรรูปก๊าซธรรมชาติและระบบขนส่งต่างๆซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนของตัวเลขผลกระทบภายใน1สัปดาห์และแน่นอนว่าเมื่อราคาน้ำมันโลกลดก็จะส่งผลกระทบต่อโรงกลั่นในประเทศจากปัญหาขาดทุนจากการสต๊อกน้ำมันซึ่งตรงข้ามกับช่วงน้ำมันขาขึ้นที่ได้กำไรดีตนมองว่าภาครัฐอาจต้องพิจารณาเข้ามาช่วยเหลือชดเชยในกรณีที่เกิดการขาดทุนจริงหลังจากที่เคยมีการสั่งลดค่ากลั่นกันในช่วงขาขึ้นมาก่อนแต่ทั้งนี้ต้องดูตัวเลขจากโรงกลั่นว่าจะได้รับผลกระทบจากส่วนนี้มากน้อยเพียงใดเพราะราคาน้ำมันเพิ่งจะลดลงไม่นานครม.ตรวจร่างพรบ.งบปี70แล้วนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าพรบ.งบประมาณปี2570ตามปฏิทินแล้วต้องรับฟังความคิดเห็นหลังจากคณะรัฐมนตรีผ่านงบประมาณ 3,700 ล้านบาทจากนั้นนำมาจัดเป็นพระราชบัญญัติซึ่งจะนำมาพิจารณาภายในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569วันนี้สำนักงบประมาณได้นำเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้ในปีงบประมาณ2569เพื่อนำกลับเข้ามาให้รัฐบาลนำไปบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นโดยสำนักงบประมาณสรุปตัวเลขการโอนงบประมาณทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษหลังจากนี้จะรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันและวันจันทร์นี้จะนำกลับมาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรจุร่างพระราชบัญญัติโอนงบให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปในวันอังคารที่23มิถุนายนนี้หากเห็นชอบก็จะส่งร่างนี้ไปให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: นับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
4: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: จ่ายเพียง499บาทออกรถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถขายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากรถขายทุกเงื่อนไขออกรถง่ายและรวยตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สอยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
1: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100%เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go Green
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวัน

0: เพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร

ชั่วโมงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปอยฝนต่อนะคะที่อสมท92นะคะสถานีเพลงเพราะๆค่ะเป็นเพลงของ Pink Panther นะคะรักฉันนั้นเพื่อเธอแล้วก็มีน้ำผึ้งหรือยาพิษค่ะนะคะจากพี่ก้อยโอเวชั่นนะก็ขอมานะคะทางไกลค่ะระยองนะคะพี่ช่างของเราพี่ช่างอีทนะน่าจะฟังอยู่นะตอนนี้ทำงานไปด้วยนะเคาะพ่นสีไปด้วยนะก็นะทักทายสิงโตนะสิงโตโอ้ยเพิ่มเติมเข้ามาเป็นเพลงของพี่แจได้นะคะจากทางหนองคายค่ะนะคะขอบคุณนะที่เข้ามาชมในช่วงนี้ค่ะเอาล่ะก่อนที่เราจะกลับบ้านกันเนาะเรามีสิ่งดีๆมานำเสนอนะคะถ้าหน้าร้อนเราก็จะเจอเรื่องของแมลงวันแมลงบีนะแมลงต่างๆเยอะนะพอหน้าฝนมาเราก็จะมียุงใช่ไหมคะยุงก็จะชุมเป็นพิเศษมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเองในเบื้องต้นก่อนเนาะนอนก็มีมุ้งนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับช่วงนี้นำเสนอเลยค่ะเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยสวยงามไม่ต้องผูกสีด้านเหมือนมุ้งสมัยก่อนนะคะที่สำคัญคือกันยุงและแมลงได้ครบทุกด้านเลย360องศาใช้งานก็ง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นด้วยค่ะนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะคะแข็งแรงไม่เป็นสนิมนะสั่งซื้อแบบใช้แบบยาวๆไปเลยนะคะครอบบนที่นอน 5-6 ฟุตได้สบายมากนะคะน้ำหนักเบาเก็บก็ง่ายพกพาไปนอนที่ไหนยังไงได้สะดวกมากไปเที่ยวก็นำไปด้วยได้นะคะคุณผู้ฟังและนอกจากนี้พิเศษสุดๆนะใครที่สั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงแบบพับ1ชิ้นเราแถมให้อีก1ในราคาพิเศษเพียง590บาทนะคะ590บาทคุณได้ไป2ชิ้นนะคะสำหรับมุ้งคุณภาพดีๆแบบนี้นะคะสนใจก็โทรค่ะที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปรีบช็อปเลยตอนนี้ที่ช็อปมาเนี่ยเหมือนท้องฟ้าข้างนอกจะครึ้มๆนะคะฝนตกที่ไหนแล้วบ้างคะลักษณะนี้ฝนตกแน่นอนแต่จะเป็นพื้นที่ไหนยังไงในตัวเมืองหรือเปล่านะคะตกหรือยังคะนะคะหรือว่าโซนกระสังไหมนะคะกระสังหรือว่าหนองหงนะคะอยากรู้จังเลยอ่ะนะคะฟังเพลงกันต่อกันแล้วกันค่ะโอ้ยจากพี่แจ้นะคะ

ี่คือใจรักนะคะคาร์ลี่บาบลาค่ะส่วนเพลงที่ขอเธอไม่เคยตายนะคะเดี๋ยวเอาไว้ช่วงเบรกต่อไปเนาะนะคะแล้วก็ก่อนนั้นมีหลายเพลงเลยที่ขอมาแล้วก็ปล่อยทยอยเปิดให้แล้วนะพี่อีทนะช่างอีทฟังไม่ทันเพราะว่าปล่อยเล่นให้เพลงแรกเลยนะคะแล้วก็อีกหลายๆเพลงด้วยค่ะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวส่งท้ายกัน1เพลงเพราะนะคะพี่ปุ๋ยขอมาด้วยนี่คือใจบางๆค่ะจากพอสนั่นเองนะคะพี่โจ

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณคะโควิด-19 ยังไม่หายไปไหนนะคะ
2: ใช่แล้วครับเราต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆแค่
1: สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
2: ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล
1: ์รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตร
2: และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที
1: เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
2: ร่วมใจป้องกันโควิด-19 ด้วยกันนะครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
3: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดRadio Go Green

นี่จาก Peacemaker นะคะ Boy Peacemaker ค่ะชื่อเพลงสุดท้ายนั่นเองนะคะถูกขอมาช่วงท้ายๆพอดีๆเลยนะคะหลายคนก็เพิ่งจะเข้ามานะคะติดตามก็อาจจะเว้นว่างนะคะจากภารกิจนะคะก็เลยแวะเข้ามาดูนะคะทาง TikTok นะคะก็ขอเพลงเข้ามาด้วยค่ะหลินนะคะหลินบอกว่าก็ฝนตกนะหนักอยู่เนาะเพิ่งจะหยุดไปแล้วก็มีแถวๆสนามก็บอกว่าฝนตกเช่นกันค่ะตอนนี้ฝนเทลงมาแล้วนะคะอย่างหนักเลยฉะนั้นใครที่ขับรถกันอยู่เดินทางกลับบ้านเนาะก็ใช้ความระมัดระวังให้มากๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะค่อยๆกับเนาะนะคะค่อยๆขับนะเพราะว่าอันตรายมากเลยแล้วก็เว้นระยะห่างกันด้วยค่ะในส่วนของการเดินทางช่วงนี้นะคะเอาล่ะใครบ้านไหนมีคราบฝังแน่นบ้างล้างยากๆนะเราต้องมีตัวช่วยค่ะบางครั้งถ้าเกิดว่าเราใช้สายยางธรรมดาล้างทำความสะอาดก็จะไม่ดีออกไม่หมดเท่าไหร่นะคะคราบที่มันฝังแน่นก็อาจจะล้างยากนะแถมยังบางครั้งต้องลากยาวไปด้วยใช่ไหมสายยาวๆนะคะวุ่นวายไปใหญ่เสียเวลาด้วยฉะนั้นวันนี้เราก็อยากจะแนะนำนะคะอัลสตาร์โพไซดอน90บาร์นะคะเขาคือปืนค่ะปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันนะคะเรียกว่าแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์เลยฉีดได้แรงไกลนะคะฉีดครั้งนึงเนี่ยโอ้โหเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะคะจะล้างรถก็ได้ล้างพื้นนะคะล้างกำแพงล้างแอร์ก็ยังได้หรือว่าใช้ทำความสะอาดแบบรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยและพิเศษของเขานะคะพิเศษสุดๆมาพร้อมกับหัวนะคะหัวมี8รูปแบบในตัวสามารถที่จะหมุนปรับได้ทันทีคือไม่ต้องแบบเปลี่ยนหัวให้มันยุ่งยากนะคะมีโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะก็มีค่ะตัวเครื่องออกแบบมาจับถนัดมือนะคะน้ำหนักเบาแต่ว่าเขาจะทนทานค่ะใช้งานได้แบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ให้ไปเลย2ก้อนนะคะเพื่อจะใช้งานได้แบบต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จด้วยค่ะและยังมีสายดูดน้ำนะคะที่สามารถใช้ได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติก็ได้พร้อมกระบอกทำโฟมให้หัวกลองอุปกรณ์ครบชุดเลยค่ะในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนก็มูลค่า990บาทแล้วและถ้าเกิดว่าคุณโทรมาวันนี้นะโทรมาวันนี้รับเพิ่มเลยค่ะฮาร์ดเคสนะคะกระเป๋าสวยๆนะคะมูลค่า890บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งหมด 3,870 บาทไม่ต้องจ่ายถึง 3,870 บาทเพราะว่าวันนี้เราพิเศษนะคะพิเศษให้คุณจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะนะคะแถมรับประกันให้แบบว่ายาวนานนะคะ2ปีเต็มเลยถ้าซื้อไปเครื่องมีปัญหายังไงเราเปลี่ยนนะคะส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมค่ะรีบโทรเลยตอนนี้ใครอยากจะได้ปืนฉีดน้ำไปใช้กันนะคะโทร02-666-0008ย้ำอีกครั้งนะคะ02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงที่สำคัญมีจำนวนจำกัดนะคะอัลสตาร์โพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวเดี๋ยวกลัวไม่ทันนะคะเธอไม่เคยตายจะทางหนองขวางนะคะขอเข้ามา

พวงทูนะคะเธอไม่เคยตายพี่แดงขอเข้ามาวันนี้น่าจะครบแล้วทุกเพลงที่ขอนะคะยกเว้นบางคนอาจจะขอมาแล้วแบบว่าอาจจะยุ่งงานไม่ได้ฟังบางเพลงพรุ่งนี้ค่อยฟังใหม่เนาะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้4โมงเย็นกับอีก53นาทีต้องขอบคุณกำลังใจทาง TikTok นะคะที่เราไลฟ์กันด้วยนะ3ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะที่เข้ามาเข้าใจส่งของขวัญ นะคะส่งกุลงกุหลาบให้นะคะแล้วก็ติดตามสมทบุรีรัมย์ด้วยค่ะแล้วก็ทางบ้านเขียวนะคะที่ทักมานะคะขอเพลงมาครบแล้วน่าจะครบแล้วก็หลังไมค์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกันก็นะคะทางคลื่นอสมทเราตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก็จะเป็นช่วงของอีสาน360องศาพรุ่งนี้บุรีรัมย์เป็นแม่ข่ายฉะนั้นปล่อยฝนมายาวเลยนะคะอยู่ตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึง5โมงเย็นก็อย่าลืมติดตามกันนะคะอ่ะยังไงวันนี้ลาไปพร้อมกับเพลงนี้เลยเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้มากกุ่นกลิ่นโปรยลมฝนนะคะกับบรรยากาศช่วงนี้ฝนตกปล่อยหรือว่าไม่ปล่อยดีขับรถดีๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น.สถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัชนกรับประชุมกรรมาธิการปมไทย AI พาสปอร์ตตะกุกตะกักส.ส.ภูมิใจไทยด่านหน้าปกป้องรัฐมนตรีนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาโครงการไทย AI พาสปอร์ตว่าไม่ได้รับข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแต่สิ่งที่สาธารณชนได้รู้คือการทำงานของปลัดกระทรวงดีอีและประชาชนบางส่วนอาจได้เห็นแล้วว่าความพยายามตามหาความจริงการพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอาจมีหลายคนที่เห็นไม่ตรงกับเราเช่นคนที่เปิดใหม่พูดเยอะคือส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยไม่รู้เป็นเพราะนโยบายที่นายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนประธานกรรมาธิการหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีต่างช่วยกันออกมาปกป้องรัฐมนตรีหรือช่วยแก้ข่าวแต่ละคนแย่งกันทำหน้าที่กว่าจะประชุมได้ไม่ใช่เรื่องง่ายการประชุมจึงดำเนินไปแบบตะกุกตะกักส่วนที่กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตไปถึงความผิดปกติต่างๆตั้งแต่ TOR ที่สอบไปในทางล็อกสเปคแต่ปลัดกระทรวงดีอีกลับไม่รู้สึกว่ามีความผิดปกติแต่อย่างใดหลังจากนี้ในนามกรรมาธิการสัปดาห์ต่อไปจะมีการนัดประชุมโดยอาจเชิญผู้ตรวจการแผ่นดินสตง.ปปช.มาประชุมเรื่องนี้อีกครั้งโดยจากการประชุมในวันนี้เมื่อหน่วยงานมีพฤติกรรมดังกล่าวจะทำอย่างไรส่วนในนามบุคคลนั้นจะมีการยื่นเรื่องนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้งรัฐมนตรีท่องเที่ยวคาดชงร่างตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวขออภัยค่ะชงร่างตั้งกระทรวงการกีฬาท่องเที่ยวควบวัฒนธรรมเข้าครม.ช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างเพื่อแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากการกีฬาว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงโดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะเกิดใหม่คือกระทรวงการกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งเรื่องสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ไหนรวมถึงช่วยหน่วยงานใหม่ที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่และภารกิจที่จะเติมเข้าไปในกระทรวงใหม่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยโดยขั้นตอนกระบวนการขณะนี้อยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ดำเนินการและจะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาคาดว่าจะนำเสนอได้ภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้ทางนี้เมื่อครม.เห็นชอบจะเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรต่อไปและคาดว่าไทม์ไลน์ของกพร.ตามที่เป็นข่าวภายในสิ้นปีนี้น่าจะแล้วเสร็จและคงเริ่มต้นได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเลขาครม.เผยที่ประชุมวันนี้นัดพิจารณาร่างงบประมาณปี70เป็นวาระสำคัญหากผ่านไฟเขียวจากครม.จะเดินหน้าส่งสภาตามไทม์ไลน์1กรกฎาคมนางณัจจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570รวมถึงวาระอื่นๆอีก 2-3 เรื่องโดยหากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมครม.ในวันนี้จะดำเนินการส่งต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงวาระการประชุมที่มีประมาณ7เรื่องในวันนี้นางณัจจรีกล่าวว่าเป็นเรื่องต่างๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้วได้นำเข้าสู่วาระการประชุมในครั้งนี้ส่วนร่างกฎหมายงบประมาณปี2570เป็นเรื่องที่มีกรอบเวลาตามปฏิทินงบประมาณจึงต้องมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและนายกรัฐมนตรีได้อนุญาตให้มีการประชุมในวันนี้ ทั้งนี้กระบวนการยังคงเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณที่กำหนดไว้โดยมีเป้าหมายให้สามารถนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในวันที่1กรกฎาคมนี้ตามกำหนดขณะที่รายละเอียดเชิงลึกของงบประมาณนั้นจะต้องสอบถามจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณโดยตรง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกส

0: เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
3: ด่วนเปิดเทอมนี้มีรถขี่แล้วหรือยังครับมาหาเราที่สยานยนต์บุรีรัมย์รถใหม่จ่ายเพียง499บาทเอารถได้เลยส่งผ่านร้านโดยตรงจ่ายเพียงค่าจดทะเบียนพรบประกันรถหายพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากเราขายทุกเงื่อนไขเอารถง่ายและรถใหม่ตามใจคุณลูกค้าแถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้น3แบบจะรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับเปิดเทอมนี้ต้องมีรถขี่สักคันแล้วนะครับติดต่อสอบถามโทร0885906102 0641515364สยานยนต์ช่วยที่ทุกคนวางใจ
4: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
6: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อน
8: รู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลก

พอร์ตเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOTFM 92คอร์ดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย
1: ์วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง ป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีทางไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเวตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติ

จตลอด24ชั่วโมงที่นี่ MCOT Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์ขอเพลงถูกใจได้ที่044-696-089 LINE ID MCOT FM 92

0: พลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cod Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92
1: อสมทบุรีรัมย์ FM 92 MHz คลื่นเพลงฮิตฟังสบาย24ชั่วโมง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
0: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลิพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลิพรครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ฉันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
5: ครับก็วันพฤหัสแล้วก็พรุ่งนี้วันศุกร์นะครับ
6: ค่ะ
5: คุณณรงค์ขออนุญาตลา
6: สงสัยจะไปแข่งวอลเลย์บอลเยาวชนเหมือนเดิมอ่ะ
5: อ๋อรู้ว่าไปเตรียมสำรวจที่ทางที่จังหวัดพิษณุโลกไว้รอรับ
6: น้ำเหรอคะ
5: ชนะทัวร์จากร้อยจุดห้าหรือเปล่าไม่ทราบ
6: น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
5: ไม่ทราบเพราะว่าเป็นถิ่นดูบุญนรงค์ก
6: ็
5: บุญนรงค์ก็เป็นคนพิษณุโลก
6: เป็นคนพรหมพิราม
5: อ๋ออยู่อำเภอพรหมพิรามเรียนเห็นว่าเรียนที่พิษณุโลกใช่ไหมเรียน
6: พรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะอำเภอพรหมพิราม
5: ครับ
6: จังหวัดพิษณุโลก
5: วันนี้ก็มีประเด็นร้อนทั้งในสภานอกสภาแต่ว่าก็เชื่อมโยงกันอยู่นะก็คือในสภาก็วันนี้มีการประชุมร่วมของ2คณะกรรมาธิการซึ่งมีประธานเป็นสมาชิกคนดังของพรรคประชาชนก็คือกรรมาธิการกฎหมายนะฮะมีคุณรังสิมันโรมเป็นประธานกรรมาธิการคณะนี้แล้วก็คณะกรรมการติดตามงบประมาณก็มีคุณไอซ์ลักชนกเป็นประธานสองคณะจับมือกันวันนี้ก็ดำเนินการตรวจสอบเรื่องของโครงการ Thailand AI Passport นะเชิญคุณชัยชนกชิดชอบแล้วก็ตัวแทนของหลายหน่วยงานเอาร่วมชี้แจงแต่ปรากฏว่าคุณชัยชนกไม่มานะก็มอบให้ท่านปลัดกระทรวงดีอีให้มาทำหน้าที่ชี้แจงแทนบรรยากาศก็ขับเคี่ยวกันถึงพริกถึงขิงระหว่างสองประธานกับทาง
6: กร
5: รมาธิการที่เป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยนะคุณสุภชัยโพสุคุณชาดาไทยเศรษฐ์แล้วก็รู้สึกมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยคือคุณสนธิ
6: ยา
5: สวัสดีเขาไม่ได้เป็นกรรมาธิการใช่ไหมเป็นผู้เข้ามาน่าจะมีได้รับคำเชิญจากทางกรรมาธิการ
6: ใครเป็นคนเชิญนะคะกรรมาธิการมันก็มีฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะ
5: คือกรรมาธิการเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาสามารถตั้งพวกที่ปรึกษาพวกอะไรต่างๆได้นะแล้วเวลาประชุมเขาก็สามารถได้รับมอบหมายให้มาประชุมได
6: ้น่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลนะน่าจะไม่ใช่ฝั่งคุณรักชนกเป็น
5: คนตั้งหรือเปล่าผมไม่ใช่ฝั่งของฝ่ายค้านมาเขาม
6: า
5: เขามีหน้าที่มาชนกับทางสองประธานนี้โดยตรงเลยคุณสนธิยาสวัสดีแล้วก็ผมก็เห็นมีคุณช่อพันธิกาก็เข้าร่วมประชุมด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นที่ว่าแสดงความเห็นว่าอย่างไรบ้างนะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: แล้วก็คุณอะไรที่เป็นเคยอยู่สมช.พลโทเลยนะ
6: นันทเดช
5: ม่ใช่ไม่ใช่พลโทอะไรที่เคยเป็นสมาชิกอนาคตใหม่ด้วย
6: นั่งค่ะค่ะ
5: นั่งอยู่ติดๆกับคุณช่อพันธิกาก็แสดงว่าก็มีการเชิญหลายฝ่ายเข้ามาร่วมถกกันแต่ท้ายที่สุดก็อาจจะเรียกว่าก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรใหม่นะอย่างที่คุณนายรัชนกเขาโหมประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนที่จะมีการประชุมว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆแต่ท้ายที่สุดแล้วผมดูก็ไม่มีคุณนายรัชนกก็ยอมรับว่าก็ไม่มีอะไรที่ถึงว่าเป็นข้อมูลที่มันมีความคืบหน้าแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่สื่อกลับไปให้ความสนใจเรื่องบรรยากาศการประชุมเนื้อหาการประชุมเนี่ยท่านปลัดชี้แจงว่าอย่างไรกรรมาธิการโดยเฉพาะ

0: ซีฝ่ายค้านเขาซักไซไล่เรียงในประเด็นเรื่องอะไรอันนี้ก็เป็นอยู่ในประเด็นอยู่ละแต่สื่อเนี่ยเขาให้ความสนใจเขาบอกว่าน่าประหลาดใจที่คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาภาณุวันนี้ไม่มาร่วมในการประชุมของสองคณะกรรมการซึ่งทั้งๆที่จริงแล้วก็เป็นคนที่เปิดประเด็นเรื่อง Thailand AI Passport นะก็เนี่ยสื่อก็จะรายงานกันเกือบจะเรียกว่าทุกสำนักเลยนะว่าไม่เห็นเงาคุณป้อมภาวุฒิเนี่ยยังผู้จ
1: ัดการสสบัญชีรายชื่อสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นคนที่ตอนที่เปิดเรื่อง AI ไทย AI Passport เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่ซักหนักที่สุดเนาะเครดิตในตัวเขาก็สูงนะคะเพราะเขาในเรื่อง IT ไม่มีใครที่ชำนิชำนาญเท่าเขาหรอกในพรรคประชาชนเรียกว่าตะเวนเดินสายใช้คำว่าถล่มก็ได้แต่ยังคิดว่าคุณเขาไม่ได้ถล่มหรอกเขาก็พูดตามภาษาคนที่รู้ของเขาอ่ะเขาทำเรื่องพวกนี้เขารู้จริงอ
0: ่
1: ะก็พูดใครเชิญไปเขาพูดหมดพูดจนหลายๆครั้งเรียนเสียวแทนเสียหวาดเสียวแทนเลยเพราะแกพูดถึงขนาดที่ว่าคาดว่าต้นทุนจริงๆมันเท่านี้มันจะเหลือเท่านี้สามารถทุจริตได้ถึงเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแกพูดลงลึกขนาดนั้นเลยนะซึ่งในตอนนั้นดิฉันก็คิดถึงว่าสสหน้าใหม่หน้าการเมืองใหม่บางทียังไม่รู้ทางดีที่ไล่ว่าผู้ที่เขาเล่นเป็นเขาจะไม่พูดกันขนาดนี้เพราะมันถูกฟ้องได้ค่ะพี่ไพศาลแกก็แรงมากในอาทิตย์แรกที่เปิดขึ้นมาเนี่ยพวกประชาธิปัตย์คุณกรจาติกวานิชเนี่ยก็เล่นแรงแต่เขาเล่นแรงแบบรัดกุมก็คือว่าเขามีเฟซบุ๊กของเขาเขาอธิบาย1 2 3 4 5เป็นจังหวะจักโคนและเขาก็ไม่ได้เชิญไปออกรายการอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วก็จะมีด็อกเตอร์การดีมาในช่วงหลังแต่คุณภาวุฒิเนี่ยแกซัดก่อนแล้วก็ซัดแรงอาจจะเป็นตัวเล่นใหม่แล้วก็ไม่ทันได้ระวังมากมายเลยด้วยสัปดาห์แรกที่เปิดตัวมาคุณภาวุฒิล้วนวันนี้ที่ไม่มาเนี่ยคนที่ผิดหวังที่สุดน่าจะเป็นนักข่าวอะค่ะเพราะจ้องจะถามคุณภาวุฒิว่าเกี่ยวข้องกับ Forex จริงหรือเปล่าคงไม่ได้จะถามว่าวันนี้มีอะไรจะมาเปิดตัว Thai AI Passport หรอกตกลงคุณคือนักการเมืองที่ทาง DSI เขาบอกว่าจะเปิดหน้าในวันพรุ่งนี้ใช่หรือไม่ค่ะ
0: ในกรุงเทพธุรกิจก็บอกภาวุฒิหายเงียบไม่โผล่มาสภาหลังสะพัดชื่อโยงคดี Forexผู้จัดการก็บอกว่าภาวุฒิหายเงียบไม่โผล่สภาหลังมีชื่อโยงคดี Forex ไล่เงาถก Thailand AI Passport ทั้งที่เป็นตัวหลักตรวจสอบนะก็จะเป็นด้วยเหตุผลดังกล่าวหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้แต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือมันก็มีการเปิดชื่อย่อเปิดอะไรกันอยู่นะ
1: หลังจากที่เป็นพอสัมภาวเลยถ้าดาราก็เป็นฟอร์ฟันเลยซึ่งก็คุณฟิล์มรัฐภูมิก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าถ้ามันผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Forex แต่ผมมีบริษัทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานการโอนเงินดิจิทัลของผมเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex หรือเปล่าส่วนคุณภาวุฒิก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องนะฮะแต่ก็มีคนที่เขาว่าเกี่ยวเขาบอกว่าถ้าเกี่ยวไม่เกี่ยวไปดูเส้นเงินค่ะเมษาถ้าจะเกี่ยวดูที่เส้นเงินและเขาเกรงว่ามันจะมีเส้นเงินที่คุณภาวุฒิเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการซื้อขาย Forex ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคำว่าผิดคือไม่ได้เป็นการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะส่วนฟิล์มรัฐภูมิก็บอกว่าไอ้ที่ไปยึดมาทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถอะไรเก๋ๆไกลๆที่ DSI ไปยึดมาเนี่ยไม่มีชื่อของเขาแต่พวกในโซเชียลก็บอกฟิล์มใช้งานอะไรพวกนี้เคยมีภาพเขาขับแล้วก็ทำคอนเทนต
0: ์
1: ที่ยึดไปเมื่อวานนะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็รัฐมนตรียุติธรรมนะฮะก็บอกว่าพรุ่งนี้จะเปิด

0: ข่ายของโฟเร็กซ์เถื่อนเนี่ยซึ่งได้เปิดปฏิบัติการ24จุดไปเมื่อ2วันที่แล้วแล้วก็ได้ยึดอายัดทรัพย์สินไว้เป็นจำนวนมากทั้งเงินสดอายัดบัญชีธนาคารรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรต่างๆแม้กระทั่งทองคำแท่งเงินแท่งเงินสดนี่รู้สึกจะ70กว่าล้านนี่นะเปิดภาพให้ดูว่าวางไว้อัดแน่นตู้เซฟเลย70ล้านนี่ก็70โลนะคุณหมิงเจ้าหน้าที่ต้องช่วยทยอยขนนะคนเดียวยกไม่หมดอ่ะ70โลนะก็เขาก็แฉกันว่าพอสำเภาซึ่งตอนนี้มันก็ไปที่คุณภาวุฒิอ่ะแล้วก็ดูจะเจ้าตัวเองก็ไปให้สัมภาษณ์สื่อรายหนึ่งละก็คือช่อง3ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะ
1: มาดูรายละเอียด
0: บอกว่าขอดูหมายใช้คำว่าขอดูหมายก่อน
1: ค่ะ
0: นะก็แสดงว่าอาจจะพอละแคะละคายว่าอาจจะมีชื่อของตัวคุณภาวุฒิเขาเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แต่ในสถานะอะไรยังไงเจ้าตัวคงจะอาจจะยังไม่ทราบ อย่างชัดเจนนะก็คงจะรอหมายก็คือหมายถึงว่ารอทางเจ้าหน้าที่เขาคำว่าหมายก็หมายเรียกหมายจับอะไรก็ว่าไปนะเขาซึ่งเขาก็คงจะต้องเอาพยานหลักฐานมาแสดงว่าเป็นเพราะว่าไปเชื่อมโยงอะไรตรงไหนยังไงนะ เจ้าตัวก็ตอบแบบนี้ก็เหมือนกับมันก็น่าจะพอเขาก็คงจะพอรู้ว่าอาจจะมีการเชื่อมโยงแต่ที่ดี DSI บอกว่ายังไม่มีการออกหมายเรียกอะไรที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองชื่อย่อพอสำเภาแต่ประการใดนะแสดงว่าพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่าตกลงจะมีพอสำเภาอะไรหรือเปล่านะเพราะที่ดี DSI ว่าอย่างนั้นทั้งสื่อก็ถามเลยว่ามีคุณภาวุฒิอะไรเนี่ยจะมีหมายเรียกหรือมีอะไรต่างๆที่จะไปเกี่ยวข้องโยงใหญ่มั้งอธิบดีดีเอสไอก็บอกว่าณขณะนี้ไม่มีแต่พรุ่งนี้ถ้าเขาแถลงกันก็ไม่รู้ว่ายังไงนะก็ต้องรอฟังนะฮะเช่นเดียวกับดาราฟอร์ฟัน
1: ฟิล์มก็มีคดีอะไรพรุ่งนี้ก่อนหน้านี้เขาก็หลุดมาตลอดนะฮะ
0: คุณฟิล์มเนี่ยที่เขาโดนศาลตัดสินจำคุกเลยเนี่ยก็คือว่าเขาไปเปิดอะไรเขาเรียกอะไรนะ Pay All ใช่ไหมที่มันเป็นบริษัทสำหรับจ่ายเงิน
1: ทางอิเล็กทรอนิ
0: กส์เป็นแอปจ่ายเงินน่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ยังไม่ได้ไป
1: มันไม่ได้รับอนุญาต
0: กฎหมายยังไม่ได้อนุญาตหรือว่าตัวเขายังไม่ได้อนุญาตเงี้ยก็ผิดกฎหมายก็ถูกตัดสินจำคุกเข้าใจว่า2ปีแล้วก็ปรับหลักแสนแต่โทษจำเนี่ยให้รอลงอาญาอันนี้เขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องในการโอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เขาถูกกล่าวหาว่าไปพัวพันกับForex 3D ของนายพิรักษ์โกธิ
1: ไอ้ก็หลุดไป
0: แล้วท้ายที่สุดแล้วเข้าใจว่าเรียกสอบไปแล้วก็อยู่ในฐานะพยานถ้าอยู่ในฐานะพยานนี่ก็แสดงว่าอาจจะมีเส้นเงินที่เอาเงินไปลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงขั้นไปหาลูกขายเข้ามาลงทุนร่วมลงทุนไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่ตกผู้ต้องหานะอาจจะมีเส้นเงินในฐานะที่มีเงินไปลงก็เหมือนกับใครนะจะเรื่องอะไรเนี่ยจะนงพนี
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็
1: เอาเงินไปลงทุน
0: เอาลงเป็นร้อยล้านอะไอ้อย่างนั้นเขาไอ้นี่ก็ถือเป็นเหยื
1: ่
0: อแต่ว่าเขาไม่ได้ไปบอกบุญไงต่อไงไม่ได้ไปชักชวนคนนู้นคนนี้ให้ไปร่วมลงทุนด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็โดนนะก็ฟิล์มเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าเรื่อง Forex 3D เนี่ยเขาอยู่ในฐานะพยานไม่ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันมีเรื่องอะไรนะไอ้ที่ดาราเขาไปขายของอะไรกันเยอะๆมีกันมีแซมมีอะไรต่างๆนะ
1: The Icon
0: เนี่ยฟิล์มไปเกี่ยวข้องว่าเขาไปเรียกเงิน14ล้านอ้างกันชัย ้างหนุ่มกันชัยที่มีคดีฟ้องเลอะฟ้องเฟิงอะไรกันไป
1: ไปเรียกเงินจากพวกผู้ต้องหา
0: ว่าเดี๋ยวจะเคลียร์เคลียร์อะไรต่างๆเนี่ยเรื่องตอนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นคดีแต่บอกว่าเดี๋ยวจะเคลียร์กันชัยเดี๋ยวจะอะไรต่างๆเนี่ยเป็นงบที่จะเอาไปเคลียร์ปัญหาทางเรื่องของสื่อเซอร์ที่ถูกโจมตีทางออนไลน์อยู่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นคดีแต่ถูกโจมตีทางออนไลน์ละรายการทีวีอย่างรายการของกันชัยเนี่ยก็มีการไปคุยไปกระทุ้งอะไรกันหนักมากมันก็มีคลิปหลุดมาว่าฟิล์มเนี่ยไปพูดแล้วอ้างหนุ่มกัญชัยเขาฟ้องอ่ะก็เข้าใจว่ายังต่อสู้คดีกันอยู่ในศาลนะยังไม่ได้ตัดสิน
1: พรุ่งนี้เนี่ย10:00 น.นะคะรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์จะเป็นคนนำทีมของ DSI แถลงผลปฏิบัติการเลยคือที่เราเห็นกันจะก็คือว่ามีการไปยึดรถยึดทองยึดเงินแท่งๆได้นะคะเงินสด65 ล้านบาทรถยนต์ซุปเปอร์คาร์5 คันทองคำแท่งโลหะแท่งเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์และเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องรวมถึงอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า70 บัญชีค่ะแล้วตอนนี้ที่เงียบๆอยู่เนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยๆนะกว่าจะยึดได้เนี่ยแสดงว่ามันมีหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้เสียหายเพื่อเตรียมสรุปผลด้วยแล้วถามว่าพวกนักการเมืองหรือว่าดาราไปเกี่ยวข้องยังไงนักการเมืองเนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องก็คือคดีซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของวอลเล็ตแต่อย่างใดนะคะไม่ได้เป็นคนซื้อขายเองค่ะพี่ไพศาลแต่พบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชายพบเส้นเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทรับซื้อขายเงินตราต่างประเทศโอนไปยังบัญชีของนักการเมืองคนนี้คล้ายลักษณะรับผลประโยชน์จึงกลายเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นว่านักการเมืองรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้สงสัยหมายความว่าใครก็ไม่รู้ซื้อขายกันถูกไหมคะพี่ไพศาลแต่ว่าตอนรับผลประโยชน์เนี่ยบริษัทที่จะจ่ายเงินปรากฏว่าจ่ายจากบริษัทรับซื้อขายเงินตราแล้วโอนเข้าบัญชีธนาคารของเขาไม่ต้องเปิดซื้อขายเองคนอื่นซื้อขายให้
0: ครับ
1: แต่พอเทรดเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็ผ่านเข้าบัญชีเขาค่ะไม่ต้องมีชื่อเขาแต่เส้นเงินมาถึงส่วนดาราศิลปินเนี่ยทางคณะพนักงานเนี่ยไปยึดรถหรูซุปเปอร์คาร์และรถจักรยานยนต์หลายรายการมูลค่าหลายล้านบาทเป็นของกลางเพราะว่าทรัพย์สินพวกนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะกำไรเอามาซื้อของพวกนี
0: ้
1: เป็นกำไรจากธุรกิจซื้อขาย Forex นั่นแหละค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: พักสักครู่นะเดี๋ยวกลับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-Code Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mco mcmod.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcod connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcod hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcod news fm 100.5 ได้ทุกที่

0: 18:22 นะครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ที่เราอ่านกันมายืดยาวเลยนะคะเรื่องที่ว่าดาราเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องดาราที่ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่เรื่องนักการเมืองเนี่ยมีคนอดคิดไม่ได้พี่วิสัยครับเป็นเพราะว่านักการเมืองคนดังกล่าวไปยุ่งกับเรื่องโครงการของรัฐบาลมากเกินไปหรือเปล่า
0: ก็วันนี้ทางพรรคประชาชนอะไรเขาก็พูดทำนองว่าเขาก็พยายามจะไม่คิดนะว่ามันเป็นเรื่องของเกมที่สวนหมัดกันน่ะก็คือคุณมาตรวจสอบเรื่องของ Thailand AI Passport คุณก็ถูกย้อนกลับไปคราวนี้มันต้องอย่างเงี้ยคือพรุ่งนี้ถ้าสมมุติว่ามันมีการแถลงแล้วมันโยงมีพยานหลักฐานเนี่ยอันเนี้ยผมก็เชื่อว่าแสดงว่ามันมีเส้นเงินที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพยานหลักฐานพอสมควรแต่ถ้าพรุ่งนี้แล้วเนี่ยแถลงแล้วมันยังไม่มีอะไรเงี้ยหรือว่าเพียงแต่ยังอาจจะยังขอเชิญมาชี้แจงมาอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีเส้นเงินใช่ไหมเพราะว่าคุณภาวุฒิเนี่ยนอกจากว่าผมดูตามประวัติเขานะนอกจากเขาเป็นเจ้าของบริษัทตลาด .com กรุ๊ปแล้วเนี่ยซึ่งทำอีคอมเมิร์ซกลุ่มแรกๆของไทยเลยนะก่อนที่จะโดนพวก
1: อีคอมเมิร์ซต่าง
0: ประเทศมาตี
1: เข้ามาถล่มเนี่ย
0: จนแทบจะตายไม่รู้ว่าตายไม่ถูกใช่เขายังเป็นเจ้าของและเป็น CEO ของบริษัท Pay Solution
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นบริษัทชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวบริษัท Pay Solution เนี่ยซึ่งเขาเป็นเจ้าของเนี่ยแล้วก็เป็น CEO อยู่เนี่ยอาจจะมีเส้นเงินอะไรต่างๆของพวกเราเนี่ยเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวดูการแถลงพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าดูจากอย่างเงี้ยมันก็มีธุรกิจของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะ
1: เกี่ยวข้องได้
0: อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้นะส่วนคุณฟิล์มเนี่ยคุณฟิล์มเนี่ยข่าวเนี่ยมันไปถึงขั้นว่าไอ้บ้านและรถเนี่ยที่มีปรากฏอยู่ว่าตำรวจเข้าไปตรวจค้น1ใน24จุดเนี่ยเป็นของคุณฟิล์ม
1: ใช่ค่ะ
0: ข่าวมันไปถึงขนาดนั้น
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่คุณฟิล์มเนี่ยเขาปฏิเสธ
1: เขาปฏิเสธว่าไม่ใช่ชื่อเขาแต่ในโซเชียลเนี่ยชื่อคุณฟิล์มหรือไม่ใช่แต่รถคันนั้นคุณฟิล์มขับไม่ใช่คันเดียวด้วยเพราะว่าคุณฟิล์มเวลารถเก๋ๆเท่ๆรถแอนทีคแบบเนี้ยเวลาขับแล้วมันต้องทำคอนเทนต์ไงคะพี่เอกสารชื่อเนี่ยเป็นชื่อใครก็ไม่รู้แต่คุณใช้ที่เขาไปจับกันเนี่ย
0: เอาว่าโดย
1: ทางตรงนั้น
0: โดยทางพฤตินัยเนี่ยไอ้สินทรัพย์เหล่านี้คุณฟิล์มเข้าไปยุ่งเกี่ยวอยู่แต่โดยพฤตินัยเนี่ยอาจจะไม่ได้ชื่อของคุณฟิล์ม
1: เหมือนผู้หญิงหลายๆคนขับรถเนี่ยค่ะก็ที่บ้านอาจจะซื้อให้ไม่มีชื่อของตัวเองเลยค่ะสามารถไปรับเบี้ยคนจนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็บางทีเป็นผู้ชายดูไปตรวจสอบแล้วเอ๊ะคือผู้ชายอายุ70กว่า80อาจจะเป็นคุณปู่คุณพ่ออะไรก็ได้ใช่ไหมเป็นเจ้าของรถ
1: ไม่ได้เป็นคนซื้อเองหรอก
0: ไม่ได้ซื้อเอง
1: ใช
0: ่ค่ะแต่ว่าคุณฟิล์มเนี่ยล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเหมือนเดิมครับสื่อถามว่าเอาตกลงคุณฟิล์มที่ตำรวจเข้าไปยึดไปอะไรต่างๆเนี่ยของคุณฟิล์มหรือเปล่าไปยุ่งเกี่ยวกับโฟเล็กเถื่อนหรือเปล่าคุณฟิล์มบอกว่าเหมือนเดิมแหละครับ
1: ผมโดนอีกแล้ว
0: ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยทั้งเพย์เมนต์ทั้งโฟเล็กไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเลยครับแต่ก็คงมีคนแกล้งเอาชื่อผมเข้าไปอีกเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะเข้าไปชี้แจงครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้อาจจะเป็นอย่างที่คุณอ่านว่านะ
1: ใช่ค่ะ
0: คงมีคนแกล้งเอาชื่อผมเข้าไปอีกเหมือนเดิมอาจจะมีบางตัวบางทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นชื่อคุณฟิล์มแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนี่อันนี้ก็อย่างคุณฟิล์มเนี่ยผมว่ามันดูแล้วน่าจะมี
1: แกชอบทำอะไรที่ไม่เกี่ยวเรื่อง
0: เพราะว่า
1: เงินทอง
0: แกรอดมาจากไอ้ตัว Forex 3D เนี่ยก็มันก็คนก็งงๆอยู่กันนะแล้วรู้สึกมันมีคดีข้างเคียงด้วยใช่ไหมผู้ต้องหาคดีโฟเล็ก 3D ซึ่งศาลตัดสินยกฟ้องไปเนี่ยคือ

0: ดีเจแมนอดีตสามีของคุณ
1: ออกมาแฉ
0: ของคุณใบเตยเนี่ยออกไปออกรายการอะไรไม่ทราบแล้วไปแฉว่าคุณฟิล์มเนี่ยติดต่อมาว่าถ้าให้ถ้ามีเงิน14ล้านมาให้เขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะวิ่งช่วยคดีเรื่องนี้ได้มาแฉเสร็จแล้วคุณฟิล์มก็เลยฟ้องฟ้องกันก็มีเรื่องแบบโต้ตอบอะไรกันทางสื่อกันอยู่ระยะหนึ่งแต่ท้ายที่สุดเห็นว่าทางคดีเนี่ยไปเจรจาไก่เกลี่ยตกลงยุติกันได้ซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเห็นก็บอกว่าคุณใบเตยน่าจะโดนขอเพราะว่าคุณฟิล์มกับคุณใบเตยเขาเคยอยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็คุณใบเตยเขาอยากจะกลับเข้า
1: RS ใช่ไหมคะ
0: ใช่เขาอยากจะกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งหนึ่งก็ได้คุณฟิล์มเนี่ยช่วยสนับสนุนก็คงอาจจะขอความร่วมมือว่าถ้าอย่างนั้นก็อดีตสามีเขาจะไปติดใจเอาความแต่ปรากฏว่าวันนี้มันมีเฟซบุ๊กของคุณดีเจแมนแกก็พูดอะไรไม่รู้เอายกหลักทำอะไรขึ้นมาจำใดใครขอกันอะไรไม่รู้แกบอกกรรมใดใครก่อนกรรมนั้นก็ตามสนองอะไรไม่รู้แกไปพูดอะไรไม่รู
1: ้ดีเจแมนกับคุณใบเตยเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนี
0: ่เขาหย่ากัน
1: เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็
0: หย่ากัน
1: ก็ตัวใครตัวมันผลประโยชน์ของใครก็ของคนนั้น
0: น่าจะหย่าจริงๆด้วยน่าไม่ใช่หย่าด้วย
1: ส่วนใหญ่เกิดเรื่องแบบนี้พอออกมาจากเรือนจำทีไรก็มันก็จะไม่เป็นครอบครัวนะไม่ว่าจะกรณีของคุณอะไรอ่ะที่มีลูกด้วยกันนะคุณแพทย์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ต่างคนต่างไปกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะที่เห็นหลายๆเคสจะเป็นแบบนั้นนะเหมือนกับพอแยกย้ายกันน่าจะทำมาหากินได้คล่องตัวมากกว่า
0: คงมี
1: คล้ายๆอย่างนั้นนะ
0: คงมีความซับซ้อนด้วยไหมอาจจะไม่ใช่เฉพาะคนสองคนนะอาจจะมีเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นไปได้ว่าเป็นเพราะเธอไปสนิทเธอ
1: มันน่าจะไปได้ดีกว่านี้ไหมอันนี้ไม่ได้พูดถึง2เคสนี่มันจะต้องมีตั้งแต่อยู่ด้วยกันมันเห็นไม่ได้มันเองแค่มันต้องมีอะไรค่ะบางทีก็ไม่มีใครพูดหรอกก็คิดเองก็ได้
0: ใช่ใช่มันก็ถึงจังหวะเวลานะ
1: ค่ะ
0: อ้าวนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนวันนี้นะก็ถกกันสนั่นโซเชียลแล้วก็วงการสื่อเหมือนกัน
1: เอ๊ะพี่ไพศาล
0: พยายามคุยกัน
1: คุณอนุทินแกไปรัสเซียเมืองคาซานไม่ใช่มอสโกนะไปที่คาซานอดเป็นห่วงคุณอนุทินไม่ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยยูเครนส่งโดรนถล่มมอสโกถล่มเป็นร้อยร้อยลูกเลยค่ะเป็นร้อยร้อยตัวเลยอะถล่มชนิดที่ว่าสนามบินหลักที่มอสโกต้องปิดแล้วก็พวกโรงกลั่นน้ำมันอะไรก็โดนด้วยอยู่ที่เมืองคาซานโชคดีไปนะ
0: คาซานไม่รู้อยู่ตรงไหนนะ
1: นั่นน่ะสิเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียอยู่ไกลจากมอสโกขนาดไหนก็รู้เดี๋ยวขอไปเช็คก่อนนะฮะอดเป็นห่วงไม่ได
0: ้ครับ
1: อยู่กันหมดเลยนั่นแหละหุ่นมานงหุ่นมาเน็ตก็อยู่แถวนั้นหมดนะคะเพราะไปกันทั้งอาเซียนนี่คะ
0: ใช่ก็ชุดแรกเนี่ยชุดคุณอนุทินนายกอันวาพวกนี้อยู่เวทีธุรกิจเนี่ยเวทีเศรษฐกิจธุรกิจก็เขามีข้อตกลงร่วมก็จะไปก่อนแต่ว่าชุดกัมพูชาลาวตัวแทนเมียนมาอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมาสมทบล่าสุดอีกทีหนึ่งแต่คงไปถึงหมดละ
1: ถามค่ะถาม AI แบบเร็วๆนะคะพี่ไพศาล AI ตอบว่าอยู่ค่อนข้างใกล้มอสโก
0: ผมก็ว่ารู้สึกว่าเขาลงเนี่ยมันก็จะมีวิวทิวทัศน์มอสโกอยู่นะเขาไปสถานที่อะไรที่ใกล้ๆกับมอสโกอยู่ไอ้พระราชวังเครมลินอะไรพวกนี้ผมเห็นนักข่าวถ่ายภาพมาให้ดูอยู
1: ่ค่ะอยู่ค่อนข้างใกล้กรุงมอสโกเมื่อเทียบกับขนาดที่กว้างใหญ่ของประเทศรัสเซียโดยตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหลวงค่ะระยะเส้นทางบิน720กิโลเมตรขับรถอ๋ออยู่ประมาณนู่นเลยหาดใหญ่เลยค่ะ800โลค่ะไม่ใกล้หรอกถ้าขึ้นเครื่องก
0: ็1 ชั่วโมงครึ่ง
1: ชั่วโมงครึ่งไม่ถ้าเทียบว่า
0: แต่เทียบกับประเทศ
1: ใหญ่โตเนี่ย800กิโลถือว่าใกล
0: ้
1: แต่ถ้าเทียบกับโดรนบิน800โลใกล้ป่ะฮะต้องถามคุณชิสต์คุณนั่นแหละค่ะแต่รายการเราอะค่ะ
0: คุณชูสนะ
1: ชูสนะ นักบินคุณสุสนาน่ากลัวไหมเนี่ยคาซานกับมอสโกเนี่ย
0: ถ้าอะไรนะไปประชุมที่วลาดิวอสต็อกอย่างเงี้ยน่าจะไกล
1: หรือไม่ก็ไซบีเรียอะไรเงี้ย
0: น่าจะไกลจากมอสโกเยอะ
1: ค่ะ
0: นะแต่เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณนันครับ
1: ค่ะพี่ไพศาลคะถือว่าพี่ไพศาลจะบอกว่าดูจากที่กรรมาธิการเขาเชิญท่านปลัดกระทรวงดีอีไปเชิญฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เข้าไปอาจจะมีการปะทะวางฝีปากกันแล้วชนกชี้นั่นประตูอยู่นั่นใครบอกว่าผมจะไปแล้วเอาโอเค
0: สุธิยาน
1: ะบอกสุธิยาสวัสดีแกก็เดินถูกใช่ไหมคะ
0: เอาถูกอยู่แล้วแกเล็งอยู่แล้วแกเล็งตลอดตั้งแต่เข้ามาถึงแกก็กลับมามุกนี้แน่บล็อกเอาแน
1: ่นั่นประตูอยู่นั่น
0: คือมันจะต้องแสดงสัญลักษณ์ของการให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีความชอบธรรมเห็นพยายามจะงัดข้อระเบียบข้อกฎหมายว่าไม่โดยระเบียบโดยบทบัญญัติของบทบาทกรรมธิการไม่สามารถที่จะทำเชิญใครมาถกเรื่องนี้ได
1: ้ค่ะ
0: เขาพยายามจะยกว่างั้นครับ
1: ก็พี่ไพศาลคิดว่าโอเคเราตัดเรื่องไม่มีอะไรใหม่ๆอะไรออกไปอ่ะพี่ไพศาลได้อะไรที่รู้สึกว่าใหม่จากเวทีนี้บ้างคะนอกจากเนื้อหาแล้ว
0: ไม่มีผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ข้อมูลที่เขาก็พูดกันมาตลอดเลยเพียงแต่ว่าการประชุมของสองกรรมาธิการเนี่ยเป็นการสรุปถึงมาตรการที่จะดำเนินการต่อไปก็คือว่าจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้สตง.และปปช.ต่อไปซึ่งจริงๆแล้วสามารถจะทำได้ตั้งแต่วันแรกๆแต่เพียงแต่ว่ามันก็คงจะต้องมีจังหวะและสเต็ปเป็นขั้นๆมาอย่างนี้แหละแล้วคราวนี้ก็ทั้งสองกรรมาธิการใช่ไหมกรรมาธิการกฎหมายกรรมาธิการติดตามงบประมาณ
1: งบประมาณ
0: มาแล้วก็บทสรุปมาก็คือว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้รับฟังมาข้อสังเกตพิรุธต่างๆอะไรต่างๆว่าอันนี้มันจะมีการหัวมันจะมีการล็อกสเปคอะไรต่างๆกันเนี่ยก็จะส่งให้สตง.ส่งให้ปปช.อันนี้คือบทสรุปจากนี้ไปก็รอขั้นตอนขององค์กรอิสระที่เขาจะไปดำเนินการกันต่อเขาจะดำเนินการไม่ดำเนินการอะไรยังไงก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นบทบาทของเขากันละนักการเมืองก็ถือว่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขาถึงจุดหนึ่งแล้วครับ
1: ค่ะเรียนดูเรียนก็ไม่เคยรู้จักคุณพัชระอนันตสินได้ลึกซึ้งเท่าวันนี้นะคะพี่ไพศาลคือแกก็ดูเป็นคนใส่แว่นโตๆแล้วก็ดูหน้านิ่งๆไม่ใช่แบบเหมือนคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์อะไรอย่างเงี้ยที่ดูเป็นคนมีลีลาแต่ปรากฏว่าจากเวทีวันนี้เรียนคิดว่าคุณพัชระอนันตสินเนี่ยเป็นปลัดที่แกพร้อมที่จะรับมือทุกสิ่งทุกอย่างได
0: ้
1: ไม่มีถอยเลยค่ะไม่มีเด้งเชือกเลยค
0: ่
1: ะเดินหน้าอย่างเดียวถึงเมื่อวานนี้เข้าใจเลยว่าทำไมคุณชัยชนกพูดว่ารัฐมนตรีไม่เกี่ยวผมให้นโยบายถ้าจะรับผิดชอบก็ตามสัดส่วนเป็นฝ่ายปฏิบัติเป็นเรื่องของข้าราชการ แล้วพอเปิดเมื่อวานที่คุณชัยชนกพูดอย่างนั้นวันนี้ข้าราชการเปิดหน้าก็คือปลัดดีอีไม่ถอยเลยเดินหน้าอย่างเดียววันนี้ผมพูดเรื่องนี้ห้ารอบแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัท AI ของไทยถูกเอาภาพไปขึ้นหน้าจอวันที่เขาเปิดตัวบอกที่ฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยรับรู้อะไรเอาภาพที่ฉันขึ้นหน้าจอเอาคุณก็ไปฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์
0: เอกชนเพราะเอกชนก็เป็นคนเอามา
1: พูดรับ
0: พูดบริษัทได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: พวกนั้นค่ะพวกบริษัททำอีเวนต์พวกบริษัททำอีเวนต์เขาเป็นคนจัดนี่ผมนั่งอยู่ตรงนี้จอมขึ้นข้างหลังผมก็ไม่เห็นผมไม่รู้ด้วยอะไรถ้าคุณเสียหายคุณไปฟ้องไม่เกี่ยวกับราชการคุณก็ไปฟ้องเอกชนที่เอาภาพคุณไปขึ้นพูดเรื่องนี้ครับผมพูดเรื่องนี้เฉพาะวันนี้ห้ารอบแล้วคือใช้คนถูกงานที่สุดเลยจริงที่สุดเลยที่คุณชัยชนกพูดเมื่อวานเนี้ยเรียนตอนแรกเรียนคิดว่าไอ้เราก็ประสบการณ์น้อยนะพี่ในศาลเรียนก็คิดว่าคุณชัยชนกพูดงั้นเป็นข้าราชการคงหนาวๆร้อนๆปรากฏวันนี้ไม่มีหนาวไม่มีร้อนเดินหน้า
0: พร้อมลุยไฟ
1: เกียร์พิเศษปกติเกียร์มันมีกี่เกียร์ฮะ4 หรือ 5ไม่รู
0: ้
1: เกียร์ห้า
0: คุณพัชระนี่มี2 เกียร์
1: กดสปอร์ตด้วย
0: ค่ะเกียร์แรกนี่เกียร์คุณประเสริฐจันทราลวงทองแล้วเกียร์สองก็เกียร์ชัยชนกชิดชอบ
1: ค่ะ
0: มาสองเกียร์เนี่ยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกียร์ประเสริฐแล้วเกียร์ชัยชนกนี่จะเกียร์ถอยหลังปรากฏเดินหน้าทั้งคู่แสดงว่าใช้ได้ใช่ไหม
1: คือ
0: ตาได้2รัฐมนตรีเลย
1: เกียร์ใส่เกียร์5เต็มที่แล้วไม่พอกดโหมดไม่เอาโหมดอีโคเลยนะฮะโหมดสปอร์ตเลยค่ะเต็มที่ไม่ต้องประหยัดน้ำมันเลย
0: พร้อมซดน้ำมันเต็มเหยียด
1: เรียนก็เข้าใจคือมันอาจจะไม่เรื่องใหม่แต่ทำให้เรียนเข้าใจอะไรมากขึ้นว่าเขาแบบนี้กันแล้วใครอีกนะปปช.อีกอ๋อผู้หญิงชื่อคุณอะไรฮะคุณรัตดาเหรอคะที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพิสูจน์รับเรื่องทุจริตอะไรนั่นน่ะเท้งก็เค้นคอยได้สามัญสำนึกของคุณเนี่ยคุณเห็นแบบนี้โดยสามัญสำนึกของคุณไม่ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะคุณเท้งพูดนั่นแหละเอาแค่สามัญสำนึกของคุณเนี่ยคุณคิดว่ามันรับเรื่องได้หรือยังคุณคิดว่ายังไม่ยังอย่างนั้นอ่านกฎหมายให้ฟังมันมีข้อนี้ถ้าเห็นความผิดปกติควรจะต้องรับเรื่องไปพิจารณาเนี่ยอ่านแล้วเนี่ยโดยสามัญสำนึกคุณคิดว่าได้หรือยังอันนี้เดี๋ยวฉันจะรับไปพิจารณาแจ้งให้ที่ปปช.ซะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในเรื่องข้อมูลแต่มันทำให้เราเข้าใจว่าเขาทำงานกันยังไงมากขึ้นค่ะพี่ไพศาลเข้าใจรัฐมนตรีดีอีเข้าใจปปช.มากขึ้นว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรกัน
0: ครับ
1: ค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากจะเข้าใจดิฉันก็ไปหาคลิปดูก็แล้วกันนะมันอธิบายยากมากแต่ถ้าคุณดูคลิปทั้งหมดเวลาที่เขาสอยกันเมื่อกลางวันวันเนี้ยคุณจะเข้าใจเลยว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรกันค่ะ
0: มีจังหวะจะโคนที่เป็นระบบหมดนะ
1: ข้อมูลไม่มีอะไรใหม่แต่เห็นวิธีการทำงานที่ทำไมมันถึงฉลุยรัฐมนตรีโยนมาข้าราชการเขาก็รับลูกแล้วก็เดินหน้าเต็มที่ปปช.ก็อะไรไปพอถูกมัดมือแบบให้ตอบโอเคเดี๋ยวจะกลับไปพิจารณาค่ะค่ะ
0: เราตามตำแหน่งเขาครับตำแหน่งเขาก็ไม่สามารถที่จะตอบอะไรได้แทนองค์กรเขาได้ใช่ไหมก็คุณส่งมาเดี๋ยวเขาคงจะมีกระบวนการพิจารณาครับว่าจะต้องดำเนินการยังไงนะแต่ผมเชื่อว่าโครงการเนี้ยบทบาทของฝ่ายค้านที่ทำมาก็น่าจะประมาณนั้น
1: เป็นที่ได้แค่นั้นนะ
0: ส่วนที่จะไปหยุดยั้งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถึงแล้วก็ถึงขั้นว่าจะได้มีการตรวจสอบการกระทำผิดหรือไม่เนี่ยผมว่ายากผมมีความเชื่อลึกๆว่าอย่างนั้นว่าคงยากดูน้ำเสียงของข้าราชการเขาก็มีความมั่นอกมั่นใจเขาอยู่ซึ่งข้าราชการเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ได้ว่าเอาวิ่งเอาหัวชนกำแพงนะเขาก็ต้องรู้ว่าเขา พาทีอะไรถึงจะอยู่ในเซฟโซนได
5: ้
0: พวก
1: ปลัดกระทรวงพาณิชย์พวกอะไรที่ติดคุกกันเยอะอะตอนนั้นเขามั่นใจอย่างนี้ไหมคะเรื่องข้าวอะ
0: คือผมว่ามันคงผมเชื่อว่ามันคงมีการทำกันมาผมไม่ใช่ครั้งแรกคงมีการทำอะไรกันมาพอสมควรในการเล่นแร่แปรธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะเอาโควต้าที่ประมูลขายต่างประเทศเอามาวนขายในประเทศอะไรต่างน่าจะมีการทำกันมาอยู
1: ่
0: แล้วก็ข้าราชการเองก็ต้องทำตามนักการเมืองไม่ทำก็คุณฝืนแล้วคุณก็ต้องอยู่เขาไม่ได้ใช่ไหมฮะคุณก็ต้องตัดสินใจมันก็จะไม่ต่างจากหลายคนที่แบบว่ายอมสู้ตายผมก็คิดว่ามันก็เราจะทำยังไงคุณน่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องยกธงขาวก็ต้องหาทางผ่องถ่ายตัวเองออกไปแต่ถ้าคิดว่ายังต้องอยู่ก็ต้องเดินก็ต้องชนใช่ไหมฮะเขาโยนมาให้รับก็ทำไงได้ก็ต้องรับไป
1: เข้าใจอ่ะเรียนฟังเรียนเข้าใจทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามันก็เกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วบางครั้งทำกันก็ไม่ได้คิดว่าถูกผิดหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจแต่คงคิดว่า
0: แต่เพียงแต่ว่าข้าราชการเนี่ยเขาโกรธตรงที่ว่าไอ้ตัวการจริงๆเนี่ยหนีไปไม่ยอมติดเลยไอ้คนที่มาประสานเขา
1: ไอ้ร้อยเอกนั่น
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: อะไรนั่นน่ะคนนั้นน่ะเขาบอกเป็นคีย์แมนสำคัญเลยที่หนีไปเลยหนีหายจ้อยเลยส่วนข้าราชการนี่มันติดคุกกันหัวโตหมดทุกคนนะซึ่งตอนหลังก็คงจะเป็นบทเรียนอ่ะถ้านักการเมืองจะสั่งนู่นนี่อะไรต่างๆก็ต้องข้าราชการเขาคงจะต้องหาทางที่จะป้องกันตัวเขาเองมากขึ้นตอนหลังๆเนี่ยเวลาการผลักดันโครงการจึงไม่ง่ายตอนหลังๆผมสังเกตนะกว่าจะขับเคลื่อนแต่ละเรื่องแต่ละอะไรไม่ง่าย
1: มันก็อยู่ที่บางกระทรวงอย่างกระทรวงคลังเนี่ยค่อนข้างจะกลัวเพราะเขาโดนไปยกล็อตกันรอบนึงแล้วใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: กระทรวงพาณิชย์ก็ค่อนข้างจะกลัวอยู่เหมือนกันเป็นกระทรวงไปฮะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะสักครู่นะเดี๋ยวกลับมานะครับ

ได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373

0: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา46นาทีนะครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
2: ค่ะพี่สารคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันมาตลอดก็คือเรื่องของงบประมาณก็กรรมธิการพิจารณางบประมาณใช่ไหมคะที่เขาประชุมกันวันนี
1: ้มันมีตัวเป็นครม.เป็นครม.นัดพิเศษ
2: แม่ที่คุณไอซ์เขาประชุมวันนี
1: ้อ๋อกรรมธิการติดตามงบประมาณกรรมธิการกฎหมายโอเค
2: ใช่ค่ะสื่อเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ไปเจาะรายละเอียดงบประมาณปี70ที่ปีนี้ตั้งไว้ 3.7 ล้านใช่ไหมคะ 3.78 ล้านล้านบาทเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี69
1: นิดหน่อยเพิ่มนิดหน่อย
2: 7,400 ล้านหรือว่า 0.2% คือถือว่าจนมากเลยนะแต่ปรากฏว่าในนี้พอไปเจาะแล้วอะค่ะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรงบ3.7 ล้านก็แล้วกันเป็นค่าใช้จ่ายบรรดาข้าราชการบุคลากรเนี่ยถึง1,420,000ล้านนะคะ
1: 40กว่าเปอร์เซ็นต์มั้ย
2: 37.63% ใน 100% ของงบประมาณเราเนี่ยเป็นเงินค่าจ้างค่าราชการสสสวบำเหน็จบำนาญอบตอบจรวมถึงพวกผู้ว่ากทมได้ไหมฮะ
1: รวมทั้งหมดทั้งระบบ
2: ผู้ว่ากพอรมพัทยงพัทยาเนี่ยถึง 37.63% ของวงเงินงบประมาณนะคะแล้วก็เป็นเงินที่ใช้จ่ายชำระหนี้ภาครัฐอีก 462,000 ล้าน12.21% 30 49 50% น่ะเป็นเงินเดือนสัก 37.6% ไปใช้นี่อีก 12% เอาเป็นว่า 50% ของงบประมาณน่ะไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้เป็นงบลงทุนน่ะรายจ่ายประจำ 2.78 ล้านงบลงทุนลดลง 70,000 ล้านด้วยที่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเรากำลังจะมีกระทรวงเพิ่มอีกกระทรวงหนึ่งนะคะพี่ไพศาล
1: กระทรวงอะไรฮะ
2: กระทรวงกีฬาค่ะ
1: ตกลงเขาจะแยกมาเขาจะจริงๆเดิมเดิมมันเป็นอะไรนะเดิมมันเป็นกระทรวง
2: ตอนนี้เป็นกระทรวงท่องเที่ยวกีฬา
1: ท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขาจะดึงท่องเที่ยวมาอยู่กับวัฒนธรรม
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เหลือกระทรวงก็จำนวนเท่าเดิมฮะเท่าเดิมก็เหลือแต่ว่าท่องเที่ยวและกีฬาจะเหลือแต่กระทรวงกีฬาอย่างเดียว
2: จะไม่ใช่ตั้งใหม่ใช่ไหมคะ
1: ไม่ตั้งใหม่เป็น
2: กระทรวงจะแค่แยกออกไป
1: แต่ว่าเขาเข้าใจว่าจะมีปัญหานะว่าจะแยกไม่ได้หรืออะไรเห็นมีทางกฤษฎีกาเขาทำความเห็นอะไรอยู่อาจจะต้องไปดูช่องทางอะไรว่าจะโอนว่าจะย้ายอะไรยังไงได้
2: คุณอนุทินเนี่ยมีนโยบายเป็นรูปราชการโดยแยกตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศแล้วก็จะนำภาคส่วนงานท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม
1: ใช่เขาพูดตั้งแต่ตอนเขาตั้งรัฐบาลแล้วมีนโยบายเร่งด่วนที่จะทำอย่างนั้น
2: ค่ะแล้วก็คุณสุรศักดิ์พันเจริญบุรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็มีนโยบายแยกกระทรวงกีฬาออกมาเป็นเอกเทศด้วยค่ะทำแผนงานออกเป็น3ระยะแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.มีมติชะลอการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการของกระทรวงวัฒนธรรมออกไปก่อนค่ะแล้วก็เตรียมรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนกฎหมายก่อนเสนอครม.ต่อไป
1: โ
2: อเคเนี่ยดิฉันก็เข้าใจผิดคิดว่าจะต้องตั้งกันอีก
1: ไหมไม่ไม่ไม
2: ่กระทรวง
1: ก็จะเพียงแต่
2: แยกไปเฉย
1: กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็จะเล็กลงเหลือแต่กีฬาล้วนๆวัฒนธรรมก็จะใหญ่ขึ้นเพราะว่าจะม
2: ีวัฒนธรรมท่องเที่ยวจะไปรวมกัน
1: วัฒนธรรมกับท่องเที่ยวจะไปรวมกัน
2: เอาท่องเที่ยวไปอยู่วัฒนธรรมและกีฬาแยกออกมา
1: ครับ
2: ค่ะโอเค
1: อ้าวเดี๋ยวดูสถานการณ์โลกสักนิดนะครับก็ในขณะนี้ก็เกิดความสงสัยกันนะว่าพรุ่งนี้เนี่ย ที่มีการประกาศว่าจะมีการลงนามระหว่างตัวแทนของสหรัฐกับตัวแทนของอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยตกลงแล้วมันจะเป็นงานอะไรยังไงกันเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเป็นที่ยืนยันแล้วนะครับว่าผู้นำของทั้งสองประเทศเนี่ยได้มีการลงนามกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: ก็คือประธานดีของอิหร่านกับประธานดีสหรัฐนะประธานดีอิหร่านก็คือมาซูดเปเซชเคียนนะกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อยุติสงครามระหว่างกันแล้วนะก็เลยไม่แน่ใจว่าแล้วทรัมป์ยังจะต้องไปไหมหรือว่าให้เจดีแวนซ์ไปแล้วทางฝั่งอิหร่านจะเป็นใครที่จะมาเพราะเขายังยืนยันว่ายังไงก็ต้องมีนะจะเป็นการพบกันแล้วก็ลงนามกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าแลกเปลี่ยนหนังสือที่ผู้นำได้มีการลงนามไปก่อนหน้านั้นแล้วหรืออะไรต้องไปดูรูปแบบเอาว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเขาบอกว่าที่มีการลงนามโดยทรัมป์แล้วก็เปเชสเคียนเนี่ยเป็นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นว่าอยากจะรีบเปิดช่องแคบของมุสโดยเร็วเลยคือไม่ต้องไปรอวันศุกร์เปิดตั้งแต่วันนี้ไปเลยก็เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เขาก็เซ็นกันทรัมป์นี่เซ็นในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่มาคงจัดให้ที่พระราชวังแวร์ซายน
2: ์ค่ะเดินทางไปฝรั่งเศส
1: ก็น่าจะชัดเจนละว่าอย่างน้อยก็มีการลงนามกันแน่นะวันนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังก็ถูกถามว่าอย่างนี้แล้วเศรษฐกิจไทยและการลงทุนไทยจะดีขึ้นไหมนะคุณเอกนิติก็บอกว่ารัฐบาลคงยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลานะสำหรับผลกระทบต่อราคาน้ำมันอาจทำให้ราคาปรับลงในระยะสั้นแต่คงไม่ลงไปอยู่ในระดับเท่าเดิมเหมือนก่อนช่วงเกิดสงครามเพราะโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่าจะฟื้นได้คงต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 2-3 ปีคุณเดชิติบอกว่าจากการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางในส่วนแหล่งผลิตใหญ่ถูกทำลายไปค่อนข้างมากแต่คิดว่าในภาพรวมบรรยากาศทางเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ผลกระทบเชิงโครงสร้างพื้นฐานต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่สภาพัฒน์เองก็แถลงด้วยนะฮะคุณอัน
2: จะฟื้นมาอยู่ที่ประมาณ 70% ค่ะยังไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะรวดเร็วทันใจทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานมันถูกทำลายไปเยอะมาก
1: ครับ
2: มีคนบอกดิฉันว่าคุณอานอยากไปเที่ยวอิหร่านจังเลยไปเที่ยวอิหร่านกันเถอะได้บอกพอยังก่อนเห็นไม่ได้ว่าเอาง่ายๆนะการท่องเที่ยวนะพระราชวังโกสตานะคะถูกถล่มห้องที่เป็นกระจกสวยมากเลยอ่ะ
1: ใช่ที่ไหนที่เตหะรานนะ
2: ที่เตหะรานนะถูกถล่มเละเลยอะค่ะยังไม่ควรเลยอย่าเพิ่งผีผามไปเด็ดขาดเลยยังไม่มีอะไรที่เร็วขนาดนั้นหรอกค่ะพี่เมจา
1: ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สภาพัฒน์โดยคุณดนุชาพิชยนันท์ก็บอกว่ากำลังทบทวนฉากทัศน์เศรษฐกิจครึ่งปีหลังใหม่เพื่อให้สอบรับกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและราคาน้ำมันที่เริ่มปรับตัวลดลงก็จะต้องจับตาสถานการณ์ในช่วง60วันข้างหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะชี้วัดเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกนะว่ามันจะมีความยั่งยืนไหมสันติภาพเนี่ยเพราะมันยังมีอีกอย่างน้อย 2-3 เรื่องใหญ่ๆใช่ไหมที่ต้องใช้เวลาเจรจากันในช่วง60วันจากนี้ไปสภาพัฒน์บอกเบื้องต้นยังคงประมาณการขยายตัว GDP ไทยไว้ที่ต่ำสุด 1.4 สูงสุด 2% แต่ยอมรับว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงและก็ยังคงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่อาจทำให้ราคาน้ำมันกลับมาสูงขึ้นได้อีกก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
2: ์มันคงไม่ควรจะสูงกว่าที่มันผ่านมาแล้วมั้งคะพี่ไพศาลเพราะมันแค่ทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยแต่ไม่ได้ลบกันชนิดที่ว่าเรือผ่านช่องแคบไม่ได้นี่คะ
1: คือผมว่าในช่วงสงครามเนี่ยมันอาจจะมีอะไรต่างๆที่มันกวาดไว้ใต้พรมนะผมกลัวว่าอย่างนั้นนะเสร็จแล้วพอสงครามยุติแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเปิดมาว่าแท้ที่จริงแล้วอิหร่านอาจจะเสียหายอย่างพูดอย่างนี้หรือว่าประเทศอ่าวอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยเสียหายไปเท่านี้อันนี้เราทีไรไม่ทราบ
2: เพราะว่า
1: ระหว่างสู้รบกันเนี่ยต่างคนต่างก็เรียกว่าเลือดกบปากก็ต้องอมเลือดไว้ไงแต่พอหยุดแล้วคราวนี้มันเรื่องของจริงละมันต้องเช็คบินกันนะคราวนี้ถ้ามันหงายออกมาแล้วโอ้โหตายละโครงสร้างพื้นฐานมันเสียหายยับเยินขนาดนี้กัน
2: ถ้าที่ติดตามอิหร่านเนี่ยตอนนี้มีปัญหามากคือเรื่องน้ำจืดค่ะพี่ไพศาลเพราะตอนที่รบกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องคนตายอย่างเดียวนะคะเขาถล่มไปที่โรงงานผลิตน้ำจืดมีความเสียหายมากขาดแคลนน้ำจืดค่ะในอิหร่านแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดดีนะ300,000 ล้านเนี่ยก
1: ็จะเรื่องน้ำนี่ในหลาย
2: เป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้ว
1: เรื่องใหญ่อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะจริงๆการถล่มโรงงานผลิตน้ำจืดเนี่ยถือเป็นเรื่องมนุษยธรรมเลยนะคะที่เรียกร้องไม่ให้ทำกันเพราะนี่เท่ากับฆ่ากันตายดีๆนี่เองมันถล่มโรงงานผลิตน้ำจืดแล้วก็จากนี้ไปก็จะเห็นนั่นแหละลงไปพยายามที่จะลงทุนในอิหร่านกันมูลค่า300,000 ล้านดอลลาร์เดี๋ยวคอยดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเปลี่ยนโฉมอิหร่านพอสมควรในการเปิดรับต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในครั้งนี้ค่ะค่ะเงิน300,000 ล้านก็คงจะประชุมกันเรื่องรายละเอียดในเรื่องการลงทุนลงขันพัฒนาอิหร่านในเรื่องนี้ด้วย
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ผู้เลขาสภาพัฒน์ถูกถามด้วยนะว่าข้อกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเกิดชะงักงันและเงินเฟ้อเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือว่าที่เรียกว่า stagflation เนี่ยยังจะเกิดขึ้นไหมผู้เลขาสภาพัฒน์บอกว่าจากการประเมินพบว่าความเสี่ยงดังกล่าวเริ่มลดน้อยลงก็อธิบายอย่างระมัดระวังนะไม่กล้าบอกว่ามันจะไม่เกิดแต่ความเสี่ยงเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางจะยังคงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่บ้างแต่สถานการณ์โดยรวมในปัจจุบันยังไม่ถือว่าเป็นปัญหาโดยตรงที่ส่งผลรุนแรงกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยจนเกิดภาวะ stagflation คุณอนุชาพิทยานันท์วันนี้ก็รีบแถลงเลย
2: โอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันนะคะ
1: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ 150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02 201 637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกาตรงนะครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันในชั่วโมงที่สองนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะที่คิดว่าถ้าเกิดว่าเขาขู่ว่าจะมีการเปลี่ยนครม.พวกรัฐมนตรีอะไรที่ไม่มีผลงานเนี่ยกระทรวงที่น่าจะรอดที่น่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมนะพี่ไพศาลผลงานดีมาก
1: มีผลงานใช่ไหม
2: ผลงานดีมากForex ก็มาและดีก็ไปจับกลุ่มปลัดอำเภอทลายเครือข่ายสวมตัวเด็กอักษรจีเทาเนี่ยค่ะพี่วิสารดิ้งงงไปหมดแล้วจับแล้วจับอีกละจับหลายรอบมากทำไมไม่หมดสักทีอะคะพี่วิสารเนี่ยเชียงรายเวียงแก่นอีกแล้วก็จะอยู่แถวๆเนี้ย
1: มองในแง่ดีหรือมองในแง่ร้ายถ้ามองในแง่
2: แล้วมันทำไมไม่หมดสักที
1: ถ้ามองในแง่ร้ายก็แสดงมันโอ้โหแสดงมันเยอะมากจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดต้องจับไปเรื่อยๆ
2: เวียงแหงอะไรเชียงดาวใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ย้ายไปฮอดอันนี้เนี่ยนำกำลังไปตรวจค้นทั้งหมด6เป้าหมายเป็นบ้านพักอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งบ้านภรรยาอดีตปลัดอำเภอเวียงเชียงแก่นอำเภอเวียงแก่นอำเภอเมืองเชียงรายบ้านพักสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน2เป้าหมายบ้านพักบุคคลผู้สวมรายการที่อำเภอดอยหลวงและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเวียงแก่นที่อำเภอเวียงแก่นเพราะว่าที่ไปจับก็เพราะว่าพบชายชาวต่างด้าวลักลอบเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติพบเงินติดตัวอยู่104,000ถามว่าไปทำไม104,000จะไปจ่ายทำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สงสัยว่ามีการทุจริตจัดทำทะเบียนนักเรียนที่เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G แล้วก็มีการนำบุคคลต่างด้าวมาดำเนินการสวมทำบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่อำเภอเวียงแก่นด้วยก็เนี่ยค่ะสุดท้ายก็และไอ้ตัวบุคคลที่เอาเข้ามาสวมเนี่ยหลายสัญชาตินะคะไม่ใช่เฉพาะพม่ามีจีนมีลาวมีเวียดนามแล้วค่ะแล้วเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์หรือว่ายาเสพติดแล้วก็พอได้บัตรเหล่านี้ไปก็ใช้ชีวิตมีอภิสิทธิ์ต่างๆอยู่ประเทศไทยได้โดยชอบเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ผมว่ามันเชื่อมกับเรื่องสแกมเมอร์ชัดเจน
2: ใช่ไหมคะ
1: เพราะว่ารอบบ้านเราเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ตั้งของพวกที่พวกแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้หมดเลยฝั่งเมียนมาสปป.ลาวอันนี้ไม่ได้กล่าวหาเขานะเขาลาวเขากวาดล้างเขาก็จับได้นะสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยเขาจับมาล่าสุดนี่ก็โอ้ยเต็มไปหมดเลยเจอคนไทยด้วยไม่ใช
2: ่
1: ก็แสดงว่ามันหลอกในกลุ่มในคนไทยแล้วก็กัมพูชานี่ก็ชัดอยู่นะฮะก็ถ้าจะไม่ปรากฏว่ามีการไปซ่องสุมกันก็น่าจะเป็นทางใต้คือมาเลเซียนะเพราะนั้นระบบเศรษฐกิจเขามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปแทรกการต้องไปเสี่ยงอะไรพวกนั้นละตอนนี้เมื่อรอบๆบ้านเราเป็นอย่างเนี้ยไอ้เงินทองที่มันหามาได้มันก็ต้องเอามาฟอกเอามาทำแล้วก็เนี่ยนะก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนี่แหละเพราะว่าไทยคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับพวกที่ทำมาหากินอยู่รอบบ้านเราเนี่ย
2: เขาไม่จับใช่ไหมคะ
1: ก็เขาคงเห็นแล้วว่าเรามันมีช่องโหว่ที่เขาจะมาได้สัญชาติแล้วก็มาซื้อทรัพย์สินมาเอาเงินมาฟอกมาอะไรต่างๆ
2: คือ
1: ขนมาเอามาซื้อคอนโดเอามาซื้อที่ดินมาซื้ออะไรเพราะเป็นไทยคนไทยแล้วก็ทำได้หมดเลย
2: คือซื้ออันดับแรกคือซื้อบัตรประชาชนก่อนซื้อบัตรไอ้ผู้มีผู้ต่างด้าวก่อนเนี่ยอักษรจีนำหน้าถือไว้สัก 4-5 ปีก็ได้บัตรประชาชนหลังจากนั้นอยากซื้ออะไรก็ซื้อได
1: ้
2: อันดับแรกซื้อเจ้าหน้าที่ก่อน
1: มาเปิดร้านอะไร
2: ไม่เคยมีคนเข้าเลยวันนึง
1: มันขายของอะไรมันไม่น่าจะมีกำไรมาเปิดทำไม
2: แล้วก็ไม่เคยมีคนเข้าเลยหมาล่าอะไรรู้ใหญ่โตมโหฬารไม่เคยมีใครเข้าไปกินเลยแต่ไม่มีเจ๊งด้วยนะ
1: แต่มันจดเป็นนิติบุคคล
2: เออแล้วไม่มีเจ๊งเลยอยู่อย่างนั้น
1: จดเป็นนิติบุคคลรับเนี่ยมันมีเงินซื้อวัตถุดิบเงินเข้าเงินออกรายได้ต่างๆทำบัญชีได้มันมีเงิน มันมีเงินสะพัดได้ทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะไม่มีคนเข้ามากินก็อาจจะเป็นรูปแบบของเขาเป็นวิธีการในการซ่อมเงินนะ
2: ค่ะปลัดอำเภอ
1: ก็กลายเป็นอาชีพที่หาเงินกันเป็นล่ำเป็นสันไปนะ
2: ค่ะ
1: คุณสุภจีวันนี้เนี่ยนั่งไปหัวโต๊ะประชุมเป็นปฏิบัติการปราบปรามผู้กระทำผิดในอุตสาหกรรมมะพร้าวนะโดยคุณสุภจีบอกว่าปัญหาการปลอมปนน้ำมะพร้าวเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ารวมถึงภาพลักษณ์อุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมของไทยซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีมานานเบื้องต้นเนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตรวจพบบริษัทกลุ่มเสี่ยงลงผลไม้ที่อาจใช้คนไทยเป็นนอมินี15บริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่5จังหวัดได้แก่ราชบุรีสมุทรสาครปทุมธานีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครและโรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามภายใต้รหัสโรงงานอุตสาหกรรม00801ที่ประกอบการทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผักพืชหรือผลไม้อีก24รายซึ่งได้ส่งรายชื่อให้9หน่วยงานได้แก่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสรรพากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมวิชาการเกษตรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภ
2: ค
1: ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกที่อาจเกี่ยวข้องกับการปลอมปนน้ำมะพร้าวและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายคุณสุภจีบอกขณะนี้กรมได้ประสานสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนเฝ้าระวังและป้องกันการปลอมปนน้ำมะพร้าวโดยเพราะการกำกับดูแลแหล่งที่มาและเตรียมตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบสถานที่แปรรูปขั้นต้นของมะพร้าวหรือลงกระบวนการเข้าสู่โรงงานเพื่อป้องกันการนำวัตถุดิบที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือมีความเสี่ยงต่อการปลอมปนน้ำมะพร้าวโดยได้รับความร่วมมือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบความถูกต้องของโรงงานว่าได้ขออนุญาตและขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายและแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบอย.และกรมวิชาการเกษตรกำกับดูแลมาตรฐานวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตและตรวจสอบสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์นอกจากนี้จะมีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์สำหรับการพิสูจน์ความแท้ของน้ำมะพร้าวเพื่อใช้ยืนยันความเป็นมะพร้าวแท้ 100% พร้อมกับกำหนดให้แสดงองค์ประกอบสำคัญในน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มบนสลากอย่างชัดเจนเช่นน้ำมะพร้าว 100% หรือมีส่วนผสมของน้ำตาลธรรมชาติในสัดส่วนปริมาณเท่าไหร่สารปรุงแต่งเช่นการเติมสารให้ความหวานเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคือถ้าซื้อมะพร้าวเป็นลูกๆแล้วก็เอามาเฉาะเอาหลอดเสียบดื่มอะไรโอเคมันไม่มีปัญหาจบไปแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีประเภทที่ทำเป็นไอ้แก้ว
2: มะพร้าวถอดเสื้อเหรอคะ
1: เอาเป็นแก้วเป็นอะไรแบบที่เขาผนึกฝาทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้หลอดปักจึ๊กแล้วดูดอ่ะ
2: ค่ะ
1: ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคุณไปซื้อมาเดี๋ยวนี้ไปซื้อมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาไม่ค่อยเอามาเป็นลูกให้ละเขาจะเอาแบบนี้เขาจะใส่เป็นถ้วยแบบผมไปซื้อมาเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ย2ถ้วยถ้วยละ40นะ2ถ้วย80ไม่เข้าร่วมโครงการด้วยมาแสดงว่ายอดขายคงสูงเพราะร้านใหญ่มากผมเห็นชื่อแล้วโอ้อันนี้แหล่งบ้านเกิดผม
2: แล้วกินแล้วดื่มแล้วเป็นยังไงคะมันสะอาดมันดีมันหอมมะพร้าวแบบว่าเผาด้วยไม่เผาคะ
1: มันมีรสหวานกว่าน้ำมะพร้าวปกติแต่กลิ่นรสเนี่ยมันใกล้เคียงป รากฏว่าซื้อมา2ขวดเนี่ยที่บ้านผมไม่มีใครดื่มเลยแม้แต่คนเดียวเลยเขาบอกเขายังหลอนอยู่คือรู้อยู่ว่ามันมีการปลอมปนแล้วเราก็เริ่มไม่แน่ใจ
2: ค่ะ
1: แล้วมันไปจับได้ที่อัมพวาอะไรเงี้ยนะถึงขั้นสื่อก็ไปขุดคุยมาเนี่ยนะไปรับซื้อน้ำบาดาลมาจากพ่อต้องใช้น้ำบาดาลนะน้ำที่สูงเป็นอย่างบาดาลแล้วซื้อใส่แท้งมาเลยแท้งละ500บาทเสร็จแล้วก็เอามาที่อัมพวาแล้วก็เอาน้ำบาดาลเนี่ยแล้วมันจะมีหัวเชื้อปรุงแต่งรส
2: ทำไมต้องใช้น้ำบาดาลด้วยอะคะ
1: มันจะมีความเฟื่อนความกร่อยอะไรต่างๆ
2: ที่มันใกล้เคียงกับน้ำมะพร้าวที่สุด
1: มันจะมีความเฟื่อนความอะไรต่างๆของมันเนี่ยแล้วปรุงแต่งรสเข้าไปแล้วสีเสืออะไรต่างๆมันจะใกล้เคียงเห็นเขาว่างั้นนะมันจะต้องไปเอาน้ำบาดาลมาแต่ก็ไม่ได้แพงเพิงอะไรบ้าง
2: อันนั้นจะขายแบบถูก
1: ๆก็30บาทนะเห็นว่าขาย
2: ว้าว
1: อันนี้ถ้วยละ3ไอ้ใส่บรรจุแล้วมันก็จะมีเครื่องปิดฝาปิดอะไรเงี้ยนะแล้วมันใส่สารกันบูดไปแช่ได้นานอ่ะอย่างเงี้ยมันปลอมปนเนี่ยเขาไปทลายมาอย่างเงี้ยนะพอมีข่าวนี้ปั๊บเนี่ยพูดตรงๆว่าเราผมเองก็คุ้นชินกับเรื่องอัมพาตนี้มากนะก็เลยคือถ้ารู้ว่าซื้อมาแล้วแล้วก็หยิบมาผมนึกว่าเป็นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นถ้วยอย่างนี้นะเพราะเราไม่เคยซื้อแล้วนะพอเป็นถ้วยมาโอเคแล้วก็ไหนๆแล้ว
2: ไหนๆแล้วก็ซื้อแต่ก็ไม่กล้าทาน
1: ไม่มีใครที่บ้านทานเลยในสุดก็ต้องทิ้งแบบไม่มีใครกล้าทานไม่แน่ใจอันนี้มันจะมีผลกระทบมากซึ่งคุณสุภจีเขาพยายามแก้เนี่ยผมเข้าใจเลยว่าคือถ้าอย่างเงี้ยเราลูกค้าเกิดความหวาดระแวงขึ้นมานะมันทำลายอุตสาหกรรมได้เลยนะคนที่เขาคุ้นชินเขาพอรู้เขาเกิดความหวาดกลัวขึ้นมานะ
2: ขนาดมะพร้าวที่เฉาะออกมาจากลูกอ่ะบางร้านเองยังไม่ทานเลยพี่ไพศาล
1: ก็ยังเห็นมีบางคนเขารู้สึกว่ามัน
2: หวานเกินเหตุเห็นอย่างเงี้ยค่ะที่ลพบุรีมีเวิร์กนึงที่เป็นเวิร์กขายมะพร้าวพวกเนี้ยเอาอะไรลูกเกี่ยวแล้วทำไมต้องแช่ลงไปในน้ำก่อนนะคะแล้วก่อนที่จะเฉาะให้เราแล้วเพื่อนคุณแม่นะคะทานพี่ไพศาลลอกทั้งตัวเลยค่ะไม่รู้ว่าฉีดอะไรลงไปในมะพร้าวดิฉันเนี่ยเลิกทานมาแล้วอันนี้พูดตามตรง
1: ครับคุณจรัญเจริญทรัพย์ซึ่งเขาเป็นนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยนะบอกว่าการเข้าไปแก้ปัญหามะพร้าวน้ำหอมแบบครบวงจรของกระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยให้ราคามะพร้าวหน้าสวนปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากลูกละ 2-3 บาทขณะนี้ขึ้นไปอยู่ที่ 13-15 บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจแต่หลังจากนี้อยากให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการปลอมปนน้ำมะพร้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นต้นเหตุที่อาจทำให้ราคาตกต่ำในอนาคตและทำลายชื่อเสียงมะพร้าวไทยเนี่ยนายกสมาคมเขากระตุ้นเลยบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องจริงจังเรื่องนี้อย่างยิ่ง
2: โอ้มีหลายเรื่องนะคะเรื่องนี้ด้วยค่ะปลากระพงกับกุ้งปลากระพงเราเนี่ยที่เราไม่เอาเข้าจากมาเลเซียตลาดปลากระพงเรามูลค่าแค่800ล้านแต่ตลาดกุ้งเรามูลค่าหลายพันล้าน
1: 4-5,000 ล้าน
2: 4-5,000 ล้านกับ800ล้านกำลังแลกอยู่กับมาเลเซียเชิญนัดถกกับกระทรวงเกษตรมาเลเซียเพื่อปลดล็อกที่แบนกุ้งไทยก็ยังไม่สามารถที่จะเขาก็ไม่มาคุยด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็คุณสุริยะเขาพยายามจะติดต่อไปแต่เห็นว่าผมเข้าใจว่าทางนู้นเขายังไม่พร้อมที่จะคุยคุณสุริยะก็เลยยกเลิกไม่ได้เดินทางไปเจรจา
2: คือส่งหนังสือขอเรียนเชิญเจรจาทบทวนมาตรการที่เขาไม่เอาเข้ากุ้งไทยเนี่ยปรากฏว่ารัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียก็ติดภารกิจเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ
1: และ
2: นี่มันเป็น
1: การ
2: คิดแล้วนะ
1: เขาไม่ต้องรีบคุย
2: 800ล้านกับ 5,000 ล้านก็ไปแลกกับเขาเสียหายมาก
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนครับสักครู่เดี๋ยวครับ
2: ค่ะ
0: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: ตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
4: ค่ะมาคุยกันค่ะ
3: ยังไม่ได้คุยเรื่องที่นายกได้กำชับให้รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการสสและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยจะไม่ยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมแหล่งข่าวระบุว่าการส่งสัญญาณดังกล่าว

0: สะท้อนว่านายอนุทินต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังพรรคเผชิญแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทั้งถูกโจมตีจากหลายประเด็นทางการเมืองรวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการ Thailand AI Passport ปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและนอมินีต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขณะที่รัฐมนตรีประธานกรรมาธิการสภาในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทย14คณะรวมถึงส.ส.ของพรรคยังไม่ได้ออกมาช่วยชี้แจงหรือแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากนักแม้รัฐบาลจะเข้าบริหารประเทศมาแล้วกว่า2เดือนส่งผลให้พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์และกระทบต่อความน่าเชื่อถือเอาว่างั้นนะที่เป็นที่มาเบื้องลึกเบื้องหลังที่ว่านายกทำไมถึงบอกว่าให้เวลา1ปีพิสูจน์ฝีมือทุกตำแหน่งนะที่เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
1: พี่นายคิดว่าในพรรคภูมิใจไทยเองอ่ะเขามีรอยร้าวรอยปริอะไรกันจริงหรือเปล่าคะคุณอนุทินคุณเนวินคุณพิพัฒน์พี่ใหญ่อะไรเงี้ยที่มีข่าวออกมาที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยพี่เลสันรู้จักไหมเรียนไม่รู้จักเลย
0: ผมว่าอย่างภูเก็ตเนี่ยประเด็นมันคงมีความซับซ้อนมากมันคงมีความซับซ้อนมากแล้วยิ่งสังคมไทยมันเป็นสังคมที่อยู่ภายใต้เครือข่ายระบบอุปถัมภ์นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คำว่าอุปถัมภ์เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองกับข้าราชการมันโยงไปถึงนักธุรกิจมันโยงไปถึงกลุ่มต่างๆในสังคมใช่ไหมแม้กระทั่งกลุ่มผู้ประกอบการไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรายใหญ่รายอะไรบางทีก็เป็นฐานเป็นหัวคะแนนเป็นอะไรต่างมันมีโครงข่ายมันอยู่หมดแล้วบางเรื่องเนี่ยเวลาทำไปแล้วเนี่ยมันก็รูปหน้าปัดจมูกกันมันก็เป็นเรื่องไม่ง่ายมันจึงมักที่จะต้องพยายามหาทางฉลับอ่ะคือสั่งอย่างนี้ก็พยายามจะจัดการให้แต่มีการฉลับไปจัดการกับกลุ่มอื่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ใช่ไหมบอกปราบมาเฟียเงี้ยมันก็โดนบางส่วนบางกลุ่มก็โดนแต่บางกลุ่มมันก็รอดไอ้กลุ่มที่โดนมันก็โวยไอ้กลุ่มที่รอดมันก็กบดานเงียบใช่ไหมไอ้กลุ่มที่โวยมันก็แฉเนี่ยต่างก็ปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดอ่ะผมดูนะไอ้มันอยู่ที่ส่วนหัวเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาชัดเจนแน่วแน่นะกลุ่มข้อเท็จจริงได้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วแก้อย่างจริงจังไอ้เงี้ยมันก็พอจะเห็นทิศทางแล้วก็อะไรที่เป็นอุปสรรคก็แก้ไปแต่ถ้าดูอย่างที่นายกแก้ปัญหาภูเก็ตเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานี่ไม่ยึดที่แก่นแล้วมันตกลงปัญหามันคืออะไรก็ซัดย้ายมันทั้งหมดไปเลยจะได้ทุกคนก็ไม่มีใครมาต่อว่าใครไงเอ้ยนี่เด็กเราทำไมย้ายหมดไม่ว่าจะเด็กใครโดนย้ายหมดเอาชุดใหม่มาว่าเองก็เป็นวิธีแก้ปัญหาซึ่งทำแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปแตะตัวปัญหาที่แท้จริงไอ้ชุดใหม่มามันก็ปรับตัวสักสภาพมันก็เดี๋ยวมันก็เข้าไปอยู่ในคันลองของระบบอุปถัมภ์เก่าแน่หรอครับ
1: แต่ที่ก็เข้าใจว่าคนเป็นนักการเมืองทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เป็นได้ง่ายๆแบบสมัยก่อนนะพี่ไพศาลเพราะมันมีเพจนี่ออกมาประจานออกมาเปิดเผยมันไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ทำได้นะ
0: ได้มันตาสับปะรดอ่ะมันมีมันแต่ละคนไม่มีพวกก็มีสื่อมี
1: คือมันไม่จำเป็นต้องไป3579ไปสัมภาษณ์แบบสมัยก่อนต้องคอปปิ้งเต้นมาออกทีวีมาฟ้องเปิดออกรายการรุ่นชุดรายการนี้ต้องมาช่วยมาทำข่าวหน่อยเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วค่ะ
0: สื่อที่โดนเล่นก็เป็นโซเชียลนะที่ว่าเขาขึ้นมาแล้วมาบอกว่าเขาโดนฟ้องปิดปากนะเป็นสื่อโซเชียลไม่ใช่ว่าเป็นสื่อกระแสหลักเลยแต่ว่า
1: โดนฟ้อง
0: ก็ถ้าเขาโดนฟ้องก็แสดงว่าเขาก็ต้องมีอิทธิพลพอสมควรอ่ะไม่งั้นไม่โดนฟ้อง
1: คือพูดแล้วมีความหมายมีราคา
0: มันคงไปถูกใจเขามีแฟนคลับอะไรก็อยู่นะมันคงมีคนที่อยากจะให้กระทุ้งเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเดือดร้อนอยู่เขาถูกรังแกเขาถูกเบียดบังอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นตัวแทนพวกเขาก็เชียร
1: ์ค่ะแต่ก็

0: ก็ใช่ตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาต่อเนื่องมาเลยรัฐบาลคุณแพทองธารก
1: ็คุณเศรษฐาปี66
0: ก็น่าจะ 70-80% ของเวลาของรัฐบาลคุณแพทองธาร
1: 66 67 68 69เว้นวรรคให้คุณภูมิทำอยู่ไม่กี่เดือนแล้วก็เข้ามาก็แทบจะเรียกว่าใน3ปีนี้มีรัฐมนตรีมหาดไทยที่ยาวนานสุดก็คือคุณอนุทินมีคุณภูมิธรรมมากั้นนิดเดียวแล้วพอไม่ได้เป็นก
0: ็จะมีบิ๊กป๊อกที่ยาวกว่าบิ๊กป๊อกมาตั้งแต่คสช.ยาว
1: แต่หมายความว่าปัญหาเนี่ยถ้าเราจะพูดว่าปัญหาอะไรที่มันหมักหมมที่มันแก้ได้ไม่แก้ไม่ได้อะกระทรวงต่างๆเนี่ยมันยังมีรัฐมนตรีที่ผัดเปลี่ยนเวียนกันถูกไหมคร
0: ับเดี๋ยวตอนพลังประชารัฐเนี่ยคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไหมสมัยลุงตู่อ่ะใครเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคุณชินนะ
1: กระทรวงสาธารณสุขตอนโควิดนะคะ
0: อ๋อสาธารณสุขแล้วมาเป็นมหาดไทยสมัยคุณเศรษฐาโอเค
1: ใช่ค่ะเป็นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พอไม่ได้เป็นกระทรวงมหาดไทยก็ถอนตัวออกจากรัฐบาลแล้วก็พอดีคุณลุงอิงก็คลิปอาร์เคิลหลุดก็พอดีใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็เลือกตั้งมาก็กลับเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอีกเพราะฉะนั้นกระทรวงหนึ่งที่คนก็มีสิทธิ์จะคาดหวังมากสุดกระทรวงหนึ่งก็คือกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะพี่ไพศาลเพราะว่ารัฐมนตรีอยู่ยาวนานที่สุดถึง3ปีแล้วอะค่ะ
0: อืม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: กระทรวงอื่นก็อาจจะเป็นพวกเรียกว่าอะไรนะคะลูกทงลูกเทพอะไรคนก็อาจจะไม่ได้คาดหวังมาก
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าอย่างท่านนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยถึง3ปีคนก็คาดหวังค่อนข้างสูงนะคะ
0: ก็นายกก็บอกว่าผมจะตรวจคุณภาพทุกคนมีบางคนก็บอกแล้วใครจะตรวจคุณภาพนายกอะจะให้ใครเป็นคนตรวจเป็นคนให้คะแนนดีว่า1ปีผลงานนายกเป็นยังไง
1: ไม่ต้องตรวจ1ปีต้องตรวจ3ปีค่ะอยู่มา3ปีเนี่ยเรื่องบัตรประชาชนคนเถื่อนถูกต้องค่ะบัตรประชาชนคนเถื่อนเป็นยังไงจังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงมาเฟียเป็นยังไงเกาะพังงาเกาะสมุยเป็นยังไงถูกไหมคะเพราะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไปตั้ง3ปีแล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ลงไปลุยปัญหาเองลงไปในพื้นที่อะไรต่างๆก็จะมีภาพอยู่นะแต่ว่าความสำเร็จของการแก้ปัญหานี่ก็ดูจะน้อย
1: คือมันดูแค่ว่ารัฐมนตรีขยันลงพื้นที่แค่นั้นไม่ได้หรอกค่ะ
0: แล้วดูลงไปให้สัมภาษณ์แบบให้นโยบายท่าทีขึงขังจริงจังไปเจอประชาชนก็ไปกอดไปให้กำลังใจนายกมาแล้วต้องปราบให้หมดจะไม่ยอมให้ใครมามีอิทธิพลได้นี่คือประเทศไทยก็ให้กำลังใจแบบ
1: คืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นนายกด้วยและเป็นรัฐมนตรีด้วยอำนาจก็เด็ดขาดมากเลยสามารถจะโยกย้ายแต่งตั้งจะมาบอกว่าไม่สามารถวางคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่ใช่ค่ะถูกไหมคะสามารถจะมีปลัดคู่ใจแยกโยกย้ายอะไรได้แบบทำงานได้เต็มที่เลยอ่ะน่าสนใจนะคะที่ว่าคนคาดหวังกระทรวงมหาดไทยสูงค่ะค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ดูนิดนึงนะคะใครคุยอะไรบ้างทำไมเงียบๆคนดูเยอะนะคะแต่คุยน้อยเหลือเกินคุณพิษณุบอกปัญหาโนมินีไทยเพื่อจีนเทาจับจริงติดคุกจริงสักทีแล้วก็คุณชุชนะบอกว่าโชคดีที่บริษัทผมทำงานมีมะพร้าวน้ำหอม3ต้นเอาไว้แจกฟรีคนทำงานโอเคใช่เดี๋ยวก็ไม่กล้าซื้อทานแล้วตั้งแต่เห็นเพื่อนคุณแม่ตัวลอกไม่รู้เขาเอาอะไรชุบ
0: อันนั้นทานจากผลเลยใช่ไหมแต่ไม่รู
1: ้ออกจากโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลใหญ่ที่ลพบุรีแวะซื้อค่ะน่ากลัวมากไม่รู้ว่าชุบสารอะไรก่อนขายให้เราค่ะ
0: ครับ
1: คนนี้เขาแชร์ภาพคนนี้กันเยอะนะคะไอ้หนุ่มอายุ29ที่แม่ไม่เช่าคอนโด 27,000 ให้อยู
0: ่ขับรถ
1: ลงสระน้ำ
0: สระน้ำจุฬาเลยใช่ไหม
1: มันเหมือนกับเป็นสระน้ำ
0: สระว่ายน้ำอ่ะ
1: สระว่ายน้ำอะค่ะ
0: ครับไม่ใช่สระน้ำแบบ อะไรหน้าพระบรม

0: ราชานุสาวรีย์ของจุฬาอันนี้สระสระว่ายน้ำของน่าจะเป็นหอพักหรือเป็นอะไรของ
1: เป็นคอนโด
0: จุฬา
1: เป็นคอนโดกันเยอะค่ะ
0: ใช่ไหมเพราะของจุฬาเขามีคอนโดของอาจารย์คอนโดของเจ้าหน้าที่อะไรเขาเยอะนี
1: ่ค่ะ
0: ฝั่งทางศาสินนะ
1: ค่ะ
0: ฝั่งทางศาสินมีโอ้ยเขามี
1: แอมปาร์คแอมปาร์
0: คเขามีที่ผมที่พักหรูหราที่เดียวละจุฬาเนี่ยเพราะว่ารวยเจ้าของที่ดินเยอะ
1: ค่ะ
0: ครับก็ตกลงว่าแม่ไม่ยอมจ่ายค่าคอนโด
1: 27,000ต่อเดือนแถวนั้นนะคะคอนโดห้องเล็กๆกัน25,000บวกหมดค่ะ
0: โอ้นี่แสดงว่าครอบครัวต้องมีตังค์น่าดูนะเช่าคอนโด 20,000 กว่ากับ 30,000
1: แถวนั้นทั้งหมดนะคะไม่มีต่ำกว่านี้ค่ะ
0: ครับ
1: ชีวิตการใจเมืองค่ะ
0: วันนี้ครม.ตัดพิเศษนะครับขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ AFTA ถึง31สิงหาคม69แก้ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบนะก็เป็นไปตามที่กลุ่มผู้ประกอบการในนามของสมาคมต่างๆของพวกโรงงานอาหารสัตว์เขาเรียกร้องก็ขยายเวลาให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเพราะว่าปีนี้ข้าวโพดผลผลิตในประเทศขาดแคลนแล้วก็ไอเรื่องของระเบียบที่เราห้ามการรับซื้อข้าวโพดจากเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังมีการเผาอยู
1: ่
0: เนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นผลกระทบอยู่ทำให้ราคาขยับขึ้นไปสูงแล้วก็ขาดแคลนก็ต้องมีการนำเข้ามา
1: พี่ไพศาลได้ยินว่าเขามีความคิดที่จะเอาใบกระท่อมนำเข้าจากต่างประเทศไหมคะ
0: เอามาทำอะไร
1: อ้างว่าประเทศไทยไม่พอเริ่ม
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 19:30 น.นะครับกับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒครับ
3: ดีเจกุ้ยกวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒนะคะทักทายคุณผู้ฟังไปอย่าง
2: ยาววิ
3: ทยุสมท
2: อ
3: ทั่วประเทศด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสัญญาณ95เนี่ยมายังวิทยุสมทอในเครือข่ายทั่วประเทศเพราะว่าเคยไปต่างจังหวัดแล้วก็เจอหลายคนมาทักไงว่าเอ้ยเสียงคุณจันแรมเออนี่เหรอสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยวันนี้คนอยู่กับเราที่เพจ Facebook LTM FM 95ก็87คนเยอะนะคุณศศิมาคุณจุฑาทิพย์คุณปุญญวัฒน์อุบลเนี่ยนะคะแล้วก็คุณรัชนีป่ะรัชนี
2: สวัสดีครับ
3: คุณเก๋คุณสงวนศรีคุณสุภาพ
2: ค
3: ุณกัลยาคุณวันชัยคุณวันนีคุณวัฒนศักดิ์คุณลวิภาทุกท่านเลยคุณทิวาคุณพยาวขอบคุณนะคะอยู่กับเราไปอีกนะคะนาน
2: ๆ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10เรื่องนี้สะเทือนใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามีเภสัชกรเขาเล่าเรามีผู้หญิงคนหนึ่งอะเข้ามาในร้านขายยาของเขานะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงอายุ50-60อะขายขนมถุงแล้วก็บอกเนี่ยปวดหน้าอกมากเลยอ่ะปวดจนถึงหัวเลยปวดจนจะระเบิดแล้วแล้วก็น้ำตาก็ไหลน้ำตาก็คลอขอซื้อยาอะไรก็ได้ที่กินแล้วหายปวดเภสัชกรก็กำลังซักปวดซักปวดคนไข้เพิ่มเติมคนไข้ก็เปิดเสื้อให้ดูเลยที่เต้านมด้านซ้ายเนี่ยบวมแดงใหญ่มากแล้วก็มีก้อนที่หน้าอกด้วยเป็นก้อนขนาดใหญ่เกินฝ่ามือเภสัชอ่ะอยู่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ไปออกบอร์ดกับอาจารย์แพทย์ที่รามาธิบดีหลายครั้งเห็นรอยโรคมะเร็งอยู่บ่อยๆแต่นั่นคือเข้าถึงการรักษาไงเภสัชเห็นแล้วยังตกใจเลยอ่ะคนไข้น่าจะเจ็บปวดมากๆเลยเภสัชก็เลยจะออกไปเรียกรถพยาบาลให้คนไข้เพื่อจะได้เข้าโรงพยาบาลอ่ะเพราะกินยาเขาไม่หายแต่คนไข้บอกตัวเองไม่มีบัตรประชาชนแล้วเป็นคนมาเลเซียด้วยเข้ามาทำงานในหาดใหญ่นานแล้วอยู่ตัวคนเดียวแล้วเคยไปโรงพยาบาลรัฐไปแล้วทุกโรงพยาบาลนะคะเออแล้วคนไข้ก็ไม่มีสิทธิ์

0: ในการรักษาที่นี่ด้วยแล้วเภสัชก็ถามว่าแล้วกลับไปรักษาที่มาเลเซียได้ไหมคนไข้ก็บอกอยากกลับแต่ไม่มีเงินกลับนะคะเภสัชก็เลยจ่ายยาแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งให้นะคะก็คิดว่าคนไข้เนี่ยต้องคงจะต้องกลับถึงมาเลเซียแน่แต่แค่คนไข้ไม่กลับนะคะ อย่างน้อยๆช่วงเวลาที่เจ็บป่วยก็ได้พักรักษาตัวมีค่าอาหารมีค่าเราไปหาหมอแน่นอนเลยเนี่ยเออก็เลยเภสัชก็บอกพวกเราเนี่ยถือว่าโชคดีนะที่มีระบบประกันสุขภาพโดยรัฐเนี่ยมีคนอีกมากเลยที่เข้าไม่ถึงแล้วก็ต้องทรมานอย่างเนี้ย
1: มาแต่นี่คือคนต่างด้าวไง
0: ใช่
1: แล้วเป็นคนไทยไม่ใช่ปัญหาไง
0: เขาบอกว่าก็เนี่ยยังมีโพสต์อีกหลายคนที่เพื่อนๆในร้านขายยาหาดใหญ่ก็ทักมาบอกก็เคยเจอกรณีนี้กรณีเดียวกันเหมือนกันที่ร้านก็เจอเหมือนกันทางเลาะตัวรอดสุดท้ายเนี่ยป้าแกก็คงไม่มีผู้หญิงคนไหนเนี่ยอยากมาเปิดนมให้ให้คนอื่นดูหรอกก็เลยแบบถูกน่าสงสาร
1: อ
0: ่ะก็เลยบอกว่าเออระบบประกันสุขภาพของเราก็ยังดีเนาะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภานะครับว่าหลังจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปตรวจสอบเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายโดยเข้าค้น24จุดทั่วประเทศซึ่งเป็นจุดเป้าหมายแล้วก็ยึดทรัพย์สินมูลค่า65ล้านบาทอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องจำนวนมากรวมบุคคลเนี่ย57คนและก็นิติบุคคลอีกกว่า20คนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมทั้งในส่วนของนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงโดยมีกระแสข่าวถึงชื่อของนายขออภัยนะฮะนายภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่อาจเกี่ยวข้องด้วยล่าสุดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมคณะกรรมการกรรมาธิการนายภาวุฒิเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งลาการประชุมแต่จะถึงบ่ายเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏตัวจนเป็นที่น่าสังเกตว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุมระหว่างกรรมาธิการจัดการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีคุณรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการงบประมาณคุณรังสิมันโรมส.ส.รายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการกฎหมายร่วมพิจารณาวาระสำคัญที่เกี่ยวกับโครงการไทย AI Passportที่ผ่านมาคุณภาวุฒิก็เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ติดตามตรวจสอบและก็ตั้งข้อสังเกตต่อโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องแต่กลับไม่เข้าประชุมเออนี่เขาก็ตั้งข้อสังเกตกันเดี๋ยวเราดูพรุ่งนี้สายๆ DSI จะแถลงเรื่องนี้ฮะ
0: บอยพยายามดูแล้วว่าเอ๊ะกี่โมงแต่เดี๋ยวบอยจะเป็นคนไปเกาะติดข่าวนี้ด้วยนะคะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: หวยอันดับ8วันนี้บอยมีเรื่องที่แบบว่าแม่ลูกน้อยใจแม่ลูกไม่เรื่องอะไรแม่ไม่ยอมแม่ไม่ยอมให้ลูกเช่าคอนโดในราคาเดือนละ 27,000
1: โอ้โหแพงอยู
0: ่โอ้แพงอ่ะดีวันเนี้ยพนักงานสอบสวนสภ.ปทุมวันเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกลงไปในสระน้ำภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งสระน้ำเนี่ยมันอยู่หน้าอาคารสัตวพลนะคะจึงรุดไปตรวจสอบนะคะก็เจอรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกอยู่ในสระน้ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนทราบชื่อต่อมานะคะว่านายชินนามสมมุติอายุ29ปีเจ้าดีก็ช่วยกันกู้ภัยพากันเอาตัวขึ้นมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก่อนเกิดเหตุผู้ขับขี่เนี่ยกำลังมีปัญหาทะเลาะกันขัดแย้งไม่เห็นอะไรเงี้ยกับแม่เพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องการให้แม่เนี่ยช่วยเช่าคอนโดมิเนียมให้ในอัตราค่าเช่าเดือนละประมาณ 27,000 แต่ไม่สามารถตกลงกันได้จนเกิดความเครียดสะสมและก็ไม่พอใจนะคะผู้ขับขี่ก็เลยขับเข้าไปในมหาวิทยาลัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังบริเวณสระน้ำหน้าอาคารสัตวพลโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็พยายามเข้าห้ามปรามและขอหยุดการกระทำแบบนี้แต่ผู้ขับขี่เร่งเครื่องพุ่งชนรั้วกั้นเลยแล้วก็ขับรถตกลงไปในสระน้ำดีที่ไม่จมนะบอลนะคนก็ยังแบบแจ้งให้คนกู้ภัยมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลได้เนี่ยก็เลยบาดเจ็บตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐเดี๋ยวต้องไปสอบสวนข้อที่จริงต่อไปแล้วก็ตรวจสอบสภาพจิตใจนะคะแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุแต่เบื้องต้นทำไมเขารู้ว่าเขารู้สึกตัวแล้วหรอหรือว่าสาเหตุเบื้องต้นนี่มาจากความขัดแย้ง อะไรกันเนี่ยแม่แล้วทำงานหรือยังแล้วทำไมต้องให้แม่เป็นบอยปอยจะให้แม่ช่วย
1: ก
0: ่อค่าเช่าเดือนละ27,000
1: มันหนักไปไหมอะ
0: หนักสิน
1: ะครับ
2: านครรอบทิศอันดับ7
1: ตอนนี้ทางกรมการปกครองเขาสนธิกำลังกับ5หน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาในพื้นที่เชียงรายแล้วก็ไปจับอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นสมาชิกอส.และก็เครือข่าย8รายหลังพบว่ามีพฤติการทุจริตนำคนต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ทะเบียนนักเรียนรหัสจีทำบัตรประชาชนปลอมกระทบความมั่นคงของประเทศเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้คุณนฤชาโคสาศรีวิไลนะฮะกรมอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแถลงผลปฏิบัติการครั้งใหญ่กวาดล้างทะเบียนจีเทาเป็นปฏิบัติการที่บูรณาการร่วมกันอย่างที่ผมบอกไปทั้งตำรวจคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปท.ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายคือมันสืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังครับเจ้าที่เขาไปตรวจพบชายต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองมีเงินสดเนี่ยติดตัวอยู่ 140,000 บาทที่ด่านตรวจความมั่นคงในเชียงรายสารภาพว่าเต็มนำเงินนี้เนี่ยนำมาทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่สามารถมีสถานะทางทะเบียนได้จนนำไปสู่การขยายผลร่วมกันระหว่าง DSI กับกรมการปกครองจากการตรวจสอบพฤติการทุจริตร้ายแรงในขบวนการนี้มีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่งในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการนายทะเบียนเป็นตัวหลักร่วมกับสมาชิกองค์กองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.อำเภอเวียงแก่น2คนและเครือข่ายที่มาร่วมกันก็นำบุคคลต่างด้าวมาสวมสิทธิ์ในทะเบียนนักเรียนอักษรจีหรือว่านักเรียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในสถานศึกษาไทยแล้วก็ใช้รหัสนักเรียนซ้ำเพื่อออกบัตรประจำตัวเลข0โดยมิชอบเบื้องต้นก็พบพฤติกรรมการทุจริต19คนพบผู้สวมสิทธิ์บางรายถือหนังสือเดินทางของประเทศจีนเมียนมาและเวียดนามด้วยโอ้ก็ยึดของกลางนะคุณผู้ฟังก็เขามีหมายจับทั้งหมดใน27หมายไปค้น6จุดผู้ต้องหาก็จับกลุ่มอย่างที่บอก8คนอดีตปลัดอำเภอ1คนอส2แล้วก็ขายสวมรายการเนี่ย5คนยึดของกลาง491รายการเช่นเอกสารคำขอการได้สัญชาติไทยแล้วก็หนังสือรับรองการเกิดเอกสารทะเบียนนักเรียนจีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์วงจรปิดก็ว่ากันไปโอ้โหแย่จังเลยนะ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6เดี๋ยวจะต้องจะบอกเลขทะเบียนดีหรือเปล่าเขาบอกมีฝูงผึ้งหลวงเนี่ยบินไปเกาะอยู่บนรถเก๋งสีดำคันหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเนี่ยมีนักข่าวที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเดินทางมาที่บ้านหลังหนึ่งนะคะอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธินะคะไปเจอกับเจ้าของรถนะคะพาไปดูรถยนต์เก๋งยี่ห้อหนึ่งนะคะหมายเลขทะเบียนกไก่บอกเต็มออกไปแล้วกไก่บอยไม้4468ปราจีนบุรีจอดอยู่หลังบ้านพบผึ้งหลวงเนี่ยอยู่ในห้องเครื่องในห้องผู้โดยสารมากกว่า20ตัวบางตัวเนี่ยตายไปแล้วนะคะคุณสุเนศซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ยเล่าบอกว่าหลังจากที่เปิดฝากระโปรงรถปรากฏว่ามีฝูงผึ้งเนี่ยบินออกมาบริเวณท้ายกระโปรงรถเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งในกระโปรงรถก็จะมีเตาอุปกรณ์ปิ้งย่างอยู่ด้วยนะคะคุณสุเนศเล่าบอกว่าตัวเองพาครอบครัวไปเที่ยวปิกนิกที่ทะเลน้ำจืดวังครูนะคะแล้วก็ทำปิ้งย่างกินกันนะคะก็เจอว่ามีผึ้งหลวงบินมาพันเป็นพันตัวเลยนะแล้วก็บินมาเกาะบริเวณรถของตัวเองครอบครัวเนี่ยก็เลยวิ่งออกมาจากบริเวณนี้นะคะแล้วก็ไปประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านนะคะให้แจ้งให้กู้ภัยเนี่ยมาช่วยนำรถของตัวเองออกจากจุดที่ถูกผึ้งเกาะมานะคะหลายคนก็ถูกผึ้งต่อยไปได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยกู้ภัยก็เลยนำถังดับเพลิงมาฉีดไล่ฝูงผึ้งจนกลายเป็นสีขาวไปหมดเลยแต่ผึ้งเนี่ยยังออกจากรถไม่หมดไงกลับมาบ้านแล้วก็เลยมีผึ้งอีกหลายตัวมาเริ่มทำรังเลยแต่ตัวเองไม่เชื่อในช่วงเรื่องโชคลาภนะ เขาบอกตอนสัมภาษณ์อยู่ก็มีผึ้งเนี่ยมาเกาะจมูกผู้สื่อข่าวแล้วก็ต่อยเหล็กในเข้าที่ปลายจมูก ก็เนี่ยทะเบียนกไก่บอยไม้4468มีผึ้งหลวงที่ตามมาถึงบ้านเลยนะคะจากประเทศน้ำตกมาอุ้ยเห็นแล้วน่ากลัวเหมือนกันเนาะว่าทำไมเยอะจังเลยอะบอยพึ่งหลวงเกาะนี่เขาบอกโชคลาภมามีโชคลาภหรอ
1: เป็นไปได
2: ้มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ ดกาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: โอ้ยปวดท้อง
7: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
6: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
7: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: มหานครรอบทิศ
12: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
2: มหานครรอบทิศอันดับ5
0: 97คนอยู่กับเรานะบอยโอ้ยขอบคุณค่ะคุณยายออสคุณอาเกนนะคะคุณอเมซอนคุณผู้ใหญ่วันคุณนางหนูวันนึงคุณนี่ล่ะค่ะคุณยายออสนะ
1: พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืม19มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียน
0: 19ทำไมพี่จำไม่ได้
1: ลดค่าน้ำค่าไฟฟรี
0: อ๋อเรื่องค่าน้ำค่าไฟ
1: ตามมาตรการบรรเทาภาระเช็คช่องทางลงทะเบียนได้ที่นี่เลยครับซึ่งเป็นโอกาสสุดท้ายของผู้มีสิทธิ์ในโครงการแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเดิมถูกไหมที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
0: รัฐบาลบอกว่าไม่อยากให้ใช้บัตรคนจนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับ หลังจากกระทรวงการคลังเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามมาตรการเนี่ยนะบรรเทาภาระค่าไฟและค่าน้ำประปาซึ่งจะสิ้นสุดกำหนดการลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้อภิกรลงเขาปะ
0: ไม่ได้ลงไม่ได้มีบัตรเราไม่มีบัตรนี้ได้ไงหรอก
1: หากใครยังไม่ลงหรือลงทะเบียนเนี่ยหรือว่าญาติพี่น้องได้สิทธิ์แต่ยังไม่ดำเนินการก็ต้องรีบดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ทันทีนะครับเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุด315บาทต่อเดือนคุณผู้ฟังไม่น้อยนะหากปล่อยให้เลยกำหนดนี้ไปจะไม่สามารถรับเงินส่วนนี้ในรอบบินถัดไปถ้าเรารอบบินลงทะเบียนใหม่เลย
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อันดับ4ขอเตือนนะคะบรรดานักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักตามหน้ามหาวิทยาลัยนะคะเกิดเหตุมีนักศึกษาคนหนึ่งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะเป็นนักศึกษาผู้หญิงกำลังจะเข้าประตูเพื่อจะเข้าไปในหอพักมีชายวัยรุ่นคนหนึ่งอ่ะสวมหมวกแก๊ปเดินตามเข้าไปนะคะแล้วก็แสดงตัวเป็นโจรไปจี้ชิงทรัพย์ใช้มีดปลายแหลมจี้คอนักศึกษาคนนี้เลยนะคะแล้วก็ประชิดตัวบังคับให้ส่งกระเป๋าตังค์มาปรากฏว่าเงินสดเดี๋ยวนี้คนไม่พกเงินสดไงมี20บาทคนไร้บอกน้อยไปแล้วก็บังคับให้นักศึกษาเนี่ย โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแทนตอนที่คนร้ายเนี่ยกำลังลื้อกระเป๋านักศึกษาคนนี้ก็ไหวพริบดีนะวิ่งหนีเข้าห้องน้ําแล้วก็เรียกคนช่วยคนร้ายก็ตกใจแล้วก็หนีไปทันทีเลยนะคะปรากฏว่าในกล้องวงจรปิดมันมีไงตำรวจก็ดูจากกล้องวงจรปิดก็จับได้นะคะคนร้ายก็อายุแค่18ปีเองนะก็เลยควบคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักคนร้ายคนนี้เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันกับคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทรัพย์นักศึกษาอีกหลายคนเลยแล้วก็รับสารภาพบอกว่าหลังก่อเหตุเนี่ยเวลาก่อเหตุชิงทรัพย์บนนักศึกษาแล้วก็จะหนีเข้าไปในตัวเมืองแล้วก็ได้เงินน้อยก็เลยมาก่อเหตุซ้ำในตัวเมืองนะคะก็บอกถูกจับกุมครั้งนี้ก็เลยตำรวจก็เลยเตือนบรรดานักศึกษาว่าเวลาจะเข้าอะไรเงี้ยเข้าก็ดูดีๆด้วยว่ามีใครตามมาหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอ้โห
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่โรงละครแห่งรัฐตาต้าการีสกาคามานนะฮะวันคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็ภริยาร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขผู้นำรัฐประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษโดยนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพนะครับนี่ดูภาพชื่นมื่นเนาะโอ้นี่โอ้รับประทานอาหารกันนี่ไปกันพร้อมเพียงนี่ข้างๆของท่านในภาพนะข้างๆของคุณวลาดิเมียร์ปูตินจะเป็นกษัตริย์บูนายแต่ท่านที่ดูไม่ออกใครไม่รู้แล้วก็ถัดไปเป็นท่านนายกหนูของเรากับภริยาแล้วก็นี่น่าจะเป็นดูไม่ออกเพราะไม่รู้จักรู้คนที่เราคุ้นหน้าสุดคือนี่นะฮะกษัตริย์ของบูนายเพราะว่าเคยเสด็จมาเยือนไทยบ่อย
0: ๆ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: โอ้มีการก่อเหตุนะแบบคนที่บอกว่าคนฆ่าป้าเขียวนะคะ
1: ค่ะ
0: เอ้ยเดี๋ยวก่อน
1: ใช่ไหม
0: ข่าวเก่าว่าเป็นข่าวเก่า
1: เป็นอะไรฮะ
0: อ๋อจับแล้วคนฆ่าป้าเขียวข่าวอันนี้แหละก
1: ็
0: มีเหตุทำร้ายร่างกายกันวันก่อนนะคะว่าชื่อนางโบเขียวหรือว่าป้าโบเขียวเนี่ยโดนแทงไปนะจำได้แล้วที่บริเวณบ้านป่าเปาตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีทรัพย์สินเป็นเงินแล้วก็สร้อยคอทองคำมันได้หายไปหลังเข้าป่าไปหาเห็ดกับเพื่อนอ๋อจำได้อันนี้เคสนี้จำได้ทางพุ่มกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ทางผู้กำกับการก็ได้มีการตั้งทีมสืบสวนขึ้นมาชื่อชุดนะมีอยู่นี่ก็มีชื่อชุดนะ
1: คอ
0: ยหมาป่าราตรีนะคะทำการสืบสวนติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแต่เขาบอกว่าคดีนี้ความยากลำบากมีความยากลำบากมากเพราะว่าในที่เกิดเหตุเป็นป่าทึบอยู่ห่างไกลจากบ้านคนแล้วก็ไม่มีพยานหลักพยานแวดล้อมเลยเพราะแถวนั้นไม่เป็นป่าบ่อยจะไปหากล้องวงจรปิดที่ไหนก็ไม่มีแต่เจ้าที่ก็พยายามมากเลยนะบ่อยก็ไปรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกชิ้นส่งตรวจพิสูจน์นะคะดีเอ็นเออย่างละเอียดแล้วก็มีการสืบสวนบุคคลต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายทุกคนไปตรวจเก็บดีเอ็นเอเพื่อเปรียบเทียบแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างหนาค่ะวันนี้ค่ะชุดจับกุมเนี่ยได้รับแจ้งผลจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5ว่าผลการตรวจดีเอ็นเอที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วนะคะก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติจับกุมนะคะนางสาวสุกก้านหรือว่าป้าสุกก้านมาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ผู้ต้องหาก็ยังคงให้การปฏิเสธนะคะซึ่งทางตำรวจบอกว่าแม้ว่าเนี่ยจะไม่มีประจักษ์พยานได้เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุแล้วก็จุดพบศพจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปเกือบกิโลเมตรแต่ว่าในจุดที่ไม่มีกล้อง CCTV เนี่ยชุดสืบสวนก็สามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนเพียงพอที่ศาลจะอนุมัติหมายจับได้นะคะโดยหลักฐานสำคัญก็คือเป็นผลดินเอนะคะแล้วก็วัตถุพยานที่ทีมพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเชียงรายเก็บกู้ได้ตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วก็คำให้การแล้วก็เรื่องเส้นทางแล้วก็ไทม์ไลน์ของผู้ต้องสงสัยหลังเกิดเหตุไม่ตรงกับความจริงเลยซึ่งถือเป็นข้อพิรุธแล้วก็เป็นผลร้ายต่อตัวผู้ต้องหาเองด้วยนะคะทางตำรวจก็แนะนำก็จะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเข้าตรวจค้นบ้านพักเพื่อหาพยานฐานแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยไปหาสร้อยคอทองคำเพราะว่าคุณป้ารายเนี้ยเข้าป่าหาเห็ดบ่อย
1: ครับ
0: แล้วก็ถูก ถูกฆ่าตายอ่ะเออแล้วก็ถูกเอาเงินไปแล้วก็มีสร้อยทองคำก็หายไปด้วยนะคะตำรวจบอกว่าทางผู้ต้องหาเองเนี่ยยังให้การปฏิเสธนะคะแล้วก็มีท่าทีปากแข็งมาโดยตลอดอยู่แหละตั้งแต่ถูกจับกุมนะคะแต่แล้วก็ทางญาติแล้วก็ลูกสาวของผู้เสียชีวิตปักใจเชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของป้าสุกก้านอย่างแน่นอนเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมติดการพนันแล้วก็รับรู้มาตลอดว่าผู้เสียชีวิตมีเงินแล้วก็ทองเก็บสะสมอยู่แล้วก็ยังมีพฤติกรรมน่าสงสัยอีกนะชาวบ้านพูดกันว่ามีการนำเงินก้อนโตเนี่ยไปไล่ทยอยใช้หนี้หลังจากเหตุการณ์เขาได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยป้าสุกก้านเนี่ยมีเงินจากไหนเอาเงินไปใช้หนี้ได้นะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเงินแล้วก็เพิ่งจะไปยืมเงินไปเพียงแค่ข้ามคืนเอาเงินมาจากไหนทางครอบครัวเนี่ยก็มองว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมแล้วก็ยังบ้าสุกใกล้ก็ยังทำตัวนิ่งเฉยเพื่อปกปิดความผิดอย่างแนบเนียนเลยนะคะลูกสาวของป้าบัวเขียวบอกว่าผู้ตายเป็นคนดีทำมาหากินสุจริตแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครการที่ต้องมาเสียชีวิตด้วยน้ำมือของคนใกล้ชิดที่เคยกินเคยอยู่ด้วยกันป้าคนนี้เคยไปหาเหตุกับป้าบัวเขียวด้วยนะป้าสุก้านเนี่ยเคยเข้าป่าหาเหตุด้วยกันด้วยนะโอ้แต่ว่าครั้งนี้มาจะหวังชิงทรัพย์เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลยนะคะทางครอบครัวก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะก็ขอให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดโดยไม่อยากให้คนใจดำอำมหิตเนี่ยได้รับการปล่อยตัวมาโอ้ถ้าเป็นป้าคนจริงๆเนี่ยคนเคยพี่ทำข่าวนี้พี่จำได้แล้วว่าโอ้โหโหดจังเลยอ่ะป้าเข้าป่าหาเหตุอ่ะแล้วก็ถูกฆ่าพี่ยังไม่เคยนึกว่าจะเป็นฝีมือคนใกล้ชิดเลยนะพี่นึกว่าเป็นคนแบบไอ้พวกผู้ชายอะไรเงี้ย
1: เจอกันในป่า
0: แต่พี่ถามว่าคนที่เขาไม่รู้จักกันเนี่ยเขาจะรู้ไหม
1: ครับว่าจะมา
0: พี่สงสัยว่าเวลาเข้าป่าเห็นเนี่ยเขาจะรู้ว่าป้าพกเงินไปแล้วใส่ทองคำไปด้วยอ่ะถ้าไม่ใช่คนใกล้ชิดอ่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ได้จริง
0: โอ้นี่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะเพราะว่าอุ้ยเหตุเกิดเนี่ยตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
1: อันดับหนึ่งไปเกาะติดสถานการณ์ร้อนฉ่าในวันนัดตรวจสารพันธุกรรม DNA หลังจากที่คู่กรณีหนุ่มเป็นจรัสละวีเทียมรัฐและสาวฟาริดาเดินทางมาเก็บตัวอย่างฝากหวังความจริงหรือว่าฝากหวังนะฝากหวังความจริงไว้กับวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วแต่อีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่มีชื่อเนี่ยพัวพันในมหากาพย์แชทหลุดสลับรางอย่างหนุ่มนีโอเพื่อสนิทสุดรักหูสุดหวงของคุณตินก็ออกมาเปิดอกเคลียร์ใจกับกองทัพสื่อมวลชนถึงประเด็นดราม่าเอี่ยวร้านสักและปมเงิน 12,000 บาทที่อีกฝ่ายตัดเพราะว่าไร้ค่าซึ่งหนุ่มรีโอบอกว่าคนไหนคือรีโอพี่กวนรู้ไหม
0: คนที่มีสักตรงคอเนี่ย
1: คือคุณรีโอ
0: เออ
1: นี่คนติด
0: ใช่
1: อยู่ผมไม่รู้เรื่องนี้เลย
0: ไม่รู้จักเลยนะ
1: เดี๋ยวย้อนให้ฟังหน่อยว่าเขาเกิดอะไรกันขึ้นมาก่อนจะมีเรื่องเนี่ย
0: เอาก็เรื่องที่ว่า
1: อาจจะตรงนี้ก่อน
0: เอ
1: าคุณรีโอวันนี้ก็แถลงบอกว่าสำหรับเรื่องร้านสักเนี่ยสำหรับผมมันจบแล้วจบก็คือจบแต่มันก็มีฝั่งเขาที่มีการลงโพสต์อีกแต่ผมสัตย์จะลูกผู้ชายคือถ้าเขาอยากจบก็ให้เขาลบแล้วเดี๋ยวผมลบให้คือเขาไม่ลบแต่ต้นเรื่องคือเขาโพสต์ก่อนโพสต์ข่มขู่ผมที่มันจบแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แล้วก็ขอให้มันเป็นกระบวนการทางกฎหมายส่วนกรณีเงิน 12,000 บาทของเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาไร้ค่าจริงๆเขาอยู่บ้านผมเขานอนสบายเลยนะค่าไฟบ้านผมก็ไม่ต้องจ่ายผมซัพพอร์ตเขาหมดทุกอย่างและหลายคนอาจจะมองว่าผมไม่ให้สถานะเขาโอเคผมยอมรับแต่ผมก็รับผิดชอบของผมได้มากที่สุดแล้วส่วนที่แม่บอกแม่ผมบอกจะฟ้องดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับก็คือฟ้องแล้วมันเป็นผมก็ยอมรับไม่ได้เหมือนกันจริงๆผมก็เป็นคนยอมคือยอมอะไรง่ายๆเหมือนกันนะผมไม่ได้เป็นคนดื้อรั้นอะไรขนาดนั้นถ้าอยากจบก็คือจบแต่ถ้าไม่อยากจบก็โอเคผมไปต่อให้แต่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจัดการเรื่องส่วนตัวของผมเองนี่อ๋อคนนี้ใช่ไหมคุณดีโ
0: ออันนี้ก็คือแบบที่นั่นแหละ
1: สำหรับคุณตินเราอยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาถามว่าทำไมเลือกที่จะซัพพอร์ตเพื่อนคนนี้ผมรู้สึกว่าผมมองคนออกเพิ่งเจอเพื่อนที่รักด้วยจริงใจก็เลยอยู่ข้างๆตลอดไม่เคยเปลี่ยนตินเราให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องของแฟนเราค่อยๆสร้างเริ่มจากศูนย์กว่าจะสร้างขึ้นมาเป็นแบรนด์สร้างขึ้นมาเป็นร้านสักที่มีคุณภาพคิดว่ามันเป็นมิตรภาพที่ขั้นกว่าเพื่อนคนนี้ยกให้เป็น MVP เสมอ MVP นะถามว่าเราโกรธฟาอยู่ไหมผมอโหสิกรรมให้เขาผมไม่เครียดแค้นอะไรเขาทั้งนั้นถามว่าผมคุยได้ไหมผมคุยได้แต่ก็ต้องเข้าใจว่านี่ก็เพื่อนผมเหมือนกันส่วนเสียงในหัวของผมก็ไม่มีเหมือนกันครับไม่มีนะอ่ะเล่าสิพี่ป่วยที่มาที่ไปสองคนนี้เป็นอะไรกันเพื่อนกัน
0: เขาเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะแล้วคนนี้แล้วคนนี้รอยสักเนี่ยเขาก็โดนฟาริดาที่ก็

0: ท้องกับคนตินตินเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนคนเนี้ยเป็นร้านสักเนี่ยเป็นร้านมั่วสุมอะไรมีเรื่องยาเสพตรงเสพติดอะไรกันอย่างงี้เขาก็เลยไปฟ้องไง
1: เดี๋ยวก็หมายความว่าคุณฟาริดาเป็นแฟนใคร
0: คนนี้ตินตินเนี่ย
1: เขาบอกติน
0: เพราะว่าโดนฟาริดาเขาไปอ้างว่าท้องกับคนนี้ไงตินตินนักร้องคนนี้
1: แ
0: ล้ววันนี้พากันไปตรวจดีเอ็นเอแล้ว
1: ว่าท้องไม่ท้องนี่ประเด็นนึง
0: เดี๋ยวรอสิบสี่วันคือวันนี้ไปเก็บดีเอ็นเอแล้วที่คลินิกเนี่ย
1: แล้วเรื่องร้านคลินิกคือ
0: ร้านคลินิกนี่เป็นร้านอะไรที่ร้านคลินิกนี่ไม่รู้ไอ้ที่คลินิกที่เขาไปตรวจดีเอ็นเอเนี่ยหร
1: อ
0: เขานัดกันยังไงก็
1: ไม่แบ่งว่าแล้วเรื่องของร้านสักอ่ะแบ่งว่าเขามีหุ้นกันอย่างนี้เหรอ
0: ไม่ได้มีหุ้นนะเป็นร้านของนีโอนี
1: ่
0: แต่นีโอเนี่ยเขาก็อยู่เคียงข้างติดตินตลอด
1: แต่ว่าที่นีโอพูดถึงฟาริดาที่ว่า
0: ฟาริดาไปพูดไปอะไรไปเป็นเรื่องของเขาไงเรื่องว่า
1: ไอ้
0: ร
1: ้
0: านเน
1: ี่
0: ยมันมีที่มั่วสุมไม่ใช่คนวงการ
1: มีคนนอกวงการ
0: เลยพี่กูฟังให้ปวดหัวเหมือนกันแหละ
1: วันนั้นไปซื้อลอตเตอรี่แถวร้านใกล้ๆบ้านต่อราคา
0: ฮะ
1: แม่ค้าบอกว่าเป็นคนหล่ออย่าต่อราคาได้ไหมเราก็เลยไม่ต่อเลย
0: โอ้ยตายแหละไปดีกว่านะคะเดี๋ยวน้องโล่งคงจะหายไวๆนะคะหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒสนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นามเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกมาทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีตรวจเยี่ยมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เขตจตุจักรพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธิรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมสร้างขึ้นตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อรองรับปริมาณผู้ต้องขังป่วยที่สูงขึ้นเนื่องจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1มีข้อจำกัดไม่เพียงพอต่อการรับผู้ต้องขังป่วยที่ต้องรักษาตัวเป็นระยะเวลานานประกอบกับการส่งไปรักษาในโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีสภาพแวดล้อมไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ผู้ต้องขังบางรายหลบหนีรวมทั้งในพื้นที่เขตจตุจักรไม่มีโรงพยาบาลของรัฐให้บริการจากนั้นไปตรวจเยี่ยมห้องฟอกไตชั้น5และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ต้องขังฟอกไตทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่1เป็นโรงพยาบาลขนาด350เตียงให้บริการเรือนจำลูกข่าย7แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและจัดเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศให้บริการทางการแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอาทิโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการฟอกไตและกลุ่มลองเทอมแคร์ที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดให้บริการผู้ป่วยใน6หอผู้ป่วยมี ICU 7เตียงมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ53คนและบุคลากรทางการแพทย์148คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วย348คนในปีงบประมาณ2568ถึง2569เข้ามารับบริการกว่า 117,700 คนได้โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและความดันโลหิตสูงมากที่สุดต่อจากนั้นไปตรวจเยี่ยมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงสูง8ชั้นจะเปิดให้บริการในด้านต่างๆได้แก่นิติเวชงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยผู้ป่วยนอกทั่วไปคลินิกเฉพาะทางงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดทันตกรรมไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICU ผู้ป่วยในเฉพาะผู้ต้องขังรวมสามัญชายหญิงห้องแยกโรคและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 96.73 คาดว่าจะเปิดได้ในปี 2570
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่เอ็มคัทเรดิโอเน็ตเวิร์ก22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเจอกับพิมดามหานครรอบที่2ของวันแล้วนะคะเมื่อเช้ามาเจอกันแล้วรอบ1นะรอบนี้นะคะก็มากันด้วยความบรรยากาศแบบว่าความเหงาๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณผู้ฟังความคิดถึงความที่อยู่ห่างไกลกันแล้วก็มาพร้อมกับฝนด้วยนะคะพอฝนมาปุ๊บบรรยากาศเหงามาเลยคุณผู้ฟังค่ะที่คุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้เป็นไงฝนตกกันบ้างหรือเปล่าแต่ว่าของพิมดาเนี่ยตกตลอดทางเลยค่ะทั่วกรุงเทพเลยนะคะค่ำคืนนี้นะคะ3เพลงค่ะอยากบอกว่ารักดังๆจากพี่อุพันธางคืนนี้เหงาเท่ากันไหมจากโกไข่ในสนและปิดท้ายด้วยติดฝนความคิดถึงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครเอาละค่ะต้อนรับกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะคุณผู้ฟังใครที่กำลังฟังอยู่นะคะทางวิทยุนะคะก็ขอให้รับฟังเพลงเพราะๆอย่างมีความสุขกันละกันเนาะนะคะส่วนใครที่อยู่ทางหน้าจอนะคะ LTM FM 95 Fanpage ทาง Facebook Live นะคะตอนนี้เนี่ยรายงานตัวมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะหลังมาอยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะ SMS ที่เบอร์4689400นะคะยังคงส่งข้อความเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะทาง Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วนะคะรายงานตัวด้วยกดไลค์กดหัวใจแล้วหรือยังนะคะเรียบร้อยแล้วรายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ฟังรถไฟออกแล้วจ้าออกมารับคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะน้องแชมป์สีสุขสวัสดีค่ะลูกแม่หลายแม่มาด้วยนะคะเรียกไม่หยุดเลยพี่ยูนิคสวัสดีด้วยนะคะพี่เอสุดหล่อค่ะนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาน้องไบสไลเดอร์นะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์บอกว่าโชคชัย4ก็ตกค่ะแม่พิมพ์นะคะพี่สายทองหูตาไม้ด้วยนะคะมีพี่อุดรค่ะนะคะจากน่าจะจากสปป.ลาวใช่ไหมอ๋อไม่ใช่พี่อินแทนสปป.ลาวส่วนพี่อุดรเนี่ยจากไหนนะลืมแล้วจะอุบลหรือเปล่านะคะคุณแม่ท่านพิชาสวัสดีค่ะอุ้ยไม่ได้ทักทายคุณแม่หลายวันเลยนะคุณแม่เหมือนมาอยู่แหละมาตอบคำถามมาแฝงตัวอยู่แต่ว่าพิมดาทักคุณแม่ไม่ทันเลยหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกพี่วิเชียนอุ่นชานาทักทายแล้วพี่ปุญญวัฒน์เนี่ยอันนี้จะอุบลแน่นอนนะคะแล้วก็มีใครอีกนะพี่สามารถป่องลมเด็กรังสิตไม่ดื้อมาแล้วนะคะพี่เอสุดหล่อทักทายกันแล้วเนาะพี่สายทองหูตาไม้เนาะนะคะน้องคิตตี้วังว่าค่ะบอกลูกคิตตี้นะคะขอขึ้นรถไฟไปด้วยนะคะนะคะพี่อุดรบอกแขวงบอกแก้วสปป.ลาวฝนไม่ตกอากาศร้อนมากนี่ไงจำถูกพี่อุดรอยู่สปป.ลาวจริงๆด้วยนะคะพี่ตั้มกระต๊อค่ะบอกบางพลีฝนหยุดแล้วครับผมนะคะพี่นิ่มบอกยังอยู่ค่ะพี่เอสุดหล่อบอกตลาดไทยฝนตกหนักมากนะคะวันนี้น่าจะตกกันทั่ว

พิมดาจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะตอนนี้คือโทรกันมาได้เลยนะ022481366นะคะจองสายกันได้เลยค่ะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะโทรมาด่วนๆเลยค่ะพี่สุรยุทธ์สมานคณีนะฮะแบบว่าไว้ไว้ใส่ชุดเดิม นะคะพี่ชอบแซวอย่างนี้แหละเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งตัวนะคะพี่ยุทธเสื้อดำมันมีน้อยอ่ะพี่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราไม่มีชุดดำใส่ช่วงนี้เราต้องชุดดำกันทุกวันเข้าใจป่ะน้องเบเบ็ดเทียนนุ่มสวัสดีค่ะนะคะอาจยังทันอยู่เนาะอ้าวละค่ะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายน้ำมาแล้วนะ022481366ค่ะน้องแป้งเกิดคนสวยรอรับสายอยู่

0: แต่ไม่แน่ใจว่าใช่เพลงนี้ไหมนะเออความจำสั้นซะด้วยหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะใครเอ่ย
1: เทียบครับ
0: พี่อะไรนะ
1: ชื่อเทียบครับ
0: พี่เทียบเหรอ
1: ครับ
0: เอาไม่ได้ชื่อพี่แก้วเหรอ
1: ไม่นะครับ
0: เทียบทอเอียบอเทียบเหรอ
1: ครับผม
0: อืมนะคะอยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ย
1: ศรีสะเกษครับ
0: ศรีสะเกษอุ้ยถูกต้องแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะคนเดียวกันพี่เทียบทำอะไรอยู่คะเนี่ย
1: ไม่ได้ทำอะไรครับอยู่กับหลวงพ่อครับ
0: อยู่เอาอยู่วัดเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่าบอกนะว่าพี่เทียบเป็นหลวงพ่อ
1: เป็นลูกศิษย์ครับ
0: อ๋อเป็นลูกศิษย์เฉยๆตกใจหมดเลยนี่ว่าเป็นหลวงพ่อเราจะได้เขาเรียกอะไรกราบนมัสการพี่ที่อ่ะไม่ใช่เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ
0: ่อแล้วคือนอนในวัดเลยเหรอฮะหรือว่ายังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมนอนในวัดแล้วนอนในกุฏิเหรอ
1: ครับผม
0: นอนกับหลวงพ่อเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นะแล้วตอนนี้ใกล้จะนอนหรือยังคะเนี่ยสองทุ่มแล้วนะ
1: ก็ยังไม่นอนครับก็ฟังเพลงอยู่ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็จะนอนแล้วเนาะปกตินี่นอนกี่โมงคะพี่เทียบ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีนอนไม่หลับมันก็ฟังไปเรื่อยๆครับ
0: แล้วก็ต้องตื่นเช้าปะ
1: ก็ตื่นเช้าไปบินกับหลวงพ่อครับสายการบินครับ
0: โอ้ทำอาชีพสายการบิน
1: ครับไอ้ครับสเตจกับหลวงพ่อครับ
0: บินทุกเช้าเลยนะคะก็เลยเป็นห่วงนี่ไงว่าปกติต้องตื่นเช้ามากเลยนะถ้าเกิดว่านอนดึกเดี๋ยวมันจะตื่นไม่ไหวใช่ไหมคะนะ
1: ก็ไหวครับแต่ว่าไม่ตื่นสายครับ
0: ตื่นสายไม่ได้ด้วยนะคะฝนตกไหมที่ศรีสะเกษ
1: วันนี้ไม่ตกครับตกเมื่อวานก่อนมั้งครับ
0: ค่ะเหมือนเราไม่เคยได้คุยกันมาก่อนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครับอันนี้มาเพิ่งมาใหม่เลยครับ
0: ค่ะเพิ่งมาใหม
1: ่
0: ดีเจหน้าใหม่ใหม่มาจะเข้าปีที่4แล้วจริงๆใหม่เป็นหน้าใหม่แบบเข้าปีที่4แล้วนะคะปกติพิมดาจัดอยู่ช่วง10โมงค่ะ
1: อ๋อเพราะว่าช่วงเวลานั้นมันที่นี่เขาที่จังหวัดเขาจะไม่เปิดคร
0: ับ ใช่นะคะยังไม่ได้ไปถึงนู่นเน
1: า
0: ะ
1: คร
0: ับ นะยังไม่แบบผ่านเครือข่ายใช่ไหมซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วใจทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกใช่ไหมคะยังไม่ถึงเนาะจะมาถึงเวลานี้นะคะช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมากลางคืนบ้างแล้วแหละสลับสับเปลี่ยนกันไปกับน้องทรายกับน้องบอสบ้าง
1: เ
0: น
1: า
0: ะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่เทียบ
1: ว่าหลวงพ่อรวยครับ
0: ในอยู่กับหลวงพ่อเราก็ต้องฟังเพลงเกี่ยวกับหลวงพ่อเนาะ
1: คร
0: ับ ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
1: คร
0: ับงวดที่แล้วเป็นยังไงรวยไหม
1: ไม่รวยหรอกครับแต่ว่าเลขอันเดียวไม่ได้
0: ไม่เลขอันด้วย เอ้าเราอยู่วัดเราเล่นได
1: ้
0: หรอ
1: ไม่ผมไม่ได้เป็นแค่ลูกศิษย์วัดผมเล่นได้ครับซื้อได้แต่ว่าซื้อครับ
0: ก็ได้ปกติเนาะ
1: ครับ
0: ไม่
1: ได้ซื้อลอตเตอรี่ครับ
0: เดี๋ยวงวดหน้านี่แหละเป็นของเราแล้วแหละนะพี่เทียบเนาะ
1: ครับ
0: นะสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลตัวเองด้วยนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์แค่นี้นั่นแหละพักผ่อนยังมีความสุขนะคะ
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งจากพี่ตั๊กกะแตนชลดาไม่แน่ใจว่าใช่เพลงนี้ไหมนะเมื่อวานนี้มีคนขอมาแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวขอมาเปิดวันนี้นะคะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อีกเทียนึงซอยกันลองเด้อดังๆเด้อได้บ่

0: ไหนอีกล่ะเดินมาล่ะไปกันมั้ยมานี่มานี่ไม่ถึงเนี่ยเร็วๆแหมจริงเลยแม่นี่มะโอ้โหสวยจริงๆเลยวันนี้เร็วๆเดี๋ยวเพลงจบแล้วเร็วๆจะได้ร้องแล้วอ่ะขอบคุณครับมาขอบคุณครับ
1: บรรยากาศแบบสดๆเลยนะคะ
0: กำลังใจเยอะจริงๆขอบคุณมากๆเลย
1: นี่ละอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่เอเดเทคนดูเก่งมากเลยเนาะกับพี่นันฟ้ากาลสินนะคะเพลงนี้ฝากหัวใจไปกับนกค่ะหยิบมาฝากกันจากในงานดนตรีในสวนลุมพินีศาลาพิรมภักดีนะคะเมื่อวันที่18มีนาคม2550ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยสวนลุมพินีก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งแล้วนะคะเพราะว่าเขามีเต้นแอโรบิกไงคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครว่างๆไปเต้นแอโรบิกกันนะเขาบอกว่าสนุกมากนะคะเป็นเปลี่ยนการเต้นแอโรบิกแบบเดิมๆไปเลยใครไปคนเดียวเนี่ยรับรองนะคะเจอเพื่อนแน่นอนนะคุณผู้ฟังนะคะที่สวนลุมพินีเดี๋ยวเอาข้อมูลมาฝากแล้วกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีกันวันไหนบ้างเวลาอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาก่อนเนาะคุณผู้ฟังมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีข่าวจะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยนะคะสำหรับคอเพลงทั้งหลายนะฮะไม่ใช่คอเพลงสิคอฟุตบอลทั้งหลายนะคะใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะอยากเชียร์ฟุตบอลโลกและอยากร่วมลุ้นร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลเป็นเศรษฐีกันเลยนะเพราะว่ารางวัลเขาใหญ่มากจริงนะคุณผู้ฟังนะคะได้รับรางวัลกันแบบง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังฟังทางนี้ให้ดีค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหา Mcot Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้นะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเข้าไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณผู้ฟังก็ไปลงทะเบียนก่อนเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบนะคะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบได้เลยนะคะบัตร Mcot Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะมี Mcot Super Fan Starterราคาจะอยู่ที่20บาทค่ะซึ่งราคา20บาทเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะคะและก็สุดคุ้มไปเลยค่ะกับบัตร Mcot Super Fan Diamond นะคะราคาจะอยู่ที่500บาทนะคะตัวนี้เนี่ยจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตค่ะส่วนของรางวัลสำหรับภารกิจหลักตัวนี้นะคะก็จะได้แก่1รางวัลที่1เลยรถตู้ไฟฟ้าเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van ค่ะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะคะแล้วก็ยังมีตั๋วเครื่องบินBangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะคะแล้วก็จะมี Gold Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลค่ะคุณผู้ฟังนอกจากจะได้ลุ้นแล้วนะคะในเรื่องของฟุตบอลนะคะได้เชียร์ทีมโปรดแล้วนะคะก็ยังจะได้ร่วมลุ้นรับรางวัลกันไปอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษด้วยนะสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ค่ะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะคะอันนี้จะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นนะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเข้าไปติดตามกิจกรรมกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามานครในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตเห็นติดหัวใจ
1: มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนี้มานะคะขอเข้ามาทาง TikTok นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้มีไลฟ์หลายช่องทางเลยนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะคะฝากเข้ามาชมด้วยนะนะคะชื่อช่องว่าพิมดานี่แหละนะคะลองพิมพ์หาดูเนาะเสิร์ชหาดูนะคะเอาล่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืม1สายหน้าไมค์ด้วยนะคะชั่วโมงหน้า022481366ค่ะโทรเข้ามาได้มาจองสายกันได้ค่ะกับน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงที่พี่อะไรนะนึกไม่ออกแล้วพี่อุดรใช่ไหมพี่ปุญญวัฒน์ขอไปพี่ปุญญวัฒน์ขอไว้มยุราจากซูซูค่ะ

0: านคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ Triple B บวกและมีเสถียรภาพนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating ได้รายงานการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยได้คงอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Triple B บวกและคงมุมมองความเชื่อถือที่ระดับมีเสถียรภาพโดย S&P คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ในปี 2569 สะท้อนผลกระทบจากความผันผวนของตลาดพลังงานโลกที่กดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศแต่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไปและคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ในช่วงปี 2569 ถึง 2572 ขณะที่รายได้ต่อหัวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 8,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 เป็น 9,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นS&P มองว่าเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลชุดใหม่จะช่วยสนับสนุนความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายภาครัฐและเอื้อต่อการผลักดันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวขณะเดียวกันภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแม้ว่าในไตรมาสแรกของปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะลดลงประมาณร้อยละ 2.4รายงานการวิเคราะห์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลนอกจากนี้เสถียรภาพดังกล่าวยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตและรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตพาณิชย์ยกระดับสกัดน้ำมะพร้าวปลอมปนเร่งตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยง24รายนายสุภจีสุทธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมและผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของไทยโดยมีตลาดส่งออกหลักคือประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของการส่งออกทั้งหมดอย่างไรก็ตามปัจจุบันเริ่มพบปัญหาการผลิตน้ำมะพร้าวปลอมปนซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและตลาดส่งออกกระทรวงพาณิชย์จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ของมะพร้าวน้ำหอมไทยในตลาดโลกนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมได้ดำเนินการสืบสวนเชิงรุกและรวบรวมข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวน24รายซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกสำคัญก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยได้กำหนดสัดส่วนมาตรฐานว่ามะพร้าวสด4ลูกสามารถผลิตน้ำมะพร้าวแท้ได้1ลิตรหากปริมาณวัตถุดิบที่รับซื้อไม่สอดคล้องกับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายเจ้าหน้าที่จะสามารถขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมได้ทันทีและหากพบการปลอมปนหรือแสดงข้อมูลบนฉลากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดญี่ปุ่นสอบ6บริษัทไอศกรีมจับมือหัวขึ้นราคาเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นบุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่6แห่งท่ามกลางข้อกล่าวหารวมหัวการจำกัดการแข่งขันโดยมิชอบและร่วมการกำหนดราคาขายปลีกไอศกรีมในประเทศคณะกรรมการการค้าที่เป็นธรรมแห่งญี่ปุ่นส่งเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่6แห่งประกอบด้วยบริษัทเมจิบริษัทโมรินากะมิลอินดัสทรีบริษัทลอตเต้บริษัทเอซาอิกูริโกบริษัทโมรินากะแอนด์โคและบริษัทนาคากินิวโกหลังจากมีข้อมูลว่าบริษัทผู้ผลิตไอศกรีมรายใหญ่ของญี่ปุ่นเหล่านี้แอบทำข้อตกลงร่วมกันอย่างผิดกฎหมายเพื่อหัวรา คาในการปรับขึ้นราคาขายส่งและขายปลีกของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมรวมถึงไอศกรีมยอดนิยมต่างๆที่วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตที่นำเข้าและในประเทศเจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่าผู้บริหารระดับสูงของแต่ละบริษัทใช้วิธีติดต่อกันผ่านทางอีเมลและนัดประชุมพบปะกันเป็นเวลาหลายปีเพื่อล็อกเวลาและขนาดการปรับขึ้นราคาไอศกรีมรวมถึงของหวานแช่แข็งอื่นๆโดยตั้งแต่ปี2022บริษัทเหล่านี้ทยอยขึ้นราคาสินค้าปลีกในเวลาใกล้เคียงกันหลายระลอกเฉลี่ยปรับขึ้นครั้งละ 5-10% หรือประมาณ10เยนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้าบาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
3: าแล้วค่ะชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะอย่าทอดทิ้งกันนะคะ4ทุ่มตรงวันนี้มาแบบเหงายังไงก็ไม่รู้นะคะฝนมันตกไงนะอากาศมันก็เหงาแล้วมันก็น่านอนมากเลยวันนี้นะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ1สายหน้าใหม่มารอแล้วนะคะอ่ะดูซิเป็นใครยังไงสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ใครเอ่ย
4: ได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินแล้วค่ะ
4: ขอเพลงหน่อยค่ะ
3: ได้เลยเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนสิคุยกันก่อนอย่าเพิ่งรีบ
4: ตื่นเต้น
3: หน่
4: อยค่ะ
3: เคยได้คุยหน้าไมค์กันหรือยังอ่ะ
4: คุยเรื่องอื่นกับคุณลูกตาลไหมคะหรือคุณลูกตาลไหมคะช่วงสี่ทุ่ม
3: น้องลูกตาลใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะแต่ยังไม่เคยคุยช่วงนี
3: ้อันนี้น้องลูกว่านะคะงงไปเลยใครแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรเนี่ยพี่อะไรเอ่ย
4: พี่รุ่งเพชรค่ะอยู่ลาดพร้าวค่ะเคยฟังประจำอยู่ค่ะ
3: ใช่ไหมแต่เราไม่เคยคุยหน้าไมค์กันเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: พี่รุ่งเพชรทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้
4: ตอนนี้ทำงานอยู่เลยค่ะ
3: ยังทำงานอยู่หรอเวลาเนี้ย
4: ใช่ค่ะก็คือเป็นเย็บเสื้อผ้ากันอยู่อะค่ะ
3: เย็บเสื้อผ้าใช่ไหมคะเป็นโรงงานหรอเป็นบริษัทหรือที่ทำงานหรือที่บ้านหรือยังไง
4: เป็นที่บ้านค่ะก็คือไม่ใช่บริษัทค่ะคือรับเย็บตามแบรนด์ทั่วๆไปอะค่ะ
3: อ๋อเหรอคะแบบเป็นธุรกิจส่วนตัวอย่าง
4: น
3: ี้หรอใครมาจ้างเราก็เย็บอย่าง
4: น
3: ี้ใช่ไหม
4: งานนะคะ
3: ดีจังเลยเนาะเป็นอิสระดีนะพี่ลุงเพชรแบบเนี้ยอยากรับก็รับไม่อยากรับก็ไม่รับเน
4: า
3: ะ
4: อาจจะรับหมดนะคะ
3: หรอช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะ
4: ใช่ค่ะ
3: ร้อน
4: ก็ฝนตกอากาศดีหน่อย
3: เริ่มร้อนแล้วนะช่วงนี้เริ่มร้อนละ
4: อ๋อใช่ไหมคะ
3: ร้อนเงิน
4: เหมือนกันเลยค่ะ
3: เหมือนกันเลย
4: ร้อนเงิน
3: เนาะใครมาก็คือรับหมดเลยคิวอะไรมารับหมดเหมือนกัน
4: ใช่ค่ะ
3: นะคะ
4: ตามไม่ทันเลย
3: เนาะฝนตกไหมคะลาดพร้าว
4: เพิ่งหยุดไปค่ะตอนนี้ก็ยังตกแต่อยู่ที่นี้แต่ค่ะ
3: เนาะอากาศ
4: น่าน
3: อน
4: ตกตัดอยู่ค่ะ
3: ใช่ไหมอากาศน่านอนเนาะ
4: ใช่น่าขี้เกียจมาก
3: นะแล้วนี่ต้องทำอีกนานไหมคะเนี่ย
4: ก็สักประมาณสัก5 ทุ่มอะค่ะประมาณนั้นก็ค
3: ่
4: ะแ
3: ล้วแต่ก็5 ทุ่มเราเหนื่อยเราก็เลิกเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
4: เพื่อนแจ้งมา
3: หรอเพื่อนว่าอะไร
4: อยู่กับเพื่อนดีเจ
3: หรอคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อเพื่อนแซวเข้ามาใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: นั่งทำอยู่ด้วยกัน
4: ขอเพลงให้เพื่อนค่ะ
3: เอาขอเพลงให้เพื่อนเพลงอะไรคะ
4: เพลงกลางใจของน้องแอ๊กอะค่ะไม่รู้จะได้ไหม
3: อุ้ยได้สิโทรมาหน้าใหม่ขนาดนี้ก็ต้องได
4: ้เพลงนี้มอบให้ได้ไหมคะ
3: ได้เลย
4: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะคะที่ฟัง FM 95แล้วก็พิเศษให้เพื่อนขวัญนะคะ
3: ค่ะเพื่อนขวัญนั่งอยู่ข้าง
4: เพื่อนนั่งอยู่ข้างโทรมาขอให้เพื่อนโดยเฉพาะเลย
3: นี่ทำไมถึงมอบเพลงนี้ให้เพื่อนคะ
4: เพลงเราชอบจริงๆเราชอบค่ะก็เลยอยากให้เพื่อนฟังด้วยค่ะ
3: ชอบคนร้องหรือว่าชอบเพลง
4: ชอบทั้งหมดเลยค่ะ
3: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะ
4: ดีใจมากๆเลยนะคะที่โทรติดเนี่ย
3: โทรมาบ่อยๆนะพี่นุ่งเพชรกลางวันก็โทรได้นะ
4: ฟังตลอดเลยค่ะตั้งแต่เช้ายันเย็นบางทีก็มีช่วงที่ทำแบบสว่างก็แบบทำจนถึงน้องเพชรนะคะก็ทำฟังไปตลอดเลย
3: จั
4: ดเพลงดีทุกเพลงฟังได้สาระมีข่าวมีอะไรคือดีหมดเลยค่ะ
3: ขอบคุณมากๆเลยนะคะอยู่ฟังแบบนี้
4: เพราะนะคะเนี่ย
3: สวยด้วยนะบอกให้เข้ามาดูในเฟซบุ๊กไลฟ์ยังเขามาดูยังใน Facebook ไลฟ์อ่ะ
4: ยังเลยค่ะพี่ฟัง
3: เคยเห็นหน้าเห็นตากันหรือเปล่า
4: ติ๊กตอกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่ะเรื่องติดตาม
3: นะนะคะ
4: เตรียม95ที่ติ๊กตอกแล้วก็เดี๋ยวติดตามคุณพิมดา
3: ได้เลยขอบคุณนะคะฝากติดตามด้วยนะพี่ลุงเพชรนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะเดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
4: พูดตามนะคะ
3: ค่ะ
4: ไม่ค่อยเป็น
3: ได้ขอขอบคุณพาเรทเพลงไม่ใช่ขอขอบคุณเอาใหม่
4: okay.
3: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไออายราอาห้า
4: และไออายราอาห้าร
3: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
4: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: มีอะไรมีอะไร
4: ไออายราอาห้า
3: เออนี่นะคะถ้าเกิดว่า
4: อันนี้คืออายรานี่คือซ้อมทุกวันเลย
3: รอโอ้ซ้อม
4: โทรมา
3: เผื่อว่าจะได้โทรติดหน้าไมค์ช่วงนี้บ้างใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: อายราอาห้านี
4: ่ใช่เห็น

0: สนุกก็คือคุยกันก็นะไม่ก็คุยไป
1: เนาะนะคะอ่ะขอให้คืนนี้ทำงานเสร็จเร็วๆนะคะได้พักผ่อนเร็วๆนะ
0: โอเคขอบคุณมากๆค่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเปิดเพลงมาพอให้ฟังนะคะ
0: ทั้ง
1: พี่รุ่งเพชรแล้วก็ทั้งเพื่อนพี่รุ่งเพชรด้วยนะพี่ขวัญนะได้เลยได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณคุณพิมดามากๆแล้วค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็น้องหลังใหม่ด้วยนะคะที่รับสายเมื่อตะกี้เนี้ยค่ะ
1: ได้เลยนะค
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

0: ันนี้พาเรทนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวเนี่ยในเพลงเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับอะไรนะไม่รู้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็คือเพลงประกอบละครทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะเริ่มต้นกันที่กลางหัวใจแล้วจะเป็นเพลงประกอบละครที่แบบว่าเป็นแนวพีเรียดด้วยนะใส่ชุดกระโปรงสุ่มย้อนยุคไปนะทั้ง4เพลงเลยค่ะคุณผู้ฟังกลางหัวใจค่ะเพลงแรกเลยเพลงนี้เนี่ยน้องแอคโชคชัยร้องไว้นะคะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องรักแรกพบค่ะนะคะตามมาด้วยรักเจ้าเอ๋ยนะคะจากพี่เอิญสุรัติการนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องชิงชังนะคะฝันที่แปลว่าเธอค่ะจากพี่กัณพัฒน์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเหมือนกันเรื่องไมโครโฟนม่วนป่วนรักนะคะและปิดท้ายกันด้วยโกดำค่ะจากสยามโมนะคะเป็นเวอร์ชั่นของน้องสยามโมที่เป็นเพลงประกอบนะคะเรื่องเข็มจิราต้องรอดนั่นเองนะคะนี่เป็นซีรีส์เลยนะเข็มจิราต้องรอดเนี่ยนะคะ4เพลงค่ะที่เป็นเรื่องราวนะคะเป็นเพลงประกอบละครทั้งหมดเลยนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไออายาราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายาราอาฮ่า
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไออายราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าน
0: ี่แหละค่ะโกดำนี่มีพี่ธิดารัตน์นะคะขอเข้ามาด้วยนะคะก็เลยจัดให้เลยอยู่ในเซตนี้พอดีพอดีเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่2แล้วนะคะมาแล้วค่ะรถไฟมารับคุณผู้ฟังแล้วหลังไมค์ VIP ค่ะได้ขึ้นรถไฟกันก่อนเลยนะคะมาเริ่มต้นกันที่พี่หนุ่มน้องแต้จากจังหวัดสุพรรณพี่วอนเมืองการยายแสงบางนาพี่กุ้งหนองคายป้าแป๋วลาดกระบังพี่หนึ่งรองก๊อกจากสุวรรณภูมิพี่สุริยานครศรีพี่มงคลสุราษฎร์พี่กูดชลบุรีพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีพี่จำปีจังหวัดตรังนี่นะคะแล้วก็ยังมีทาง Facebook Live ด้วยนะคะน้องแชมป์ศรีสุขนะคะแม่มาอีกแล้วนะคะมีน้องคิตตี้วังว่านะคะพี่ฮักพอกำกาพี่เรดมี่ด้วยนะคะแล้วก็น้องคิตตี้ว่าอะไรเนี่ยชื่อพาเรดชุดนี้พาเรดประกอบละครครับแม่พิมดานะคะแล้วก็น้องไบสไลเดอร์พี่อินแทนด้วยนะคะบอกว่าพาเรดนี้อยากได้หมอนกับผ้าห่มทันทีเลยครับผมนะคะพี่อินแทนนี่เขาไม่ได้ยินเราพูดคุยกันนะแต่ว่าทางTikTok เนี่ยเขาได้ยินนะคะแต่ว่าพี่อินแทนเขาเหมือนเขาได้ยินเราพูดเลยเนาะทาง TikTok เนี่ยเราก็พูดเล่นกันอยู่นะคะว่าอุ้ยต้องการหมอนกับผ้าห่มนะคะพี่เหมือนแบบได้ยินพวกเราพูดเลยอ่ะพี่สันทัศน์นะคะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็น้องมังกรธนชนด้วยค่ะบอกว่าแวะมาราตรีสวัสดิ์พี่พิมดาครับผมนะคะพี่คุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็พี่เสาคำเจ้านะคะอุ้ยพี่เสาคำเจ้าวันนี้มาดึกนะเนี่ยพี่อินแทนด้วยนะคะนะคะก็มีพี่อะไรอีกพี่ไพศาลบอกชอบรายการนี้มากๆเลยครับขอบพระคุณค่ะนะคะพี่อํานวยสั่งอบรมด้วยนะคะบอกว่าหาดใหญ่ฝนตกเหมือนกันครับผมนะคะพี่นายวัฒนศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุรยุทธพี่มานพบุญมานะคุณแม่รัตนาพี่ณัฐพงษ์โชติสิริพี่สันทัศน์ด้วยนะคะหมดแล้วล่ะประมาณนี้นะคะไหนดูซิมีใครพูดอะไรมาอีกนะพี่สุรยุทธแซวมาบอกแม่นะคะพี่สันทัศน์มาทันนะคะพี่นิสาด้วยนะคะบอกว่าขอขึ้นทางช่องทาง TikTok นะวันนี้พี่นิสาไม่ได้เข้ามาดูทาง Facebook Live นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังหมดแล้วเรียบร้อยรถไฟไปก่อนดีกว่าเนาะทักทายคุณแม่รัตนาด้วยนะคะมาทันพอดีเลยเนาะพี่ออร่าออร่าด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เพลงจ่อคิวฮิตนะคะมาจากพี่ลำพอลำเพลินพี่ลำพอละล่าสุดพี่ลำเพลินวงศกรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันชื่อเพลงว่าบ่ได้จับสลากเป็นแฟนค่ะจ่อคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: บอดได้จับสลากเป็นแฟนนะคะเพลงนี้จากน้องลำเพลินวงศกรสังกัดแกรมมี่โกลด์ค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่กี้พงศักดิ์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่บอสสังกลีนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้เหลือเกินนะคะก็ส่งเข้ามาขอกันได้นะคะหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตน้องลำเพลินนะคะก็ส่งเข้ามาขอเพลงกันได้เช่นเดียวกันนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2จอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: เป็น2เพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกด้วยนะคะฮักพอเป็นพิธีค่ะจากพี่ต่ายอรไทยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเพลงนี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตนะคะฮิตที่14ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเต้ยสั่งลาจากพิธีทีเร็กนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่2นั่นเองนะคะจัดให้2เพลงแบบเศร้าๆเลยค่ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวหลังโฆษณาค่ะมาฟังนิทานก่อนนอนกับพิมพ์ดาวมหานครค่ะ

0: พิมดามหานครเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: มาฟังนิทานกันค่ะคุณผู้ฟังนิทานวันนี้นะคะเราจะเสนอเรื่องสวรรค์กับการแต่งงานชายสองคนเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันวิญญาณของทั้งคู่ถูกนำมาที่ประตูสวรรค์โดยมีเทวทูตยืนพิจารณาความดีความชอบเทวทูตหันไปถามชายคนที่หนึ่งคุณแต่งงานหรือยังชายคนที่หนึ่งตอบยังครับท่านผมครองโสดมาตลอดชีวิตเทวทูตประกาศงั้นคุณไปลงนรกทำเอาชายคนแรกเดินคอตกไปด้วยความมึนงงเทวทูตหันมาถามชายคนที่สองด้วยคำถามเดียวกันแล้วคุณล่ะแต่งงานหรือยังชายคนที่สองตอบอย่างมั่นใจแต่งแล้วครับท่านผมอยู่กินกับภรรยามา24ปีเต็มก่อนจะเสียชีวิตเทวทูตยิ้มแล้วบอกว่าดีมากงั้นคุณได้ขึ้นสวรรค์ชายคนแรกที่ยังเดินไปไม่ไกลได้ยินเข้าก็รีบวิ่งกลับมาประท้วงทันทีโอ้ยท่านแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะแค่แต่งงานกับไม่แต่งงานเนี่ยนะทำไมท่านถึงตัดสินต่างกันขนาดนี้ล่ะเทวทูตหันมามองด้วยสายตาเวทนาแล้วตอบกลับไปนิ่งๆว่ายุติธรรมที่สุดแล้วล่ะเพราะชายคนที่สองเนี่ยเขาตกนรกทั้งเป็นมา24ปีแล้วตอนนี้เขาจึงสมควรได้ขึ้นสวรรค์สักทีนี่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวของสวรรค์กับการแต่งงานนะคะแต่งงานแล้วเหมือนแบบตกนรกทั้งเป็นเลยหรอเนี่ยแย่จังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโสดแหละดีที่สุดนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็คือนิทานก่อนนอนของค่ำคืนนี้ค่ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับพิมดาได้ใหม่นะคะ10โมงค่ะมานั่งเฝ้าหน้าจอมานั่งรอหน้าปัดกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะในบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชลิชามาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีค่ะ
2: Que vous êtes belle tellement irrésistible
0: Hi.
2: Que je...
0: Aïe, ne comme... Okay. Comme...
2: De vous aimer.
0: นี่เขาพูดภาษาเพลงนี้เขามีภาษาญี่ปุ่นกันด้วยเหรอเนี่ยฝนตกที่หน้าต่างค่ะจากพี่เสกโลโซค่ะรักนะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา

0: ความคิดโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ
7: ้ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะในช่วงเวลานี้4ทุ่มนะคะจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้นะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่านะคะกับ3เพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนะคะโอ้วันนี้อาจจะเป็นเพลงแบบว่าเศร้าๆของสาวที่กำลังอกหักสักนิดนึงโอ้นะเริ่มต้นมากับวันที่อกหักโอ้โหอันนี้ตอกย้ำมากวันที่อกหักการะเกดนะคะการะเกดอาสยามนะคะแล้วก็ต่อด้วยเหตุผลของคนจะไปโอ้โหนี่ตอกย้ำอีกแล้วนะคะน้องธัญญาอาสยามนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับวันที่บ่มีอ้ายตายอรไทยนะคะตอนแรกที่เลือกเพลงเนี่ยไม่คิดว่าจะจี๊ดใจขนาดนี้นะเนี่ยเพราะว่าฟังต่อกันแล้วโหนะมันโดนมันจี๊ดจริงๆนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเพลงนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุเลยตอนนี้นะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานี77จังหวัดนะคะครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ของเราด้วยนะคะออนไลน์ก็มีหลากหลายช่องทางนะคะนะคะทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net อันนี้ก็1ช่องทางหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันก็ได้นะคะใหม่ล่าสุดของเราเลยหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโหลดเอาไว้แล้วนะคะมีติดเครื่องมือถือเอาไว้เลยกับ mcot connect นะคะฟังได้อ่านได้ดูได้รวมทุกคอนเทนต์เลยของอสมทนะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ตอนนี้ด้วยนะคะสำหรับสมาชิกของเรานะคะเข้ามากันแล้วที่เพจนะคะ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะสมาชิกเข้ามากันเยอะเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะทักทายพี่ศักชัยนะคะพี่ฮักพอกำกาพี่เดือนเพ็ญนะคะพี่นักรบแล้วก็คุณแม่ทันพิชานะคะพี่สันทัศน์แม่ต้อยพี่สุนิสาพี่เดียวจรัญระโนดนะคะคุณแม่อรุณแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะวันนี้น้องแชมป์นะมาคนแรกเลยแชมป์สมชื่อเลยนะคะพี่ทุ่งบ้านไร่โชติพ่วงพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่มาดานะคะคุณแม่ทิพย์พรด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ไตรรัตน์พี่นงลักษณ์น้องหนูดีพี่โอภาสนะคะบอกคนสวยสวัสดีจ้าเนี่ยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะสามารถแวะเข้ามาทักทายพิมพ์ข้อความแชทพูดคุยกันได้นะคะที่เพจของเรานะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมพี่เบเบลดนะคะกับพี่วัชพลนะบอกฟังทุกวันเลยครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะรับสายหน้าใหม่กันนะคะเช่นเคยกับช่วงของสายชิวหิวใจสายแรกวันนี้ในชั่วโมงแรกกับดีเจลูกตาลชนทิชาเนาะจะเป็นใครจากที่ไหนรออยู่เลยนะคะตอนนี้ที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ02-248-1366นะคะ02-248-1366ค่ะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะวันนี้อากาศเนาะชุ่มฉ่ำนะคะสายฝนในหลายพื้นที่ฝนตกหนักเลยนะคะโดยเฉพาะบริเวณนี้นะคะอสมทของเราพระราม9

าวห้วยขวางเนาะรัชดาชุ่มฉ่ำจริงๆนะคะแล้วก็มีหลายๆคนส่งข้อความเข้ามาด้วยว่าแถวบ้านฝนตกนะคะอ่ะวันนี้ใครอยากจะเข้ามาแชร์พูดคุยกันเนาะนะคะเข้ามาได้เลยในทุกช่องทางของเรานะคะแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะพิมพ์ข้อความเข้ามาแนะนำเพลงหรือว่าจะทักทายดีเจก็ได้นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400ข้อความแรกวันนี้จากคุณแม่รุ่นนะคะสวัสดีค่ะคุณสวยนะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีขอเพลงสวัสดีคุณผู้ฟังเหรอของใครเอ่ยบอกว่ารบกวนพี่ตาลคนสวยที่สุดในโลกเปิดให้หน่อยครับนะคะเราก็มีกลางดาวของน้องไรอันเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อความด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กับช่วงสายชิวหิวใจนะคะตอนนี้หนึ่งงานเพลงเพราะๆซึ้งๆจากพี่ก้องห้วยไร่กันละกันนะคะเพลงประกอบภาพยนตร์นาคีสองสายแนนหัวใจค่ะ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วจากนครสวรรค์นะคะสวัสดีค่ะ

0: คนเดียวกันค่ะ
1: คนเดียวกันนะคะสวัสดีน้องปิ่นอีกครั้งนึงแล้วก็ครั้งนี้เหมือนจะเป็นครั้งแรกด้วยไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะครั้งแรก
1: เลยแล้วปกติปิ่นฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
0: ทั้งหมดจะเป็นช่วง4 ทุ่มถึงประมาณเที่ยงคืนค่ะ
1: ก็คือช่วงที่พี่ตันจัดรายการเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะติดตามรับฟังมานานแล้วหรือยังคะปิ่น
0: สักพักนึงแล้วนะ
1: คะแล้วก็วันนี้โทรมาเป็นสายหน้าใหม่ด้วยเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเพลงนครสวรรค์เป็นยังไงคะวันนี้ฝนตกไหมคะปิ่น
0: ฝนตกหนักมาก
1: จริงหรอ
0: หนูมางานหนูตากฝนเลย
1: จริงไหมคือหนักมากเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะตกช่วงเย็นๆ
1: ที่แถวอสมทของเราเนี่ยก็ตกหนักมากๆเหมือนกันเพราะว่าโอ้วันนี้น่าจะตกหนักหลายพื้นที่เลยเนาะปิ่นเนาะ
0: ใช่
1: โอเคแต่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้อยู่บ้านแล้วค่ะ
1: อยู่บ้านแล้วนะคะอ่ะโอเคค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะปิ่นนะฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เนาะอากาศเรานะ
0: ไม่ทันแล้วพี่ลูกจ้า
1: ทำไม
0: มันเหมือนแบบว่าใช้เสียงเยอะเกินไปเส้นเสียงอักเสบหลอดลมตีบไม่โอเค
1: ไม่เป็นไรเราก็ต้องพักผ่อนแต่ว่างานเราก็ต้องทำแต่ว่าร่างกายเราก็ต้องดูแลด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ตันเปิด1งานเพลงเป็นกำลังใจเผื่อจะได้หายไวๆนะปิ่นนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้เพลงอะไรดีจ๊ะ
0: เขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะ
1: เขียนฝันไว้ข้างฝารัชนกศรีโลพันธ์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะอ
1: ยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะปิ่น
0: มอบให้คุณยายแล้วก็ครอบครัวค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยแล้วคุณยายอยู่กับน้องปิ่นไหมคะตอนนี้
0: หนูเดินไปปลุกตั้งแต่ที่หนูโทรนะ
1: โอเคแล้วคุณยายแสดงว่ารอฟังอยู
0: ่ใช่เหมือนคุณยายเขาเคยบอกว่าอยากให้ร้องเพลงนี้ตามรายการที่ไปบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่ไม่เคยได้ยินสักที
1: หมายถึงยังไงหมายถึงน้องเป็นร้องเพลงด้วยเป็นนักร้อง
0: จะเป็นพวกนักร้องที่ไปตามรายการทีวีค่ะ
1: ประกวดร้องเพลงใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: โอเคงั้นร้อง1 ท่อนก่อนเข้าเพลงสั้นๆให้คุณยายเลยเดี๋ยวพี่ธันเปิดเลย
0: เพลงนี้เหรอคะ
1: ใช่หนูร้องเพลงนี้ได้ไหมคะนิดนึง
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวมอบเพลงนี้เป็นพิเศษให้กับคุณยายคุณยายชื่ออะไรคะปิ่น
0: ยายมิ่ง
1: ฮะ
0: ยายมิ่ง
1: ยายมิ่ง
0: มิมอมาสารอี
1: อ๋อคุณยายมินะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวมอบเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาให้คุณยายมิแล้วก็ครอบครัวของน้องปิ่นด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยอ่ะให้น้องปิ่นร้อง1 ท่อนแล้วเดี๋ยวพี่ตาลเปิดให้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะเขียนติดฝาห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันสางมัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอขอบฟันเพื่อนน้ำตาเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้ขอบคุณค่ะ

0: นโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะน้องปิ่นนะคะสายหน้าใหม่ของเราจากนครสวรรค์แล้วก็น่ารักมากๆเลยร้องเพลงเพราะเลยอ่ะโอ้หลายคนส่งข้อความมาทาง Facebook ด้วยบอกโอ้ยน้องปิ่นเสียงดีนะก็เป็นกำลังใจให้น้องปิ่นทุกๆเรื่องเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการร้องเพลงเนาะก็คงจะมีโอกาสได้ไปประกวดแข่งขันอีกหลายเวทีนะคะพี่ลูกตันก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่หวังสิ่งที่ฝันแล้วก็หายไวๆด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่แบบน้องปิ่นเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยฝากงานเพลงเอาไว้หลังไมค์รอรับสายอยู่นะคะที่02-248-1366นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95รวมถึงมีอีกหลายงานเพลงเลยวันนี้กำลังเข้ามาฝากกันเอาไว้รัวๆนะจ๊ะมาพูดถึงกิจกรรมนะคะกิจกรรมสำหรับคอลูกหนังแฟนบอลกันดีกว่านะคะตอนนี้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะคะหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลร่วมลุ้นรับของรางวัลร่วมรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะคะผู้ฟังนะคะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะขั้นตอนการร่วมกิจกรรมของเรานะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่เราชื่นชอบนะคะเป็นฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะบัตร Mcot Super Fan นะคะจะเริ่มต้นง่ายๆที่Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มนะคะกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคาที่500บาทจะได้รับถึง300ใบนะคะในการร่วมโหวตนะคะมาพูดถึงของรางวัลกันบ้างนะคะของรางวัลสำหรับภารกิจหลัก10ลุ้นรางวัลนะคะได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superfan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะคะแล้วก็ยังมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะคะไม่หมดแค่นั้นค่ะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan นะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับกิจกรรมนี้ค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนี่นะคะใครที่สนใจก็นะคะเข้าไปติดตามกิจกรรมของเราได้เลยนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะทาง Facebook Live กันละกันเนี่ยสวัสดีพี่อเนกนะคะพี่วิจิตนะคะพี่ศรีวานนะพี่ยุทธเนาะแล้วก็น้องที่ประวันบอกว่าหนูไม่รู้ว่าเมื่อกี้สายตัดเพราะน้ำหยดใส่มือถือเอ็นดูไม่ได้สายตัดก็คือเข้าเพลงเลยค่ะนะคะเก่งมากเก่งมากแล้วก็พี่คันชิตนะคะพี่ทัศนีพี่เมตตานะคะทักทายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยพี่นักรบด้วยนะคะโอเคนะคะพี่สมบูรณ์ด้วยเนาะเพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะบรรยากาศกำลังแบบสบายๆชิวๆอากาศเย็นนอนสบายด้วยวันนี้นะคะหลังแบบฝนตกนะไปกันต่อมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะหลายครั้งหลายหนแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้เลยพี่สุภาพนะคะพี่สุภาพบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องลีโออาทิตย์นะคะจัดให้เลยกับรัก

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับงานเพลงที่พี่หนึ่งรงก๊อกนะคะจากสุวรรณภูมิฝากเข้ามานะคะกับคาถาขุนแผนการทัศนะนะคะเรามีบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะจัดให้เลยกับช่วงมหานครไลฟ์ค่ะ

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ
4: ้ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
11: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: ผ่านคืนฝันร้ายนะคะเพลงนี้จาก2ศิลปินคุณภาพนะคะท่านวาราศีธนูและสิรินทรานิยากรนี่ค่ะเป็นเพลงที่แนะนำฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่นันเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะมีโอกาสจัดให้เลยนะคะในชั่วโมงแรกของเรานะคะคุณผู้ฟังนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมกันเยอะเลยนะคะทาง Facebook Live สวัสดีพี่สังสุราด้วยนะคะคุณแม่อรุณบอกเสียงคล้ายพี่ทาเลยใช่เลยนะคะใช่แล้วถูกต้องนะคะทักทายคุณบันสตาร์ด้วยนะเฮลโลฟอมฟินแลนด์นะคะไม่เชื่อนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนชอบเข้ามาแกล้งนะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตเล่นไปด้านบนนะพี่สมยศนะจ๊ะพี่คนไม่สวยด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกหนอข้อความเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะพูดถึงชั่วโมงหน้ากันหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ตอนนี้22:55ชั่วโมงหน้าเรายังอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะใครที่อยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมหรือจะจองสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายด้วยนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้022481366นะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: นะคะคุณผู้ฟังเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้กับงานเพลงของพี่เทียรี่เมฆวัฒนากันละกันนะคะวันนี้ความรักสีดำนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันก่อนนะคุณผู้ฟัง

0: ทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: 23นาฬิกา2นาทีนะคะชั่วโมงที่2ยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะก่อนที่เราจะไปฟัง4งานเพลงครบรอบก็ต้องมารับสายหน้าใหม่กันก่อนนะคะสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: พี่เดชาเน
4: า
3: ะ
4: ครับผม
3: พี่เดชาจากอู้ตรดิษฐ์นะคะ
4: ครับผม
3: ฝนตกไหมคะพี่เดชา
4: อ๋อตกเมื่อเย็นนี่ครับ
3: ตกเมื่อเย็นเนาะอุตรดิตถ์ก็ฝนตกเมื่อกี้นี้นครสวรรค์ก็ฝนตกแสดงว่าโอ้ใกล้ๆกันใกล้ไหมนะก็ใกล้อยู่นะเนาะ
4: ครับผม
3: ใกล้อยู่นะคะอสมทก็ฝนตก
4: ครับตอนนี้ก็มืดในกันนะครับ
3: อะไรนะ
4: ตอนนี้ก็มืดจะตกเยอะครับ
3: คือรู้สึกว่ามีกลิ่นฝนมาเนาะ
4: ใช่คร
3: ับ แต่คืนนี้หลับสบายแน่นอนที่แน่ๆ
4: โอ้ยตื่นแล้วเนี่ยครับ
3: ตื่นแล้วตื่นแล้วฟังเพลงก็เลยตื่นเลย
4: ใช่
3: อ
4: ๋อผมต้องไปตลาดด้วยครับ
3: อ๋อพี่เดชาเดี๋ยวนะพี่เดชาใช่ที่เปิดร้าน
4: ใช่ครับใช
3: ่ขายหมู
4: ใช
3: ่โอเคโอ้ไม่ได้คุยนานเหมือนกันนะ
4: ครับผม
3: นะคะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี
4: ้โอ้กบอึ่งออกเยอะครับช่วงนี้ได้ขายเยอะขายยากมาก
3: โอ้ยค่ะโอ้นะฮะแล้วอันนี้ก็กำลังจะไปตลาดเหรอจ๊ะ
4: ใช่เพิ่งตื่นจากน้ำ
3: อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวฟังเพลงก่อนนะก่อนไปตลาดเนาะ
4: ครับ
3: โอเควันนี้16ย้อนหรออยากฟังเพลงตาลหรอ
4: ครับผมชอบมากเลยผมฟังตลอดเลย
3: โอ้โหได้เลยขอบคุณมากๆค่ะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
4: มอบให้คนนู่นครับไอ้ลุงเพชรไอ้ลาดพร้าวครับ
3: ทำไมล่ะ
4: โอ้เมื่อเย็นนี่ผมฟังไอ้แล้วเขาโทรขอเพลงของไอ้แล้วนะพิมดาเห็นเขาคุยหน้าไมค์เขินๆนี่อยากขอเพลงให้เขาบ้าง
3: ครับอ๋อแซวเขาโอเคได้เลยค่ะนะก่อนที่จะไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวพี่เดชาจะได้ไปทำงานด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะพูดตามเลยนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอาห่า
4: ไอยาลาอ่าฮะ
3: โอเคขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขายดิบขายดีนะพี่นะ
4: ครับผมครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: จัดให้เลยในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเลยค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปกับรอสัญญาใจนะคะพี่มดรังสิมันนะคะเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาบ่อยครั้งเลยนะคะแล้วก็วันนี้ฝากมาจากพี่อนันต์โคราชนะคะก่อนหน้านั้นฝนเดือน6โอ้โหเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศสุดๆไปเลยนะคะเป็นในเวอร์ชันใหม่ด้วยนะคะของพี่เฟรนด์ชิพเสถียรพงศ์นะคะแนะนำมาจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็มาที่รักน้องพรนะคะสดใสรุ่งโพทองนะคะเพลงนี้ฝากมาจากใครน้อนะคะฝากมาจากพี่อเนกนะคะจากสุโขทัยเลยแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับ16หย่อนๆลูกตาลชนทิชาเองนะคะจากสายหน้าใหม่พี่เดชาจากอุตรดิตถ์นะคะคุณแม่ทันพิชาบอกรอทุกเพลงเลยค่ะนี่ถูกใจนะถูกใจวัยรุ่น พี่ประเดิมกลิ่นหอมสวัสดีค่ะนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยขอบคุณสำหรับดาวที่ส่งเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีน้องชายกลางสวัสดีค่ะทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่อีทนะคะพี่อีทด้วยนะคะเดี๋ยวแวะดู SMS เพิ่มเติมหรือเปล่ามีงานเพลงแนะนำเข้ามาฝนเทลงมาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะลุงโก้ตลาดมหาสินบอกว่าอยากฟังเซิงนุมบิตะนะคะช่วงนี้เพลงสนุกสนุกอาจจะยังไม่ได้เปิดนะคุณลุงโก้นะเดี๋ยวติดไว้ก่อนเนาะจริงๆเซิงนุมบิตะก็เปิดอยู่เรื่อยๆนะนะคะลุงโก้อาจจะยุ่งๆแล้วก็เปิดมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใจไม่ตรงกันนะกับดีเจขอมาแล้วช่วงที่เปิดลุงโกอาจจะยุ่งทำงานอยู่อะไรเงี้ยเนาะหรือไม่ได้ฟังใช่ไหมคะเดี๋ยวติดไว้ก่อนละกันนะคะตอนนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเยอะเลยทีเดียวนะคะขออนุญาตจัดให้กันต่อเลยดีกว่าเนาะลุงไม่ใช่ลุง ตายละเมื่อกี้เรียกลุงโกไงเลยจะมาถึงลุงเพชรไม่ใช่พี่เพชรจากศรีสะเกษนะคะฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วบอกว่าอยาก

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนี่ค่ะช่วงนี้จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเราเนี่ยนะคะเป็นเพลงมักใหญ่ไฟสวยนะฮะงานใหม่ล่าสุดของพี่ต้าตจวจากสังกัด TJ Indie Record นะคะซึ่งเพลงนี้บอกเลยว่านะแค่ฟังชื่อก็รู้เลยว่าสนุกแน่นอนมันเลยแหละเพลงนี้นะคะมักใหญ่ไฟสวยนะคะก็เลยจะช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดเพลงสนุกๆนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเราจะมาพูดกันถึงนิดหนึ่งนะพี่ต้าตจวเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นศิลปินลูกทุ่งอีสานอินดี้นะคะที่มีผลงานเพลงเยอะมากๆแล้วก็เป็นศิลปินคุณภาพนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะคะและเพลงนี้เนี่ยโอ้โหมักใหญ่ไฟสวยแน่พอพูดถึงความสวยแล้วนึกถึงตัวเองหน่อยคุณผู้ฟังคำร้องทำนองโดยใครนะคะโดยจตุพลกองสอนหรือว่าคุณอินดี้แล้วก็เรียบเรียงโดยเดอะJC โอ้โหนะคะการันตีคุณภาพอยู่แล้วแล้วก็เขาปล่อยเพลงมาแล้วนะคะมิวสิกวิดีโอก็มีให้ติดตามกันแล้วก็สามารถที่จะไปติดตามนะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะมักใหญ่ไฟสวยต้าตจวนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงนะมีโอกาสได้เปิดเพลงสนุกๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะคะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้กับมักใหญ่ไฟสวยต้าตจว
2: จ่อคิวฮิต
0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงนะคะที่ติดชาร์ตนะคะกับมหานครชาร์ตของเรานะคะในช่วงนี้จัดให้กับเพลงที่แนะนำเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะของน้องนันอนันต์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่11นะคะ11เลยนะคะแล้วก็อยู่มายาวนานนะ13สัปดาห์แล้วแหละนะคะสำหรับเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยคนต้นทางนะคะจากฮิตที่15จาก2ศิลปินหนุ่มนี่เบิ้ลปทุมราชแล้วก็แมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะจัดให้เลยค่ะ2เพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ
1: ้รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่า

0: เป็นมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L 1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: 2งานเพลงลูกทุ่งเก่าๆเพราะๆเลยนะคะจัดให้ในช่วงดึกๆแบบนี้รักเก่าที่บ้านเกิดนะคะในเวอร์ชั่นของ RL ยอดรักสลักใจแล้วก็ก่อนหน้านี้กับสุโขทัยระทมนะคะคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่คุกสงขลาด้วยนะคะตอนนี้23:54นะคะท้ายชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังเหลืออีก1เพลงนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะส่งท้ายค่ำคืนนี้นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะจัดเพลงที่เข้ากับบรรยากาศนะคะหน้าฝนแบบนี้กับงานเพลงของพี่แจ้ดานุพลแก้วการน้ำตาฝนนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังนะคะตั้งแต่เวลา4 ทุ่มมาจนถึงตอนนี้เลยใกล้เที่ยงคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยนะคะคืนนี้ฝนก็น่าจะตกอีกแล้วล่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียว

0: มียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
6: 22นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอน

0: ทีมมือจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมองว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติ นิกธีทวัฒน์

0: 02-201-6569
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
1: ช่วงนี้มาอยู่กันต่อครับเกมในครึ่งหลังระหว่างเช็กเกียกับแอฟริกาใต้นะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้เราออกอากาศทั่วประเทศแล้วนะครับ41สถานีนะครับสวัสดีด้วยนะครับ
2: ครับผม
1: อ่ะพี่แป๊กเชิญสวัสดี ตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ได้รับบีบมา
2: สบายดีไม่ได้แล้วหลัง
1: ไม่ได้ไม่ได
2: ้นะ
1: ถ้าภาษาเหนือผมนี่ได
2: ้
1: สวัสดีเจ้า
2: โอ้โหง่ายเลยภาษาอีสานนะก็ทักว่า
1: ก็สวัสดี
2: ก็สวัสดีนะสวัสดีแล้วกันนะครับกับแฟนๆนะครับเป็น99นะครับทั่วประเทศเลยนะครับนะครับ
1: สวัสดีพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับ
2: ครับผม
1: สวัสดีพี่น้องชาวไทย
2: นะครับถึงเราจะไม่ได้ไปเล่นบอลโลกแต่เราก็เชียร์บอลโลกกัน
1: คร
2: ับ นะครับ
1: สี่ครึ่งหลัง
2: ใช่นะครับครึ่งหลังนะครับของคู่เช็กเกียนะครับกับแอฟริกาใต้นะครับครึ่งแรกนะครับเช็กนำอยู่ก่อนนะครับ1-0แล้วก็ครึ่งหลังแอฟริกาใต้นี่มีเปลี่ยนตัวแล้วนะครับเอาเจเดนอดัมส์ออกนะครับเจเดนอดัมส์หมายเลข23นะครับออกไปแล้วก็ส่งหมายเลข10ลงมานะครับเราจะอ่านชื่อเต็มๆแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับเรเรโบฮิเล่โมโฟเก่ง
1: ครับ
2: นะครับเราจะเรียกเขาว่าโมโฟเก่ง
1: โมโฟเก่งนะ
2: โมโฟเก่งนะครับเบอร์10นะครับ
1: กองหน้าน
2: ะครับอยู่ตรงกลางสนามเลยครับหมายเลข10ตัวเล็กๆนะครับ
1: โมโฟเก่งกองหน้าจากออร์แลนโดไพเรตส์นะครับ
2: นี่ก็แอฟริกาใต้เหมือนกัน
1: ใช่
2: นะครับ
1: ต้องเอาแล้วนะครับเพราะว่าสกอร์ตามหลังอยู่ 0-1 นะครับ
2: ครับผม
1: อยากรูปเกมน่ะดีกว่านะครับ
2: ดูดีดูดีกว่านะครับแต่ว่าต้องไปลุ้นจังหวะสุดท้ายหน่อยนะครับให้มันแบบว่ามีจังหวะจัดแจ้งเด็ดขาดหน่อยนะครับนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยว
1: แต่จังหวะนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับเช็คหายไปตรงกลางโล่งๆโอ้จับไม่ค่อยดีแล้วก็ยิงไปติดครับโอ้โหจังหวะนี้น่าเสียดายนะครับดาดิด้าครับโอ้โหเพื่อนอุตส่าห์จ่ายมาแล้วก็ยิงไกลทีโอ้โหแล้วปัดออกไปเลยครับดาริด้าอีกแล้วครับ
2: แต่เหมือนทำไมดูเหมือนจะหยุดเล่นกันนะครับจังหวะยิงดาบจังหวะยิงดาบ2เนี่ยครับดาริด้านะครับได้บอลในเขตโทษนะครับจับ1จังหวะแล้วก็ยิงนะครับแต่ว่าไปติดบล็อกเกมรับนะครับแนวรับของแอฟริกาใต้นะครับสายตัวเขาบอกบล็อกพอดีเบอร์อะไรครับเนี่ยแล้วก็จังหวะสุดท้ายที่ยิงนี่เป็นเซิร์ฟนะครับเบอร์12แล้วก็ฟิลเลียมเนี่ยเผินปัดข้ามคานไปโอ้โหแล้วมันแล้วไม่ได้หยุดอะไรกันด้วยนะ
1: ลุยถ้าเข้าก็เข้า
2: ถ้าเข้าคือเข้าเลยครับแต่มุมนะครับของเชียงเกีย
1: เริ่มเกมดีตลอดนะครึ่งแรกช่วงแรกๆก็ทำได้ดีกว่านะครับเชียงเกียได้เตะมุมทางขวาครับชูฟ้าโยนเข้ามาแล้วก็โขกโอ้โหลูกโขกของแพทริกชิกครับเข้ามือของนนวิลเลียม
2: ได้เป็นโอกาสครั้งแรกเลยนะครับของแพทริกชิกในวันนี้เลยครับแบบโมงลูกเตะมุมนะครับโมงคนเดียวเลยครับแต่ว่าไปตรงตัวผู้สาประตูครึ่งแรกมาเริ่มเกมมานะครับเหมือนครึ่งแรกเลยนะครับเช็คเริ่มมาได้ดูดนะครับ
1: โอเคนะ
2: ประชาสัมพันธ์ครับประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งนะครับของทางตสปทของเราเนี่ยนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ cheer.mcot.netขั้นตอนนะครับก็เข้าเว็บไซต์นะครับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นนะครับซื้อบัตร Mcot Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Superfan เริ่มต้นง่ายๆนะครับที่ Mcot Superfan Starter นะครับในราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับแล้วก็สุดคุ้มกับบัตร Mcot Superfan Diamondราคา500บาทนะครับนี่จะได้รับ300ใบเลยนะครับในการร่วมโหวตส่วนของรางวัลนะครับสำหรับภารกิจหลักก็รางวัลที่1นะครับรางวัลแรกนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์เลยครับ
1: ฟาร์ม
2: ครับฟาริซอน MPV

0: BEV Super Van มูลค่า1,599,000 บาท
1: โอ้โห
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราส่งได้ไหมเนี่ย
0: จริงๆรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยผสมครับ1รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 5รางวัลนะครับยังไม่หมดนะครับของรางวัลยังไม่หมดนะครับ
1: หน้าแป๊บหนึ่ง
0: รางวัลที่3นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลโอ้โหนี่ไปเที่ยวกันเพลิดๆเลยแล้วก็รางวัลที่4นะครับโกลกิฟต์วอลเชอร์นะครับ5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cot Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมก็ติดตามรายละเอียดเรื่องขายการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะครับ
1: อ๋อ1:15ก็ก่อนนัดชิงเลย
0: ก่อนนัดชิง
1: นัดชิงแต่2:00โอ้โหขอรางวัลยั่วยวนมาก
0: นะครับก็พูดง่ายคือถ้าหากบางท่านอาจจะยังสงสัยอยู่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับ
1: ถ้าเป็นดาราดาวยั่วสมัยก่อนก
0: ็ดาวยั่ว
1: ดารินกรสกุลเนี่ยยั่วมาก
0: เออนะก็เนี่ยมาอ่านรางวัลกันตกใจเลยรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยผสมนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ 1.6 ล้าน
1: อ
0: ่ะ
1: ห้ามพลาดนะ
0: มันขาดไปพันเดียวอ่ะ
1: แล้วรางวัลอื่นๆก็เยอะนะทั้งจักรยานยนต์ Honda นะ
0: รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าว่าง่าย
1: ๆแล้วก็
0: มีตั๋วเครื่องบิน
1: เครื่องบินด้วย
0: นะครับแล้วก็มีวอลเชอร
1: ์โอ้แล้วตอนนี้เกมในสนามเดือดเลยนะครับ
0: ครับ
1: ที่แอตแลนต้าครับเพราะว่าแอฟริกาใต้บุกแหลกครับจะเอาให้ได้ครับส่วนเช็คนี่ก็ป้องกันกันดีนะครับแล้วก็จังหวะโต้นี่อันตรายนะครับเนี่ยครับมาอีกแล้วโรเซกออกมาที่พาติกชิกนักเตะที่ชิลมากนะครับพาติกชิกย้อนคืนกลับหลังมาซอยก้าเติมเข้าไปครับโอ้ยังสกัดออกมาได้แต่จูฟาวเติมขึ้นมาเอาโดนสกัดแล้วก็หูเพื่อนจะเติมครับโดนนิดปั๊มกันแหลกเลยครับ
0: โมกุยน่าครับโวยไม่ได้นะเป็นคนสกัดนะโมกุยน่าเนี่ยนี่แม่ลูกเปิดของพาติกชิกนะครับเข้ามาตรงกลางนะครับโมกุยน่านี่มาสกัดพอดีไม่งั้นนี่โดนดาดิด้าเข้าแน่นอนนะครับลูกนี
1: ้ก็ถือว่าเด่นนะครับวันนี้นัดสุดท้ายนัดสุดท้ายเจอเกาหลีลงไม่ได้นี่เสียแล้วเสียหายเหมือนกันนะครับ
0: ว่าโดนใบเหลืองไปนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกแล้ว
1: ชูฟ้าวทุ่มเข้ามาโอ้โหต้องโขกออกหลังไปเลยนะครับแม่ทุ่มแรงมากครับเป็นบุกัสซี่ต้องโขกไปก่อน
0: ก็สวนมาหมัดหนักๆเหมือนกันนะครับเชเกียแต่มุมนะครับ
1: ดูเตะมุมฝั่งขวาก่อนหน้านี้ก็พาดิชิกได้โขกเต็มๆนะครับต้องระวังครับแอฟริกาใต้โยนเข้ามาเหมือนเดิมได้โขกเหมือนเดิมครับแต่ว่าคราวนี้ข้ามคานออกไปครับเป็นเครชี่ครับ
0: ครับกำลังกับทีมนะครับที่ซึ่งมาโขกเองครับลูกนี้ครับเทคสูงเลยนะครับตัวใหญ่แล้วก็โดดสูงด้วยดูแต่มุมเปิดมาดูแม่หาตำแหน่งดีนะครับวิ่งมาตรงกลางแล้วก็โอ้โหโมงดีหาตำแหน่งดีโมงดี
1: เล่นอยู่กับบูฟนะครับย้ายไหมนะของดีนะ
0: เป็นสเปอร์ไหมดูดีเลยสเปอร์ได้ตัวมาแล้วไง
1: สเปอร์ไม่เอาแล้ว
0: ชื่อยาวๆอ่ะ
1: พอครับยังตอนนี้ได้มา2คนเอง
0: เขายังไม่มาเหรอฝ่ายนักเต
1: ะแอนดูโรเบอร์สันกับ
0: ในตัวฟรี
1: มาโกเซเนซี่ที่เหลือมันยังไม่คอนเฟิร์มไงแต่ว่ามีข่าวแยนปอลฟานิเคฟานิเคอร
0: ์ขอยังไม่ได้เหรอตัวนี้ก็ได้เหรอ
1: ก็จ่อๆแต่ว่ายังไม่ 100%
0: มีความหวังไหมปีหน้าในเรามาถึงนี้แล้ว
1: คุณหวังนี่หวังอะไรฮะหวังอยู่รอดนะหรือว่าหวังอะไร
0: หวังที่ทางที่ดีขึ้นไง
1: อ๋อแน่นอนสิ
0: ต้องดีขึ้นแล้วนะมันน่าจะผ่านพ้นไปแล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: คือมันคงไม่มีอะไรเรียกว่าบัตรสีบัตรเถลิงเหมือนเดิมแล้วโอ้แต่ว่าตอนนี้แอฟริกาใต้ลุยแรงจริงนะครับโอ้โหไอ้นี่เล่นดีจริงนะโมโคยน่าเนี่ย
0: ไปทั่วสนามเลย
1: ยิงไกลครับฉลับหรือเปล่าม
0: าเซโก้กดด้วยซ้ายนะครับตรงนี้นี่คนละทิศคนละทางเลยครับ
1: ไปติดไอ้ซอยก้า
0: ซอยก้าเนี่ยลูกยิงของทางลูคัสเซิร์ฟนะครับจังหวะต่อเนื่องจากที่ดาริด้าได้ยิงในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นลูคัสเซิร์ฟนะครับที่ยิงไปแล้วก็วิลเลียมส์นะครับเหินปัดไป
1: เนี่ยลูกยิงของลูคัสเซิร์ฟที่คุณ

0: ว่าแรงๆเนี่ยเมื่อกี้สถิติขึ้นมาประมาณ64กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ครับ
0: ตัวครับซอยก้ากับดาริด้าครับส่วนผู้ที่ลงไปดูไปฐานนู้นเบอร์20คนนึงเซเลนี่ครับ
1: เช็คเกียร์เบอร์20ยาโรสราฟเซเลนี่
0: ครับ
1: เป็นกองหลังนะครับอีกคนนึงตัว15หรือเปล่าพาวเวลซูเบอร์15นะครับกองกลางจากลียง
0: ครับแต่ว่าวันนี้ก็แปลกนะโทมัสซูเช็คก็ยังไม่ได้ลงเลยจริงๆเกมแรกก็เป็นตัวหลักนะแล้วก็เป็นตัวหลังทีมชาติในเกมนี้ยังนั่งสำรองอาจจะก็อย่างที่บอกนะครับว่าต่อให้แพ้เกมนี้เอาว่าทีมไหนแพ้เนี่ยแล้วเกมสุดท้าย
1: ชนะ
0: ไปชนะเนี่ย
1: ก็ยัง
0: มีสิทธิ์แต่ว่าปัญหาของเช็คก็คือนัดสุดท้ายเขาไปดันเจอเม็กซิโก
1: เพราะฉะนั้นนี่ก่อนแน่นอนแหละนะครับนำแล้วต้องพยายามรักษาสกอร์ให้ได้นะครับ
0: คืออันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจาก12ทีมนี
1: ่ใช
0: ่ทุกแต้มมีความสำคัญนะบอลโลกหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราเคยเห็นนะครับแต้มเดียวก็เข้ารอบแล้ว
1: ก็มีสิทธิ
0: ์อันดับ3ที่ดีที่สุดเ
1: นี่ยต้องเอาไว้ก่อนครึ่งหลังผ่านมาได้ประมาณสัก10นาทีแล้วนะครับรูปเกมก็จะว่าไปก็ยังคล้ายๆในครึ่งแรกนั่นแหละนะครับ
0: คือเหมือนกับว่าแอฟริกาใต้เปิดมาก็เน้นเลยช่วง10นาทีแรกนะแต่ว่าพอไม่ได้ก็ผ่อนลงไปนะครับแล้วเช็คขึ้นมาอีกแล้วครับพาดิชิกจับบอลลั่นไปหน่อยแล้วก็จะโต้กลับมาแล้วครับโอคอนขึ้นมาเองครับให้มาทางขวาครับมาเซโก้แม่ไปทำฟาวจากด้านหลังครับโอ้โหแต่เช็คก็เอานะครับเล่นเร็วเลยโอ้วันนี้ก็เล่นดีนะครับเฟรชี
1: ่ใช
0: ่เช็คนี่ก็ไม่มีถ่วงเลยครับจับประตูที่2นะครับนี่ครับไอ้มาตรงกลางครับลูคัสเซิร์ฟออกยาวไปเฮ้ยโอเสร็จจะดีดไม่ดีครับหาบอลลุยขึ้นมาเองเลยครับเอ็มโบกาซี่ย้อนไปทางซ้ายให้ที่แอปปอลิสทีหลังมาไปตรงกลางครับโมโคเอน่าออกมาที่มูเดาต่อบอลกันได้นะครับเอ็นเกตใต้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังจบไม่ลงคร
1: ับ
0: ยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับอ้าวมีชนกันแล้วก็กองลงไปแล้วครับเช็คผู้ตัดสินเป่าให้ฟาวด้วยครับ
1: กุมหน้าก
0: ุมหน้าแต่เจ็บขา
1: ลูคัสเซิร์ฟไม่ใช่ว่ามาดู VAR แล้วใบแดงเหมือนนัดแรกนะ
0: แต่ผู้ตัดสินอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้จังหวะที่ล้มลงไปแล้วก็เห็นพอล้มก็เป่าฟาวครับอาจจะมีไปเล่นนอกเกมนิดหน่อยนะคร
1: ับโมโฟเก่งถูกนะโมโฟเก่ง
0: โมโฟเก่งมีมือไป
1: มีมือแขนซ้ายห้อยๆอยู่แล้วไปตวัดนะ
0: คร
1: ับแล้วไปโดนตัวลูคัสเซิร์ฟ
0: อ้าวเฮ้ยเฮ้ยโมโฟเก่งมีโอบเว้ย
1: โอบพูดตัดเฮ้ยโอบพูดตัดสิน
0: เฮ้ยลูกหัวก็อยู่บนอัฐจันทร์หรือเปล่านะแม่ไปโอบพูดตัดสินเฉยเลยพูดตัดสินหญิงด้วย
1: น่าจะลืมนะผมว่า
0: ลืมตัว
1: น่าจะลืมตัวแต่ครับผมว่าครับครับครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านพ้นไปนะ
0: โอ้แต่เนี่ยครับลูกละเอียดนะครับผู้ตัดสินสุภาพสตรีครับจะมีอะไรแบบนี้ครับตาดีนะครับผู้หญิงเนี่ยอย่าได้เผลอใช่นะ
1: ครับบุกมาครับเช็ค
0: โอ้โหขึ้นมาจังหวะนี้ตัวสำรองครับให้มาลงโล่งเลยจับแล้วก
1: ็สู
0: งล็อกขึ้นมาโอ้โหยิงสำรองส่งสำรองครับแล้วก็สำรองก็คืนสำรองอีกทีครับ
1: โอ้
0: เมื่อกี้เล่นกัน2คนนะครับ
1: ครับ
0: ชูใช่ไหม
1: ชูสกับเซเลนี
0: ่
1: นะครับเซเลนี่ได้ก่อนนะครับเบอร์20เลยครับจ่ายมาสวยมากนะครับชูสจับขวาแล้วก็ซ้ายมันยิงไม่ได้นะครับแปะคืนมาให้นี่ให้คนนี้ซาดิเล็กยิงให้ซาดิเล็กยิง นะครับแต่ว่าไปติดบล็อกเกมแนวรับของแอฟริกาใต้นะครับ
0: คือบอลทรงเนี้ยเราเห็นบ่อยนะบอลที่แบบว่าต่อบอลกันดีแต่ว่าสุดท้ายแพ้
1: โดนสวนโดนอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็จังหวะสุดท้ายไม่ดีเลยเนี่ยเช็คอะไรไม่ได้บอลอะไรมากมายแต่ว่า
1: บั่นหนักนะ
0: ได้ลุ้นกว่าลุ้นประตูมากกว่า
1: คือเป็นเรื่องราวกว่าแล้วก็ดูดีกว่าเรื่องแรกด้วยนะครับ
0: เกมรุกดูเดือดกว่านะแล้วก็เหมือนกับว่ารู้ว่าต้องเล่นยังไงกองกลางไม่ต้องเยอะครับใส่ข้างหลังกับข้างหน้าเนี่ยกองกลางให้ฟิกาใต้คลองไปกดยิงไกล
1: เ
0: นี่ย
1: ครับก็
0: โอ้โหยิงไกลยังไม่ตรงกรอบเลยพ่อ
1: คือได้แต่ตัวได้สถิติอ่ะนะครับว่าได้ยิงกี่ครั้งก็บวกไปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับท่านครับลูกยิงของโมดิบานะครับ
0: อันนี้ไม่ใช่โมดิบาที่เคยอยู่บาซ่าใช่ไหมนี่เลยโมดิบาเนี่ยมีถามมาเยอะเหมือนกันนะ
1: นะครับผม
0: เม็กซิโกผ่านไหมแคนาด
1: าเออนะ
0: ไม่ทราบจริงๆนะว่า
1: บอลมันออกมันเราก็เห็นอย่างสเปนยังยิงไม่ได้นะ
0: ใช่ใช่พวกเรานี่เน้นทางแอลกอฮอล์ทางเฉยๆได้มากกว่าทางบอลไม่ได้ออก
1: นี่มีแซวมานะพี่แป๊กครับวันนี้หยองไม่ว่างป้าเลยให้พี่โอ๊กมาแทน
0: ใช่
1: คุณแนนอาร์ต
0: ดูแทน
1: เพราะจริงๆอ่ะมีจริงเราเป็นเบอร์หนึ่งดิ
0: ให้แกพักบ้างแกบอกแอคจนหน้าเก่งไปหมดแล้วขอไปพักหน้าทำหน้าหน่อยโมโฟเก่งครับ
1: โมโฟเกรงได้ไหม
0: โมโฟเก่ง
1: โมโฟเกรง
0: โมโฟเก่งใส่ตัวสิบนะ
1: ก็ไม่แน่นะเพราะว่าลงมา
0: แตะมาสวยเลยแล้วก็หลุดมาทางขวาแล้วครับล็อกเข้ากับรถโอ้โหจังหวะนี้จะล็อกแต่จิเคชี่เอาเคชี่แล้วก็จะล้ำหน้าครับ
1: จังหวะเติมขึ้นมาของมูดาวใจสวย
0: เล่นเหมือนปีกอ่ะ
1: จริงๆเป็นกองหลังนะครับมูดาวเนี่ยล้ำหน้าชัดเจนนะครับ
0: ปีโอ้โห
1: ไม่ดูลายเลยครับจะเรียนแบบโรนัลโดไว้ได้นะจังหวะแบบนี้ต้องดูลายให้ดี
0: อันนี้ก็เล่นดีนะครับดูเดิมเฮสซิงสูงเหมือนกันออกบอลยากนะครับเครชี่ต้องวนกลับไปที่โควาวิ่งไล่ไป
1: เปิดไม่ดี
0: โอ้เปิดไม่ดีครับโควาโอ้โหแต่ก็ให้มาไม่ดีครับชูตัดได้หลังไปตั้งกันใหม่ครับเครชี่ออกมาที่เซเลนี่จะโชว์ครับ
1: เอาตัวหลังมาชิก
0: แล้วตัวหลังมีชนกันครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรแอฟริกาใต้บุกขึ้นมาแล้วครับลิกจะเล่นเองครับไม่ได้รอเพื่อนก่อนครับไปต่อบอลครับเอ็มบาซ่าอัพโพลิสเสียบอลไปแล้วครับไม่ฟาวแน่นอนครับรุ่นนี้แม่แต่ชูก็เงอะงอนครับเงอะงำงำเออเงอะ
1: ง
0: ะเงอะงะงะเ
1: ออ
0: มุกมุกตายครับโอ้แต่เกม
1: เริ่มบี้แล้ว
0: เร็วนะ
1: ใช่เกมหน้าน่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับตามใดที่ยังห่างกันแค่ลูกเดียวแบบนี้นะครับเพราะเวลาตายน่าจะหมดหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆคือจริงๆถ้าไม่ติดเรื่องเวลาบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าสนุกนะคือถ้านั่งดูทุกคู่ก็สนุกทุกคู่นะครับ
1: คือเท่าที่ซาวเสียดูเขาก็ไม่ได้เกี่ยงนะว่าจะดูทีมเบสก็ได้อีกหนึ่งรสชาติแล้วก็สนุก
0: คือเกมมันสนุกทุกคู่จริงนะ
1: ใช่คือฟุตบอลเนี่ยถ้ามันสนุกก็จบนะขอให้คุณเป็นทีมเล็กก็ต่างนะ
0: แต่เวลามันไม่สนุกกันคือกลางคืนแบบก็โอ้โหไม่ไหวไอ้ตอนเช้าเราก
1: ็เร็วสุด5ทุ่ม
0: งานมีการทำนะ แต่เขาก็มีแอปนะ ของ Monomac เนี่ยดู
1: ย้อนหลัง
0: โหลดแอปได้นะครับมีย้อนหลังมีไฮไลท์ยาวไฮไลท์สั้นโอ้โหแล้วจังหวะนี้มีย่ำเข้าไปครับโอ้โหพาดิกชิกใช่ป่าวะ
1: อโรเซก
0: อโรเซกนะครับคือล้มลงไปแล้วครับแล้วก็จังหวะที่ไม่น่าตั้งใจอ่ะแต่ว่าโดนหน้าแข้งของเต้เต็มๆอ่ะ
1: ดูเดา
0: มูดาล้ม

0: ก่อนแล้วนะครับ
1: โอ้โหเจ็บแทนไปตรงเนื้อเลยนะ
0: เจ็บ
1: ไม่ใช่ที่ถุงเท้านะครับของเชียร์เช็คก็รอดไปนะครับผู้ตัดสินนะครับมาเตือนเฉยๆเท่านั้น
0: คือเป็นจังหวะแลนดิ้ง

0: หนังที่กับฮิปโปหนังเมืองนอกนี่แหละเรื่องมันเด็กแต่ว่าพูดหยาบก็ไม่หยาบนะ
1: ก็ชื่อหนัง
0: ก็ชื่อหนังนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: ไม่ได้พูดอ่ะ
0: มันเด้งมันเด้งขึ้นมาแดดถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาตั้งเป็นชื่อไทย
1: คุณได้จำผิดแล้ว
0: จริง
1: ๆเ
0: ขาตั้งเป็นชื่อไทยแต่มันเป็นหนังฝรั่งนะครับมันเด้งขึ้นมาแดด
1: หนังฝรั่งหรือหนัง
0: ฝรั่ง
1: อะไรเงี้ย
0: หนังฝรั่งเลยนะครับ
1: เออน่าดูนี่เขาถามจริงจังนะคุณโดดเอ้ยพี่ให้คุณแป๊กนะแคนาดาผ่านไหมตอบด้วยเขาบอกตอบด้วยนะ
0: มันเด้งมากระเหมือบมันเด้งออกมาแดกอะไรประมาณนี้แหละ
1: คร
0: ับ แคนาดากับบอสแคนาดากับใครนะตอนที่คู่เทพภาคใช่ไหมล่ะคู่เทพอ่ะคู่เทพผมจำได้อยู่แคนาดากับกาตา
1: อะไรเช็คเปลี่ยนตัวแล้วชูที่เพิ่งลงมาเมื่อกี้ขึ้นป้ายว่าออกโอ้ตกใจเลยอ๋อ
0: คนละทีม
1: เบอร์15ที่ออกนี่15ของแอฟริกาใต้นะครับชูก็15ชูงงเลย
0: นี่กล้องหลอกเราเลยครับจับภาพตกใจอะไรครับของชูของเชเกีย
1: เป็นเรเนอร์สครับออกไป
0: แล้วซูเช็คมาแล้วครับกำลังจะรอลงสนามมานะครับสมมติซูเช็คนะครับแล้วก็อีกคนนึงในเบอร์17ลูคัสโปรวัตเขาคนยิงออกมาแล้วนะครับสดีเล็กโปรวัตกับซูเช็คนะครับลงมาแล้วก็เอาฮาโลเซ็กกับคนยิงประตูนะครับสดีเล็กออกมา
1: ทั้งโปรวัตทั้งซูเช็คนี่ก็เป็นตัวจริงนัดแรกนะครับเป็นคู่กลางกันเนี่ย
0: ตัวจริงนัดแรกที่เจอเกาหลีใต้นะครับ
1: ส่วนแอฟริกาใต้ที่ลงมานี่ก็คือเอวิเดนเซ่มักโกปาครับผม
0: เอวิเดนเซ่มักโกปา
1: ครับนักเตะจากออร์แลนโดไพเรตส์นะครับออกมาลงมาทันทีของอัครามเรเนอร์สครับทุ่มไกลอีกแล้วครับชูฟ้าทุ่มไกลเข้ามาในกรอบแกทอดได้โค้งด้วยครับเกรชี
0: ่
1: โอ้ว่ายังติดกองหลังครับเหลือทิ้งออกไปก่อน
0: อันตรายจริงมันแม่นหน่อยครับเวลาเราทุ่ม
1: แล้วจะทุ่มทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับซูเช็
0: คเมื่อกี้นี่ก็ขึ้นมาหม่งได้ดีแล้วนะครับเคชี
1: ่โอ้ยถ้าเช็คจากพระเจ้าผู้ผู้รอบชิงนี่แกจะมีแรงทุ่มรอบชิงไหมแกจะ
0: นวดแขนดังเดีย
1: ล้าแขน
0: นวดแขนไม่ต้องนวดขา
1: ทุ่มไกลพอกับนั่นเลยอะลอรี่ดีแลบจริงนะตอนแกอยู่เวสต์แฮมผมก็เห็นแกทุ่มก
0: ันดูเหมือนไม่ใช่จุดเด่นครับ
1: เออดูแบบไม่ข้อเด่นเลย
0: น่าจะปลดล็อกแล้วตอนนี้ทับเลเวลมา
1: ไปเล่นกล้ามาอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: ครับเชคเกียร์ครับ
1: โอ้โห
0: ว
1: ิ่งช่องบอลเริ่มเลยกระจายย้อนหลังครับเพื่อนวิ่งมาไม่ทันครับโอ้นี่ขนาดเพิ่งลงมานะครับเซเลนี
0: ่แล้วก็พักดื่มน้ำครับผม
1: จบควอเตอร์ที่3
0: ใช่นะครับก็ช่วงนี้นะครับพักดื่มน้ำนะครับ
1: ไม่แฟนโหคือต้องโหนั่นแหละเกมจริงๆจังๆก็เกมอังกฤษเมื่อวานตอนพักดื่มน้ำแฟนโหทั้งสนามเลยนี่เมื่อกี้ก็โหเต็มเลย
0: คือเหมือนเขาก็รู้นะนะฮะเนี่ยครับกล้องก็จะฉายมุมกว้างนะ
1: ครับ
0: นะครับให้เห็นว่าใครสนับสนุนบ้างนี่คือทฤษฎีที่เขาคิดกันนะ
1: ที่อเมริกาไหนทั้งสดนี่ก็เขาโฆษณาน
0: ะครับนะครับส่วนเรานะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นอ
1: ัน
0: นี้ก็ฝากถึงเฮียโอ๊กนะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่านะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะครับลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้านะครับถักทอพิเศษให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับฮิลไลฟ์นะอุปกรณ์พยุงเข่านะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นสุดคุ้มมาให้เลยนะครับซื้อฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4เลยนะครับในราคาเพียงแค่990 บาทเท่านั้นนะครับ นอกจากนี้ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับก็สนใจนะครับ

0: โทรศัพท์นะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: เป็นไงมีคุณแป๊กมีคนบอกมา
2: ครับ
1: ชื่อว่ามันเด้งขึ้นมาแดกครับหนังญี่ปุ
0: ่
1: นไล่แดกคนครับ
0: จริงๆก็มันเด้งขึ้นมาแดก
2: ผมชอบชื่อหนังภาษาไทยเนี่ย
0: ชื่อหนังไทย
1: มีด้วยเหรอ
0: คือคิดเก่งมากผมยังชอบเลย
1: ไม่มันคิดเก่งแต่มันผ่านอย.ได้ไง
0: ก็
1: เขาเรียกว่าผ่านกองเซนเซอร์
0: ภาษาถิ่นนี
1: ่อ๋อนะอ๋อเหรอเราพูดเขาก็แดกได้ใช่ไหม
0: เขาปลาแดกอย่างเงี้ยถูกไหมปลาล้าก็ปลาแดก
1: แดกดันเพิ่งรู้มีไลฟ์สด YouTube ด้วยดีมากครับ FC ของท่านครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่โอ๊ครายการข่าวกีฬาช่วงเที่ยงของช่องเดลี่ยังมีอยู่ไหมครับไม่น่ามีนะ แล้วคุณแป๊กไปทำด้วยเนี่ยจะมีนะ
0: ไ
1: ม่มีนะ
0: รับไหมรับไหม
1: รับ
0: เดลี่รับคน
1: มา อย่าถามว่ารับไหมจะถามว่าเอาออกไหมดีกว่านะ ขอบคุณครับที่พาให้ฟังเขาถามมาหลายทีเนี่ยแคนาดาผ่านไหม
0: แคนาดากับบอสเนีย
1: นี่เพราะทรงผมพาเป็นเน็ตเวทเลยเนี่ย
0: นัดแรกแคนาดาเสมอไม่ใ
1: ช่ในสนามเปิดเพลงคันที่โรดนะแคนาดากาตา
0: เอาแคนาดากาตาเหรอ
1: ครับ
0: อุ้ยผ่านดิกัดแต่กาตานั้นแรกเสมอสวิตนะแต่ว่าเสมอแบบเกือบตายนะสวิตยังไม่คมนะ
1: มันเท่าไหร่อ่ะผมว่ากาตาร์ถ้าจะแพ้ก็ไม่ถึง2อ่ะเต็มที่2อ่ะ
0: คู่ของกลุ่ม B นะเสมอกันหมดเลยทั้ง2คู่
1: อันนี้ไม่ได้แนะนำนะแต่เขาถามมานะฮะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
0: กาตา
1: ร์เผื่อไม่แพ้แต่ถ้าจะแพ้ผมว่าลูกเดียวอ่ะไม่เกิน2
0: ผมว่าแคนาดาน่าจะชนะได
1: ้
0: น่าจะชนะได
1: ้คุณไม่เชียร์เอเชียด้วยกันเลย
0: ไม่ครับเราพูดตาม
1: เ
0: นื้อผ้าไง
1: เราต้องทำตามหน้าที่แนะนำเขาตามหน้าที
0: ่
1: ถ้างั้นคู่อื่นนะสวิต
0: คา
1: สเนีย
0: สวิต
1: เสมอเหมือนกันนี
0: ่ผมว่าสวิตดูดีกว่านะเก๋ากว่
1: าสวิตบอสเนียนี่เล่นที่โซฟายสเตเดียมนะ LA นะคร
0: ับ
1: สนามเปิดแล้วก็แคนาดากาตาร์นี่เล่นที่แวนคูเวอร์นะ
0: BC Place อะไรเนี่ยคอนโด BC Place
1: ใช่ๆ BC Place แวนคูเวอร
0: ์อพาร์ตเมนต์ BC Place ฮะมาต่อครับ
1: ส่วนเม็กซิโกเกาหลีนี่ไม่ได้เล่นที่อัสเซก้านะเล่นที่กัวดาลาฮาร่า
0: ส่วนเกมของเรานะครับสกอร์ยังเป็นเจ๊เกียร์นะครับที่นำ 1-0 อยู่ตอนนี้เนี่ยเข้านาที73นะครับก็ตีไปรวมทั้งเจ็บก็เหลือเวลาประมาณสัก20นาที
1: ครับ
0: นะครับ3แต้มนี่สำคัญเลยนะครับในการที่รุ่นเข้ารอบต้องเอานะครับสามจุดสุดท้าย
1: ก็ถือว่าลูกเกมก็ยังไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับเพราะว่า
0: คล้ายๆครึ่งแรก
1: แอฟริกาต้าก็ยังครองบอลเนี่ยแต่จังหวะสุดท้ายก็
0: ทำอะไรไม่ได้
1: ไม่ข้ามคาเน่ก็เบา
0: ดูนี้เปิดไปได้หม่งชงเข้ามานะครับแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับ
1: ตัวสำรองที่ลงมานะคร
0: ับมักโกปะมักโกป้าเป็นคนหม่งชงมาให้เพื่อนในกรอบเขตโทษแหละแต่ว่าหม่งลึกไปนะครับไปเข้ามือผู้สับประตูโควาถูกเช็คโดนสอยข้างหลังไปครับในฟาครับเช็คเกียร์ลูกนี้ลูกคอสภาพช้านะครับภาพช้าจังหวะของแอฟริกาใต้นะครับเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับปักโกปาเนี่ยจะหม่งชงให้เพื่อนเติมขึ้นมานะครับแต่ว่ามันลึกไปนะครับเข้ามือของโควาทั้งนี้ก็เช็คนะครับเล่นยาวมาทางซ้ายนะครับแต่ยังทำอะไรไม่ได้นะครับคองบอลไม่ได้ครับโดนตัดมาได้อีกแล้วครับแล้วก็ไปเสียโอ้ผู้ตัดสินไม่ฟาวครับแม่ลูกนี้ครับกลายเป็นบอลของเช็คเกียร
1: ์แล้วตะคิวขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแต่เพื่อนไม่สนครับเพื่อนเปิดไปแล้ว
0: เปิดจังหวะเดียวจะให้ชูฟาวนะครับแต่ว่าไม่แม่นกลับมาคองบอลอีกครั้งนึงครับแอฟริกาใต้โมโกเฟงโอ้โหรออยู่เลยครับเคชี่เหลืองครับ

0: ลูกนี้นี
1: ่เหลืองแรกนะครับของเช็คในเกมนี้ครับแล้วก็เหลืองที่3ของเกมครับกัปตันทีมครับ
0: ครับ
1: อาดิสลาฟเครชี่ครับ
0: รออยู่แล้วนะครับนี่ครับคือพิกมาเจอครับมาเซโกได้บอลปุ๊บกำลังจะม้วนตัวเพื่อที่จะหันหน้าเข้าประตูของเชียร์เกียร์นะครับเคชี่ดักรออยู่แล้วโดนใบเหลืองไปครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นลูกตั้งแต่นะครับลูกฟรีคิกของแอฟริกาใต้ครับ
1: โอ้โหฟรีคิกมุมนี้ได้ลุ้นเหมือนกันนะคร
0: ับ
1: เป็นโมดิบ้าครับจะเปิดเข้าไปยืนอยู่ที่เบื้องสองคนนะครับอีกคนนี้เป็นแอปโปลิสครับกำแพงแค่2ครับน่าจะเปิดนะครับโมดิบ้าเปิดเรียดไปกดเข้ามาจะติดอยู่ตรงนั้นแหละครับ
0: เล่นอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ไม่ค่อยโยนเข้าไปเลยครับอาจจะเห็นเพื่อนไม่ถนัดลูกโด่งอะไรอย่างนี้มั้งครับลูกศิลป์บอกออกไปลูกบอลมีปัญหาคุณแป๊กแบตหมดหรือเปล่าลูกบอลแบตหมดครับ
0: เปลี่ยนลูกบอล
1: บอลต้องชาร์จแบตนะ
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: มันมีเซ็นเซอร์อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่มีเซ็นเซอร์เต็มเลยโอ้โหดูดิ
0: อ๋อมันยุบไปแล้ว
1: ยุบเลยยุบเลยเรียบร้อยโอ้โห
0: เสียไปแล้วจังหวะเมื่อสักครู่นะ
1: มันฟีฟ่าต้องไปเคลม
0: มันแฟบเพราะว่าแบตหมด
1: นะไม่รู้
0: ไม่น่าใช่นะแบตไม่น่าหมดหรอก
1: ไม่น่าใช่
0: ร
1: ั่
0: ว
1: ไม่น่าใช่แต
0: ่น่าจะน่าจะรั่วแล้วล้มออกนะครับโอ้แฟบเลยนะครับเมื่อสักครู่เลย
1: คือลูกบอลลูกนี้อุปกรณ์เต็มตัวพอกรรมการเนี่ยเซ็นเซอร์เยอะหมดอ่ะคือจับมันจะรู้จริงๆนะว่าโดนสัมผัสกันหรือเปล่านักมงนักบอลตำแหน่งอะไรอะไรเงี้ยมันช่วยได้เยอะมากคือปัจจุบันเนี้ยมันเทคโนโลยีบอกได้หมดเลย
0: ฮะสุดยอดแล้วโดนเตะไปเตะมาทั้งเกมอ่ะต่อครับจะได้ลุ้นหรือเปล่าครับแอฟริกาใต
1: ้อันหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำครับ
0: เฮชี่มาตัดได้นะครับแล้วก็เตะอัดไปนะครับเป็นบอลทุ่มของเชกเกีย
1: ถึงเวลาก็เหลือน้อยลงที่ที่นะครับ
0: นี่ยังไม่ได้ย้ายเหรอเฮชี่นี่เล่นแบบนี้เนี่ยดีมีหลายคนไม่แน่นะ
1: เปลี่ยนตัว
0: ย้ายเลยครับ
1: ไทยปีโอ้เช็คเปลี่ยนคนสุดท้ายครับ
0: ลูกัสเซิร์ฟครับออกมาเบอร์12นะครับออกมาแล้ว
1: แล้วที่ลงไปนี
0: ่กองหลัง
1: ซีมาครับดาวิดซีมากองหลังจากฟลาเวียปราครับ
0: เนี่ยไม่ได้บอลเลยครับแม่ช่วงนี้ครับเช็คเกียร์ไม่ได้บอลเลยลูกนี้ซูเช็คไม่น่ารอดเลยครับไม่ให้ไปเหลืองเหรอลูกนี
1: ้ครั้งแรกจานครั้งแรกโมโกยด้าโมโกยด้าเซ็งเลยบอกโอ้โหที่ผมให้ที่นี้ไม่ให้
0: โอ้ให้แล้วนะครับโมโกยด้านี่กำลังจะหลุดไปแล้วนะครับสูงเฉียงนี่ดึงเอาไว้เลยครับหลังหัวไหล่เอาไว้ต้องเหลืองนะลูกนี
1: ้โอ้เกมหน้าไม่มีโมโกยด้านี่เสียหายจริงเล่นดีมากเลยวันนี
0: ้ครับ
1: โอ้โหแทงมาโอ้ย
0: กำลังจะชมเลยนะครับโมโกยด้ากำลังชมอยู่เลยต้องพูดอย่างนี้นะครับโอ้แทงหลุดมาสวยมากเลยนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับอัปโปลิสครับจับบอลแรกไม่ดีนะครับแล้วก็พลาดโอกาสที่ได้ยิงประตูไป
1: โอ้ยเพื่อนแทงทะลุช่องมาอย่างสวยในกรอบเขตโทษครับแต่จับบอลไม่อยู่ครับ
0: โอ้แล้วเคชี่เข้าเร็วจริงได้ย้ายแน
1: ่ต้องระวังนะครับเหลือไปแล้วนะครับ
0: ตัวใหญ่เร็วครับเคชี่on a conversation with our
1: sister or with
0: our head
1: referee
0: Jordan.
1: ครับเช็คเกียร์ครับโอ้โหเริ่มขึ้นมาโล่งเลยเซเลนี่เซเลนี่แต่ก็ไม่รีบนะครับอ้าวจ่ายคืนหลังเสียโดนตัดได้ครับขึ้นมา4คนเอาครับออกมาทางขวาเติมมาแล้วครับบูดาวชิงมาที่เอ็มบาท่าโอ้โดนเครชี
0: ่อีกแล้วครับMaseko just like reluctantly got to the top of the 18 and stopped. ก่อนดูทรงแล้วน่าจะเป็นแบบนี้นะครับยาวไปจนจบเกมนะครับอีกประมาณสัก10นาทีบอลก็น่าจะเนี่ยครับแล้วเป็นการใต้นี่แหละที่จะบุกไปเรื่อยๆครับแต่ก็ยังไม่มีจังหวะยิงนะนอกจากจังหวะยิงไกลที่แบบว่าก็เขาเรียกว่า

0: วัดอะไรไม่ได้นะ
1: จริงๆ
0: หว
1: ัง
0: ผลไม่ได้
1: เ
0: ท่
1: าไหร
2: ่หม่งก็เบาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่ตรงกรอบ
0: แต่เช็คนี่ไม่ทำอะไรแล้วแหละตอนนี
2: ้ก็รอโต้ครับ
0: รับแล้วโต้อย่างเดียว
2: ออกไปทางซ้ายบ้างครับอาโปลิสให้มาโมโกเอน่าชิงคืนหลังมาครับโอคอนกองหลังก็เติมขึ้นมานะครับตอนนี้ทั้งโอคอนทั้งเอโบกาซี่ขึ้นมาแล้วครับมูริบ้าให้มาโอคอนมูดาวโอคอนโมโกเอน่าครับ
3: อ
2: าโปลิสให้มาโกยได
3: ้
2: ต่อกันไม่เถอะพ่อทั้งวันจะเล่นกับโปรตุเกสไปแต่ลงนี้ยึกยักเข้ามาบริเวณหน้าขอบเขตโทษยิงสองจ่อย
0: บอลได้ด้วยครับ
2: โอ้โหว่าไม่ได้ผู้ตัดสินเป็นโซ่ครับให้จุดโทษแอฟริกาใต้ครับโอ้โหแล้วเป็นชูครับ
0: ตัวสำรอง
2: ไม่ใช่เป็นชูนะครับเป็นชูสครับชูที่ลงมาครับสำรองไปทำแฮนด์บอลครับ
0: แต่มีเช็คแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวครับตรงนี้โอ้โหจังหวะเลี้ยงตัดเข้ามานะครับของทางใส่น้ำมันเซโก้มาดูภาพช้าครับได้บอลทางขวานะครับเลี้ยงตัดเข้ามานะครับแล้วก็ยิงมัน
2: ลูกแบบนี
0: ้ไม่ได้มั้ง
2: ลูกแบบนี้ไม่น่าให้
0: ไม่ได้นะ
2: ไม่น่าให
0: ้ไม่น่าได้นะครับคือ
2: โอ้โหแต่มันโดน
0: เอ้ามันโดนแขน
2: แต่มันโดนมือสองมือแรกไม่โดนไม่โดนมือสอง
0: เมื่อกี้ที่ดูภาพเมื่อสักครู่นึกว่าโดนด้าม
2: นึกว่าโดนมือแรก
0: มือแรกอ่ะโดนแขนแรกซึ่งไอ้แขนแรกเนี่ยมันแนบลำตัวอยู่นะครับแต่พอมาดูอีกมุมนึงเนี่ยมันไปโดนมือสองหรือมือหลัง
2: คือ
0: แขนสะบัดเลย
2: ชูสเนี่ยแกหันเหมือนหันทางขวานะ
0: ครับ
2: หันหน้าเอาหันหน้าไปทางซ้าย
0: เอาทางขวาเข้า
2: หันหน้าไปทางซ้ายทางขวาเข้าครั้งแรกไอ้แขนขวาเนี่ยแน่ลำตัวก็โดนมานิดนึงเราก็ได้ว่าโดนตรงนั้น
0: ใช่
2: แต่ว่าบอลมันมาโดนแขนซ้ายอีกทีนึง
0: ในอีกมุมกล้องหนึ่งเห็นชัดเจนนะครับ
2: ครับ
0: แต่ต้องเยียเข้านะครับแอฟริกาใต้ครับเอาละครับสิบตอนนี้นาที82
2: โอ้แฟนๆช็อกเลยครับแฟนเช็ค
0: คือจังหวะลุ้นจัดแจ้งเนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับไปเวกาใต้ครับแต่ว่าในเรื่องของรูปเกมอ่ะคองเกมโอเคดีกว่ากำลังจะไม่ได้ลุ้นตีเสมอเลยครับจากจุดโทษก็บรอสครับชิลเลยตอนนี
2: ้โอ้โหแล
0: ้
2: ว
0: ไม่ชิลหรอก
2: คนที่จะยิงเนี่ยโมโคเอน่าเนี่ยผู้บรรยายให้ข้อมูลว่าลูกจุดโทษ5ลูก6ลูกหลังนี่แกพลาดไป3ลูกนะนักกีทางขวาหมดเลยนะครับ
0: อาจจะศึกษามาแล้วเดี๋ยวดูครับ
2: ดูครับที่พลาด3ลูกยิงทางขวาหมดนะครับมาเตโควาจะเอาไงครับคนนี้ยิงไปทางซ้ายครับ
0: ตีเสมอได้สำเร็จครับจากลูกจุดโทษของโมโคเอน่าครับซึ่งเราก็ชมมาตลอดนะคนนี
2: ้
0: เบอร์4นะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวห้องเครื่องเลยครับ
2: โอ้เล่นดีมากครับวันนี้โมโคเอน่า
0: 1
2: ตัวได้ด้วยครับ
0: ครับนาที83ครับก็ถือว่าโชคร้ายนะครับสำหรับชูสนะฮะ
2: นิ่งมากครับนี่ครับมีหลับตาทำ สมาธิอยู่2วิครับแล้วก็ยิงเข้าหน้าต่างซ้ายมือครับ
0: ดีจริงๆตรงนี้คือพุ่งถูกก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าด้วย
2: 29ปีนะครับนักเตะจากสโมสรมาเมโลดี้ซันดาวครับ
0: ซันดาวต้องใช่แน่ๆซันดาวเนี
2: ่
0: ย
2: ใน26คนนี่มีประมาณ27คนนะครับมาเมโลดี้ซันดาวแค่ทั้งทีมครับ
0: ออร์โดไพเรต
2: ออร์โดไพเรตมีสลับแซมๆมานิดๆหน่อย
0: ๆมาเตโกออกมาครับ
2: คนที่
0: จะว่า
2: ก็ไปนะครับ
0: จะว่าเป็นคนแอสซิสต์ก็ได
2: ้
0: นะครับเป็นคนยิงไปแล้วก็ได้จุดโทษนะครับมาคุยหน้านะครับสังหารไม่พลาดเอาละครับ 1-1 ครับ6นาทีสุดท้ายครับยังไม่รวมทั้งเวลาบาดเจ็บครับดูว่าจะมีใครชนะหรือเปล่า
2: แต่ว่าภาพช้าเขาก็ให้เราดูครั้งเดียว
0: ก็อาจจะกลัวเสียเวลา
2: เสียเวลาโฆษณา
0: ก็เห็นมุมนั้นมุมเดียวนะแต่ก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู
2: ่รู้สินตาดีมากนะ
0: สีสันนะครับสองแฟนบอลชาวแอฟริกาเลยครับ

0: ตัดกันเลยนะครับอันนี้จะมาแบบคือเช็คเกียร์มันนะเช็คเกียร์เนี่ยนำตลอดนะเจอเกาหลีก็นำนะเจอนี่ก็นำทำให้ตอนนี้พวกเขาทำแต้มหล่นไปแล้ว5แต้มนะถ้าแพ้อีกเนี่ยทำแต้มหล่น6แต้มนะ
1: ครับ
0: จากสถานการณ์ในเกมนะเปลี่ยนตัวนะครับมีถอดมาเซโก้ออกนะครับโอ้แล้วตอนนี้คึกนะครับคึกใหญ่เลยครับแอฟริกาใต้คนที่ลงมาแทนมาเซโก้นี่เป็นกองกลางนะครับคาโมเกโลเซมเบเลเบเล่ฮะ
1: ไม่รู้จะพูดชื่อหน้าหรือชื่อหลังเลยเอาอีกรอบ
0: คาโมเกโลเซมเบเลเบเล่ชื่อบ
1: ันทึกเมื่อกี้ไม่ได้ฟัง
0: เซเบเลเบเล่
1: เซเบเลเบเล่นะ
0: เซเบเลเบเล่
1: เซเบเลเบเล่
0: ชื่อเท่เ
1: ซเบเลเบเล่คือเช็คอะรับเยอะเกินไปคือพัตติกเช็คไม่ได้บอลนะพูดกันอย่างนี้
0: ใช่
1: ครับแล้วก็พอเปลี่ยนตัวเดฮาร์โดเซกเลยครับซึ่งก็น่าจะเป็นคนที่ได้บอลมากกว่าพัตติกเช็คนะครับในตำแหน่งกองหน้าก็ถูกถอดออกไป
0: ครับ
1: นะครับกลายเป็นว่ายิ่งโดดเดี่ยวนะครับพัตติกเช็คแล้วตัวที่ลงมาก็กลายเป็นว่าเขาเรียกว่าไม่ได้สร้างอิมแพกนะแรงกระเพื่อมทางแท็กติกสักเท่าไหร่
0: ที่เลือกซื้อเกมรับไปนะ
1: เวลาเปลี่ยนตัวลงมานะครับอย่างเปลี่ยนกองหลังด้วยเปลี่ยนกองกลางด้วยนะครับกะคิดว่าจะพักแล้วเอาอยู่ซึ่งมันก็เกือบจะอยู่แหละถ้าหากไม่โดนจุดโทษ
0: ใช่เขาก็คงมั่นใจนะเพราะว่าเราดูแอฟริกาใต้ก็ไม่น่าจะได้ประตูไม่ค่อยมีส่งได้ประตูเท่าไหร่มันได้จุดโทษเลยประตูแรกของแอฟริกาใต้ในบอลโลกครั้งนี้ด้วย
1: เอา
0: ชู
1: อะไรนี
0: ่อ้าวแต่จังหวะนี้ปลิ้นมาโอ้โหยังจะโยนอีกนะครับแม่ตรงนี้น่าจะยิงไกลยัดเข้าไปเซเลนี่ยังได้อยู่ครับเซเลนี่โอ้โหแต่ว่าแข็งแกร่งจริงครับมาโกปาโอ้ไปแย่งต่อหน้าต่อตาแย่งกับเท้าของแท้ครับ
1: เอามานี่ตัวใหญ่กว่านะครับมาโกปา
0: เราครับจะมีประตูหรือเปล่าครับช่วงเวลาปกติเหลืออีกประมาณ2นาทีกว่าๆนะครับช่วงทดก็น่าจะมีสัก4นาที5นาทีอย่างน้อยครับสำคัญจริงๆครับแต้มตรงนี้ครับ1หรือ3ไม่ชนะก็อย่าแพ้นะก่อนนะครับทั้งคู่เนี่ยโอ้โหอย่างที่บอกครับเช็คเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอ
1: เม็กซิโก
0: นะครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับคือถ้าออกเสมอหรือยังไงก็ตามแต่ก็ต้องไปลุ้นหนักเลยครับในอีกคู่นึง
0: เอ้าโอ้โหแอฟริกาใต้มาใหญ่เลยครับแม่ยิงตรงกรอบครับคราวนี้แต่ว่าโควาล้มตัวรับไม่ได
1: ้ยิงของโมโกเฟงนะครับหมายเลข10ยิงมาไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปาเจโควาเนี่ยรับมีหลุดนิดนึงนะครับแต่บอลมันก็เด้งใกล้นะครับเราตะคุบไปได
0: ้ทีนี้นัดสุดท้ายจะเตะวันที่24นะ24มิถุนายนครับเช็คเจอเม็กซิโกครับแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้ครับใต้ทั้งคู่ครับมีกองครับแล้วก็กุมไปที่คอนะครับแต่เกมไม่หยุดครับผู้เล่นของเช็คครับติดชิกตัวอะไรก็ไปครับ
1: กล้องจับมาที่โควาคือแทบจะไม่มีงานนะแต่ว่าพอคุณมีงานนี่คุณรับหลุดอย่างนี้นะนี่ครับลูกยิงของโมโกเฟงนะครับรับหลุดนะครับเนี่ยแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ามันกระเด้งอยู่แถวตัวเองนะครับแล้วก็ไม่มีตัวผู้เล่นของแอฟริกาใต้อยู่ใกล
0: ้ๆแล้วหลุดหลายรอบเลยนะครึ่งแรกเนี่ยที่ไปปัดให้เขาเนี่ยก็หน้าโกตัวเองนะครับโควาโอ้โหแต่เตะมุมฝั่งนี้อันตรายนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเพนโซบอกว่าเดี๋ยวก่อนครับ
1: เรียกคาติคิดมาคุยครับเหมือนไม่ยอมจบเหมือนบ่นแล้วก็ไป
0: ผู้ตัดสินบอกมานี่อย่ามาบ่นกับฉันแต่คุมเกมใช้ได้นะ
1: โอเคอยู
0: ่เกมดี
1: มากดี
0: เป็นอเมริกันด้วยนะ
1: สอรี่เพนโซครับเตะมุมของเชคเกียครับอันดูท้ายก่อนครบ90นาที
0: โอ้สกัดออกมาครับโบกาซีแล้วก็จะโต้ด้วยแม่แต่ว่าติดชูสครับครับชูฟาวให้

0: ใกล้ๆได้ตั้งป้อมแล้วครับยังไม่โยนโยนด้วยซ้ายเข้ามาอ้าวมงมงกับหลังครับโอ้
1: โหไม่ถนัดครับเคชี
0: ่
1: ยังได้บอลบุกต่อครับเช็ค
0: โอ้เช็คนี่เป็นแท่งเลยขึ้นแต่ละคน
1: โอ้โหเซเลนี่ดูมันเงื้อๆงะ
0: นะดูมันตัวใหญ่ไม่ค่อยคล่องเนื้อคล่องตัวเลยครับ
1: นี่ยังดีเลยครับเกือบคือเสียบอลไปแล้วครับแต่ว่าได้ฟาวล์นะครับเดี๋ยวจะได้เปิดฟรีคิกเข้าไปนะครับเช็คจากทางซ้าย
0: 7นาทีครับช่วงทดเวลาของครึ่งหลังชูฟาวรับจบนะครับฟรีคิกลูกทุ่มเตะมุมตัวใหญ่ๆสูงเยอะนะครับซูเช็คก็ลงมาแล้วนะครับมงเก่งมากนะครับโทมัสซูเช็คโอ้แล้วบอลมันเปิดด้วยขวานะครับจะอินสวิงเข้าหาประตูครับเจ็ดเข้าไปครับเซเลนี่โดนสกัดทิ้งออกมา
1: ซูเช็คมาเล่นแล้วโดนยกทงลำหน้า
0: เซ็งเลยครับ
1: กูเบกเกอร์เซ็งรับเยอะไปหน่อยครับรับเยอะไปเลยเพราะช่วงหลังนี่คือไม่ได้โต้ด้วย
0: คู่นี้นัดแรกนี่เล่นที่เม็กซิโกทั้งคู่นะแป๊บนะ
1: ครับ
0: เกมที่สองนี่กลับมาเล่นอเมริกาทั้งคู่เกมที่3เดี๋ยวกลับไปเล่นเม็กซิโกฮะ
1: นะเช็ครอบโลกเที่ยวไป
0: เช็คนี่กลับไปเล่นที่ออสเตรเลียนะครับเจอเม็กซิโกส่วนแอฟริกาใต้นี่ไปเล่นที่กัวดาลูเป้เ
1: นี่ยสุดท้ายทิ้งทวนเนี่ยทดบาดเจ็บ7นาทีนะครับตอนนี้ผ่านมานาทีครึ่งบอลอยู่ที่กองกลางเซกาใต้ครับโคเวน่าเล่นตรงกลางกับโบกูเฟงไหมยังสะกุดสะกัดแต่ก็ยังได้อยู่ในขวาครับโบกูเวน่าเอาทำไงดีแก
0: คร
1: ับเอาโดนเช็คตัดได้จนได้ครับ
0: แม่เดี๋ยวว่าลุกช้า
1: ออกขวาไปครับได้ด้วยครับซูฟาวแต่มาที่ซูเช็คแทงทะลุมาโอ้โหจะให้ชูสไม่ถึง
0: ยอด
1: อย่าบอกนะว่า
0: โบกูเอน่าอีกแล้วครับ
1: บอกนะว่าโบกูเอน่า
0: โอ้โหลูกนี้ไปดักตัดหน้าไม่งั้นตรงนั้นมีเช็ค2คนนะครับคือบอลยัดมาบริเวณหัวก็โหลกครับจะถึงผู้เล่นเช็คอยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าโบกูเอน่ามาจากไหนไม่รู้ครับวิ่งมาสกัดได้แมนเดอร์แมทแน่นอนครับรับบ้องหันสาไปครับทำไมแพ้นะนี่มีคุณ
1: ครับ
0: APPK ที่บอกว่าแล้วกลุ่ม A แข่งจบก่อนใครเพื่อนโคตรเสียเปรียบถ้าจบอันดับ3ก็ไปลุ้นก่อนครับลุ้นเอาครับ
1: ก็กลายเป็นว่าคู่อื่นแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องใช้เงื่อนไขไหน
0: ใช่แต่12กลุ่มนะครับเอา8กลุ่มครับ
1: ชนะสักนั้นน่ะโอกาสเข้า
0: ชนะนัดนึงเนี่ยเข้ารอบแน่นอน3แต้มอ่ะโอ้โหในวันนี้เช็คขึ้นมาชูสเขากรอบเขตโทษช้าเหลือเกินชูโท
1: โอ้โหชิกยิงไม่โดน
0: ชูให้ชิค
1: เอายังได้อยู่ครับ
0: สั่นแล้วครับโอ้โหวันนี้ได้ยิงไกลครับโปรวอตตัวสำรองครับแต่ว่าหลุดกรอบ
1: ชูสเนี่ยช้านะครับแต่ว่าก็ยังเปิดเข้าไปได้นี่ครับได้บอลมาในกรอบเขตโทษนะครับหลายจังหวะไม่หน่อยแต่ยังตวัดซ้ายมาแล้วก็ปฏิชิกนี่เข้ามาโอ้โหจะยิงตามนั้นด้วยซ้ายแต่ว่ามืดครับ
0: โอ้โหในจังหวะนี้ต้องชมเมโบกาซี่นะครับประกบชิกติดมากครับดังนั้นปฏิชิกได้ยิงเน้นๆนะครับ
1: ก็จบด้วยลูกยิงนะครับของโปรวัตนะครับบอลก็สองไปครับออกไปเยอะพอสมควรด้วย
0: บอกเช็คเกียร์เล่นทรงนี้ไม่สมควรเข้ารอบเช็คเกียร์เล่นทรงนี้จะชนะใครใส่เชียร์ไว้เยอะแน่เลยสมควรตกรอบทั้งคู่
1: จริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรทั้งคู่ว่ากันตรง
0: ๆครับ
1: โอ้โหเอชี่นะครับคู่ที่เข้าพรวดไปหน่อยนะครับจับยาวเอาละครับได้ครองบอลครับแอฟริกาใต้วางโอ้โหสวยเลยครับ
0: โอ้โหหมาครับสายเกมมีลุ้นครับเซบเลเบเล่เซบเลเบเล่โอ้โหคนก็เครียดกันอยู่คุณแบ็ค

0: ฮารานัตเนี่ยทำดีเอ้ยไม่ได้พูดชื่อฮารานัตเลยอ่ะเบอร์สี่อ่ะ
1: อยากจะพูดบ่อยๆให้เกินเซเบเลเบเล่เนี่ยแม่เสียดายลงช้าบอลมาหน่อย
0: เปิดมาขวาเลยเร็ว
1: โอฟูเก้งเออมาม
0: าขวาเลยขวาเลยนะครับไปที่เบอร์25
1: โอคอนมาครับมูดาว
0: โอ้โหจะพักอกเอ้าพักอกเองได้เอง
1: วนไปเล่นเองได้ด้วยเอาครับได้ยิงโอ้โหจังหวะนี้มาร์โกบาครับอุตส่าห์เอาชนะเช็ค2คนนะครับได้ยิงแต่ว่าไม่ดีก็เบาไปตรงตัวของโควาโอ้โหน่าเสียดายจังหวะนี้น่าจะยิงดีกว่านี้นะครับ
0: ตัวใหญ่แข็งแกร่งนะครับพักอกเองแล้วก็หมุนตัวเล่นเองครับ
1: โอ้โหถ้าเป็นเซเบเลเบเล่เนี่ยมีลุ้นกว่านี้แล้วก็หายอีตามช่องโอ้โหยังดักได้ครับจูฟาว
0: แต่ตรงนี้จูฟาวดึงจังหวะสวยครับอ่าครับจะได้โตหรือเปล่า
1: โดดเดียวครับ
0: พาติกชิก
1: เล่นไม่ไหวจูฟาวมันเล่นเช็คมันเด่นเลยว่า
0: เก่งนะ
1: เออเอาครับมูดาวคืนมาเนี่ยว่างแล้วเนี่ยจ่ายดิโอ้โหโมโฟเก่งข
0: ึ้
1: นมาเซฟไปเลยเซฟไปเลยกองยิงฟ้าไปดิโอ้โหยิงติดผู้เล่นเช็คครับออกหลังได้เตะมุมครับสุดท้ายเป็นโมดีบ้านะครับเติมขึ้นมายิง
0: คือ
1: ถ้าโอ้โหเชียร์ถ้าดูเซฟไปเลย
0: ถ้าแกยิงเข้าเราจะได้พูดเยอะเลยนะ
1: เออโอ้นาทีสุดท้ายของช่วงชดเวลาครับโยนเข้ามา
0: โอ้โห
1: โอ้โหเลยไปหมดครับ
0: ยัง
1: ตามมาเล่นทันอยู่ครับเอาครับโอคอนนี่กองหลังนะครับ
0: หรือ
1: เซนเตอร์ครับคือหลังไป25อยู่ไหนเอ็มโบกาซี่จริงครับไปติดซูเช็ค
0: ใจร้อนเยิน
1: โอ้เช็คตอนนี้แต้มเดียวก็เอาแล้วครับเวลามันจะหมดแล้วก็ยังจ่ายคืนหลังอีก
0: เปิดเลยครับเอาเลยยาวเลย
1: เพื่อนบล็อกขึ้นไปเลย
0: ประตูก็เปิดยาวไปครับฮารานัช
1: โมง
0: จบแล้วครับแบบนี
1: ้เรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป็นโซ่เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเช็คเกียร์เสมอครับแอฟริกาใต้ครับ1ประตูต่อ1ครับแบ่งกันไปทีมละ1แต้มครับได้แต้มแรกทั้งคู่นะครับ
0: ครับผมนะครับก็เช็คก็ได้ประตูนำไปก่อนนะครับนาทีที่6จากทางมิชาเซดิเล็กนะครับก่อนที่แอฟริกาใต้ครับจะตีเสมอได้จากโบโกเอน่าครับจุดโทษนะครับของโบโกเอน่านาที83หนึ่งหนึ่งก็แบ่งตั้มกันไปครับก็สนุกดีนะ
1: เอาครับ ก็ต้องเอาครับแต้มหนึ่งมีค่านะครับอย่างที่บอกครับ
0: เดี๋ยวไปลุ้นคู่ของเม็กซิโกกับเกาหลีใต้ตอน8โมงเช้าบ้านเรานะครับเดี๋ยวไปดูสกอร์ว่าจบลงแบบไหน
1: มีถามว่าคู่สองใครพลาดครับ
0: คมสนคม
1: คมสน
0: ใช่นะฮะ
1: แล้วก็คู่กลุ่มเราเนี่ยกลุ่ม A เนี่ยช่วง8โมงเช้านะครับเม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนี่ยเป็นคู่เอกประจำวันนี้ก็ป๋ากับพี่เทพนะ
0: ครับนะครับสวัสดีครับพี่ๆคืนนี้ผมเชียร์แอฟริกาใต้สู้ๆจากคุณพงษ์นะครับจากคุณพงษ์นะครับ
1: ครับ
0: นี่บอกว่ามีนิดนึงด้วย
1: อะไรครับผม
0: หยอดจบไปแล้วนะครับ 1-1
1: มีบอกว่าเม็กซิโกสูง2ลูกครับ2เสาครับพอไหวไหมครับ
0: แอฟริกโอ้โหเกาหลีใต้นะ
1: ไม่ใช่มันไม่มันหมายถึงสูงนี่คือรวมป่ะ
0: สกอร์รวม
1: เออ
0: สกอร์รวม
1: เฮ้ยเม็กซิโกนั้นแรกก็2-0แล้วเกาหลีนั้นแรกก็2-1
0: ก็2ลูกก็มีสิทธิ
1: ์โอ้ถ้าสูง2ลูกนี่
0: คือเป็น
1: ผมไม่มีสิทธิ์นะ
0: เป็นบอลบุกทั้งคู่นะแล้วก็แบบตัวรุกก็จี๊ดจ๊าดนะนะฮะ
1: วันเนี้ยโซนหนึ่งมินจะยิงแล้วตอกหน้าสื่อเกาหลี
0: คร
1: ับ ดันมาแซะเรื่อง ดันมาแซะเรื่องเกณฑ์อาหาร
0: อ๋อโซนเดือดเลยทีนี้อยู่ดีไม่ว่าดี
1: คือเขาแบนทั้งทีมเลย
0: เขามีความเขาเรียกว่ากลมเกลียวนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: สมควรตกรอบทั้งคู่ครับกลุ่ม A อันดับ3
0: ทีมเล็กก็มีหัวใจทีมเล็กก็มีหัวใจนะ
1: จะไม่เข้ารอบอยากให้แอฟริกาใต้เข้ารอบอ่ะแล้วก็ส่งไอ้เอมเบเลเบเล่เนี่ยตัวจริง
0: อะไรสับ
1: เอมเบเลเบเล่
0: เบเล่นะ
1: ชื่อเฟียวจริงเช็คเกียร์กูแอฟริกาใต้เกินไปแอฟริกาใต้ทรงแข็งแอฟริกาใต้ไม่มีอะไรเลยเสมอ

0: เออคู่โอกาสตกรอบสูงคู
1: ่ครับ
0: พอกันทั้งคู่แอฟริกาใต้กับเช็กเกียฟันธงไม่น่าเข้ารอบทั้งคู่ดูทำไมดูโกรธ
1: ดูมีอารมณ
0: ์โกรธเกินเบอร์ไงไม่รู
1: ้ดูมีอารมณ์นะ
0: เออขออีกลูกจบ 2-1 สวยๆทรงนี้จะไปชนะใครเนี่ยคุณเอบีบีเคเนี่ยนะอารมณ์เสียเว้ยคุณการพึ่งการเอาฮาแล้วจบแล้วนะครับ 1-1
1: ครับ
0: เช็คต้องโทมัสโรซิกกี
1: ้
0: ปีเตอร์เช็คไปลุ้นคู่อื่น
1: ของหน้าเป็นสกุลวี
0: โอ
1: ้โหยุค
0: สกุลวีแอฟริกาใต้ก็มั่วดีบอลอบตอย่างชอบกลุ่มนี้เม็กซิโกเกาหลีเข้าเปิดแอปทำไมไม่มีเสียงไปนอนรอดูคู่ตีสองดีกว่าสนุกแบบมั่วดีครับกากตกรอบไปกับโปรตุเกสเถอะเออโปรตุเกสยังไม่เตะนะใจเย็นนะ
1: โปรตุเกสโดนล่ามาด้วย
0: ครับพี่โดบอกเกี่ยวอะไร
1: เออ
0: เช็คน่าจะตกรอบ 1-1 ดีแล้วฟอร์มทั้งคู่เข้าไปก็สู้ยากทรงไม่ดีทั้งคู่เช็คให้ตกรอบเหมือนกันทรงนี้มีปัญญาชนะเม็กซิโกได
1: ้ครับ
0: เดนมาร์กหน้ามามากเช็คทรงบอลแย่นักเตะใหญ่ช้าทุกตัว
1: เดนมาร์กไม่ได้มา
0: แอฟริกาใต้ไม่ได้หยุดโทษจะเข้าไห
1: ม
0: ถ้าไม่หยุดโทษก็ไม่น่านะ
1: ก็เออก็ไม่น่า
0: ถ้าไม่หยุดโทษก็ดูแล้วก็ไม่น่า
1: ก็จะได้แบบที่เราเห็นทั้งเกมนี่แหละนะครับก
0: ็แ
1: ต่พอมีลุ้นจะอินแบบนะ
0: ครับ
1: ก้มแกล้มอะไรไปอย่างเงี้ยนะ
0: ฮะเราต้องพักไหมพี่ต้องช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ยังอยู่กับเราอีกชั่วโมงนึงนะเดี๋ยวเราอยู่จนคู
1: ่
0: คมสนมานะอ่ะก็เดี๋ยวข้อความส่งมาได้ทั้ง
1: 4899เราสัมภาษณ์เอเบเลเบเล
0: ครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ให
1: ้โอเค
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
10: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
9: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
10: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
15: ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนะ

0: มุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ

0: 02-201-6569
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: เอาครับกลับมาอยู่กันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของเราทั้งสองคนนะครับ
7: หลัง
6: จากที่เกมคู่สุดมันครับ จบไปอย่างดุเดือด1ประตูต่อ1นะครับเสมอกันระหว่างแอฟริกาใต้กับ
7: ครับ
6: สาธารณรัฐเช็กนะครับ
7: ครับผม
6: แต้มแรกของทั้งคู่ได้กันในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ
7: ครับผมนะฮะก็ถ้านับประตูได้เสียอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับก็เช็กจะอยู่อันดับ3นะ
6: ครับ
7: ผลต่างประตูนี่ลบ1นะครับส่วนแอฟริกาใต้นี่ก็ลบ2ไปนะครับแล้วก็ผลเสมอของคู่นี้นะครับก็จะทำให้คู่ของเม็กซิโกกับเกาหลีใต้ถ้าใครชนะก็การันตีเลย
6: ใช่
7: นะครับเข้ารอบน็อกเอาท์แน่ๆ
6: ถ้ามีผู้ชนะนะ
7: ครับผม
6: ถึงไม่มีก็ดูแล้วก็น่าจะโอกาสสดใสทั้งคู่นะ
7: ในหนึ่งในแปดที่มันอันดับสามนะ
6: ครับ
7: นะฮะ
6: แต่ถ้าใครชนะในคู่เช้านี้นะครับเม็กซิโกกับเกาหลีใต้8โมงเช้าบ้านเรานะครับก็เข้ารอบทันทีนะครับ
7: ครับผม
6: เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะครับ
7: ครับ
6: คู่นี้นี่มีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตด้วยนะ
7: ครับ
6: คือมีดูฟรีด้วยนะครับดูมีดูฟรีด้วย
7: ใช่นะครับ
6: ส่วนของเราก็เป็นป๋าแปะกับพี่เทพนะที่จะมารายงานสดในช่วง8โมงเช้านะครับ
7: นะครับส่วนคืนนี้ก็ยังเหลืออีก2คู
6: ่ครับ
7: นะครับเดี๋ยวตี2นะครับก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนีย
6: ครับ
7: นะครับจากนั้นก็ตี5นะครับแคนาดากับกาตาร์ก็จะเป็น2คู่ในกลุ่ม B นะครับซึ่งในนัดแรกก็เสมอมาเสมอกันทั้ง2ทีมอ่ะนะครับ
6: ครับ
7: ทั้ง2คู่นะทั้ง4ทีม
6: ครับ
7: นะครับเสมอกันหมดเลยนะฮะ
6: ผมไปเปิดดูข่าวนี่มีข่าวของลิโอเนลเมสซี่นะคุณแป๊ก
8: ครับ
6: ที่ย้ายกลับมาเล่นกับบาร์ซ่าที่คุณเห็นไหมที่เหมือนว่าเมสซี่เขาเหมือนกับร้องไห้
8: อ
6: ่
8: ะครับ
6: ใช่ไหมในเกมแรกอะที
8: ่ใช่
6: ที่ทำแมทริกอะ
8: ครับผม
6: แล้วมีการเปิดเผยทีหลังว่ามันเป็นเพราะคุณพ่อ

0: คุณพ่อฮอเคที่
1: เป็นเอเจนต์นะ
0: ไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีข่าวปั่นในสื่อในอาร์เจนตินาในอเมริกาใต้เนี่ยเยอะว่าคุณพ่อเนี่ยเหมือนกับว่าอาการแย
1: ่ครับผม
0: อาการแย่แล้วก็อาจจะไม่ไหวสุดแล้วอะไรเงี้ยทำให้ล่าสุดนี่ทางครอบครัวของเมสซี่อ
1: ่
0: ะต้องออกมาแถลงการเองนะ
1: ครับ
0: บอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพเฉยๆนะฮะตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย
1: ์ครับ
0: แล้วก็อยู่ในระยะพักฟื้นอาการดีขึ้นแล้วจากสิ่งที่ป่วยอยู่นะครับอาการดีขึ้นแล้วนะฮะก็ข่าวลือข่าวที่ว่าโน่นว่านี่ทั้งหลายเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ให้รับฟังข่าวสารจากครอบครัวผู้ใกล้ชิดของ
1: อาชัย
0: ของเมสซี่เท่านั้น
1: ถูกครับ
0: ครอบครัวเมสซี่เท่านั้น
1: ก็คือเรื่องส่วนตัวเรื่องลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องเป็นข่าวจากคนวงในจริงๆ
0: ข่าวทางการ
1: ทางการนะครับไม่ใช่ว่ามาตั้งเทียนเขียน
0: ครับ
1: นะครับ
0: คือสื่อที่ไปเล่นอะไรแบบข่าวอะไรแบบนี้มันไม่เหมาะ
1: ใช่
0: ไม่เหมาะนะครับ
1: ก็
0: อย่าไปให้ความสำคัญมากก็รอรับฟังจากครอบครัวดีกว่าแล้วก
1: ็
0: ที่สำคัญนี่คือให้กำลังใจด้วยแล้วก็เมสซี่ก็น่าจะพะว้าพะวงอยู่เหมือนกันเนาะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าการคุณพ่อนะครับแต่ว่าพอครอบครัวบอกว่าการก็ดีขึ้นนี่ก็คงจะสบายใจขึ้นนะครับ
1: ครับผม
0: มีคอมเมนต์อะไรไหมฮะ
1: ก็มีมาบ้างนะครับแต่ผมอ่านอยู่ไม่แน่ใจว่าข้อความจะตกหล่นอะไรยังไงหรือเปล่านะครับนะครับจากคุณ1589นะข้อความน่าจะตกหล่นนะแต่ผมอ่านตามข้อความเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะสวัสดีครับมี2ภาคภาคสนุกขอให้มีเสียงประกอบทีมชื่อประกอบทีมชื่อทีมด้วยก็จะสนุกมากกว่านี้ขอบคุณครับแนวนี้นะครับแล้วก็มีนิดหนึ่งชิลีลีกาเดอร์พีเมร่าฝั่งไหนดีครับอันนี้คือ
0: ไม่รู้ครับคือบอลเช้านี้อะฮะ
1: นั่นน่ะสิ
0: โอ้โห
1: บอลลีกเหร
0: อก็น่าจะมั้ย
1: นะ
0: บอลโลกทำอะไรพี่ไม่ได้เลยนะฮะ เตะกันคมร้อยกว่านั้นนะบอลโลกนะฮะ
1: อันนี้จากคุณพี่6305
0: ครับ
1: นะครับจาก2625นะครับท้ายเกมนี่ภาคเหมือนเจมหิงเลยคิดว่ามีฮัลโหลฮ่าจากคุณลงเล็กก็ถ้าไม่เปลี่ยนเบอร์25ลงมาแล้วก็จะไม่เป็นแบบนี้นะเขาสรุปก็ชื่อเซเบเลเบเลนะคร
0: ับ
1: ก็คือมีเฉพาะสลับเป็นตัว E เท่านั้น
0: ครับชื่อเท่มากเลย
1: เซเบเลเบเล
0: เซเบเลเบเลส่วนชื่อหน้าอย่าถามนะชื่อหน้ายากกว่านี้อีกนะฮะช่วงนี้ก็ดูข่าวอื่นๆไปพลางๆก่อนนะมีข่าวว่าเมื่อกี้คุณพูดถึงไอ้แยนพอฟานิเก้ใช่ไหม
1: ที่มีข่าวกับสเปอร์
0: ใช่ล่าสุดนี่ตรวจร่างกายผ่านแล้วนะ
1: มาสเปอร์แน่ๆ
0: แต่ตอนนี้แกอยู่ที่อเมริกานะ
1: ครับ
0: แกช่วยทีมชาติเนเธอร์แลนด์อยู่นะฮะตรวจร่างกายถึงแคนซัสเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกตอนนี้ตรวจร่างกายผ่านก็ไม่ผ่านได้ไงไม่รู้นะถ้าสมมติไม่ผ่านก็แย
1: ่ก็เล่นบอลโลกอยู่
0: น
1: ะใช
0: ่
1: นะครับอันนี้ก็ตามเจ้านายเก่ามาทันกันใช่ไหมกับไบรตัน
0: ทันโอ้ลูกรักเลย
1: นะครับ
0: ย้ายมาก็เพราะเดซาบี้นี่แหละ
1: แล้วฟานเดอร์เฟนยังอยู
0: ่อยู
1: ่ก็จะอยู่ก็จะแทนคริสเตียนโรเมโร
0: ใช่ก็ต้องดูว่าจะเล่นแบบไหนเพราะว่าได้เซเนซี่มาด้วยมาก็เซเนซี่กองหลังชาวอาร์เจนตินาซึ่งก็ไปติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดนี้ด้วยนะโดนเรียกไป
1: เรียกเสริมใช่ไหม
0: ใช่อาจจะเล่นหลัง3หรือเซนเตอร์คู่แล้วก็โยกฟันเดอร์เฟนไปเล่นแบ็คซ้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าฟันเดอร์เฟนก็เล่นทีมชาติเนี่ยในบอลโลกหรือว่าเล่นทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ย
1: เล่น
0: แบ็คซ้ายตลอด
1: ตัวขนาดนั้นนะ
0: คู่เซนเตอร์เขาใช้ฟันไดกับฟานิเ
1: ค
0: ่แล้วก็ฟันเดอร์เฟนเล่นแบ็คซ้าย
1: นี่มันแนวรับตัวทีมชาติทั้งนั้นแบบสุดยอดจริงอ่ะ
0: ปีนี้ต้องดีกว่าที่17แล้วว่ะ
1: นะ
0: แมนยูเป็นไงแมนยูมีอะไรไ
1: หม
0: เง
1: ีย
0: บนะ
1: เงียบ
0: อ๋อได้เอเมอร์สันเนี่ยได้ยัง
1: อ๋อเอเดซอนหรือเอเดสันก็ได้แล้วแต
0: ่
1: นะครับก็ยังเงียบอยู่นะเพียงแต่ว่าข่าวค่อนข้างที่จะเทไปว่ามันได้ชัวร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ยืนยันเหมือนขนาดนี
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: ลิเวอร์พูลก็ได้แล้วนะ
1: เออมีเด็กคนหนึ่งเนี่ย
0: บิ๊กตอมูนยอสครับปีกวัย22ปีครับ
1: ชื่อเหมือนในตัวแบ็คขวาของใครอะ
0: ของเมื่อวานเนี่ยโคลอมเบียหรือไง

0: ็นตัวนี้ใช่ไหมของคุณลิเวอร์พูลใช่ไหมตัวลิเวอร์พูล
1: ใช่ไหมไม่รู
0: ้
1: ไอ้เรื่องสเปนมั้ง
0: ใช่
1: พี่ต้อมบุญยอดเนี่ย
0: ก็มันชื่อเหมือนในตัวแบ็คขวาของใครอ่ะทีมในพรีเมียร์ตัวหนึ่งอ่ะอันนั้นเป็นสเปน
1: อ๋อบุญยอดของพาเลทวะ
0: ใช่ไหมที่มันเติมดีๆอ่ะนั่นแหละ
1: ครับ
0: นี่ได้มาแล้วเซ็น6ปีเลยนะวิกตอร์มุนยอส
1: อันนี้
0: ก็ทีมชาติสเปน
1: ครับ
0: นะครับผ่านกระตัวร่างกายเรียบร้อยนะครับเซ็น6ปียาวไปจนถึงปี2032เลยนะครับข่าวนี้บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยบินไปก็เรียกว่าเหมือนกัน
1: ไปตรวจถึงนู่นเลย
0: ไปตรวจร่างกายที่อเมริกาเลยนะครับนี่เป็นนักเตะของโอซาซูน่า
1: ครับ
0: ติดทีมชาติสเปนโอ้โหทีมชาติสเปนด้วยนะ
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: ของดีๆก็นี่ไงเขาสเปนเหมือนกันเนี่ยกุนซือก็สเปนเนี่ย
0: ครับผ
1: ม
0: นะครับก็ข่าวที่บอกว่าใช้การฉีกสัญญาเลยนะ 34.5 ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ไม่แพงนะแต่ลิเวอร์พูลตกลงกับโอซาซูน่าว่าขอผ่อน2งวดนะผ่อน2งวดนะครับแล้วก็ตามข่าวก็เหมือนกันนะเขาบอกว่าดูฟอร์มมานานแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็สนใจนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีการแต่งตั้งโค้ชคนใหม่นะครับอันโดนีอีราโอล่า
1: ครับ
0: นะฮะ
1: น่าดูมากนะครับสำหรับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้านะครับ
0: ยุคของอีราโอล่า
1: ใช่เพราะว่าทำบอลมัดนี่เดือดจริง
0: ๆโดยเฉพาะช่วงท้ายซีซั่นคือบอลมัดเนี่ยผมนั่งดูมันจะมีแบ่งเป็น3เซสชั่นช่วงแรกดี
1: ช่วงแรกดี
0: ช่วงกลางนี
1: ่
0: ไม่เอาเลย
1: เกือบมีล่วงไป10กว่าเหมือนกันนะ
0: แล้วก็มาเล่นเครื่องสัก10นัดเสร็จสุดท้ายไม่แพ้ใครนะครับจนกระทั่งได้ไปเล่นบอลยุโรปอ่ะ
1: คือเขาเป็นทีมที่เพรสซิ่งดุไงเพรสซิ่งทั้งทีมอ่ะแล้วมันเพรสทั้งฤดูกาลมันก็ไม่ไหวไงมันก็ต้องมีช่วงผ่อนบ้างก็
0: แผ่วไปเยอะเหมือนกันช่วงกลางซีซั่นนะครับแต่ก็ยังกลับมาได้
1: ใช่มาแรงช่วงท้ายแล้วก็ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยนะ
0: ครับ
1: พูดถึงลิเวอร์พูลก็มีข่าวเศร้านะนี่ก็ยืนยันไปแล้วนะ
0: ครับ
1: อิบราฮิมาโกนาเต้นะครับเซ็นเตอร์ฮาฟทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก
0: ็
1: ย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริด
0: อย่าง
1: เป็นทางการก็สัญญา4ปีด้วยกันก็หมดสัญญากับลิเวอร์พูลช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็ไม่ต่อนะฮะก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับมาดริดแบบฟรี
0: ไปอยู่กับมูรินโญ
1: ่ก็เป็น3คนแล้วนะที่ดูดไปจากพรีเมียร์นะครับมาดริดก็คือกูกูเรย่า
0: ครับ
1: เบโรซิวาแล้วก็โกนาเต
0: ้โกนาเต
1: ้ครับ
0: ซิวาหมดสัญญาเนาะ
1: ใช่
0: ใช่โกนาเต้ก็หมด
1: เอ้ยดาบิซิบาเอ้ยเบโรซิวา
0: หมดไหม
1: เหลืออีกปีนึงมั้ง
0: อ๋อ
1: หรือปีแต่แกไม่อยู่แล้วนะฮะ
0: แล้วก็กูกูเรย่าก
1: ูกูเรย่านี่ซื้อเท่าไหร่40 50ป่ะวะ
0: น่าจะมุนโยก็น่าจะชอบนักเตะคือแบบว่าเป็นนักเตะขยันน่ะ
1: ครับ
0: มุ่งมั่นขยันทุ่มเท
1: ใช่ๆก็พรีเมียร์นี่เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะมีโปรแกรมออกมาแล้วนะ
0: ฮะ
1: ก็รอกันอีกสักครู่นะฮะช่วงประมาณเดือนหน้าเงี้ยเดือนกรกฎาคมต้นเดือนน่าจะมีโปรแกรมแล้วนะฮะแล้วก็ช่วงต้นเดือนสิงหาประมาณ12 13เนี่ยก็เปิดฤดูกาลแล้ว
0: ครับ
1: จบบอลโลกวันที่19นะ19กรกฎาคม
0: ครับ
1: ก็พักประมาณเกือบเดือนนะฮะก็ได้ดูบอลกันต่อแล้วนะ
0: เขาน่าจะกรอบกันพอสมควร
1: ฮะ
0: พวกนักเตะที่มาเล่นบอลโลกก็น่าจะได้พักต่ออยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: ส่วนวอลเลย์บอลก
0: ็ชนะแล้ว
1: รายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: นะครับนี่เป็นสัปดาห์ที่สองเนาะ
1: ครับ
0: เรียกว่าสนามสองนะครับซึ่งในส่วนของทีมไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพเลยนะครับที่อินดอร์เซนเดียมหัวหมากก็ลงเล่นแมตช์แรกแล้วนะครับเจอกับบัลแกเรียชนะ
1: 3-0
0: เลย
1: ครับ
0: นะครับชนะ 3-0 เลยผมดูสกอร์กำลังจะดูสกอร์มาทำไมพูดถึงที่แพ้ยูเครน
1: เขาต้องโปรยก่อนเขาต้องโปรยก่อนกว่าจะเข้าเรื่องได้นี่นู่นอะปลายข่าวเลย
0: ชนะ3เซตรวดนะครับ25-22 25-20แล้วก็25-17นะครับชนะ3เซตรวดก็3คะแนนเต็ม
1: ๆครับ
0: นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยนะครับมี6คะแนนขยับจากอันดับ17มาอยู่อันดับ14ของตาราง
1: ดีกันเยอะนะ
0: ชนะแล้วดีจริงๆก็ เออคืออาจจะเสียดายเกมที่เจอยูเครนนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันแพ้ไปละนะครับเกมที่ชนะมาก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวนัดต่อไปนะครับเป็นนัดที่3นะครับก็เดี๋ยวเราจะเจอกับแคนาดานะครับอันดับ9ของโลกในวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับ 2:30 น.เหมือนเดิม
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: ก็ไปเจอ20เลยเนาะ
0: 20ครับ
1: 19นี่พักนะฮะไป20ก็ไปเชียร์กันได
0: ้ครับ
1: ถ้ามีตั๋วนะถ้าไม่มีตั๋วก็ไปซื้อตั๋วผีซึ่งเขาว่าแพงน่าดูเลย
0: หรือไม่ก็โมโนอีกแล้ว
1: หรือไม่ก็โมเนี่ยเออดูโมโน
0: แต่ก็ต้องซื้อแพ็กเกจ
1: แม็กสปอร์ตเนี่ยนะไม่ต้องมั้ง
0: มีไหม
1: ดูได้เลย
0: ดูได้เลยไหม
1: ดูได้เลย
0: อ๋อ VNL นะ
1: ใช่ดูได้เลยนะ
0: ครับ
1: ไปดูช่อง29ได้เลยครับ
0: มาเชียร์กันนะครับสัปดาห์นี้ก็สำคัญนะคือสัปดาห์ที่เราเล่นในบ้านไงนะครับต้องพยายามชนะให้ได้นะครับต้องพยายามเก็บคะแนนได้เยอะๆแหละนะครับจะได้ไม่ต้องไปลุ้น
1: ก็น่าจะลดความกดดันไปได้เยอะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก
0: ็คือสนามแรกไม่ดีเลย
1: ก็โดนวิจารณ์เยอะแหละ
0: นะฮะเกมกับยูเครนก็โดนหนักเลย
1: ใช
0: ่นะครับเพราะว่ามันควรจะชนะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าไปพลาดเองนะครับไปแพ้โดนแซงหมด
1: คือถ้าเกมกับยูเครนชนะและเกมนี้ชนะเนี่ยโอ้โหคือเรียกว่าแทบจะรอดแน่ๆคืออยู่รอดปลอดภัยใน VNL ต่อไปแน่นอน
0: เพราะว่าตอนนี้นี่มีโดมินิกันที่เบิ่นบวย
1: ไม่ค่อยดีนะครับ
0: นะที่เขาก็แพ้รวดมาเหมือนเราอ่ะแต่ว่าเขาแพ้ขาดกว่าเรา
1: ครับ
0: ก็ทำแต้มสูงสุดนี่เป็นออมสินนะสติปพรจันทวิสูตรนะครับ21แต้มเลยนะครับเรียกว่าองค์ลงวันนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็มีควีนบีมนี
1: ่
0: พิมพิชยากกรำนะครับ18คะแนน
1: เก่งจริงนะ
0: เออนะครับนี่เป็นตัวท็อปสกอร์นะครับของเรานะครับ2คนในวันนี้นะฮะ
1: เห็นภาพแล้วก็ชื่นใจ
0: ใช่
1: นะครับแหมฉลองนักผู้เล่นหลายๆคนนี่ก็แบบเหมือนกดดันแล้วก็ร้องไห้นะพอชนะได้นะ
0: ใช่
1: คือก่อนหน้านี้มันโดน
0: เยอะ
1: วิจารณ์โดนอะไรมาเยอะมันจริงๆนะฮะแล้วก็พอชนะได้นี่เหมือนปลดล็อกนะครับ
0: ครับ
1: มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้นี่เห็นภาพอยู่นะครับช่วงนี้มีนี่แข่งอยู่ด้วยนะคุณโน้ตนะไอ้คุณแป๊กนะกอล์ฟเมเจอร์นะกอล์ฟเมเจอร์ PGA ทัวร์ไอ้ US Open เมเจอร์ที่2ของปีนะฮะก็แข่งวันนี้เป็นวันแรกนะรอบแรกก็ยังออกกันเพิ่งทยอยกันออกมานะครับผู้นำล่าสุดนี่เป็นแซมซีเว่นนะครับของสหรัฐอเมริกาสกอร์อยู่ที่2อันเดอร์นะครับแล้วก็ที่ตามมานี่คือรอรี่ไม่อินรอยนะ
0: อ
1: ันดับ2ร่วมมี3คนมีรอรี่ด้วยนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ลุดวิกเอเบิร์กนะเอบอกของสวีเดนแล้วก็เบนเจมส์ของอเมริกานะ
0: ครับผม
1: ก็สกอร์อยู่ที่1อันเดอร์นะครับก็ตามอยู่สโตรกเดียวแต่ว่าก็ยังไม่จบนะยังไม่จบกันทุกคนเลยนะครับ อันนี้เป็นช่วงออกรอบช่วงเช้านะครับเดี๋ยวจะมีออกรอบช่วงบ่ายอีกนะฮะเป็นเมเจอร์ที่2ของปีนะครับก็มีแข่งอยู่เหมือนกันนะฮะช่วงคาบเกี่ยวกับบอลโลกนี่ไปเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: มีอะไรอีก
1: มีข่าวดีนะไออะไรนะบราซิลมีข่าวดีนะครับ
0: คือ
1: เนมายังไม่พร้อมคือสนาม
0: เอาไปทำไม
1: นะข่าวดีข่าวไม่ดีเนี่ย
0: นะ
1: คุณนี่เชียร์บราซิลไหม
0: ไม่เชียร์ครับ
1: อ๋อไม่เชียร
0: ์ผมไม่ได้เชียร์ทีมชาติทีมไหนเลย
1: เหรอ
0: ครับ
1: ทำไมอ่ะทีมชาติไทยก็ไม่เชียร
0: ์ทีมชาติไทยก็เชียร์ให้กำลังใจ
1: ผ
0: มใช้ว่าให้กำลังใจ
1: ครับ
0: เออ
1: บอลโลกนี่หรือว่าทีมชาตินี่คุณไม่เชียร์ทีมไหน
0: ไม่เชียร์แต่ก็เอาใจให้กำลังใจใช่ว่าให้กำลังใจอย่างอังกฤษ
1: แล้วมันต่างจากเชียร์ไหมให้กำลังใจเนี่ย
0: ไม่ยังเราเชียร์แมนยูไงอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นชีวิตจิตใจ
1: ครับ
0: นะครับแต่ทีมชาติไม่ได้ถึงขนาดนั้น
1: ก็คือจะ
0: ชอบ
1: อีกเลเวลนึง
0: เป็นอีกเลเวลน
1: ึ
0: งอ
1: ีกเลเวลแมนยูนี่เลเวลแบบพีกายถวายชีวิตทีมชาตินี่ก็แค่ชนะก็ดีเอาใจช่วย
0: เอาใจช่วย
1: อะไรอังกฤษอ่ะ
0: จริงๆผมก็เอาช่วยอังกฤษนะแต่พอไม่เรียกนักเตะแปลกๆผมก็ไม่เข้าใจนั้นแต่ว่าก็เข้าใจทูเคิลนะที่เขาบอกว่าเขาเลือกที่จะยึดหลักกับคนที่ฟันฝ่ามาด้วยกัน
1: อ
0: ่ะก็เข้าใจเขาแต่บางทีก็แอบหมั่นไส้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แค่นั้นเอง
1: ก็หล่อเลยเมื่อวาน
0: ฟอร์มดี
1: ชนะไป 4-2
0: แฮร์รี่เคนสุดยอดนะ
1: โอ้โห
0: เป็นทุกอย่างจริงนะ
1: เออ สุดๆเลยนะ
0: มันคมมากๆเฮลิเคนอ่ะคือแบบ
1: คือผมว่า

ำคัญพอๆกับที่เขายิง2ประตูเมื่อวานคือลูกท้ายเกมคุณได้ดูไหมเดี๋ยวดูไฮไลท์ใช่ไหมที่มันบิดไอ้นั่นน่ะโครเอเชียได้ยิงจ่อๆในกรอบเขตโทษแล้วแฮร์รี่เคนไปสกัดลูกนั้นเนี่ยถ้าไม่มีแฮร์รี่เคนนั้นเข้า

0: ช่วงแรกๆถ้าใครดูนะถ้าใครดูสดอยู่เมื่อวานเนี่ยจะเห็นไอ้ลิเคนช่วงครึ่งแรกช่วงต้นๆเกมลงมาต่ำเลยแล้วลงมาเอาบอลแล้วก็โอ้โยนซ้ายโยนขวาเปิดไปเปิดมาเหมือนควอเตอร์แบ็คอ่ะ
1: เหมือนที่เขาเล่นกับสเปอร
0: ์เออผมว่าเฮ้ยเนี่ยโอ้โหนี่แผน
1: ครบเครื่อง
0: แผนทูเคิลมาแปลกเว้ยคราวนี
1: ้ครบเครื่องจริงๆแฮร์รี่เคนทำได้ทุกอย่าง
0: ใช่
1: ๆนะครับทำได้ทุกอย่าง
0: แต่เหมือนกับว่าผมว่าเขารอบแรกเขาคงจะคือมันสำคัญก็จริงแหละมันแบบกดดันก็จริงแต่ผมว่าเขาก็มั่นใจนะว่าจะเขารอบเขาก็เลยเหมือนกับว่าได้โอกาสที่สามารถที่จะทดลองตัวอื่นๆได้ขณะที่ตัวหลักที่อาจจะยังไม่พร้อมเต็มที่ก็อาจจะพักไว้ก่อนได้ผู้เล่นตัวหลักที่เราคิดว่าคงต้องเป็นตัวหลักอย่างซาก้าอย่างเกฮีอย่างเง
1: ี
0: ้ย
1: ก็ยังไม่ใช้
0: ซึ่งพวกนี้คือลงมาก็คือใช้ได้เลย
1: อ
0: ันนี้ผมว่าไม่ใช่ว่าทูเคิลจะไม่ใช้หรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาอย่างที่บอกคือทัวร์นาเมนต์มันยาว
1: ครับ
0: มันต้องเตะ8เกมนะถ้าจะไปถึงรอบชิงเนี่ยนะฮะแล้วก็ในเวลาเดือนกว่าเนี่ยมันต้องแบบต้องวนเวียนผู้เล่นดีๆต้องจัดสรรดีๆ
1: ใช่ก็คือต้องทดแทนกันได้จริง
0: ๆแล้วเขาก็อาจจะลองอย่างอื่นด้วยคือเมื่อวานนะผมว่าถ้าไอ้มาดูไอ้เก้ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ซาก้ามันดีกว่าชัดๆอะคือถ้าเมื่อวานมาดูไอซาก้าเป็นตัวจริงอ่ะผมว่าอังกฤษได้เยอะกว่าน
1: ี้อาจจะเยอะกว่านี้ใช่นะฮะ
0: ครับ
1: นี่มีข่าวในพูดถึงอังกฤษนี่นะครับก็มีข่าวมานี่แต่บอกว่าเดี๋ยวที่แพทย์อังกฤษนะครับจะมีเกมพิเศษนะจะมีแมตช์ซ้อมพิเศษกับสโมสรสปอร์ติ้งแคนซัสซิตี้นะครับทีมในเมเจอร์ลีกนี่แหละ
0: มันว่างเหรอฮะ
1: แต่น่าจะเตะไปแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวตามเวลาท้องถิ่นก็อาจจะเป็นวันศุกร
0: ์ครับ
1: นะครับก็จะให้พวกนักเตะสำรองอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ไม่ได้เล่นในเกมที่เจอกับโครเอเชียเนี่ยได้ลงสนามกันนะครับเรียกว่าเป็นเกมแบบไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็อาจจะไม่เต็ม90นาทีด้วยนะครับก็พวกตัวสำรองหลายๆคนนั่นแหละนะครับอาจจะรวมถึงพวก
0: เด็กๆไหมที่เรียกมานะ
1: ริโอ
0: เลยใช่ไหม
1: ล้มคืออาจจะทั้งสำรองที่ไม่ได้เล่นแล้วก็สำรองที่ลงมาเล่นนิดๆหน่อยก็อาจจะลงมาข้อสนิมกันอะไรก็ว่ากันไปเรียกแบบฟิตเนสอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้นะครับเล่นกับทาง Sporting Kansas City นะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงพักเบรกโปรแกรมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยเขามีบอลโลกไงนะครับ
0: แล้วจะมีนักข่าว ช่างภาพไปบังทูเคิลอย่างเงี้ยโอ้เห็นภาพแล้วแบบทูเคิลออกมายืนตรงไอ้นั่นเลยนะตรงซุ้มมานั่งสำรองอ่ะโอ้โหช่างภาพเต็มเลยฟังหมดเลยทูเคิลบอกเฮ้ยนี่ก็บอลโลกนัดแรกของเราเหมือนกันนะเราก็อยากจะซึมซับบรรยากาศเหมือนกันนะไม่เห็นอะไรเลยนะ
1: ทีมมหาชนนะครับ
0: มหาชนจริง
1: อังกฤษนะเด็กก็ร้องขึ้นกันอีกแล้วเนี่ยอะไรครับ coming อะไรนะ
0: coming home
1: เออ
0: ฟุตบอล coming home
1: ใช
0: ่จบแมตช์เดนหนึ่งของทุกทีมนี่เขามีปรับอัตราตลอดรองด้วยนะตอนนี้ก็ยกให
1: ้
0: ฝรั่งเศส
1: ฝร
0: ั่งเศสเต็งหนึ่งทีมเดียวก่อนนี้มันเหมือนกับว่าสเปนกับฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งร่วมอ่ะ
1: แต่พอสเปนเล่นแบบนี
0: ้สเปนร่วมมา
1: สเปนกับโปรตุเกสอะไรจืดกว่ากัน
0: ผมว่าโปรตุเกสคือสเปนอ่ะคือราซาวไม่ใช่ไอ้มูกอเคเบิร์ตเนี่ยเขาชัดเจนว่าเขารับอย่างเดียวเขารับแบบรับจ๋าเลยอ่ะแล้วสเปนก็เลยเจาะไม่เข้าแต่ว่าโปรตุเกสอ่ะ
1: กับคองโก
0: มันเหมือนไม่เจาะอ่ะมันเหมือนไม่อยากเจาะจริงๆอ่ะ
1: สเปนเจาะแล้ว
0: เออสเปนเจาะแล้วเพียงแต่มันไม่เข้าเพราะมันลงไปรับทั้งที
1: ม
0: แต่ว่าไอ
1: ้โปรตุเกส
0: เนี่ยเหมือนกับต้อแตะไปต้อแตะมาเหมือนไม่ได้เจาะจริงจังอ่ะเหมือน
1: น่าผิดหวังกว่า
0: เหมือนได้แต่ป้ออ่ะไปจีบสาวก็ป้อไปป้อมาอะไรเงี้ยไม่จริงจัง
1: นะ
0: ครับเออเมื่อกี้พูดถึง
1: ครับ
0: นี่ไม่ใช่เหรอไอ้บราซิล
1: ทำไมฮะ
0: ที่บอกว่าเนย์มาร์ยังไม่พร้อมนะไปนู่นได้ไง
1: รู้ไหมทำไมหลุดมาไกลจัง
0: เนย์มาร์ยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมนะฮะก็เกมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวบราซิลจะเจอกับโอ้โหบิ๊กแมตช์เลยงานยากเลย
1: คือ
0: เฮติฮะ
1: ถ้ายังไม่ชนะอีก
0: แต่วันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้นะครับก็นัดที่2นัดแรกนี่กันเสมอกับโมร็อกโกแบบหืดจับนะฮะ
1: ฟอร์มไม่ดี
0: ครับผม
1: จริงๆอันเช่ตั้งแต่มาคุมผมก็ไม่เห็นบราซิลเล่นแบบเนื้อเหนืออะไรนะ
0: มาคุม12 23เกมแพ้ไปเยอะเหมือนกันนะแพ้ไป

0: 3 เกม 5 เกมอ่ะ
1: เกมมันจะดูอึดๆอึดอัดอึดอัดยังไงไม่รู้อ่ะนะครับไม่เข้าใจเหมือนกัน
0: คือมันจะเป็นสไตล์นี่แหละคือบาซิลยุคนี้ก็ต้องถือว่าม
1: ันไม่พริ้วไหวสวยงาม
0: ใช่คือบาซิลยุคนี้ตัวผู้เล่นมันก็ไม่ใช่ระดับแบบระดับซุปเปอร์สตาร์
1: เหมือนสมัยก่อน
0: เคยแล้วอ่ะมันเป็นระดับที่แบบ
1: อาจจะต้องพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัว
0: คือเก่งไม่เก่งอ่ะแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดโอ้ว้าวเหมือนโรนัลดินโญ่โรนัลโดกาก้าอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่มันก็จะมีตัวชูโรงคนสองคนวินิซิอุสเนย์มาร์อะไรพวกเนี้ยแล้วที่เหลือมันก็แบบ
1: หลายคนก็กลายเป็นเหมือนกับผู้เล่นยุโรปนะ
0: ใช่ใช่ก็ดูแบบอาจจะดีแหละไม่ใช่ว่าแย่แต่ว่าก็เทียบในระดับบราซิลในระดับฟุตบอลโลกที่คนคาดหวังมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นเมื่อก่อน มันทำให้มันก็เลยอาจจะจำเป็นต้องเอาพี่แจ้เนี่ยเข้ามาแบบช่วยเอาระบบช่วยเอาแผนการเล่นที่มันที
1: ่
0: มันดีๆมาใส่ตัวบ้าง มาใส่ทีมบ้างอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเขาก็เก๋านะคืออันดับแรกคือเขาทำงานสำเร็จก็คือตอนแรกในบราซิลจะไม่ได้มาฟุตบอลโลกด้วยซ้ำไปนะ
1: ฟอร์มคัดเลือกไม่ค่อยดี
0: ก็อันเช่ก็ไปคุมช่วงท้ายก็พามาได้แต่ว่าทีมมันก็ยังไม่ดีอ่ะแล้วมาเจอของจริงในรอบสุดท้ายก็ต้องปรับต่อไปเกมแรกผมว่าเขาได้เห็นอะไรเยอะเห็นอะไรเยอะ
1: โมร็อกโกก็ไม่หมู่แล้วเดี๋ยวนี
0: ้โอ้โหโมร็อกโกเล่นอย่างเงี้ยผมว่าอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆคือมี8ทีมอ่ะ
1: รอบ8ทีม
0: ถ้าเล่นแบบนี้นะต้องมาแน่นอนอ่ะเล่นดีมากอ่ะ
1: บอลบุกนะบอลบุกเล่นดี
0: แล้วก็
1: ทีมเวิร์ค
0: บราซิลเกมแรกก็เหมือนกับว่าไปจัดตัวแปลกๆกับแบ็คอ่ะแบ็คไปเอาตัวที่เป็นเซนเตอร์อะไรเงี้ยมายิงแบ็คเพราะว่าแบ็คตัวจริงที่เขาคาดว่าจะใช้ก็คือ2ตัวที่อายุรวมกันประมาณเกือบ80อ่ะอเล็กซานโดกับดานิโลอ่ะอาจจะเห็นว่าแก่ไปมั้งก็เลยไม่ใช้ในเกมแรกแต่ว่าก็ไปใช้พวกอะไรอ่ะเดี๋ยวดูชื่อก่อน
1: ยกเซนเตอร์มาเล่น
0: ไม่ได้ใช่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะเซนเตอร์ที่เคยอยู่โรม่าหรืออะไรอีบานเยสแล้วก็ทางซ้ายใช้ดักกาซานโตสไอ้นี่ก็ใครก็ไม่รู้
1: อีบานเยส
0: โรเจอร์อีบานเยสที่เป็นเซนเตอร
1: ์ตัวโรม่า
0: ตัวโรม่าแล้วก็มา
1: แต่ก่อนอยู่โรม่า
0: แบ็คซ้ายแบ็คขวาส่วนทางซ้ายเนี่ยดักกาซานโตสนี่ก็อาจจะเป็นชื่อใหม่หน่อย
1: ตัวแปลก
0: ไอ้เกมตรงกลางเกมรุกอ่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นปาเกต้าแบงเกต้าจริงๆเขาก็ไม่คาดว่าจะเป็นตัวจริงนัดแรกก็ได้เป็นตัวจริงผมว่าเกมเนี้ยเกมหน้าเนี่ยกับเฮติเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเยอะเหมือนกันรวมถึงอีกอร์ติอาโก้เนี่ยเกมแรก
1: กองหน้า
0: ก็ทำผลงานไม่ถึงเป้านะไม่ได้ตามคาดคือเขาก็คงจะมีรูปแบบที่ต้องเล่นเป็นกองหน้าตัวละตัวเป้าที่มีตัวเป้าสักคนอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่ว่าพอลงไปเล่นปุ๊บเหมือนอีกอยเดียโก้ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร
1: ่
0: อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ยังไม่มีเนย์มาร์นะเนย์มาร์ก็ยังไม่พร้อมนะก็
1: เสียของนะ
0: หวังว่าจะกลับมาในเกมสุดท้ายของรอบแรกก็ไม่รู้ทันหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอเช็คฟิตเช็คสภาพกันต่อไปเกมสุดท้ายรอบแรกนี่เจอสกอตแลนด์นะครับ
1: ก็อาจจะไม่ง่ายนะ
0: โอ้ไม่ง่ายสกอตเกมแรกชนะนะชนะเฮตินี่แหละนะ
1: ใช่เกมกับเฮติบราซิลต้องชนะเองก็เข้าอยู่แล้วแหละมั้ง
0: คือเข้าอะเข้าแต่ว่า
1: ของจริงเริ่มที่ต้องเอา
0: ไม่รู้จะไปเจอใครถ้าเข้าจากบัตเจอร์พูดเข้าไปเจอที่3
1: ไปเจอทีมอันดับ1
0: ที่3เจอที่1แน่ๆ
1: มันจะหนักอีก
0: แล้วก็กลุ่มนี้ที่1ที่2อ่ะก็อาจจะไปเจอที่1ที่2กลุ่มอื่นด้วยไม่ได้เจอที่3ด้วย
1: ครับ
0: เป็นกลุ่มที่โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทาง YouTube ก็มีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: บอกว่าเจอคู่เมื่อกี้เข้าไปขำน้ำตาแตกเลยครับ
1: เซเลบเซเบเลเบเล
0: เซเบเลเบเล
1: ซื้อมาอยู่สเปอร์เลยปะ
0: โอ้ไม่ยาเลยพูดยาก
1: ซื้อไปเลย
0: ยังไม่เห็นเลยว่ามันจะเก่งหรือเปล่าได้บอลไปไม่กี่ทีเองนะ
1: เมื่อกี้เห็นยืนโอ้โหหลังชื่อมันยาวเฟ้ยเลยซื้อไปเลยไปเลย
0: อยากให้เกาหลีเข้าเล่นสนุกดีวิ่งสู้ฟัด
1: ไม่น่าพลาดนะ
0: เ
1: กาหลีก็ยิ่งแก่งนะ
0: เล่นบอลหรือเป่ากบกันครับไม่คิดว่าเช็คจะห่วยขนาดนี้เมสซี่ดีกว่าโดจบนะครับ

0: ก็ว่ากันไปแล้วแต่ของยิเทนนะบอกว่าแอนเดอร์สันแมนยูหมดโอกาสเพราะราคาแพงเกิน
1: ครับ
0: แมนยูอยากเจอปีศาจแดงดำเอซีมิลานครับอยากเจอพี่เจ๋งพี่เจ๋งไปคุมมิลาน
1: อ๋อบริม
0: ครับไม่รู้คิดอะไรของเขา
1: เด็ดเดี่ยว
0: อันนี้ไม่เรียกไฮไลท์ครับไฮไลท์ต้องมีภาพจังหวะทำประตูผู้เล่นผู้นะอะไรไม่อ่านไม่เข้าใจนะฮะขอวอลเล่สาวไทยชนะครับดูโมโน29
1: ถ้าสูงเลยสวย
0: ถ้านักวอลเลย์บอลไทยสูง190ขึ้นไปทั้ง3คนวอลเลย์บอลไทยจะชนะได้ได้มากเฮอริเคนเก่งจริง
1: ครับ
0: แต่มาคัทแรดฟอร์ดไม่เก่งเฮอริเคนเก่งจริงแต่มาคัทแรดฟอร์ดไม่เก่ง
1: ยิงประ
0: ต
1: ู
0: ยิงประตูได้เฉย
1: ๆยิงสวยนะหุ่นเครื่องก็ยิงนะ
0: ครับทำได้ทุกอย่างยกเว้นทำทีมเป็นแชมป์เนี่ยเขาก็เลยบอกไงว่าแฮร์รี่เคียนเนี่ยเป็นนักเตะที่ถูกอันเดอร์เลดมากเลย
1: ใช
0: ่คือแบบ
1: ตอนนี้คงไม่อันเดอร์เลดแล้วแหละ
0: ก็ตอนนี้อันเดอร์เลดก็เนี่ยก็ยังมีคนคิดแบบนี้อยู่เยอะนะคนที่แบบคิดแบบว่าเน
1: ี่
0: ย
1: ต้องไปอยู่มาดริดอย่างเงี้ย
0: คือถ้าเขาไปอยู่แบบบาร์ซ่ามาดริดตั้งแต่แรกแล้วก็กอบโกยแชมป์10-20รายการเนี่ยมันจะถูกมองอีกขั้นนึงแต่เนี้ยมันก็ยังติดภาพขี้แพ้ของเจ้าตอนเขาอยู่สเปอร์อยู
1: ่อยู่นานไปหน่อยอย่างเงี้ยหร
0: อ
1: ทั้งที่
0: จริงๆอ่ะ
1: สถิติส่วนตัว
0: เขาอ่ะ
1: กระจุยนะ
0: เขาต้องไประดับแบบโอ้โห
1: ไม่แพ้ใครนะ
0: ไม่แพ้ใครในโลกแล้วนะนาทีเนี้ย
1: ครบเครื่อง
0: คือฤดูกาลนี้ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยแกยิงไป69ลูกนะคุณแป๊กทุกรายการทุกระดับเนี่ย69
1: อันนี้จะเพราะประตูไหม
0: จะเพราะประตู
1: ไม่รวมแอสซิสต
0: ์เ
1: ออ
0: คือบ้ามาก
1: แต่ก็เป็นคนที่แอสซิสต์ก็ดีด้วยนะ
0: สุดอ่ะก
1: ็สุด
0: ก็รอดูแล้วกันนะว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะสมหวังหรือเปล่า
1: ทีมชาติอังกฤษเพราะว่ามาดีตลอดในยุคเซาเกตอ่ะยังไปไม่ถึงแค่นั้นเองนะครับ
0: ใช
1: ่คุณพงษ์นะคุณพงษ์มาอีกแล้วคุณพงษ์เมื่อกี้ที่บอกว่าเชียร์แอฟริกาใต้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เฮ้ยผมว่าน่าจะดีนะ
0: ฟานิเก้เปิดตัวแล้วอ่ะ
1: ไหนมาแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วไงนั่นมีความสุขนะ
0: แล้วนี่มันฟานิเค่วะไม่ใช่นี่วะ
1: ใช่ปะเดี๋ยวเอาเสื้อมาดูถ้าไม่ใช่ก็จะมาชูเสื้อเหรอ
0: ไม่ใช่ทำไมมันหน้าอย่างเงี้ยเฮ้ย
1: นามสกุลเดียวกันหรือเปล่า
0: ไม่รู้นี่ใครนี่เป็นฟานิเค่หรือว่าเปลี่ยนหน้าวะเนี่ยฟานิเค่มันต้องหน้าอย่างงี้
1: ชื่อหน้าเขาชื่อแย่หรือเปล่า
0: อ๋อเดี๋ยวว่ากัน
1: คุณพงษ์ครับคุณพงษ์ไหน
0: ออฟฟิเชียลแล้วนี่
1: เออนี่หน้าตาอย่างนี้คุณพงษ์เมื่อกี้บอกที่บอกไปว่าเมื่อกี้แกบอกว่าเชียร์แอฟริกาใต
0: ้ครับ
1: ซึ่งผมว่าน่าจะดีใจนะที่เสมอนี่ก็บอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ไหวไหมคุณพงษ์ไหวแล้วคุณพงษ์ยังไม่นอนนะ
0: สู้
1: สวิตเซอร์แลนด์ต่อ
0: ครับผม
1: นะ
0: เท่าไหร่ฮะ
1: สวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนีย
0: ไม่แน่ใจแต่ผมว่า
1: สวิตเซอร์แลนด์ดีกว่านะ
0: แต่บอลสวิตมันก็คล้ายๆบอลโปรตุเกสคือบอลมันแข็งแกร่งก็จริงเล่นดีก็จริงแต่มันจังหวะสุดท้าย
1: ที่
0: ไม
1: ่ค่อย
0: มี
1: คือสวิตเราเห็นมาแทบจะทุกสมัยแล้วนะ
0: คือผมว่าไม่ชนะ
1: ฟุตบอลโลก
0: ไม่ชนะลูกเดียวก็เสมออ่ะ
1: อาจจะเชียร์หืดหน่อยแต่เป็นบอลที่มีทรงอยู
0: ่ก็ทรงอะดีหมดทุกอย่างอะแต่มันก็เป็นบอลแบบถ้าจะว่าไปถ้าพูดตรงมันก็เป็นบอลน่าเบื่อคือแบบเล่นก็แบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยแข็งแกร่งอย่างเดียวแต่ว่าย
1: ังไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นนะ
0: ใช่
1: แต่ก็คือสู้ได้กับทุกที
0: ม
1: เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เป็นทีมเกรดบีดีๆทีมหนึ่งอะนะ
0: ครับคราวนี้ไม่เห็นมีผู้สื่อข่าวทุกช่องรายงานหน้าสนามบอลโลกมาเลย
1: ไม่ไหว
0: ไม่รู้มีใครไปเพราะของผมนี่ก็ไม่
1: ม
0: ีนี่ครั้งแรกในรอบหลายปีเนี่ยที่หลายครั้งเนี่ยไม่มีนะ
1: ดูเงียบๆนะส่วนใหญ่จะนะ
0: มันแพง
1: ส่วนใหญ่คือคักกันนะนะ
0: มันแพงมากไปบอลโลกครั้งเนี้ยแล้วก็ไปเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มไงเพราะว่า
1: เวลาล่ะ
0: เพราะว่ามันไกลกันมากคือวันนึงอ่ะคุณดูได้เต็มที่คู่นึงแล้วก็อาจจะหลายวันด้วยถึงจะดูได้คู่นึงเพราะว่าคุณต้องเดินทางอะไรเงี้ย
1: งั้นทีมงานต้องเยอะ ก็จะหนักขึ้นอีก
0: มันก็จะ
1: ทุน

0: ช่แค่ค่ากินอยู่ค่าที่พักค่าตั๋วนี่ก็แพงขึ้นมหาศาลแล้วอะแล้วไปมันก็เขาก็คงประเมินแล้วว่าอาจจะได้ดูไม่เยอะ
1: ครับ
0: อาจจะได้ดูไม่กี่เกมเพราะว่ามันห่างกันมาก
1: มันต้อง
0: แบบมีเวลาเดินทางเยอะก็เลยคงดูว่าอาจจะไม่คุ้มนะฮะไลฟ์ถึงคู่ไหนครับ
1: ไลฟ์ทุกคู
0: ่ถึงคู่นัดชิงฮะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ถ้าพูดถึงไลฟ์อะนะ
0: ถึงคู่นัดชิงนี้หมดฮะ
1: ที่รายงานสดแบบนี้นะครับ
0: ครับถ้าจะไปดูบอลโลกที่อเมริกาทันไหมครับใช้งบเท่าไหร่ทัน
1: นะ
0: ทันอะทันอยู่แล้ว
1: แต่วีซ่าข
0: อ
1: แต่ถ้าเรามีตั๋วนะ
0: แต่ถ้ามีตั๋วไม่ได้หมายความว่าจะเข้าประเทศเขาได้นะเพราะว่ากรรมการฟีฟ่ายังเข้าไม่ได้นะเขาก็ยืนยันแล้วเขาบอกแล้วไงว่าตั๋วเข้าชมบอลโลกไม่ใช่วีซ่าที
1: ่
0: ทำให้เข้าประเทศได
1: ้สุดยอดจริงๆในประเทศนี้นะ
0: ก็โจทย์เขาเยอะโจทย์เขาเยอะก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวหน่อยเหมือนคุณมีโจทย์เยอะคุณต้องทำอะไรก็ต้องระวังไง
1: มองหน้ามองหลังเลย
0: ใช่เชียร์เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นในเข้ารอบต่อไปครับ
1: เกาหลีคือชนะมาแล้วไงนัดแรกอ่ะแล้วนัดนี้ถ้าหากผ่านเม็กซิโกไปได้แบบมีแต้มอะไรก็ไม่น่ามีปัญหา
0: ครับน่าเชียร์น่าเชียร์
1: แล้วดูเล่นดีนะที่เจอกับเช็กอ่ะ
0: ใช่คุณดูนี่ดูมานี่คุณถ้าได้ดูเฉพาะแมตช์แรกเนี่ยคุณว่าทีมไหนจะเป็นแชมป
1: ์ฝรั่งเศสพอถึงเวลาทัวร์นาเมนต์แบบนี้ก็มาดีจริงๆนะ
0: มาดีตลอดเลย
1: อาร์เจนฝรั่งเศส
0: อ
1: ังกฤษเนี่ยหลายๆคนก็คนหลายคนก็พูดง่ายว่าแช่งอ่ะคือไม่พอใจอ่ะเลือกทีมแปลกๆอะไรเงี้ยตัวผู้เล่นอาจจะแบบไม่โดดเออหมั่นไส
0: ้เป็นแบบสายลับเยอรมันมาทำลายอังกฤษหรือเปล่า
1: แต่ว่าอังกฤษเนี่ยอย่าประมาทอังกฤษมีลุ้นเข้ารอบลึกๆอะผมว่าแต่ว่าจะถึงแชมป์โลกหรือเปล่าเลยผมว่าน่าจะเป็นอาร์เจนหรือไม่ก็ฝรั่งเศสแหละเยอรมันจะมาไหม
0: เยอรมันก็น่ากลัว
1: หรือว่ามันเปิดมาดุเกินไป
0: ม
1: ีไปเจ็ดลูกเนี่ย
0: แต่ถ้าดูฟอร์มนัดแรกอะก็ต้องให้อาร์เจนติน่า
1: เนาะ
0: กับเยอรมันชิงกันโอ้โหคนเยอะมาก
1: สนามสวยนะ
0: โอ้โหสนามนี้
1: อันนี้คือคู่ของสวิตกับ
0: ออโซฟา
1: บอสเนีย
0: สนามนี้ใช้มูลค่าสร้างแผงอื่นโลกนะ
1: โซฟาสเตเดียม
0: ใช่โอ้โหแบบดูดิกี่ชั้นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ชั้นเลย
1: มีชั้นแบบซอยย่อยด้วยนะ
0: เออคือชั้นหลักๆประมาณ5ชั้นนะแล้วก็มีซอยย่อยไปอีก
1: สวยจริงนะ
0: โคตรใหญ่เลย
1: สนามการฟุตบอล
0: ก็จุได้นู่นนะฮะ 7-8 หมื่นนะฮะเกินเบื่อเผลอก็เดี๋ยวตี2นะสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: ก
1: ับ
0: บอสเนียนะครับคู่นี้ก็เสมอกันมาทั้งคู่นะฮะ
1: ใช่
0: สวิตเซอร์แลนด์นี่เกมนี้ส่งเอดินเชโก้มาดูจริงด้วยนะคุณแป๊กนะคู่กับเดมิโตรวิชนะครับคู่หน้านะครับแล้วก็ไอของสวิตไอไม่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเมื่อกี้พูดผิดบอสเนียนะส่วนสวิตเซอร์แลนด์นี่มีบริวเอมโบโลแดนเอนดอยนะครับกานิชชาก้าแล้วก็เรโมฟอยเลอร์อะไรประมาณนั้นนะครับไอ้นะดิคาร์โดโรดิเกสก็ยังอยู่นะแบ็กซ้ายนะครับ
1: ยังอยู่อีกเหรออ
0: ยู่ครับอยู่อามานูเอลคันจี
1: ้คันจี้
0: ครับ
1: ค
0: ู่กับอาเวดี้นะ
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวของเรานี่จะเป็นคุณสนกับคุณคมนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: มารายงานต่อนะครับทาง Facebook มีคอมเมนต์อะไรไหม
1: Facebook
0: ดูดิเปิดหน่อยนี่อยู่กันไปยาวๆนะช่วงฟุตบอลโลกนะครับก็มีรายงานสดให้ฟังกันตลอดนะฮะยันเช้าเลยบอกว่าเม็กซิโกจะ3แต้มไหมผมทายผลใน cheer.com ซื้อแพ็กเกจ5จุดจุดแต่ผมลงทุนเช็คปานามามีผลกับการเชียร์ไหมครับก็เช็คเมื่อกี้ไม่รู้เป็นไงนะฮะปานามาไม่รู้นะปานามายังไม่เตะนะอีกนานนะน
1: ักสั
0: ่งครับ
1: เพิ่งเคยเห็นทีมยุโรปอุดทีมอเมริกา

0: ็ตามเกม
1: นะครับ
0: แต่มันก็แสดงให้เห็นนะว่าฟุตบอลโลกมันก็ไม่ห่างกันนะคือไม่ว่าจะยังไงมันก็ได้สู้อ่ะ
1: ยกเว้นคุณเป็นแบบเอระดับเอจริงๆนะ
0: ครับ
1: นะเจนฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มันยังมีคลาสอยู่นะครับ
0: เนี่ยคุณนี่สังเกตเหมือนผมเลยคุณก้องเกียรติเนี่ย ไม่เห็นมีฮูลิแกนมาป่วนเลย นะคราวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคราวนี้ถือว่าเป็นบอลโลกที
1: ่ดูราบรื่น
0: ที่ดูราบรื่นดีนะ
1: ยังไม่ได้มีข่าว
0: ตำรวจอเมริกาน่าจะเฮียบอ่ะ มีข่าวเกี่ยวกับแฟนบอลอยู่อันเดียวที่แฟนบอลสกอตแลนด์ไปกินเบียร์หมดเมืองเลยนะเนี่ยกินเบียร์เขาหมดเมืองเลยนะฮะตีกงตีกันก็ยังไม่เห็นนะ
1: ใช
0: ่ในสนามนอกสนามนะฮะโอเคเลยอ่ะในแมตช์เดน124เกมแรกที่ผ่านไปเนี่ยนะฮะพี่ยุทธชัยไม่มาภาคบ้างหรอครับจับคู่กับพี่หยองเลยสองซุปเปอร์สตาร์นะ
1: พี่หยองเดช
0: นะแคนาดาจะยิงเยอะไหมครับมีคนถามคำถามมีเยอะนะสงสัยเห็น2ประตูนี่ก็ไม่ลุ้นนะ
1: คนเชียร์แคนาดาเยอะเจอกาตาร์ใช่ไหมแคนาดาเจอกาตาร
0: ์ใช่ก็ต้องเยอะไงเจอกาตาร์คนก็หวังว่าจะเยอะไง
1: แคนาดาก็ดูดีกว่าแหละจะเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่ากาตาร์ก็น่าจะสู้ได้อยู
0: ่ครับ
1: แคนาดาก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่ไงแต่เราเห็นหลายๆทีมที่เขาไปเล่นน่ะแม้แต่จอแดนแม้แต่อะไรพวกเนี้ยเราเป็นคนรู้สึกว่าเดี๋ยวจะหาว่าบ้านตัวเองนะไทยเรายังอีกไกลอ่ะผมว่าไกลเลยแหละกว่าจะได้ไปถึงจุดนั้นน่ะจริง
0: ไม่ใช่อีกไกล
1: จริงๆนะมันดูแล้วโอ้โหเหนื่อยหนัก
0: ดูแล้วมันไม่ใช่ไกลเท่าเดิมนะมันไกลออกไปทุกทีอ่ะคือโอกาสไปบอลโลกของเรามันไม่ได้ใกล้ขึ้นเลย
1: กับการเพิ่มจำนวนทีม
0: คือไม่ได้ใกล้ขึ้นและไม่ได้เท่าเดิมเลยมันไกลออกไปทุกทีไกลออกไปเพราะหนึ่งคือคู่แข่งเราไปไกลขึ้นเรื่อยๆแบบเนี่ยทุกทีมเลยเห็นๆ เนี่ยคู่แข่งที่เราต้องแข่งด้วยเนี่ยโดยเฉพาะทีมจากเอเชียที่ไปบอลโลกเนี่ยหรือว่าทีมทางโซนต่างๆแม้กระทั่งในอาเซียนเราเนี่ยเขาก็เริ่มพัฒนาไกลออกไปเรื่อยๆพัฒนาคือทุกทีมพัฒนาหมดแต่ของเราอ่ะพัฒนาบ้างไม่พัฒนาบ้างอยู่เฉยๆบ้างถอยหลังบ้างสลับวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ย
1: กลายเป็นว่าโควต้าที่เพิ่มมาเนี่ย8ทีมครึ่งมันจะไม่ผิดอ่ะเอเชีย
0: เอเชียไป9ทีมนะคร
1: ับใช่ไหมมันจะไปหนักก็ขาประจำอย่างญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียอย่างเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ตะวันออกกลาง
0: ครับ
1: พวกนั้นแหละเขาขอบคุณที่คุณเพิ่มโควต้าให้นะครับส่วนเรานี่ก็จะเหนื่อย
0: ใช่
1: นะครับบางคนบอกทีมเยอะขึ้นแล้วก็มีโอกาสขึ้นเราอาจจะมีโอกาสในการเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบท้ายๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าโอ้โหก็ยังเหนื่อยอยู่ดีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือพอเราไปดูแบบบางครั้งเราเห็นเฮ้ยเราก็สู้ได้ในจอแดนนู่นนั่นนี่อิรักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปเล่นอ่ะ
0: ครับ
1: เขาก็สู้กับพวกทีมจากยุโรปหรือทีมอะไรได้นะ
0: คือเขาเข้าไปสู้เขาก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เล
1: ยอาจจะแพ้อะไรแต่ว่าก็สู้ได
0: ้กูลาเซาอย่างเงี้ยถึงแม้จะโดนเจ็ดลูกแต่เจอเยอรมันแล้วก็สู้เยอรมันช่วงแรกได้สู้ได้ดีด้วย
1: เนาะ
0: ก็ถือว่าสู้ได้ดีอยู่ช่วงนึงจนแต่ว่าเยอรมันพอเขาตั้งเต็มเกมติดแล้วเยอรมันยี่ห้อเขาไม่เคยผ่อน เขาถือว่าแบบนี้คือการให้เกียรติคู่แข่ง เจอบราซิลเขาก็ยิง7ลูก
1: นวดจนเละ
0: คือเขาเล่นของเขาไม่สนใจว่าคู่แข่งจะโดแล้วแหละเขาเล่นของเขาให้เต็มที่ดีที่สุดทุกนาทีแค่นั้นเองเนี่ยไปบอลโลกครั้งนี้เยอะที่สุดคือยุโรป16ยุโรป16รองลงมาคือแอฟริกา
1: ครับ
0: แอฟริกานี่10แล้วก็เอเชีย9คอนเมนโบประเทศทวีปเขามีแค่10ประเทศก็ไปก็6แล้วแล้วก็คอนคาเคฟก็6นะ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยก็ถือว่าแล้วเอเชียที่ไปแต่ละทีมทั้งออสเตรเลียอิหร่านอิรักญี่ปุ่นจอร์แดนกาตาร์ซาอุเกาหลีใต้อุซเบกก็ถึงจะแพ้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าไม่น่าประทับใจเละเทะอะไรขนาดนั้น
1: คือเขาก็ยกระดับของตัวเองขึ้นมาแล้ว
0: อีกอย่างที่ผมแอบคิดนั่งดูอีกอย่างถ้าสมมตินั่งคิดเราก็คิดไปเรื่อยอยากให้ไทยไปนะคือไทยไปหนึ่งคือจะเป็นยังไงในบอลโลกรอบท้ายถ้าไปสองคือถ้าไทยไปเนี่ยแฟนบอลเราจะตามไปเชียร์เยอะป่าว
1: ก็ที่

0: มริกาก็เยอะคนไทยในอเมริกา
1: น่าจะเยอะอยู่นะตอนนี้เกมสวิตกับออสเตรเลียที่ลงสนามแล้วนะ
0: ยังไม่ถึงเวลาคิกออฟเลยนะ
1: คิกออฟตอนตีสองนะฮะแล้วเราเอาไงพี่ฟั่งเราจะออกเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวรอออกตีสองเดี๋ยวสัก55แล้วกันเน
2: า
1: ะเพราะเดี๋ยวให้คู่นั้นเขา
0: เข้ามาเ
1: ตรียมตัวด้วยนะฮะครับผมแต่ว่าเกมที่โซฟานี่ลงสนามแล้วนะฮะ
0: แล้วพี่โอ๊คชอบไหมพิธีการของเขาเนี่ยการเอามายืนวงกลมอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมตอนแรกก็ชอบตื่นเต้นดีนะแต่ว่าหลังๆมันเริ่มนานไปมันนานไปหน่อยอ่ะคือแบบพิธีการเหมือนพิธีเปิดทุกนัดเลยนานนานก็ลงมาทุกคนเลย
0: คนที่ติดรานะ
1: ครับจัดรายการดีๆเวลาหิวดีเจเขากินอะไรกันเหรอครับคุณแป๊กกินอะไร
0: โอ้โหก็ผมจะซื้อของติดรถไว้เวลาผมแต่ว่าดึกๆผมก็ซื้อติดรถไว้เอาอะไรมาเคี้ยวกินเล่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่าตั๋วแพงครับเลยไม่ค่อยมีฮูลิแกนพฤหัสนี้ไปดูเยอรมันเอกวาดอร์ครับเยอรมันรู้สึกเตะวันเสาร์มานะที่สองคือวันเสาร์นะฮะในความคิดเสียดายทีมชาติอะไรที่ไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี้สักสิบท
0: ีอิตาลี
1: ใช่ฮะคิดออกทีมแรกอิตาลีนี่แหละฮะนอกนั้นก็อะไรไทยไง
0: นะก็อยากให้ไปอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: เดนมาร์กไทยเดนมาร์กครับ
0: นะครับดีว่าอันนี้คุณ26คุณลงเล้งอ่ะนะครับดีว่าอังกฤษไม่เลือกโค้ชโปรตุเกสตอนนี้ผู้ทำลายโกลเด้นเจ
1: ็ดแล้วอย่าลืมว่าโรเบโต้มาติเนสเนี่ยเขาได้ทำทีมชาติเบลเยียมตอนโกลเด้นเจ็ดด้วย
0: นะแล้วลุ้งเรืองสุดๆยุคอาซา
1: เดอบรอยเสียดายสุดๆเลย
0: ลูกากูช่วงพีคทุกคนพีคหมดเลยตอนนั้นนะ
1: คือถ้าเป็นแบบเป๊ปอ่ะสมมุตินะเป็นหลุยเอนริเก้อะไรพวกเนี้ย
0: ไม่แน่ใช่ไหม
1: เป็นครอปไปคุม
0: อะไรสักแชมป์ยุโรป
1: ไปคุมทีมช่วงโปรตุเกสยุคนี้ก็ถือว่าเกือบโกลเด้นเจนเจเนชั่นเหมือนกันนะ
0: ก็ยังได้อยู
1: ่ก็ยังพอได้นะเนี่ยแต่กุนซือเป็นแบบเนี้ยคิดดูว่าวันนั้นถ้ากุนซือเป็นครอปข้างสนามเป็นครอปหรือว่าหลุยเอนริเก้อย่างเงี้ยโอ้โหมันจะเดือดขนาดไหน
0: แล้วนี่ยังได้ไปคุมโปรตุเกสอีกในยุคที่ตัวก็ดีมากนะ
1: เขาก็มีดีของเขานะแล้ววันนั้นแล้ววันนั้นเขาร้องเพลงชาติโปรตุเกสดังลั่นเลยนะผมก่อนเกมผมดูอยู่อ่ะโอ้โหโรเบโต้มาติเนสนี่ร้องเพลงทีมชาติโปรตุเกสแบบคล่องเลยอ่ะ
0: เป็นงาน
1: สุดยอดอ่ะรู้งานจริงนะฮะต้องให้แกอยู่เป็น
0: อยู่เป็น
1: ครับ
0: ดูบอลกันยาว
1: ๆครับผม
0: นะครับ
1: ยาวมากครับวันนี้ก็คู่สุดท้าย8โมงเช้ายังดีนะบางวันคู่สุดท้าย11 10โมงเงี้ย11โมงยังมีเลยนะฮะ
0: เอดินเชโก้
1: เป็นกัปตันทีมด้วยนะครับเอดินเชโก้
0: สตาร์ตัวจริงนะครับของหน้าจอมเก๋าเลย
1: ครับก็อยู่กันต่อเลยนะ
0: พี่บึกโคลาซินัส
1: โคลาซินัสผู้เอามือรับมีดมาแล้วนะฮะโจรก็โจรเนอะ
0: ก็น่าจะเป็นเกมสตรีทคู่หนึ่งนะ
1: ครับ
0: ขนาดของเราก็โอเคนะโดยเฉพาะช่วงท้ายนะ
1: ครับบอกแล้วบอลโลกครั้งนี้มันมามันครึ่งหลัง
0: ตอนที่เซเลเบเล่
1: ล
0: งมานะ
1: ลงมาแป๊บเดียวแจ้งเกิดเลยได้บอลไม่กี่ทีแจ้งเกิดเลยแจ้งเกิดว่าชื่อแกนี่แหละฮะ
0: คู่นี้น่าสนุกแหละ
1: แต่คู่นี้ใครถามเข้ามาเอาทัศนะของซัตตันไปแล้วกันนะคิดซัตตันว่าคู่นี้เสมอนะฮะเสมอ1ประตูต่อ1ส่วน AI พีดิกนี่บอกว่า
0: AI
1: สวิตชนะ 2-1 ไปพิจารณากันเองแล้วกันนะฮะ
0: 2ก็จะเริ่มสำคัญขึ้น
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ช่วงนี
0: ้ครับ
1: เรา2คนก็ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ
0: ครับผม
1: ผิดพลาดประการใดก็เดี๋ยวไปด่าเจ๋งตอนตี 5
0: ก็ไม่ใช่นะ
1: ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในนี้นะครับผมกับคุณแป๊กลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2000

0: บทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
0: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคโชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมาว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับและเทคนิคเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งพร้อมจะเบียดแคนาดาเพื่อยังตัวเข้ารอบไปที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
3: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
9: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
14: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
15: สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็บอสเนียนะครับโดยสวิตวันนี้เนี่ยมีเกรโกโกเบลเป็นผู้รักษาประตูนะครับ4กองหลังเนี่ยใช้ริคาร์โดโรดิเกสครับมาเรียคันจีนิโกเอลเวดี้แล้วก็ซิวังวิทแมร์นะครับเป็น4กองหลังกลางมีทางด้านของกรานิตชาก้าครับเรโมฟรอยเลอร์นะครับแล้วก็เอบิเชอร์นะครับยืนเป็น3มิดฟิลด์ส่วนตัวรุกวันนี้เนี่ยจะเป็นฟาเบียนรีเดอร์บริวเอมโบโลแล้วก็แดนเอนดอยก็มีการเปลี่ยน3ตำแหน่งจากเกมที่แล้วนะครับถอดเดริซากริยานั่งสำรองนะครับถอดรูเบนวากาสนั่งสำรองนะครับแล้วก็เลือกใช้ฟาเบียนรีเดอร์นะครับ

0: แทนที่ของรูเบนวากัสรวมไปถึงซิวานวิทแมนเนี่ยแทนที่ของเดนิสซากาเรียนะครับก็เปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับสำหรับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนบอสเนียเฮอร์เซโกวินาเนี่ยวันนี้จะมีเนคลาวาซิลเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วน4กองหลังเนี่ยประกอบไปด้วยเซอัตโคลาซินัตนะครับเอมาเดดิชนะครับตาเรกมูฮาเรโมวิชนะครับแล้วก็อีกคนคือนิโคลัสคาติชนะครับยืนเป็น4แบ็ค4นะครับนะที่กองกลางวันนี้จะมีเอมาเมมิชนะครับยืนทางขวาซ้ายจะเป็นเคริมอลัยเบโกวิชนะครับส่วนคู่กลางเนี่ยจะเป็นอีวานซุนยิตจับคู่กับทางด้านของเบนจามินทาฮิโรวิชนะครับแล้วก็คู่หน้าครับวันนี้เอดินเชโกจับคู่กับเอเบรินเดมิโรวิชนะครับก็เป็นเสียดรายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับสวิตกับบอสเนียฝั่งบอสเนียเนี่ยมีการเปลี่ยนผู้เล่นทั้งหมด3ตำแหน่งด้วยกันนะครับส่งเชโก้ลงตัวจริงส่งอลัยเบโกวิชรวมไปถึงอีวานซนยิตลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ไปดรอปพวกอะไรอ่ะที่เล่นไม่ดีเกมที่แล้วนะครับอย่างทางด้านทาบาโควิชหรือว่าโจโวลูคิสคนที่ยิงประตูให้นัดที่แล้วนะครับวันนี้เป็นแค่สำรองเท่านั้นเองนะครับน้องสดมาแล้วสวัสดีน้องสดด้วยนะครับผม
1: ครับสวัสดีคุณอธิคมแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้นี่มีติดเอิร์ดอีกไหมสวิต
0: อันนี้ไม่รู้อะรู้แต่วันนี้เช็คเอิร์ดแล้วหนึ่ง
1: นำซะเร็วแล้วก็ยังเป็นทีมที่ไม่ชนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเช็คเกียร
0: ์ครับผมนะครับแล้วก็เป็นแต้มแรกของทั้งสองทีมนะทั้งแอฟริกาใต้แล้วก็สาธารณรัฐเช็กในเกมที่แล้วนะครับก็ต้องไปว่ากันต่อในเกมสุดท้ายนะครับแอฟริกาใต้ไปเจอเกาหลีใต้นะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็เช็กก็จะไปเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกส่วนกลุ่มนี้กลุ่ม B ทุกอย่างยังเท่ากันหมดนะครับมี1คะแนนเท่ากันเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับก็มีการปรับตัวเพื่อนพอสมควรทีเดียวทั้ง2ทีมนะสวิตเกมที่แล้วนี่เดนิสซากาเรียเป็นตัวจริงนะครับวันนี้ก็เลือกใช้ซิวังวิทแมนะครับก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าแบ็กก็ควรจะเป็นแบ็กนะครับไม่ควรจะเอามิดฟิลด์ไปเล่นแบ็ก
1: ไม่ต้องไปสลับเยอะมูรัตยาคิน
0: ใช่นะครับผู้สินวันนี้เป็นชูอัลปินเยโรจากโปรตุเกสนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะเก็บ3คะแนนได้บอลยัดขึ้นมาจังหวะนี้เอโบโลพักแล้วคืนมาตรงกลางสวิตเบิ้ลทิ้งออกมาทางด้านฝั่งขวาผู้สินมองว่าเอโบโลมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับให้เป็นฟรีคิกของบอสเนียเฮอร์เซโกวินาครับ
1: จังหวะจะทิ้งบอลเนี่ยไดเรกมาให้นะครับอิลเอโบโลแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนครับก็โอกาสเยอะครับเกมที่แล้วครับบริวเอโบโลในนัดที่เล่นกับกาตาร์ยิงได้ประตูเดียวนะครับจากจุดโทษวันนี้เล่นมาประมาณ5นาทีครับแมสวิสก็ดูพยายามที่จะแก้ตัวจากนัดที่แล้วนะครับ
0: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเรา2คนได้นะครับทาง SMS 4689899นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังจาก41จังหวัดทั่วประเทศไทยด้วยนะครับที่กำลังรับฟังเครือข่ายสถานีของ FM 99 Active Radio ของเราอยู่นะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับสวิตกับบอสเนียคุณอีเซียนสนว่าไงครับเซียนสน
1: ผมมองว่าสวิตจะไม่เอิดแล้วก็น่าชนะได้ขาด เพราะว่าอย่างนัดที่แล้วบอสเนียนี่ถ้าว่าตามตรงคือถ้าไม่ได้ประตูนำก่อนจะเตะมุมแล้วก็ถ้าแคนาดาคมๆนี่ก็วันนั้นจริงๆควรไม่มีแต้มนะผมยังชอบสวิสอ่ะก็ถ้าไม่ผิดฟอร์มก็ควรจะชนะมากกว่า1นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะคุณมองว่าไง
0: ผมก็เห็นด้วยกับเซนสอนนะผมว่ามันน่าจะคือโดยพื้นฐานอะสวิสดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเกมรับของบอสเนียน่ะจะแข็งแกร่งขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับแต่เห็นแบบนี้คุณเชื่อไหมว่าบอสเนียเนี่ยไม่แพ้ใครมา9เกมติดนะ
1: เหนียวเหนียว
0: ในทุกรายการที่ลงเล่นแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือพวกเขาเป็นทีมที่ขยันเสมอมากนะครับ9เกมที่ไม่แพ้ใครเนี่ยเสมอหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: รวมถึงช่วงเพลย์ออฟที่ผ่านมานะครับถ้ายังจำกันได้เนี่ยก็หนักไปทางเสม
1: อ
0: นะครับแล้วก็ไปชนะอิตาลีมานะครับในรอบชิงตั๋วเข้ามานะครับ
1: เพลย์ออฟและสุดท้าย
0: ส่วนใหญ่เสมอหมด
1: ครับส่วนการอื่นใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็4689899นะครับส่งมาพูดคุยกับเรา2คนได้วันนี้อยู่ถึง5เลยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ทาง YouTube ก็จัดมาคอมเมนต์มาพูดคุยได
0: ้เปิดยาวขึ้นมาจังหวะนี้แต่มุมของสวิตโดนสกัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับยังเป็นลูกเตะมุมอีกรอบนึงครับของสวิตเซอร์แลนด์
1: เติมมาเล่นเซตเพลย์ครับเมลคานจี้นะครับจากอินเตอร์มิลานนะครับเตะไปแล้วครับเล่นสั้นของสวิส
0: ก่อนของริคาร์โดโรดิเกสยกมาจากหน้ากรอบเขตโทษโดนบอสเนียดัก

0: ทิ้งมาได้ก่อนครับนี่ไม่รู้ว่ามิโรมูไฮที่พลาดทำเข้าประตูตัวเองในเกมที่แล้วนี่จะยังมีอนาคตหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ยังมีชื่อเป็นแค่สำรองครับมิโรมูไฮแบ็กจากฮอฟเฟนไฮม์นะครับจังหวะนี้กลางของสวิตเก็บบอลได้แต่ว่าโดนอัดล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกของสวิตเล่นเร็วเลยซ้ายได้ขึ้นสวิตเซอร์แลนด์วางยาวออกมาทางซ้ายจังหวะนี้จีใส่กรอบแค่โทษก่อนจะไหลเข้ากลางมาลูกนี้ยังโดนดักไม่ได้ครับบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสวิตเซอร์แลนด์เก็บบอลตรงกลางได้ยิงไกลลูกนี้มีหัวของแนวรับบอสเนียแย่ไว้ก่อนครับบอลกระโดดออกหลังเป็นนิโคลาคาติชครับใช้หัวบล็อกบอลยิงของกรานิตชาก้าออกหลังไปเป็นเตะมุมของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ชาก้าได้สัดได้สายเต็มหลังเท้าเลยนะครับบริเวณหัวกะโหลกโอ้แต่นิโคลาคาติชครับสกัดออกไปก็หน่วยก้าตายครับทั้งคาทั้งติดเลยนะนี่เกิดมาเป็นแนวรับอย่างแท้จริง
0: จังหวะเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเต็มข้อหน่อยหัวขาดแต่มุมทางขวาเล่นสั้นเปลี่ยนจุดสวิตขวางมาหน้ากรอบเขตโทษยังไม่เปิดเร็วครับย้อนกลับมาทางขวาอีกทีนึงได้ยกเข้าไปลูกหนีโดนบอสเนียแย่ไว้แล้วแก้เกมหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองขึ้นมาจังหวะนี้ดีดออกซ้ายบอลของทางด้านบอสเนียครับอะไรเบโควิดต้องคืนหลังกลับมาก่อนแล้วย้อนลึกกลับไปถึงฟาซิลเลยครับผู้สาประตูเซตบอลสั้นขึ้นมาคาติดออกไปทางขวาที่เอมาเดดิตพลิกได้ตรงกลางของบอสเนียแต่ผู้ตัดสินเป่าเป็นฟาวของบอสเนียไปแล้วครับ
1: ก็ได้ฟาวครับบอสเป่าให้สวิตเล่นครับเป็นบอลของสวิตนะครับแล้วทางซ้ายบุกต่อเนื่องเลยครับ
0: ได้เปิดยัดเข้ามาไม่ถึงบริวเอโบโลอีกครับสวิตเซอร์แลนด์บอลกระดอนออกมาจังหวะนี้บอสเนียพยายามจะแก้มาเชโก้เชโก้ไปเอาบอลไว้แล้วหาเพื่อนอยู่เลือกคืนหลังกลับมาให้สาดทิ้งขึ้นมาเลยครับมูฮาเรโมวิชเตะมาไม่มีอะไรครับเป็นสวิตดักคืนกลับมาได้อีกรอบหนึ่ง
1: วันนี้สวิตต้องชนะสัก2ไหมช่องว่าขึ้นมา
0: สายขึ้นมาอีกครั้งนึงครับเอ็นดอยวันนี้โดนมาอยู่ฝั่งซ้ายนะได้ตักเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ผ่านมูฮาเรโมวิชอีกครับ
1: อยู่ตรงไหนก็ได้เอ็นดอยอ่ะแต่ช่วยทำตัวให้มีประโยชน์กว่านัดที่แล้วนะ
0: ทะลุช่องสวยเอ็นดอยยัดลูกนี้หน้าต่างครับโอ้โหได้ยิงทางกราบซ้ายแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับแดนเอ็นดอย
1: พอแดนเอ็นดอยยิงเสร็จนี่กองเชียร์สวิตนี่สายหัวเลยครับคือมีเวลามีพื้นที่นะครับแต่ว่าเหมือนแต่งบอลยาวไปหน่อยครับจังหวะสุดท้ายก็เลยตามยิงด้วยซ้ายแล้วมันเข้าแค่หน้าต่างครับยังไม่นำครับสวิตเซอร์แลนด์และใน YouTube นี่หลายคนนี่เหมือนต้องการสวัสดีครับเส้นสนรบกวนฟันธงครับเส้นสนว่าใครชนะครับและคนละท่านกันด้วยนะอันนี้บอกเสียงที่คุ้นเคยครับชอบมากครับ
0: 10นาทีแรกที่โซฟาสเตเดียมนะครับยังเสมอกันอยู่0-0สนามนี้เนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยที่นั่งประมาณ 46,000 แต่พอเป็น NFL เนี่ยที่นั่งกระโดดไป 70,000
1: ก็ต่างกัน
0: นะครับก็คือพอเป็นอเมริกันฟุตบอลเนี่ยมันสามารถยืนได้นะยืนเชียร์ได
1: ้แต่ผมเช็คกันบ้านคุณวันนั้นนี่ออสเตรียเนี่ย
0: เป็นไง
1: แม่มินเมย์เลยนะนาทีสุดท้ายเลยนะจุดโทษในสุดท้ายเลยนะ
0: เฮ้ยสีดีต้องดูตอนแห้งผมเตือนคุณแล้ว
1: คือแบบให้ไม่ให้ดังนั้นสำคัญเลยนะ
0: คุณดูนอร์เวย์สิ 4-1 ไหม
1: โอ้นอร์เวย์นี่โอ้สู้ไม่ติด
0: บอกแล้วว่าบอลไม่มีมารยาทยิงมันอยู่นั่นแหละยิงไม่พักยิง
1: วันนี้มีอะไรบ้างอ่ะวันนี้เช็คมีไหมว
0: ัน
1: น
0: ี้เช็คหลับไปแล้ว
1: เรียบร้อยมีใช่ไหม
0: มีดิ
1: แล้วแคนาดากาตาร์มีไหม
0: ชอบแคนาดานะยังเชื่อว่าแคนาดาเฉียบกว่า
1: เม็กซิโกเกาหลีใต้อ่ะ
0: คู่นี้นี่ไปทางแบบยิงเยอะดีกว่าคู่นี้ก็น่าจะยิงกันเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครชนะ
1: ครับผมมองว่าเกาหลีใต้ไม่แพ้
0: ค
1: ู่นั้น
0: สองสองไหม
1: ประมาณนั้น
0: คือเม็กซิโกอ่ะพอไม่มีมาตินอ่ะเซเดอร์แบ็กที่ติดโทษแบนอ่ะผมว่ายุบไปเยอะนะครับ
1: ไอ้นี่ดิเซซ่ามอนเทส
0: เซซ่ามอนเทส
1: แต่นัดที่แล้วเซซ่ามอนเทสโดนไล่ออกนี่ผมก็งงนะ
0: ใช่
1: มันโดนไล่ออกได้ยังไง
0: โดนแบบงงๆอ่ะก็เป็น
2: เหมือนจะเป็นโปรเฟชชั่นอลฟาวล์ไงแต่ตัวสุดท้ายกองหลังตัวสุดท้ายพอดี
1: คุณสตาลินบอกผมรักเส้นสนโอ้โหขอเลขบัญชีอะไรครับขอเลขบัญชี
2: หวานเจี๊ยบ
1: โอ้สุดยอดนะ

0: อ่ะไอ้เซมเอสหน่อยกูมาอันมากแล้วอ่ะ
1: มีบอกว่าไม่ได้ดูทุกคู่ครับแต่ผมลุ้นทุกคู่ครับผมวิ่งผัด4ครับ
0: มีแต่นักวิ่งมีบอกว่าคืนนี้ให้คมที่1ส่วนที่2อ้าว
1: คนอื่นมีตั้งอีกตั้งเยอะนะครับ
0: เสียงแท้ดังฟังชัดไม่ต้องเอียงหูฟังโอเคก็ขอบคุณครับ
1: สวิตออกซ้ายมาจังหวะนี้แดนดอยครับริมเส้นริมกรอบเขตโทษจากซ้ายเคาะเข้ากลางชาก้าให้มาพลิกได้แล้วเปิดยัดข้ามมาลูกนี้ไม่มีตัวจบครับบอสเนียยังช่วยกันดักทิ้งออกมาได้ก่อนครับเกือบจะได้ลุ้นประตูเหมือนกันครับสวิตลูกนี้ยังไม่ได้ครับติดทาริกมูฮาเรโมวิชครับ
0: จังหวะนี้ผมพักสั้นๆครับเหมือนเดิมโอ้โหให้มาแม่จะไปควายยิงครับเอนดอยยิงง่ายๆก็เข้าแล้วครับแต่เอนดอยจะไปควายยิงแล้วมันไม่โดนก็เลยมูฮาริโมวิชครับเคลียร์ได้แม่แอคอีกแล้วผ่านไป13นาทีครับสวิตเซอร์แลนด์
2: เขาอาจจะแค่เล่นพลาดหรือเปล่าคุณใครจะแอคกันตั้งแต่12นาทีแรก
0: โอ้เมื่อกี้ไงมึงจิ้มก็เข้าแล้วขออภัย
2: บอลทางซ้ายขึ้นมาครับเรมอนไฟเลอร
0: ์นี่คุณเด็กรถเขียวบอกกูมากระซิบครับบอสเนียเสมอครับวันนี้กูมานี่คนละค่ากับคุณนะครับที่แล้วกูมาเขาเชียร์ฝรั่งเศสเหมือนคุณ7 of this
2: Switzerland starting 11บอกได้เลยครับคุณฟังท่านเชื่อหมอครับหมอเล่นมา
0: หมอว่าเจ็บไปหลายคนแล้วฮะโ
2: หเมื่อวานนี้อย่างเจ็บเอ้ยแต่เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เจ็บมาก
0: เมื่อวานตามทรง
2: เมื่อวานตาม
0: เมื่อวานนี้โคลอมเบียเลยเรือธงผมเลยชิวแต่ว่าไอ้โปรตุเกสเนี่ยที่ก็แต่คู่แรกเลยนำเร็วด้วยเหมือนเดิม
1: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตทางขวายังต่อบอลขึ้นไปไม่ได้ครับโดนดักย้อนกลับมาก่อนบอลขึ้นกลับมาแนวเซ็นเตอร์แบ็คครับอาคันจีมาเรียอาคันจีเล่นสั้นๆกับเรโมฟรอยเลอร์ลากมาถึงหน้ากรอบเขตโทษฟรอยเลอร์ฝากออกขวามีตัวเติมแล้ววิทแมร์เปิดเข้ากลางไม่ได้ครับโดนสกัดทิ้งมาก่อนจะได้สวนกลับครับบอสเนียเอเวดินเดมิโรวิชให้อีวานสุจิตเบิ้ลลูกนี้หลักลอยอู้ยแล้วแต่อ้อมแล้วใช้ความเร็ววัดเอาแล้วครับบอสเนียหลุดขึ้นไปทางด้านกราบขวาครับบอสเนียเติมขึ้นมาทางขวาแล้วโยนลึกเหลือเกินครับลึกออกหลังไปเลยครับมีเพื่อนเติมมา2คนนี่ไม่มีใครเข้าเป้าเลยครับทั้งเอเบรินเดมิโรวิชแล้วก็เอดินเชโก้ครับ
0: บอสเนียเถียงเหรอเป็นนางเมมิชนะครับเมื่อสักครู่ตรงนี้นี่สปินหนีแบ็ควัยรุ่นครับดิคาโดโรดิเกสโอ้โหแบ็คตัวเก่าแล้วเมมิชเปิดให้ใคร
2: ให้ใครอ่ะ
0: โอ้โหเปิดออกหลังไปเลยครับนี่คุณวิทยพงศ์บอกด้วยเวลามีชาก้าทำให้พี่2คนได้ภาคสวิตช์2นัดไม่ต้องก็ได้นะ
2: อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาก็ได้นะคือหน้าตาเราเหมาะกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด
0: ์ใช่เรา
2: คนอื่นอย่างพี่แป๊กเมื่อกี้พี่แป๊กได้แอฟริกาใต้ไป
0: แล้วเมื่อกี้พี่โอ๊ก
2: พี่โอ๊กแอฟริกาใต้ไป
0: เราอาจจะเกิด
2: เป็นเรื่องของหน้าตา
0: ซูริก
2: ใช่
0: ที่เกิดที่ซูริก
2: ใช่
0: นะคร
2: ับ โลซานอย่างเงี้ย
0: เวเฟอร์
2: ใช
0: ่นี่บอกขาติดได้1ฮาครับจากคุณธิพงศ์
2: ครับผม
0: นี่บอกตอนนี้หมอคุยขยะกินอยู่ป่ะครับคุณรัฐยลักษ์โอ้โหบอกว่าสวัสดีครับคุณคมน้องสนนะสวัสดีนะฮะ
2: ครับ
0: วันนี้มีใครดูบอลบ้างป่ะเพราะว่าบางคนอาจจะวันนี้แอบพักผ่อนนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าคู่4คู่วันนี้บางทีก็ดูเบาไปหน่อย
2: โอ้ผมว่าเบาตั้งแต่คู่กาหน้าเมื่อวานแล้ว
0: เฮ้ยแต่กาหน้าเมื่อวานมันก็มีนาทีบาป
2: เข้าใจไงแต่หมายถึงว่าความน่าสนใจของเกมกาหน้าปานามาก็คนอาจจะพักแล้วค่อยตื่นมาดูตอนเช้า
0: แล้วทักทายพูดคุยกันได้นะครับ Facebook Live นะครับ YouTube Live แล้วก็ SMS กับ48899ทิ้งบอลมาซ้ายครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์เก็บบอลได้ก็จริงแต่ว่าลูกนี้ยังโดนแซะทิ้งออกมาก่อนครับบอสเนียแก้วมาได้โดยเอมาเดดิชแล้วก็พยายามจะไปเอาคืนครับแดนเอนดอยสุดท้าย
2: บอลเป็นฟาวของเอนดอยครับ
0: หลังจากช็อตแรกชาร์จไม่โดนตรงนี้ไปฟาวครับใส่เดดิชนะครับแบ็กจากเบนฟิก้าครับนี่บอกว่าพี่สวนภาคอยู่ทรูวิชั่นไหมครับเสียงคุ้นๆจากคุณใจเย็นอาจจะให้ผมไปทุกที่เลยแหละ
2: พี่บอกว่าได้พวกพี่น่าจะแอบเงินเมียไปฝากแบงค์สวิตครับผม
0: เป็นไปได้ขอให้มีให้แอบอ่ะ
2: ถูก
0: น
2: ะครับบอสเนียเปิดขึ้นมาไม่ถึงเอเบรินเดมิโรวิชโอ้โหลูกนี้

0: พยายามจะเข้าไปแย่งบอลของกรานิตชาก้าโดนเตะคว่ำเลยครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ก็เหนือกว่าชัดเจนแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์หลังผ่าน16นาทีครับแต่ว่าจังหวะที่เด็ดที่ขาดรวมถึงจังหวะสุดท้ายยังมีน้อยไปหน่อยครับบอกสวัสดีครับ FC จากซานดิเอโกวันนี้ก็ในสหรัฐนะได้ไปดูบอลบ้างไหมครับคุณ
0: ถ้า
1: ธนพล
0: หมายถึงว่าถ้าที่อเมริกาเขาไม่มีให้ดูฟรีหรอ
1: กไม่สิเขาเลยเพย์เพอร์วิวแล้วอเมริกา
0: แต่ผมรู้มาว่าพวกค่าโดยสารค่าตั๋วในการเข้าดูแต่ละเกมแพงมากนะครับ
1: ใช่
0: อย่างล่าสุดเนี่ยตั๋วนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลกคราวนี้ทะลุไปหลักแบบ10ล้านแล้วนะครับณเวลานี้200,000ยูโรโดยประมาณ17นาทีผ่านครับสวิตศูนย์บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาศูนย์ครับ
1: ครับสวิตเซอร์แลนด์นี่นอกจากแบงค์นอกจาก
0: นาฬิกา
1: ช็อกโกแลตนอกจากนาฬิกานี่คุณมีนึกถึงอะไรอีกไหม
0: สวิตเหร
1: อ
0: ก็หลอดไฟไง
1: มุกเหรออันนี้คือมุกใช่ไหมจะเล่นอะไร
0: ส่วนสวิตวางยาวมาลูกนี้ทางขวาซีแวงวิทแมจี้ลูกนี้สุดเส้นเปิดก็ยังไปติดบล็อกครับโดนอะไรเบโกวิทตามมาบล็อกออกข้างไปได้ก่อนครับแล้วคุณนึกถึงอะไรสวิตอะไร
1: ไม่เดี๋ยวก่อนไอ้หลอดไฟก่อนเอาเคลียร์มุกก่อน
0: ผมสาข้าม
1: อะไรอ่ะ
0: ก็สวิตไงถ้ากดสวิตแล้วก็คุณก
1: ็โอเคโอเคผมก็แบบ
0: ทำไมต้องให้ผมอธิบายเยอะ
1: ก็จะได้เคลียร์ไงว่าไม่ได้เพราะว่าตอนแรกนึกว่าเฮ้ยผมพลาดอะไรไปเปล่าเพราะถ้าหลอดไฟนี่อาจจะคิดถึงเนเธอร์แลนด์ไงแบบฟินลิปอะไรเงี้ยมันอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด
0: ์ส่วนสายขึ้นมาลูกนี้จะเปิดของแดนนอยครับยัดเข้ามาที่หน้ากรอบ6หลายโดนดักทิ้งออกข้างไปก่อน
1: โอ้รีบพากบอลเลยพอเจอบุ๊กแบบหลอดไฟเกี่ยวกับสวิตไม่เกี่ยว
0: อะไรที่มันแห้งก็ผ่านไวๆอ่ะ
1: แต่ตอนนี้สวิตบุกไม่พักเลยครับแต่ก็ช่วยคมๆหน่อยแล้วเปลี่ยนแกนมาขวาครับ
0: อู้ซีแวงวิทแม่เพื่อนโยนมาให้จะตวัดเข้าไปก็ไม่โดนอีกล้นไปไหนไม่รู้เลย
1: เปิดนี่เสียงแบบนี้โอ้เปิดไม่โดนครับเปิดวืดครับวิทแม่วันนี้เพิ่งได้เป็นตัวจริงนะครับ
0: บอกว่าจบบอลโลกนี้ผมของดูบอลจนเปิดฤดูกาลเลยครับผม
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: น่าจะอ่อมอ่ะน่าจะอ่อมแต่การแบบว่าติดตามเกือบทุกคู่อะไรอย่างเงี้ย
1: หรือว่ามันเบิกล่วงหน้าช่วงเปิดฤดูกาลไปแล้ว
0: อ๋อชอบใช้เงินอนาคต
1: เงินอนาคต
0: เนี่ยเขาบอกว่าตั๋วแพงมากจริงส่วนจังหวะนี้ได้ยิงของสวิตลูกนี้ก็ยังตรงตัวนิโคลัสวาซิลิคครับจังหวะวิ่งเข้ามายิงของแดนดอยหน้ากรอบเขตโทษครับ
1: จังหวะสุดท้ายครับยังเป็นปัญหาของสวิตเซอร์แลนด์ครับในอุตส่าห์เก็บตกได้แล้วครับแล้วก็โอ้โหทางวากาสเนี่ยขอไปเป็นลีดเดอร์เนี่ยปล่อยให้เอ็นดอยได้ยิงแต่ว่าก็ยังไม่หนีมือทางวาซิลครับ
0: กระดกบอลขึ้นหน้ามาลูกนี้โดนสกัดครับ
1: นี่บอกอ๋อทำงานครับแล้วก็ดูในไลฟ์สดเอาคุณใจเย็นถามเพิ่มแล้วภาคประจำอยู่ที่ไหนครับก็เนี่ยครับอยู่ FM 99เลย
0: เฮ้ยใช่เหรอเขาเรียกสน BG อยู
1: ่แล้วมี BG ด้วยโมโนด้วย
0: เห็นไหมผมเนี่ยอยู่แค่ที่นี่ที่เดียว
1: จริง
0: ๆที่เหลือไปแค่เงา
1: เดี๋ยวบอกคุณคมครับพอดีติดต่อจาก True Vision นะ
0: โอ้
1: พร้อมไหมฮะ
0: มาเลยครับ
1: นี่
0: ขอให้มาเลยครับส่วนจังหวะนี้จะขึ้นทางซ้ายของเอ็นดอยก็ยังโดนกดดันอยู่ครับดักกลับมาได้ก่อน
1: โอ้เปิดทิ้งมาก็เหมือนคืนบอลให้สวิสเอามาบุกใหม่นะครับผ่าน20นาทีครับเปอร์เซ็นต์การของบอลชัดเจนเลยครับว่าสวิสเหนือกว่าครับ
0: กานิชาก้าทะลุช่องขึ้นมาพลิกได้ลูกนี้โดนปั๊มครับริวเอมโบโลเล่นไม่ได้คือบอสเนียเนี่ยอาจจะต่อบอลไม่ดีขึ้นบอลไม่ได้แต่ว่าก็เข้าไปหาพวกเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับหัวไม่ต้องยิงประตูขอเต็มมือเยอะก็พอครับผมถึงตรงนี้นี่ผ่านมาประมาณ20นาทีนะครับเตะมุมไปแล้ว4ครั้งครับเยอะนะ4ครั้งใน20นาทีเนี่ยบอลขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับจากกลางสนามให้มาทางขวาฝากไว้ได้ยังไม่ได้ครับ
2: ก็คือกลับมาตั้งใหม่ที่ตรงกลางชาลิกาเรนชาก้ามีสถิติที่น่าสนใจจากเกมที่แล้วนะครับก็คือในกลุ่มเนี้ยกลุ่ม B เนี่ยนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่มีเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายบอลสำเร็จมากสุด มีความแม่นยำในการจ่ายบอลสูงสุดแต่บอสเนียกลับกันเลยนะครับในกลุ่ม B เนี่ยพวกเขามีสถิติจ่ายบอลสำเร็จน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อัตราความแม่นยำในการจ่ายบอลแย่ที่สุด
1: ก็รับทั้งเกมอ่ะ บอสเนียวันเจอเจ้าภาพแคนาดา
2: ส่วนจังหวะนี้หน้ากรอบเขตโทษสวิตไบบอลออกมาทางขวาได้ยกไปเสาไกลลงไกลไปไหนครับขาดเกินอยู่ตลอดครับสวิตเซอร์แลนด์บอลของเอนดอยคืนกลับมาหน้ากรอบเขตโทษจังหวะนี้วางเท้ายิงไม่ตรงกรอบครับกดด้วยขวาลูกนี้ของเรโมฟรอยเลอร์ครับผ่านหลังเข้าออกไปหลังประตูเลยครับ
1: คือมีระยะลุ้นส่องได้ครับเรโมฟรอยเลอร์น้ำหนักก็ได้นะครับแต่ทิศทางไม่ตรงกรอบครับเข้าหน้าต่างอีกแล้วแล้วตามธรรมเนียมครับครึ่งทางของครึ่งแรกครับไฮเดรชันเบรกครับพักดื่มน้ำกันก่อน
2: ระหว่างเขาไฮเดรชันเบรกเราก็ต้องฮีลไลท์กันนะครับ
1: คุณเอานี้คุณเอาอ่ะ อันนี้คุณ
2: ไม่คุณหยิบตรงนั้นไป
1: ได้ครับคุณก็ลองไปแบบว่า ดูแลสุขภาพเข่าบ้าง
2: ใช่นะครับเขาไฮเดรชันกันเราฮีลไลท์นะครับแค่ออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดช่วงนี้ต้องระวังนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิวไลท์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสนุ่มสบายนะครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวม4ชิ้นเลยนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับก็ติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02114-3990นะครับย้ำอีกครั้ง02114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: ส่วนใครอยากสร้างสีสันแล้วก็ร่วมสนุกนะครับเฟ้นหา M-Quad Super Fans ครับในช่วงการแข่งฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งใจเชียร์ทีมโปรดนะครับโดยสามารถเชียร์ชาติที่ชื่นชอบได้นะครับลุ้นรับของรางวัลรวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับโดยร่วมสุขที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนครับง่ายๆครับ1ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับ2ก็ซื้อบัตรเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับ3นะครับบัตรเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นใช้งานง่ายๆครับที่เอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนสตาร์เตอร์นะครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่4ก็ใช้บัตรเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนไดมอนด์เนี่ยราคา500บาทแต่โหวตได้ถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลก็โอ้โหเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการครับรางวัลที่1เนี่ยรถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลอันดับ2นี่ก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลอันดับ3นี่มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็อันดับ4เป็น Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับนอกจากนั้นยังมีภารกิจสำหรับสมาชิก M-Core Superfan นะครับจะรับของรางวัลเพิ่มเติมพิเศษก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับสมัครร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับจัดไป
2: ผมเนี่ยได้มอไซค์มากเลยมอไซค์ไฟฟ้าเนี่ย
1: อ๋อแสดงว่าถ้าคุณได้รางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยไม่เอาขอรางวัลที่2
2: ขายนะครับ
1: ให้ได้ก่อนสมัครก่อนเลยเนี่ยอย่างอาทิคมเนี่ย500บาทเนี่ยต้องซื้อสัก10ชุดเพราะว่า500บาทเนี่ยได้300สิทธิ์ในการโหวตคุณซื้อ10ชุดก็ได้ 3,000 โหวต
2: ซื้อ 5,000 ก็คือ 3,000 โหวตนะครับยืมตังค์กันดิ
1: ล่ะนี่ไงไม่แต่ว่าคุณเล่นได้ผมเล่นได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นพนักงานประจำมสมทเล่นไม่ได้ไงพี่เอกฮิมงี้เล่นไม่ได้
2: อ๋อหรอบอลสายขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับกลับมาเตะกันแล้วนะครับ ก็มีการตั้งคำถามเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับคูลิ่งเบรกนะครับว่าสมควรจะ

0: องมีหรือเปล่า
1: เขาเรียกคอมเมอร์เชียลเบรกโดนแซวไงก็ถ้าเป็นไม่ใช่ในประเทศเราอ่ะอย่างผมเคยเจอลิงก์จากเกาหลีใต้เงี้ยตัดเข้าโฆษณาเลยนะถ้าไอ้ไฮเดรชันเบรกเนี่ย
2: อ้าว
1: ขออภัยครับสัญญาณภาพมีปัญหานิดหน่อย

0: บอลปั๊มกันจังหวะนี้บอสเนียก็ยังขึ้นบอลไม่ได้ครับโดนดักสวิตทะลุช่องมาลูกนี้มีตัวเรโมวิชครับมาดักไว้ได้ก่อนสาดยาวขึ้นมาจังหวะนี้สวิตก็ยังดักได้อีกรอบนึงบอสเนียพยายามจะเก็บตรงกลางให้บอลจังหวะนี้บอสเนียได้บุกบ้างแล้วครับซ้ายของบอสเนียเติมขึ้นมายังเปิดไม่ได้ครับเคาะคืนหลังกันไปก่อนโคลาชินัทให้มาทางซ้ายเมมิดเอมาเมมิดจากซ้ายตัดเข้ากลางมาฝากไว้บอลกลับไปอยู่ทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับสุนยิตให้มาโยกลูกนี้จะหาช่องเปิดของไอเลวแบกโควิดไม่ได้อีกครับแล้วลูกนี้แสกคอลาซินัดไปขวางครับคว่ำเลยครับ
1: คือได้บุกทางซ้ายนะครับทางบอสเนียโดยเมมิชแต่ว่าไม่ผ่านสุดท้ายพอสวิตจะสวนกลับก็ต้องไปเบรกเกมครับทางโคลาซินัชครับ
0: มีคนถามว่าพี่สดนี่ภาคเจลีกใช่ไหมครับจำได้คล้ายๆไปทางนู้นหรอ
1: ทำหลายอย่างครับใครจ้างอะไรก็ทำ
0: เจลีกก็เอาเหรอ
1: ก็น่าจริงๆงานอาชีพผมก็รับจ้างครับ
0: ถ้าใครถามเราก็บอกเรารับจ้าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ถ้าคุณใจเย็นจ้างผมก็ไปอ่ะ
0: ใช่
1: คุณธนากรถาม
0: เรือนี่รับไหมเรือยาวรับไหม
1: โอ้อันนี้อาจจะยังก่อนแต่คุณนี่น่าจะได้อยู่เสียงคุณน่าจะเหมาะ
0: เคยมีคนมาจ้างไหมนะ
1: รับสิรออะไรอ่ะ
0: ไม่เป็นจริง
1: เลยมันได
0: ้
1: ตื่นเต้นไว้ก่อนอ่ะ
0: ส่วนจังหวะนี้บี้กันอยู่ตรงกลางครับบอสเนียสองคนจังหวะนี้ไปอัดฟาเบียร์ลีเดอร์คว่ำเลยครับจับตาดูผู้สินคนนี้ให้ดีนะครับ
1: ก็เป่าแปลกๆ
0: ชูอัลปิเนโร่เลยครับเป็นคนที่ไม่ให้ใบเหลืองสองนูโน่โกเมสเนี
1: ่
0: ยในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศที่เจอกับบาเยิร์น
1: นูโน่เมนเดส
0: นูโน่เมนเดส
1: นูโน่โกเมสเลิกเล่นแล้ว
0: นูโน่โกเมสกองหน้าที่ไปให้บอกว่าคอนดอะไรเมื่อฟาวก่อนนี่แหละนี่แหละคนนี้แหละชูอัลปิเนโร่คนนี้นี่แหละ
1: มีผลกับเกมระหว่างเปเช่กับบาเยิร์นไง
0: ใช่ใช่เพี้ยนๆอยู่เหมือนกันอ่ะคนเนี้ยเป็นโปรตุเกสนะครับผู้สินวันนี
1: ้คุณธนากรบอกว่าบิ๊กปั้มติดไหมครับสวิตชุดนี้ตอนแรกผมมางงๆแต่พอคิดไปคิดมาอ๋อมันเป็นชื่อเรียกของเซดานชากิดี้ไงเมื่อก่อน
0: อ
1: ่ะคือจะตันตันป้อมป้อมหน่อยไม่น่าจะเกี่ยวกับทางบ้านเราแหละ
0: พี่บอกภาษาสวิตพูดง่ายนะครับเปิดปิดเปิดปิด
1: ครับ
0: ครับผมได้มาได้มาหนึ่งขำจอดเมื่อกี้เปิดปิดเปิดปิด
1: ผมนึกถึงมีดไงคุณรู้จักไหมที่มีดพับอ่ะ
0: ยังไงครับ
1: ต้องมาจากสวิตเซอร์แลนด์
0: ใช่ใช่ใช่ยี่ห้ออะไรนะ
1: ยี่ห้ออะไรจำไม่ได้แต่แบบมันจะมีโลโก้อ่ะ
0: ที่เป็นรูป
1: ต้องมาจากสวิต
0: ที่แบบคนแบบแคมเปอร์ทั้งหลายก็ใช่จำยี่ห้อไม่ได้เหมือนกันส่วนจังหวะนี้ต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับเราสาดยาวลูกนี้ไม่มีอะไรครับสวิตเซอร์แลนด์โดนบอสเนียดักไว้ได้ตัวเนี่ยดีนะบอสเนียแต่ว่าไอ้สวิตเนี่ยบอสแต่ว่าเหมือนจะเปลืองครับชอบใช้โอกาสเปลืองครับ
1: วันนี้พวกเซกี้อัมดูนี่โนอาโอกาฟอร์มีชื่อเป็นสำรองนะ
0: มีบอกตั้งแต่มีบอลโลกมาชาติไหนยิงประตูรวมได้เยอะสุดครับทำไมไม่เห็นมีค่อยมีการพูดถึงกัน
1: เยอรมันปะ
0: หมายถึงว่า
1: ชาติทั้งหมดเลย
0: แบบ
1: ตั้งแต่จัดมา
0: เหรอเดี๋ยวผมไปดูให้แต่ถ้านับเฉพาะแค่ฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ย
1: ดูนี้ก่อน
0: ตากของบอสเนียโอ้โหเอดินเชโก้ครับยกมาลูกนี้จะให้ตาฮิโบรวิชเข้ามาชาร์จแต่ว่าก็ไม่ได้ครับแล้วจังหวะนี้ยกกลับเข้าไปก็ลึกไปเข้ามือเกกอโกเบลอีกครับ
1: พยายามจะเปิดยัดเข้ามาให้เชโก้นะครับทางบอสเนียแต่ว่าโกเบลยังตัดบอลได้ดีแต่คุณต้องดูเนี่ยสำรองบอสเนียเบอร์20อ่ะบาลัสทาเลวิชปีกจาก PSV วันนั้นตอนนั้นผมมีได้ภาค Eredivisie อยู่โคตรเก่งเขาบอกว่านิวร็อบเบนแต่วันนี้มีชื่อเป็นแค่สำรองแต่เกมแรกไอ้วันที่เล่นกับแคนาดาตัวจริง
0: ชาติที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกมากที่สุดเป็นเยอรมันนะครับ239ประตูนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือตั้งแต่1930เลยนะนะครับส่วนอันดับ2เป็นบราซิลนะครับอันดับ3อาร์เจนตินาอันดับ4ฝรั่งเศสแล้วก็อันดับ5เป็นอิตาลีนะ
1: อิตาลีนี่ไม่ได้มายิงหลายครั้งนะ
0: ครับ
1: 3ครั้งหลัง

0: ไม่ได้มาเลย
1: นี่ขนาดไม่ได้มาอยู่ในภาค
0: เหลือจะเชื
1: ่อส่วนสวิตเริ่มจะเน้นในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วครับ15นาทีสุดท้ายบอลขึ้นมาของมาเนลกันจิตรงกลางฝากให้กับฟอยเลอร์เรโมฟอยเลอร์แต่งลูกนี้ฝากสั้นมาบอลจากเอเบเชอร์ย้อนออกไปทางซ้ายครับโรดิเกสกลับมาเอเบเชอร์อีกรอบนึงก่อน
0: มีก็บอกหลอดไฟมานี่ฮาที่2เลยนะครับ
1: เมื่อกี้ได้ยินเสียงแอร์ดังมากตอนหลอดไฟปุ๊บแอร์มาเลยแอร
0: ์กริบ
1: ส่วนเติมมาของสวิตลูกนี้ฝากออกขวาวิทแมร์ยังเข้าไม่ได้ทะลุช่องจะให้วิทแมร์เขามารองไว้แล้วครับแต่ลูกนี้โดนบล็อกยังสาดทิ้งออกมาได้ก่อนครับเอมาเมมิช
0: บทบาทเยอะครับทางเอมาเมมิชเออครับเดียวนี่ครึ่งแรกเหลือประมาณ10นาทีเศษนะครับ
1: ครับ
0: ยังไม่นำครับสวิส
1: ตอนตรงกลางขึ้นมาของฟรอยเลอร์ครับเรโมฟรอยเลอร์ขวางออกมาทางขวาให้เอเวดี้เล่นกับอาคันจีออกไปทางซ้ายลูกนี้ชาก้าโดนบีบสุดท้ายบอลยังโดนบอสเนียออกข้างไปเองครับจังหวะไล่บอลของเอเวดินเดมิโรวิช
0: นี่ก็ถามคนลาสินักติดมาไม่สนติดมาสิครับเนี่ยวันนี้ก็ลงตัวจริงอ่ะรถถังบอสเนียแต่โรยลาแล้วอายุเริ่มเยอะแล้วปัจจุบันอยู่กับอัตแลนต้านะคร
1: ับ เกมที่แล้วอ่ะไม่มีคนลาสินักบอสเนียโดนหลายลูกสกัดจากเส้นมี2ครั้งอ
0: ่
1: ะ
0: แต่พอหลังผ่านจะ10นาทีนี้บอกขอเปลี่ยนออกเลยไม่ไหว
1: ใช่ส่วนซ้ายขึ้นมาของสวิตโดยแดนดอยเปิดเข้ามาเนี่ยก็ยังติดมัวเรวิทออกไปอีกครับมีคุณไปหลายที่เหมือนกันนะสน BG นี่สน PPTV มาอีกแล้วเนี
0: ่
1: ย
0: อันนั้นที่ทำงานเก่าไงเคยอยู
1: ่
0: บอกสน PPTV ชับปุยมีชื่อไหมวันนี้ชับปุยนี่นะมีชื่อตอนชุดเล็กอะ
1: ไม่ใช่นี่ก็ไม่ได้หมายถึงชับปุยนี่ก็หมายถึงซาบุชา
0: อ๋อซาบุชา
1: ตร
0: งหน้า
1: อดีตดาวยิงของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด
0: ์อาจจะมีชื่อ
1: ที่รู้อายุเลยนะ
0: พวกเอลิสเซฟาโลวิช
1: ฮาริสเซฟาโลวิช
0: มีใครแกยุคเก่าๆสวิสนี
1: ่ไอ้นี่ไงเซอร์ดานชาคิรีไง
0: วันนั้นยังไม่เก่ามากเอายุคร่วมเดียวกับชาฟุซาดิ
1: โอ้โหมีเนี่ยชื่ออะไรนะหลุยบัวมอเต้ไหมล่ะ
0: ไม่ใช่อันนั้นโปรตุเกส
1: โปรตุเกสมันจะมี
0: นี่เซฟานองโช
1: เซฟานองโช
0: อดีตดาวรับลิเวอร์พูล
1: มันจะมีผิวสีอยู่คนนึงเดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรวะ
0: ใครอะ
1: สวิตเซอร์แลนด์เน
0: ี่
1: ย
0: โยฮันชูรูไงคุณลืมได้ไง
1: ไม่ใช่กองหน้าดิ
0: กองหน้า
1: เ
0: หรออ่ะผมถามคุณน่ะตอนเด็กอะฮองโชนี่คุณอ่านครั้งแรกคุณอ่านชื่อเขาว่าอะไร
1: เฮนโชด
0: สเตฟานเฮนโชสกับซัมมี่ไฮเปีย
1: ซัมมี่ไฮเปีย
0: จับคู่กันเป็นเซนเตอร์ของลิเวอร์พูล
1: ใช่ไหม
0: เตะมุมของสวิตเซอร์แลนด์ครับด้านขวาเหลี่ยมด้านขวาครับโยนมาเสาแรกยังมงเคลียร์มาได้ครับทางบอสเนียได้ทุ่มต่อครับสวิส
1: คุณไปลืมคนนี้ได้ไงวะ
0: ใช
1: ่เซฟานลิสไตเนอร
0: ์โอ้โหอดีตอาร์เซนอลเนี่ยแบ็คขวา
1: ฤดูกาลเดียวแต่จังหวะนี้เปิดของสวิตเอ้าออกมาแล้วชนกันเองครับบอลยังกลับมาเป็นของแดนดอยครั้งหนึ่งยังเป็นบอลบุกของสวิตอีกทีหนึ่งไหลตามช่องมาแอนดอยเปิดจากซ้ายเอ้าบอลกระดอนไปโดนแอนดอยออกอีกครับ
0: ทำทุกอย่างอ่ะยกเว้นประโยชน์ครับแอนดอยวูบ้ามนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เปิดไปติดเขาแล้วมาโดนตัวเองออกไม่ได้เตะมุม
1: โอ้โหนี่ก็อีกคนหนึ่งที่แบบว่าคลาสสิกเลยนะสวิตอเล็กซานเดอร์ฟราย
0: โหกองกลางไม่แต่สวิตกับเซนอนนี่ไม่ค่อยถูกฉลก
1: ใช่
0: ทูลูแซนเดรอส
1: ลิสไตเนอร์
0: ลิสไตเนอร์ชาก้าดีทุกที
1: ม
0: ดูไว้หน้าเซนอนไปที่ไหนดีหมดอยู่เลเวอร์เล่นซันเดอร์แลนด์ปัจจุบันดีหมดยกเว้นตอนอยู่อาร์เซนอล
1: ใช่
0: on the way there sat in there บอลย้อนกลับไปตั้งที่เวสซิลครับ
1: ฟิลิปเซนเดอร์รอส
0: บอกแล้วไงผมจำได้ดีเลยมาจากเซอร์เวตเมื่อก่อนเซนเดอร์รอส
1: ส่วนตัวนี้บอสเนียดักบอลได้ที่กลางสนามครับมูฮาเรโมวิชให้บอลมาทางซ้ายอาลัยเบโกวิชมีเอมาเมมิดรออยู่เมมิดจากซ้ายตัดเข้ากลางครับ

0: เมมิดตัดมาหน้ากรอบเขตโทษแล้วจะลองยิงเองลูกนี้เบาเหลือเกิน
1: เมมิดนี่ถ้าเราเป็นแบบเจ้าของธุรกิจนี่น่าจ้างนะโคตรขยัน
0: อ๋อนี่ไงเป็นโซซีโฟไงใช่ไหม
1: เป็นโซซีโฟ
2: อดีตกองหน้าม
1: ีไหมอันนี้คุณหายใช่ไหม
2: เออยังเปิดไล่ดูอยู่มีชื่อใครบ้าง
1: จริงจังเลย
2: แต่เห็นแบบนี้สวิตเซอร์แลนด์ก
1: ็ลงกองหน้าผิวสีที่คุณนึกนี่ค่ะ
2: นี่แหละซีโฟนี่หรอมั้งเออเพราะซีโฟเขาเป็นผิวสีคือสวิตเนี่ยเห็นแบบนี้ก็คือมาเล่นในฟุตบอลกี่รอบเขาเข้ารอบน็อกเอาได้หมดนะครับ6ครั้งหลังสุดเข้ารอบน็อกเอาได้ทั้งหมดนะครับ
1: แต่ถ้าวันนี้ไม่ชนะเนี่ย
2: เหนื่อยละ
1: มีโอกาสจะไม่ต้องเข้ารอบน็อกเอานะเพราะว่าโอ้โหคือเจอบอสเนียนี่จริงๆมันต้อง3แต้มนะครับนี่บอกพี่น้องยาคินไงครับเออก็อันนี้ก็บอกไปแล้วเพราะมูรัตยาคิน
2: ก็เป็นทีมอยู่
1: คุมทีมอยู่ส่วนธนาคารยาคินเป็นเพลย์เมคเกอร์บาเซลอย่างเมื่อก่อน
2: ฟาเบียนฟลายไงชอบยิงแมนยูใช่ไหมฟาเบียนฟลาย
1: นี่บอกสวัสดีค่ะนะคมนะสนกาดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะครับตั้งลูกอยู่ค่ะตั้งแต่บอลโลกเปิดสนามมาหนูเป็นกำลังใจให้ทีมเป็นทีมที่ดูเป็นรองทุกค่ำคืนเลยค่ะผลประกอบการดีมากๆค่ะมีแต่รับไม่มีจ่ายค่ะจากคุณลงทุนแฟนน
2: อนอ๋อหรอเฮ้ยแต่ว่าคืนอย่างคืนที่อังกฤษลงเตะอย่างเงี้ย
1: มันมีคืนเดียวอ่ะ
2: นะเออ
1: ไม่คืนฝรั่งเศส
2: นะเออคืน
1: ฝรั่งเศสอาร์เจนออสเตรียแล้วอีกคู่หนึ่งอ่ะวันนั้นแหละวันเดียวอ๋อแล้ววันนั้นนี่ไงหลายคนเขามองว่ามันจะมีคู่หนึ่งไม่แพ้ที่ดูเป็นรองแต่ไม่แพ้
2: ขาดหมดนะอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเลย
1: นี่ไงฝรั่งเศสนอร์เวย์อาร์เจนตินาวันนั้นอ่ะเป็นวันที่แฮปปี้สำหรับคนที่ชอบคุณชาคริส
2: ใช
1: ่บอลที่ดูเป็นต่อดูเหนือกว่า
2: คือมันต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าบอลที่ดูเป็น
1: วันนั้นวันเดียว
2: คือบอลที่เก่งกว่าหรือเปล่า
1: แต่วันนี้นี่คว่ำเมื่อเช็คแล้ว
2: เอาเอ็นโซซิโฟเบลเยียมอ่ะจำสับ
1: นี่บอกสนโตเม็กซิโก
2: เขาเรียกว่าสนโต
1: มีหลายชื่อแล้วก็ปูโยคาโตมัดบรังโกจังโกและชิชานิโตฟิตพอลงสนามไหมครับอ๋อแต่คุณปูโยไม่ฟิตแล้วฮะก็น่าจะอยู่เยอะแล้วฮะชิชาริโต้ก็เลิกเล่นไปละ
2: ตำหมากเลี้ยงผักแล้วตอนเนี้ยคุณบอกบังโก้นี่ตั้งแต่สมัยผมยังเป็น
0: อ้าวแต่จังหวะนี้สวิตไปเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษตัวเองครับผาแหวกขึ้นมาของบอสเนียยังโดนดักไว้ได้ก่อนมีเก็บแถว2เอไลเบโกวิชไหลให้จบลูกนี้ติดบล็อกเอดินเชโก้ยิงครับ
1: มีโอกาสเหมือนกันครับบอสเนียในกรอบนะครับแล้วจะชิงคืนแล้วล็อกอีกทีจ่ายมาให้เชโก้ได้แปลได้ซ้ายโอ้โหถ้าไม่บล็อกนี่มีโอกาสใส่สกอร์เหมือนกันครับบอสเนีย
2: ครับ
1: ยังไม่แขวนนะขออภัยคือเดี๋ยวดูก่อนชิชาริโต้เนี่ย
2: เหมือนจะเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ป่ะ
1: ก่อนหน้านั้นเคยเล่น LA Galaxy ไงแต่ปัจจุบันก็กลับไปเล่นที่ชีวาสกัวดาลาฮาร่ากลับไปเล่นที่ชีวาสตอนปี2025แล้วก็เล่นได้ปีหนึ่งแล้วก็แขวนสตาร์ทโอเค
2: สโมสร
1: นี้คอนเฟิร์มว่าแขวนแล้วปัจจุบันนี่ปัจจุบัน38แล้วอ่ะ
2: อ๋ออีกคนหนึ่งของสวิตที่แบบว่าแต่ก่อนเก่งมากก็คือเอรินเดดิยอกไง
1: ไอ้นี่ไงหิวสีที่คุณบอกเอดินเดดิยอกเอเดนเดดิยอกชื่อเอเดน
2: เอเรน
1: เดดิยอก
2: เออใช่
1: ก้านยาวหน่อยของหน้า
2: ใช่ใช่
1: เคยอยู่เลเวอร
2: ์เอมันไม่สีนะ
1: ก็
2: มันก็เนี่ยมันก็ประมาณนี้นะ
1: ประมาณก็ไม่ขาวอ่ะ
2: เออแต่ก็ไม่ขาวอ่ะมันจะมีอีกคนหนึ่งที่มันเป็นBlad and Kufo อ่ะเออนั่นแหละผิวสีคือสวิตนี่ก็ถือว่าสหประชาชาติเหมือนกันนะ

0: แต่จังหวะนี้บอสเนียบุกขึ้นมาแล้วครับทางขวาเอเมเรดิชดวลกับริคาร์โดโรดิเกสครับอ้าวลืมบอลเฉยเลยเอ้าเสียคืนกลับไปให้สวิตเซอร์แลนด์ซะงั้นครับ
1: จนจบครึ่งแรกเลยนะยังไม่มีสักลูกสวิตนะ
0: ใช
1: ่สวัสดีครับพี่สนมิคมครับคืนนี้สวิตชนะ 2-0 ครับจากคุณคงเชียร์สวิตครับ
0: อันนี้มีคนบอกว่า C4 นี่เป็นเบลเยียมส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับอาคันจีนี่ได้แต่วน
1: นี่ไงเอมิลเอ็มเพนซ่าไอ้นี่ของเบลเยียมเอมิลเอ็มเพนซ่าลูกชากินี่ไม่ได้แล้วเหรอครับ
0: ไม่เล่น
1: แล้วเลิกเล่นทีมชาติแล
0: ้
1: ว
0: แต่ว่าตัวเขายังไม่ได้
1: ยังไม่แขวนสตาร์ท
0: หลังๆก็เป็นไอ้เต้านะครับชากินี่เนี่ย
1: ล่าสุดกลับไปอยู่กับบาเซลไงชากินี
0: ่ส่วนบอสเนียให้บอลมาทางซ้ายครับเอไลเบโควิดจีจากซ้ายไหลเข้ากลาง 1-2 กันจังหวะนี้ได้หลุดขึ้นมาในกรอบเขตโทษเปิดซ้ายยัดเข้ากลางก็ยังติดสวิตช์ครับ2คนทั้งวิทแมร์แล้วก็อาคันจีครับช่วยกันบล็อกออกหลังไว้ได้ก่อนครับโอ้โหทำสวยครับบอสเนียลูกนี
1: ้ให้มาตามทางตรงนั้นนี่ถ้าโคราซินักเปิดมาถึงเชโก้นี่บอกเลยใส่สกอร์ครับแต่ว่าต้องชมครับวิทแมร์ครับบล็อกสำคัญเลยตรงนี้เซฟชีวิตสวิตช์ไว้ครับโอ้โหเนี่ยโคลาซินัชต้องขอโทษแทงเชโก้เลยครับคือเปิดถ้าเปิดถึงเนี่ยใส่สกอร์แน่นอนครับบอสเนียโอ้ทำเป็นเล่นครับสวิตเกมที่เหนือกว่านี่การว่าช่วงหลังนี่โดนบอสเนียลุยใส่หนักเหมือนกันครับ
0: แต่มุมของบอสเนียเอไลเบโกวิชเปิดแล้วโดนสกัดและผู้ตัดสินบอกว่าบอสเนียฟาวครับเป็นทางด้านของทาฮิโรวิชครับไปผลักกรานิชาก้าล้มลงไปฟรีคิกของบอสเนียในกรอบเขตโทษตัวเองครับ
1: ของสวิต
0: เออเลยครับโทษสวิตครับ
1: นาทีสุดท้ายนะครับแม่ยังไม่มีประตูครับสวิตเซอร์แลนด์กับบอสเนียรูปเกมเริ่มกลับมาสูสีนะครับ
0: วันนี้ผมน่าจะนอนน้อยแน่เลยคุณทรงครับ
1: คุณไปไหนมา
0: ไม่ได้ไปไหน
1: เดี๋ยวคุณ
0: ตื่นเร็วมากกว่า
1: ดูคู่แรกเหรอ
0: ใช่แล้วก็ดูคู่แรกมาคู่แรกนี่ก็คือยาสลบช้าง
1: ผมนอนดีกว่าผมเห็นชื่อทีมอ่ะ
0: คู่แรกนี่คือยาสลบช้างนะครับ
1: แต่ก็มี2ลูกนะ
0: เออแต่มี2ลูก
1: คู่นี้ถ้าไม่มีประตูนี่ยิ่งกว่ายาสลบช้าง
0: นี่ออกเช็คเล่นแบบนี้เอาโปแลนด์กับเดนมาร์กมาดีกว่า
1: เออเห็นน้อยเดนมาร์ก
0: เอาอิตาลีมาดีกว่าใช่ไหมล่ะโหเช็คเล่นขี้เหร่มากไม่น่าเชื่อขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่6อ่ะคือต่อให้เป็นทีมที่อาจจะถนัดเล่นแบบลูกไดเรกใช่ไหมก็คือแบบโยนเล่นลูกหม่งอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่นี่มันไม่ได้ครองบอลเลยไงมันไม่ได้ครองบอลเลยมันขี้เหร่ไป
1: แต่ก็ต้องยอมรับว่าเช็คชุดนี้สคอตคุณภาพนักเตะมันขี้เหร่
0: ครึ่งแรกที่โซฟายสเตเดียมครับทดเจ็บ3นาทีครับยังทำอะไรกันไม่ได้สวิตกับบอสเนียเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0
1: แสดงว่าอย่างนี้คือเกมโอเพ่นเพลย์ไม่มีหยุดเลยนะคือไอ้ทด3นาทีเนี่ยมาจากไฮเดรชั่นเบรกนะครับ
0: ก็คือไม่มีจังหวะเจ็บไม่มีจังหวะแบบเสียเวลา
1: คือถ้าไม่มีไฮเดรชั่นเบรกนี่คือก็น่าจะเป่าจบเลยอะครึ่งแรกอะเช็คพยายามสวิตพยายามจะเร่งนะครับแล้วชาก้าสวิตทิ้งมาซ้ายแดนเอนจอยครับ
0: เอ็นดอยจี้ใส่กรอบเขตโทษโยกเข้าซ้ายเนี่ยเยอะไปแล้วครับแดนดอยบอสเนียรุม 3-4 คนก็โดนดักแล้วครับแล้วย้อนคืนกลับมาลูกนี้เกือบเฟือกยังเอาตัวรอดได้แต่ก็บอสเนียก็เสียกลับไปให้สวิตอยู่ดีครับบอลขึ้นมาของชุดแซนทางซ้ายครับริคาร์โดโรดิเกสโยนลูกนี้ติดมูฮาเรมอวิชครับดักไปได้ก่อนบอสเนียดักแล้วสวนเอมาเมมิชเมมิดดวลกับเอบิเชอร์สุดท้ายเอบิเชอร์จิ้มออกข้าง
1: คู่นี้เหมือนผมนั่งดูเบอร์ลี่เจอกับ
0: เชฟยู
1: เชฟยูเลยมันเนี่ยคือเอ็นดอยเนี่ยโอกาสเยอะสุดของสวิสในครึ่งแรกนะครับแต่ว่าแต่งตัวนานครับม้วนไปม้วนมาไม่ได้ยิงครับสุดท้ายก็ติดแนวรับของบอสเนียโอ้แล้วทดไปแล้ว2นาทีนะครับจาก3แท็กติกของทางบาวาเรสกำลังจะประสบความสำเร็จในครึ่งแรกครับ
0: แ
1: ล้วล้ำหน้า
0: ล้ำหน้าไปก่อนเลยครับปิเนโร่บอลของสวิตครับนาทีสุด

0: ท้ายซ้ายได้ขึ้นวิคโตร์โรดิเกสคืนเข้ามาตรงกลางอยู่ว่าทีมไหนเล่นเหนือกว่าครับใครเล่นดีสุดครับหมายถึงคู่นี้เหร
1: อ
0: ทีมไหนเล่นเหนือกว่าสวิตคล่องบอลเยอะกว่าแต่ใครเล่นดีสุด
1: ไม่ดีนะคน
0: ยังไม่เห็นใครเด่นเลยครับแอบเห็นเจ้าหนูเอไลเบโกวิชนะครับตัวรุกของบอสเนียทางฝั่งซ้ายที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับลากขึ้นมาแล้วถือว่าสร้างแรงกดดันได้เยอะพอสมควรแต่คนอื่นยังเงียบกริบเลยครับ
1: นี่คุณฮักเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองตุยเช็คไปแล้วครับผมจัดเลยครับแพ็กเกจ500บาท2ครั้ง610โอ้โหน่ารักมากแล้วบอกโบนหมดเรียบร้อยแล้วครับรอลุ้นพักครึ่งแรกนะครับเป็นอันว่าไม่มีประตูครับโอ้โหสุดมันครับสวิตเซอร์แลนด์บอสเนีย 0-0 นะครับ
0: พันกันหมดเลยนะคร
1: ับ เกมที่โซฟาสเตเดียมนะครับที่แคลิฟอร์เนียก็รูปเกมเนี่ยเป็นอันว่าทางฝั่งสวิสเนี่ยได้ยิงไป3ครั้งนะครับตรงกรอบ1ไม่ตรงกรอบ2ส่วนบอสเนียยิงไป2ครั้งตรงกรอบ1แล้วก็ไม่ตรงกรอบ1ค่า XG หรือ Expected Goal ของสวิสเนี่ยขอบคุณมากครับ 0.06
0: สบาย
1: ส่วนบอสเนียนี่ 0.18 นะครับ
0: ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลย
1: ที่ไม่มีประตู
0: นะครับคู่นี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยครับผม
1: ส่วนผลบอล นะครับที่จบไปก่อนหน้านี้คู่แรกนะครับเช็คเสมอกับแอฟริกาใต้ 1-1 นะครับแล้วก็ถ้าลีกอื่นๆผมสรุปให้นะที่จบไปแล้ว AC โอลูในชนะแมลนฮาม 2-1 แล้วก็โกเทนเบิร์กในวันนี้อุ่นเครื่องกับวาเลนก้าเสมอ 1-1 นะครับแล้วก็ออสเตรียคลาเกนฟอร์ดชนะคัฟเฟนแบก 1-0
0: ครับ
1: ส่วนที่เตะอยู่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเนี่ยลีกทางฟุตบอลโลกมีพวกลีกอาร์เจนตินาสำรองผ่านนะครับลีกบราซิล U20 นิเซียร่านำทางอินเตอร์เนชั่นแนล 3-1 นะโอเคมีแค่นี้แหละผลฟุตบอลนะครับ
0: มีถามเข้ามาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยใบเหลืองกี่ใบครับคู่นี้นี่
1: เอาไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ไม่มีครับไม่มีใบเหลืองเลยครับศูนย์ครับ
1: ขาวสะอาด
0: เล่นกันเรียบร้อยเกิน
1: หรือเตะมุมที่เมื่อกี้มีถามมาตอนนี้เนี่ย สวิตเตะไป4แล้วก็บอสเนียเตะไป2นะครับรวมเป็น6ครั้งนะครึ่งแรก
0: ครับ พักสักครู่กันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครึ่งหลังของสวิตกับบอสเนียกันต่อครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ข็งแรง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
4: ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุด

0: แต่แมชนั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้งสองชาติ
1: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

0: สนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติ นิกธีทวัฒน์

0: 02-201-6569
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอก

0: กลับเข้าสู่99ไลฟ์บอลโลกครับยังอยู่กับเรา2คนนะครับผมคมอดิคมบุกะหลวนแล้วก็รังสนวิรุณนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็กลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังของเกมนัดที่2ของกลุ่ม B ครับเกมคู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์พบกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาซึ่ง45นาทีแรกเนี่ยยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับยังทำอะไรกันไม่ได
1: ้ก็เกมครึ่งหลังที่โซฟาสเตเดียมยังไม่เริ่มนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวรอสักครู่แต่ถ้าอย่างที่ทราบกันนะครับถ้าเกิดยังยิงประตูไม่ได้โดยเพราะสวิตเซอร์แลนด์นะครับตัวสำรองดีๆก็ยังมีพวกทางด้านนัวอัลกอฟอร์นะครับกองหน้าจากเอซีมิลานแล้วก็สกี้อัมดูนี
2: ่สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
5: ไอ้อราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอ้อราอาห่า
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
8: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ไอ้อาราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอ้อาราอาห่า
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: หอมเฮิบสดชื่นแบบเพิบๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: บนๆขอบๆแบบ
0: ติดดอยอ่ะดอยอ่ะ
1: ซื้ออย่างอื่นดีกว่านี่บอกไม่มีภาพให้ดูเหรอครับโอ้ถ้ามีนี่คุณผู้ชมต้องจ่าย 6,000 นะ
0: ต้องไปดูที่โมโนครับ
1: นะครับนี่บอกไว้เหลืองกี่

0: ใบเมื่อกี้ผมเช็คให้แล้ว6ใบนะครับครึ่งแรก
1: มีว่า
0: สวิต4บอสเนีย2เอ้ยไม่ใช่4ขออภัยใบเหลืองไม่
1: ม
0: ีใบเหลืองไม่มีแต่เตะมุม6สวิต4บอสเนีย2
1: มีว่าทั้ง2ท่านช่วยวิเคราะห์ดาวซันโบประจำทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยครับขอ5อันดับนะครับ
2: โอ้โห5เลยเหรอ
0: ก็ตอนนี้ใครนำอ่ะตอนนี้ก็เมสซี่3เอ็มบัปเป
1: ้แฮร์รี่เคน
0: เออ
1: ร์ลิงฮาแลนด
0: ์เออประมาณนั้นแหละไม่พ้นนี้
1: เนี่ย 4-5 คนนี้แหละนะครับมีบอกว่าเล่นหน้าเบื่อมากครับคู่นี้
0: จริงครับ
1: บอลยาสลบมากครับวันนี้ไม่ตื่นเต้นเลยครับดูแล้วจะหลับเดี๋ยวมาดูไปตื่นเต้นคู่ไหนหรือว่าเม็กซิโกเกาหลีใต
0: ้เช้าไง
1: ใช่
0: แล้วคู่นั้นเนี่ยโมโนแม็กซ์โมโน29ให้ดูฟรีนะไอ้คู่เนี่ยทางเม็กซิโกเกาหลีใต้เนี่ย8 โมงเช้าเพราะนั้นใครเนี่ยดูคู่นี้เสร็จก่อนทนอีกสักครึ่งหลังแล้วก็หลับคู่แคนาดากาตาแล้วค่อยมาดูคู่เม็กซิโกเกาหลีใต้ก็ได
1: ้มีคนบอกพี่คมดูไม่เข้มข้นครับเหมือนไปตอนไปภาคที่อื่นเลย
0: นี่เอาแล้วเอาแล้ว
1: มันต้องภาคเป็นทางการมันจะมาเข้มข้นอะไรล่ะ ครึ่งหลังกำลังจะกลับมาลงเตะกันครับที่โซฟายสเตเดียมนะครับดูเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอ่ะก่อนที่จะเริ่มเตะระหว่างนี้อาจจะมีคนลุกนั่งแล้วมันอึดอัดหรือว่ามันไม่โอเคนะครับฮิวไลท์ครับคืนความมั่นใจให้ทุกอย่างก้าวด้วยอุปกรณ์พยุงข่าวฮิวไลท์นะครับออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรง
0: เขาบอกคุณขอไมค์ใกล้หน่อยเนี่ยไมโครโฟนใกล้ปากหน่อยของคุณ
1: อ
0: ่ะ
1: เอาเหรอผมใกล้ไปเหรอเดี๋ยวพอเดี๋ยวใกล้
0: คุณก็เลื่อนไมค์มาสิตัวมันเข้าไปยาก
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวหาว่าเสียงดังเกินอีก
0: ไม่ดังหรอก
1: คือผมเป็นคนเสียงดังผมก็แค่กลัวมันจะเสียงดังเกิน
0: คือถ้าบิ๊กจุ่นเสียงไม่ดังเกินเสียงคุณก็ไม่ดังเกินหรอกผมอยู่มากับทั้งคู่เนี่ยเสียงดังทั้งคู่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไหมส่วนฮิวไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าฮิวไลท์นี่ช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าที่ช่วยคุณลุกนั่งเดินแล้วก็คล่องตัวมั่นใจนะตัวผ้าถักทอพิเศษนะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นใครต้องการเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะครับซื้อ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นนะครับราคาเพียง990บาทนะครับมีกระเป๋าคาดเอวฟรี1ใบด้วยโทรมาได้021143990นะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
0: จัดไปครับอย่าลืมนะครับพยุงเข่าครับดีแน่นอนตัวนี้ก็ถามสงสัยลูกจุดโทษของแฮร์รี่เคนทำไมถึงต้องยิง2ครั้งครับก็ครั้งแรกยิงแล้วโดนเซฟแต่ว่าไอ้เจ้าลิวาโควิชผิดกฎเพราะว่าเท้าไม่เหยียบบนเส้น
1: ใช่
0: ยิงครั้งที่2ก็เลยโดนปาด
1: ขาของเขาว่าออกมานอกเส้นก่อนที่บอลจะออกจากเท้าแฮร์รี่เคนครับแล้วดูเหมือนแฮร์รี่เคนก็จะรู้นะจังหวะพอพลาดปุ๊บคือเดินไปที่กรรมการเลยนะว่าแบบ
0: ฟ้องอ่ะ
1: เออว่า
0: อาจารย
1: ์เอ้ยอาจารย์ผมว่าเขาออกมาก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วพอเช็คก็จริงๆด้วยนะครับ
0: ครึ่งหลังเริ่มนะครับยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวครับแล้วก็ทางฝั่งสวิสเนี่ยบุกจากขวาไปซ้ายบ้านครับชุดแดงล้วนมีไหมครับประตูแรก
1: บอลซ้ายขึ้นมาครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังจะมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าสวิสขึ้นมาทางซ้ายครับริคาร์โดโรดิเกสเปิดติดมูฮาเรมอวิชวันนี้เอาจริงๆ2นัดที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตว่าทาเรกมูฮาเรมอวิชนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของบอสเนียเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในเกมรับของบอสเนียเลยครับส่วนจังหวะนี้นัวเนียกันอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษของบอสเนียยังแก้กันออกมาได้ครับบอลยกมาเอดินเชโกเก็บแล้วโดนผลักล้มลงฟรีคิกของบอสเนียบริเวณกลางสนามครับ
0: ผลักเสร็จแล้วต้องมากอดแกเกอร์แล้วปลอบใจหน่อยครับจังหวะที่เชโกครับโดนชนแหมเก๋าชนเก๋าชาก้าอายุน้อยกว่าก็ต้องมาขอโทษครับซึ่งแน่นอนแหละทาริกมูฮาเลโมวิชที่คุณบอกก็ดีสุดในแนวรับของบอสเนียชุดนี้ละเพราะมาจากเซเรียอาอย่างซาโซโลนะครับอายุน้อยด้วย23ปีนะอนาคตยังไกลนะครับ
1: จังหวะนี้บอสเนียฟาวอีกรอบนึงครับตรงกลางสยามคอลาซินาดครับไปผลักกรานิตชาก้าล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์
0: เคยอยู่ยูเว่นะเพิ่งรู้ไอทาริกมูฮาเลโมวิชเนี่ย
1: ใช่เป็นเด็กจากอะคาเดมี่ของยูเว่
0: มันจะมีเนี่ยอะคาเดมี่ยูเว่คุณเคยดูป่ะคุณเคยเชียร์ป่ะยูเวนตุสเน็กเจน
1: ยัง
0: มันจะเป็นทีมลีกล่างของ
1: เ
0: ขาชื่อที่มันใช้ชื่อว่ายูเวนตุสเน็กเจนแล้วคุณไม่เชียร์ถึงเซเรซีเนี่ย
1: โอ้ไม่ไหวละเซเรบีก็ไม่เอาแล้วส่วนจังหวะนี้ไถเดมิโรวิชไถไม่ได้ครับกลายเป็นว่าสวิตแยกครึ่งกันมาได
0: ้นี่เขาบอกเบอร์สิ

0: เวทสวิตห่วยบรมเลยจริงนะ
1: ได้ดอย
0: ไม่เห็นเล่นเหมือนตอนอยู่ฟอร์เรสเลย
1: เปลืองใช้โอกาสเปลืองครับเล่นบอลหลายจังหวะเกินเปิดยาวขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ลูกนี้ไม่ถึงแดนหน้านะครับเก็บบอลไม่ได้นี่มีบอกดีอาคองโกจะเป็นแชมป์กลุ่มแทนที่โปรตุเกสแล้วเข้ารอบน็อกเอาท์แบบหล่อๆครับ
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ก็ผมพอกแล้วว่าเนี่ยม้ามืดคุณไม่เชื่อผม
0: เดี๋ยวรอดูเอางี้ถ้าดีอาคองโกเข้ารอบ
1: เข
0: ้ารอบ8ได้เนี่ยผมเลี้ยงเต่าบินคุณแก้วหนึ่งเลยคุณก็ถึง
1: คุณต้องเลี้ยงตั้งแต่นอร์เวย์ผมแล้ว
0: โอ้ยไอ้นอร์เวย์นั้นผมไม่เกี่ยวไงแต่ว่าไอ้ดีอาคองโกเนี่ยผมยังไม่ค่อยให้เครดิตนะผมให้ความห่วยของโปรตุเกสมันมากกว่า
1: แต่เรื่องนี้ผมชอบดีอาคองโกมากนะถ้าคุณดูวันนั้นนะกองหน้าเขาอะเซนดริกบากัมบูกับยอนวิซาเก็บบอลได้ทั้งสองคนเลยนะค
0: ือ
1: แบบเป็นกองหน้าที่เก็บบอลดีมาก
0: ไม่แต่ไอ้บากัมบูถ้ายิงโคมๆอีกนิดอะผมว่าโปรตุเกสมีถึงทางมีถึงแพ้
1: พอดีมันเป็นบากัมบูไง
0: เออแต่วิซ่าไอ้หม่งลูกนั้นไปนี่บอกเลยตัดขั้วหัวใจคนเชียร์โปรตุเกส
1: เฮ้ย
0: จริงๆไอ้ชนะ 1-0 ยังพอไปต่อได้นะ
1: ครับ
0: แต่พอไอ้วิซ่าหม่งเข้าไปตรงนั้นเนี่ย
1: ร้องเฮ้ย
0: เรียบร้อยตั้งแต่คู่แรก
1: ส่วนสวิตขึ้นไปทางซ้ายครับเอโบโลไปคล้องกันตรงกลางก็โดนแย่งกลับมาก่อนครับ
0: ถามวันนี้ผู้ตัดสินหญิงหรือชายครับเพราะคู่ก่อนผู้หญิงวันนี้ผู้ตัดสินเป็นผู้ชายนะปินไฮโดจากโปรตุเกส
1: ตั
0: วป
1: ั
0: ญหาเลยแต่ผู้ตัดสินคู่เมื่อสักครู่ไอเช็คอ่ะ
1: สวยนะ
0: เป็นสุภาพสตรีทั้งชุด
1: ก็
0: ผู้ตัดสินสหรัฐ
1: เป็นผู้ตัดสินจากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐนะครับเขาชื่ออะไรนะทีโรอะไรสั้นๆสักอย่าง
0: คุณรัฐคุณรัฐยลักษณ
1: ์วิกตอเรียเพนโซ
0: คุณรัฐยลักษณ์บอกเล่นแน่นอนค
1: ่
0: ะเห็นด้วยฮะ
1: คืออ่านในเว็บยังสนุกกว่าดูฟุตบอลแหละตอนเนี้ยจังหวะนี้ปั๊มกันตรงกลางครับอีวานซุนยิตไปอัดสวิตล้มลงไปครับฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: นี่ก็ถามกาตาสู้แคนาดาได้ไหมครับคือผมว่าถ้ากาตาเล่นเกมยัดเต็มตัวเล่นรับตรงเดียวเหมือนวันเจอสวิตแล้วมาแลกท้ายเกมอะสู้ได้
1: ใช่
0: แต่ผมกลัววันนี้พอกาตาเห็นเป็นแคนาดาเน
1: ี่
0: ย
1: เออ
0: มันจะแลกไง
1: เออ
0: แล้วมันก็จะเละมันก็ต้องดูวิธีการอ่ะ
1: คือวันนี้เรื่องนึงที่ผมรู้สึกเลยคือแคดาน่าจะใช้ไคลารินเล่นหน้าเป้าละ
0: โอ้โหวันนั้นยิง
1: คมเลย
0: โยนาธานเดวิดนี่อย่างแย
1: ่ส่วนจังหวะนี้ยิงยัดของแดนเอนดอยไม่มีอะไรครับจากทางด้านซ้ายไม่มีอะไรจริงๆแล้วแดนเอนดอยวันนี้เนี่ยหนักกว่ารูเบนวาการ์ดอีกอ่ะ
0: บอลฝั่งซ้ายนะครับแล้วเอนดอยโอ้โหนี่มันแรดฟอร์ดสวิตชัดๆเอ้ยแต่ไปเรียกเขาแรดฟอร์ดไม่ได้ว่าเมื่อวาน
1: เขายิงนะเว้ย
0: เมื่อวานนี่แรดฟอร์ดนี่ตบหน้าบาซ่าฉาดใหญ่อะแบบ
1: ผมเชียร์ให้มาอาร์เซนอลนะ
0: กอดอนตัวที่บาซ่าซื้อไปเนียบกริปเมื่อคืนแต่ว่าแรดฟอร์ดลงมานี่ซัดเข้าไป
1: แอนโทนีกอดอนนี่อย่างพลาดเมื่อวาน
0: ขยันอย่างเดียว
1: ส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาของบอสเนียบ้างเอไลเบโกวิชโดนรุม3คนครับต้องเลี้ยงย้อนหลังกลับมาก่อนทางซ้ายให้มาโคลาซินัทโคลาซินัทที่ริมกรอบเขตโทษไถไปกลับมาที่เอมาเมมิดย้อนกลับมาเอไลเบโกวิชจะเปิดเข้ากลางลูกนี้สวิตมาบล็อกบอลออกข้างไปก่อนครับ
0: โคลาซินัทนี่บางทีเก็บแรงไปเล่นเกมรับก็ได้นะแหมตรงนี้เติมมาสูงเลยครับส่วนแรดฟอร์ดนี่เขาบอกว่า40ล้านเนี่ยเขาขายทุกทีมยกเว้นแค่ลิเวอร์พูลกับซิตี้ใช่มั้ยแสดงว่าอาร์เซนอลไม่มีอาร์เซนอลซื้อได้ป่ะ40เนี่ย
1: 30นี่เหรอ
0: ก็40ล้านยูโร30ล้านปอนด
1: ์ประมาณนั้นส่วนปั๊มกันจังหวะนี้เอไลเบโกวิชฟาวล์อีกครับบอสเนียสวิตได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษตัวเอง
0: เราตามตรงนะนะเรียลไทม์ตอนนี้นาที52อ่ะใครจะมาลุ้นสวิตชนะ2ประตูที่บอกเลยว่าเหนื่อยเต็มที่อ่ะเต็มที่อ่ะประตูเดียวกองเชียร์สวิตที่โซฟาตอนนี้นั่งหน้าซิดกันน่ะเมื่อกี
1: ้เอลเวทเข้าไปไม่ได้แล้วคือสวิตอ่ะขึ้นมาแต่ว่า
0: เขาได้ดิ
1: ไม
0: ่อะไรอ่ะโอ้โหเรียบร้อยผ่านแล้ว
1: เคาน์เตอร์ก็แข็งแรงก็ด้วย
0: นี่ก็บอกเขาเข้าใจว่าเอดินเชโกอยู่ทีมชาติรัสเซียมาโดยตลอดไม่ใช่นะฮะอยู่บอสเนียนั่นแหละ
1: ส่วนกลางจังหวะนี้เรโมฟอยเลอร์เปิดแล้วได้มงไม่ตรงกรอบอีกครับลูกมงของเอเบเชอร์
0: นี่ไงบอกในเครื่อง

0: มีใครเสียงดังแล้วคมหรอกมีสะดุ้งแต่ผมชอบครับ
1: ใช่ผมเป็นคนเสียงดังผมก็เลยไม่ค่อยแบบอยากใกล้ไมค์มาก
0: บิ๊กจุนนี่แหละเชื่อผมสูสีนี่ครับได้มงนะครับอาบิเชอร์แต่มงไปไหนไม่รู้ขึ้นเนี่ยสูงกว่าโคลาซินัชนะครับแต่ว่าบอลมันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับสะบัดแล้วก็ออกหลังไป
1: มีคุณเด็กรถเขียวบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะสั่งซื้อที่พยุงเข่านะครับเพราะว่าใช้ประจำครับ
0: สั่งเลยไม่ต้องสิ้นเดือน
1: ยูไลครับผมโทรได้021143990ครับ
0: จ่ายไป 1,000 มีทอน10บาทอ่ะได้4ชิ้นมีได้นี่ด้วย
1: นอกจากได้พยุงเข่าแล้วขึ้นไปพยุงข้อศอกก็ยังได้นะครับ
0: กระเป๋าคาดเอว
1: ส่วนสวิตไหลบอลไปทางขวาลูกนี้จบไม่ได้ครับโดนบอสเนียดักทิ้งออกมาก่อน
0: แต่ถ้าวันนี้สวิตไม่ยิงอ่ะอาจจะได้ซื้อวันนี้เลยเนี่ยฮิวไลฟ์อาจจะเอามาพยุงศีรษะ
1: อาจจะต้องฮิวตัวเองก่อน
0: อ้าวสวิตครับมาใหม่ด้านซ้ายฟอยเลอร์ฟอยเลอร์แล้วชิงกับชาก้าโอ้โหไม่ผ่านครับติดที่แนวรับของบอสเนียแล้วล้มไปไม่ฟาวนะครับ
1: ยังเป็นสวิตได้บุกขึ้นมาทางซ้ายครับเอ็นดอยในกรอบเขตโทษแล้วด้วยเอี้ยวลูกนี้ยิงก็ยังติดบล็อกอีกครับ
0: เอียงเอียงครับเอ็นดอยยิงไปติดบล็อกได้เตะมุมนะครับสวิส
1: มีส่งมาบอกโสมขาวไหวไหมครับสนคมฟังแก้เหงาอยู่ประสาทตาควายนะครับ
0: โสมขาววันนี้ผมให้เรือธงประจำวันเลยผมมั่นใจมาก
1: ผมว่าคู่นี้ยิงเยอะเกาหลีใต้กับเม็กซิโกอ่ะแต่ว่าเกาหลีใต้ไม่แพ
0: ้นี่บอกว่าประธานฟีฟ่าจะมีฝาแฝดหรือสแตนด์อินป่ะครับจบเกมหนึ่งแล้วเกมถัดไปไปโผล่อีกสนามเฉย
1: มีราเรนเปียนิชครับเมื่อสักครู่นี
0: ้อดีตกองกลางบอสเนีย
1: นั่งอยู่ในสนามนี้ด้วยนะครับแต่จังหวะนี้สวิตได้ลูกเตะมุมครับทางนั้นมุมธงฝั่งซ้าย
0: ด้านฟีฟ่าไม่มีฝาแฝดหรอกแต่ว่าเขาคงมีเจ็ตส่วนตัว
1: ใช่เขามีเจ็ตส่วนตัวโถเขาสนิทกับจอร์แดนทรัมป์จะตายเปิดไปเสาไกลลูกนี้ขึ้นหม่งไม่โดนครับสวิตโดนบอสเนียสกัดมาก่อนเก็บทางหน้ากรอบเขตโทษแล้วตักกลับมาของกานิชชาก้าจักรยานอากาศโอ้โหลูกนี้มาแล้วครับแดนเอ็นดอยต้องออกแรงเซฟเลยครับนิคลาฟาซิล
0: โอ้โหใกล้เคียงสุดของสวิตเซอร์แลนด์ในเกมนี้ครับเปิดเข้าไปแล้วโอ้โหตีลังกายิงครับแดนเอ็นดอยฟาดไปด้วยซ้ายโอ้โหแต่ว่าติดปลายมือครับคือมันเป็นตำแหน่งที่วาซิลอยู่พอดีครับไม่งั้นนี่โอ้โหเสียบใต้คานก็เลยยังไม่ได้ครับสวิสได้เป็นเตะมุมครับ
1: จะขึ้นนำแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสักครู่นี้แต่ว่ายังไม่ได้อยู่เตะมุมของสวิตอีกทีนึงเริ่มจะเน้นมากขึ้นอ้าวแล้วยังไงครับ
0: ไม่ได้ล้ำหน้าก่อน
1: ล้ำหน้าก่อนแสดงว่า VAR แจ้งมา
0: ใช่
1: ว่าช็อตนี้ไม่ได้เตะมุมนะครับกฎใหม่ของ FIFA เนี่ย VAR สามารถแย้งได้นะครับถ้าเตะมุมไม่ใช่เตะมุมหรือลูกไม่เตะมุมเป็นเตะมุมนะครับ VAR แย้งได้นะครับ
0: นี่มองดูหมายถึงโดยรวมทุกคู่ค่ะนะสนแต่หลังคู่ตีห้าเนี่ยไม่ไหวจะตามเทียร์ค่ะเพราะหนูออกงานพอดีตีสี่ครึ่งกลับไปพักผ่อนแล้วค่ะจากคุณดนทุนแฟนนอนนะเข้าใจคือไอ้วันนั้นน่ะไอ้วันที่คุณบอกอ่ะอาเจนฝรั่งเศสไอ้วันนั้นอาจจะไม่เข้าเป้าแต่โดยภาพรวมเนี่ยตั้งแต่เตะมาคุณเทยเขาบอกว่าทีมที่ดูเป็นรองโอเคกว่าไง
1: ครับ
0: เดี๋ยวบอกสนดาโซนขอเสียงอ๋อเหรอฮะดาโซนนี่ยังไม่มีบรรยายไทยนะฮะ
1: คุณไปถึงดาโซนแล้วเหรอ องค์กรระดับโลกเลยเว
0: ้
1: ย
0: ให้มีเถอะ
1: เป็น global เลยเว้ย
0: โอ้ให้มาเถอะ
1: ส่วนจังหวะนี้สายขึ้นมาของบอสเนียโยนลูกนี้ก็ลึกออกไปอีกครับ
0: ครึ่งหลังในเกมลูกบอสเนียเริ่มหายนะครับอยู่ที่ว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะได้เมื่อไหร่ครับตอนนี
1: ้นี่บอกว่าไม่มีโฆษณาขวาจังหวะนี้เปิดมาโดนดักแล้วพยายามจะเก็บบอลของบอสเนียไม่ฟาวนะครับผู้ตัดสินให้เล่นต่อบอสเนียได้ขึ้นติดบล็อกลูกนี้สวิตก็ยังดักออกมาได้ทำไมมันเล่นแล้วมันทำไปทำมาแบบจังหวะการเล่นมันเท่ากันเฉยเลย
0: ว่าทรงมันกลืนกันไง
1: มีบอกนึกว่าตะก้อไทยลีกคร
0: ับ
1: ผมเกมกำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้คือถ้าเกิดสมมติว่าแบบสวิตมันกดหนักๆอ่ะก็ยังรู้สึกว่าอาจจะมีประตูของสวิตได้แต่ว่าทำไปทำมามันเท่ากันหมดเลยนะครับถึงตรงนี้
0: มีสวิตช์ถึงหลอดไฟคุณตอนนี้ก็หลอดไฟใกล้แตกแล้วไฟไม่ติดไฟ

0: ไม่ติด
1: เออใครสับเพียงเอาใครสับคัดเอาดิ
0: ใครสับคัดเอาวะ
1: มีถามบอกหมอเมาจะมาพากแบบนี้บ้างไหมครับโอ้โหให้หมอกับพักเลยครับ
0: คุณลองถามเขาสิคุณจ่ายกับหมอเปล่าขนาดตาแป๊ะยังพากเลยหมอเอาสักแบตไปละ
1: ก็ไม่แน่นะ
0: เดี๋ยวให้มาพากอาทิคมเนี่ย
1: เดี๋ยวผมฝากไปทางพี่เจตดีกว่า
0: เออคุณไปสับพยอกแกหน่อยแต่ตอนนี้60นาทีแล้วนะ
1: เพราะว่าแต่ก่อนผมจัดกับแกอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมโดนจัดให้ไปอยู่วันพุธแล้วก็ไม่ได้จัดกับแกเลยนะครับแกคงรำคาญอ่ะ
0: คือมีเสียงดังใส่แกอ่ะ
1: ส่วนจังหวะนี้บอสเนียได้ทุ่มยัดเข้ามาลูกนี้ไม่ดีครับสวิตแกะแล้วได้สวนขึ้นมาด้วยครับเอ็นดอยทางซ้ายเอ็นดอยแตะอ้อมมาแล้ว
0: ไปเหลืองนี่ไงเหลืองแรกมาแล้วทีครับเหลืองแรกมานาที59ครับ
1: เอมาเดดิชครับไปดึงแดนเอนดอยไว้จังหวะนี้รับใบเหลืองครับจังหวะจะกระชากโอ้โห
0: นี่เป็นไง
1: เสื้อจะหลุดอยู่เลยครับ
0: เหนียวนี่เหนียวเสือกระโดดแบนเสือกระโดดโอ้โหดึงขนาดนี้ดีเสื้อไม่ติดมาที่มือด้วย
1: เนี่ยเดี๋ยวคุณคอยดูนะพอนัด1นัด2เล่นเงี้ยนัด3ยิงโหดมาก
0: เหรอ
1: คุณรู้ป่าวว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีสถิติที่โคตรโหดเลยนะครับในการเจอกับทีมจากยุโรปด้วยกันนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยมีประตูถึง23ประตูนะครับในการเจอกับทีมจากยุโรปในฟุตบอลโลกนะครับ
0: นี่สวิตไม่ยิงอธิคมเอาสถิติมาอวย
1: ไม่คือผมก็เลยงงว่าแบบวันนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรมอนเบิร์นจังหวะนี้กระดกต่อเชโก้พักไว้บอสเนียจะเบิร์นต่อให้เดมิโรวิชโดนสวิตดักไว้ได้อีกครับ
0: เพิ่มตื้อนะเกมลุกสวิสเนี่ยครึ่งหลังเล่นมา15นาทีบอลฝั่งขวานะครับซีวานวิทแมต้องพามาเองแล้วนี่ไงไปเสียการคองบอลส่วนจังหวะก่อนหน้านั้นนาที56ที่เขาวอยยกเลิกไอเตะมุมสวิสเนี่ยคือมันไปล้ำไงหมายเลข11ก็คือทางด้านเอนดอยอ่ะนี่แล้วโดนเหลืองอีกแล้วครับทางเชโก้โหใบเหลืองมาติดๆเลยครับ2ใบของบอสเนียจังหวะนี้เชโก้เหยียบเข้าไปเต็มๆฝ่าเท้าคันจี้คร
1: ับ กฎใหม่ FIFA เรื่องเตะมุมจะใช้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลหน้าด้วยนะครับต้องรออังกฤษประกาศนะครับว่าเขาจะยอมรับกฎไหนไปเล่นบ้างอะไรส่วนจังหวะนี้เอดินเชโก้โดนใบเหลืองไปครับจังหวะไปไล่อัดแนวรับสวิตล้มลงไปอ้าวเสียบอลเฉยเลยครับสวิตหน้ากรอบเขตโทษตัวเองแล้วบอสเนียได้บุกขึ้นไปทางซ้ายครับเอไลเบโกวิชเอไลเบโกวิชอ้าวโดนขวางไว้บอลหายเหมือนกันครับ
0: นี่ทำเป็นเล่นนะมีโอกาส 0-0 นะนี่ครับแล้วตรงนี้มาเบรกฟาวสูงเลยครับทางบอสเนียครับ
1: มีถามช่องดาโซนความละเอียดภาพได้ถึง 4K ไหมครับค่าสมัครราคาเท่าไหร่ดาโซนไทยไม่มีฟุตบอลโลกนะครับเท่าที่เข้าใจนะครับถ้าจะดูดาโซนเท่าจะดูฟุตบอลโลกคุณต้องสมัครด้วยการมุดไปญี่ปุ่นครับค่าสมัครเดือนละ210บาทตีเป็นเงินไทยนะ960เยนครับถ้าไปถึงรู้สมัครไปแล้วนะครับคือตอนแรกมีแพ็คโมโนยังไม่ออก
0: นี่คุณมุดเลย
1: ไม่ตอนแรกแพ็คโมโนเป็นแต่ 4K นะแต่ได้ 4K
0: อ่ะตรงนี้ได้เตะมุมนะครับสวิตเซอร์แลนด
1: ์เหลือครึ่งชั่วโมงครับเตะมุมทางซ้ายของสวิตยกมาของเอเบเชอร์มงได้ปัดของทางอุยลูกนี้ไปกวาดข้อเท้าเขาครับอูนิคลาฟาซิลปัดได้แล้วกระดอนออกมามีตัวซ้ำครับจังหวะมงจะจ่อลูกนี้นี่วาซิลบล็อกได้ครับแล้วมันมีตัวจะซ้ำแต่ว่าผู้เล่นบอสเนี่ยยืนขวางอยู่ก็ไปกวาดข้อเท้าเขาล่วงเลยครับเป็นบริวเอโบโลครับ
0: มีจังหวะเปิดแต่มุมมาแล้วบอลตกตอนแรกได้ชาร์จนะครับติดวาซิลแล้วจังหวะจะยิงตามน้ำจังหวะ2กลายเป็นว่าไปหัวใส่ข้อเท้าใส่เกมรับบอสเนียครับแล้วจะเปลี่ยน2นะครับบอสเนียนาที62เอดินเชโก้ครับวันนี้ได้เล่นแค่ชั่วโมงเดียว
1: เป็นเอสเมียไบรักตาเรวิชนะครับ
2: ตัวลูกดาวรุ่งจาก PSV Eindhoven ครับกำลังจะถูกส่งลงมา
0: อีกคนดี

0: ใจครับ
1: ไอ้บาลักตาเลวิชเนี่ยเดี๋ยวลงมาปั่นป่วนแน่นอน
0: ส่วนอีกคนหนึ่งคืออีวานเบซิตนะครับมิดฟิลด์จากแอสตันนาครับลงมาแทนที่ของ
2: ทาฮ
0: ิโรวิชนะครับวันนี้เงียบมากนะครับเบนจามินทาฮิโรวิช
2: ก็เท่ากับตอนนี้จันนาเดี๋ยวคนเดียวคือเดมิโรวิ
0: ช
2: แล้วก็เอาบาลักตาเลวิชมาเล่นริมเส้นแล้วก็ตรงกลางเติมความสดด้วยการเอาทางด้านบาซิชลงมาแทนตัวที่เริ่มโรยอย่างทาฮิโรวิชนะครับ
1: ไม่ไม่คุณต้องกดนี่แบนไปโอเคคนเขานั่งฟังบอลกันดีๆนะครับก็จะชอบมีประเภท
0: คือต้องถามว่าอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหม
1: เป็นเขมรหรือไงส่วนจังหวะนี้ซ้ายมาต้องคืนกลับมาก่อนครับบอลตรงกลางของบอสเนียอยู่อาสุนยิตเปลี่ยนมาจังหวะนี้นิคลาคาติดถ่ายไปทางขวามีบอกสเปนจัดตัวนัดแรกน่าสงสัยมาก
2: ไม่น่าสงสัยครับแต่คือไอรามินยาเมาเขายังไม่ฟิต 100% ไงนิโก้วิลเลียมก็ไม่ฟิต 100% เขาเลยคิดว่าใช้ชุดนั้นพอที่จะชนะได้แต่กลายเป็นว่าเจาะเคปเวิร์ดไม่ได้ไง
1: ผมว่าโปรตุเกสน่าสงสัยกว่าอีกถ้าพูดถึงความจัดตัวนะคู่เซ็นเตอร์แบ็กอะโปรตุเกสวันนั้นสำรองคู่เลยนะ
2: ใช่
1: ราเฟลไวก้ากับ
2: อาราโฮ
1: อาราโทมัสอาราโฮอะคือคู่จริงของเขามันจะต้องเป็นรูเบนเดียสกับกอนซาโลอินยาซิโอ
2: ครับก็เลยโดนหม่งไปไงโจวิซ่าหม่งโอ้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอเปลี่ยนตัวแล้วบอสเนียเริ่มบุกสู้นะครับแล้วตรงนี้ได้ฟาวด้วย
1: เซียดโคลาซินัทรับบอลแล้วพยายามจะพาแหวกเข้าไปครับโดนนิโก้เอลเวดี้ขวางไว้ผู้สิทธิ์ให้เป็นใบเหลืองครับออฟซักชั่นของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
2: นี่ครับจังหวะแตะหนีไปแล้วครับโคลาซินัทแล้วโอ้โหโดนกระแทกครับโดยเอลเวดี
1: ้โคลาซินัทนี่เห็นแบบนี้นี่ก็32นะ
2: จริงๆก็อายุยังไม่เยอะเลย
1: ไม่เยอะนะก็ทั่วไป
2: แต่ร่างกายเริ่มไปแล้วพูดเราสิหน่อย
1: ใช้ร่างกายเปลืองไปหน่อยไงชอบทุบชอบปะทะเป็นพวกชอบปะทะ
2: โจรที่ยังไม่กลัวเลยตอนที่ไปเป็นบอดี้การ์ดให้โอซิลอ่ะ
1: ส่วนจังหวะนี้นี่ก็เอเวดี้รับใบเหลืองไปครับฟรีคิกของบอสเนียครับ
2: ดีไหมดีไหมสาวบอสเนียนี่ยังไงกล้องจับมา
1: ถ้ายูเครนเข้ามาดีกว่าอันนี้ก็กล้าพูด
2: แต่ฟรีคิกของบอสเนีย
1: โดนมงสกัดออกมาครับยังเก็บบอลได้ทางซ้ายจังหวะนี้อีวานเบซิตลุยเข้าไปแล้วพยายามจะเปิดยัดลูกนี้ก็ติดบล็อกสวิตเซอร์แลนด์ออกข้างครับฟาเบียนรีเดอร์นี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ลงมาวันนี้แล้วเงียบมากนะครับฟาเบียนรีเดอร์นะครับเกมที่แล้วลงเป็นสำรองก็ไม่ได้มีอะไร
2: เดี๋ยวน่าจะได้เห็นลูเบนวากาสเร็วนี้แหละ
1: บอลบุกของบอสเนียทางซ้ายครับเอไลเบโกวิชผมว่าวันนี้ไอ้นี่เล่นดีครับเอเดเบโควิดเนี่ยคือพากบอลขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นขึ้นบอลทางซ้ายเนี่ยดูจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ
2: ตัวลุกจากซาวบวกนะเอไลเบโควิช
1: จังหวะนี้บอสเนียย้อนมาตรงกลางครับแล้วให้ทางขวาอีวานซุนยิต
2: อ๋อต้องย้ายมาเลเวอร์ซีซั่นหน้าคาริมอาเลเบโควิช
1: แต่จังหวะนี้เซอาดโคลาซินัทกองไปแล้วครับมีบอกว่านะคมใส่เสื้อทีมชาติไหนคะดูหลักสีจังแต่ละส่วนเสื้อขาวตัวนี้เห็นใส่บ่อยมากน่าจะมีแวะที่อื่นก่อนแน่ก่อนจะมาพักบอลใช่ไหมคะนักสุดอันนี้เป็นเสื้อซ้อมของอาร์เซนอลนะครับฤดูกาลนี้เลยผมอะเห็นมาติโนเดกาดใส่จำได้เลยแล้วมีน้องอยู่ที่อังกฤษก็เลยบอกเอามาให้หน่อยนะครับก็สอยมาได้ 2,000 กว่าบาทตัวนี้ไม่แพงด้วย
2: ทำไมปืนมันงองอมันแบบมันงองอ
1: เฮ้ยที่ทันทีโอ้โหขึ้นเลย
2: แซวแซว
1: ขึ้นเลย
2: ปืนมันแบบ
1: ตัวเนี้ยคุณจะเห็นได้เวลาเขาใส่ชุดลำลองมาที่สนามนั่งรถโค้ชมาแล้วก็ซ้อมเนี่ยเซอร์ซ้อมเนี่ยเป็นชุดก่อนเปลี่ยนซ้อม
2: ให้คุณเทยได้ไหมเขาอุตส่าห์ทักมา
1: เอา
2: ปลอดให้เลย
1: เอาไป
3: ขอบเสื้อกับบ้าน
2: โหเอิดซะด้วย
1: ส่วนจังหวะนี้สวิตหน้ากรอบเขตโทษเอ้า
2: ไม่ได้
1: เฮ้ยไม่ให้เฉยเลยว่ะ
2: อาจารย์เล่นแล้วอาจารย์เล่นแล้ว
1: จังหวะล้อข้อเท้าลงไปครับไม่ได้ฟาวครับแล้วบอสเนียได้สวนกลับด้วยครับทิ้งมาพื้นที่ว่างทางซ้ายเติมขึ้นมาจังหวะนี้เอไลเบโควิดมาอีกแล้วครับเปิดจากซ้ายเข้าไปได้กรอบเขตโทษโดนมงสกัดออกมาครับเซตบอลตรงกลางยังเป็นบอสเนียเก็บ

0: จังหวะ2ขึ้นหน้ามารูปนี้เอบานาดิสยิงติดเซฟต้องเคลียร์ทิ้งครับสวิตเซอร์แลนด์เกือบเสียประตูเหมือนกันครับเป็นซูเปอร์เซฟของเกรกอร์โกเบลครับรับไว้ได
1: ้บอกเลยใครขึ้นรถสวิตนี่ลงซะระย้ายโอ้โหตรงนี้นี่เกือบโดนครับทางสวิตเซอร์แลนด์คือถ้าโคเบลไม่เซฟนี่เสียประตูแน่นอนส่วนชาก้าเนี่ยฟ้องว่าอยากให้มาเช็คจังหวะก่อนหน้านั้นนะครับที่มีโดนปะทะไปแล้วผู้ตัดสินไม่ให้ฟาวล์
0: แหมชัว

0: แบบผู้ตัดสินที่เขานั่งค้านสายตาแต่ตอนนี้ให้เดชันเบรกวันนั้นคุณไปพยุงเข่าหน่อยสิไปพอแล้ว
1: คร
0: ับ
1: งั้นผม
0: ของคุณดิ
1: เออ
0: ใครอยากร่วมสนุกนะฮะคุณฮักเข่าเนี่ยเขาจัดแล้วก็บริษัทอสมทจำกัดนะครับร่วมสร้างสีสันครับสร้างความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับส่งใจเชียร์ทีมโปรดแล้วก็ทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับรุ่นรับของรางวัลรวมกว่า260,000 บาทนะครับเพียงแค่มาร่วมภารกิจร่วมสุขที่เว็บไซต์ cheermcot.net นะครับขั้นตอนเป็นการลงทะเบียนนะครับแล้วเข้าสู่ระบบ2คือซื้อบัตร Mcot Superfan นะครับร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมที่ชื่นชอบนะครับ3คือซื้อบัตร Superfan นะครับเริ่มต้นง่ายๆแค่20 บาทได้รับ10สิทธิ์ในการโหวตนะครับหลังนั้นนะครับสามารถจัดแพ็คใหญ่ได้นะ Mcot Superfan Diamond นะครับ500 บาทได้ถึง310ในการโหวตนะครับของรางวัลเนี่ยสุดพิเศษนะครับรถตู้ไฟฟ้าเด็กประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลนะครับนอกนั้นเนี่ยตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยยังมีภารกิจ Mcot Superfan ที่จะมีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยสามารถติดต่อขออภัยสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขร่วมกิจกรรมได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เท่ากับอีกประมาณ1เดือนเต็มๆนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ครับ
0: ที่บอกว่ากรรมการบอลเป่าฟาวบอลฟาวไม่เป่าแบบนี้ต้องหวีดหวานแน่นอนนี่บอกคู่ชิงได้เป็นฝรั่งเศสกับอาร์เจนครับถ้าเป็นคู่นั้นก็คู่เดิมดิคู่เดิมเหมือนปีที่แล้วเลย
1: ผมว่าฝรั่งเศสอังกฤษ
0: ฟุตบอลนี่จะคัมมิ่งโฮมเหรออื
1: ม
0: แต่ก็เฮ้ยเขาเล่นดี
1: เล่นดีนะอังกฤษ
0: เกมแรกโคเอเชีย
1: คือแบบแล้วเหมือนแบบทูมัสทูเคิลอ่ะเหมือนตั้งใจแบบว่าเอาตัวที่คนเขาไม่ชอบลงก่อนจอห์นสโตนตัวจริงอย่างเงี้ยเยสเปนเปลี่ยนลงมาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เขาชอบของเขา
1: คือเหมือนแบบตั้งใจเลยรู้สึกเลยว่าเขาตั้งใจมากกับการที่แบบ
0: เขาไม่เอาจอร์แดนเฮนเดอร์สันลงก็ดีละ
1: ไม่ชอบเหรอตัวพวกเนี้ยไม่ชอบเหรอกรีดสิกรีดออกมาอย่างเงี้ยให้ลงอยู่นั่นน่ะ
0: นี่ก็ถามนอกจากเคปเวิร์ดคือลาซาวของโกมีชาติไหนบ้างที่มาบอลโลกครั้งแรกมีนี่ไงจอร์แดน
1: อุซเบกิสถานครับอุ
0: ซเบ
1: จริงๆมี4ชาตินะเดียของโกไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
0: ครั้งแรกแต่เคปเวิร์ดก
1: ับเคปเวิร์ดคือลาซาว
0: ลาซาวครั้งแรก
1: อุซเบกิสถานแล้วก็จอร์แดนครับ4ชาติเดียของโกเนี่ยเคยมาแล้วในฐานะทีมชาติซาอีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย
0: นี่จากข้อมูลจากอธิคม PR ทีมชาติ DR คองโก
1: ไม่ผมเคยได้ภาคเขาตอน
0: แอฟคอนเหรอ
1: ไม่รอบคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนแอฟริกา
0: คุณภาคโซนแอฟริกาเลย
1: ผมไปถึงนั่นเลย
0: แล้วอัพตรงเปล่าแล้วอัพตรงเปล่า
1: ตรง
0: ผมเห็นแบบมีแบบบอลจะเตะไลน์อัพไม่ตรงไลน์อัพไม่มา
1: คือได้ดูตั้งแต่เขี่ยแคเมรูนตกรอบสภามาเขี่ยไนจีเรียตกรอบ
0: แล้วก็ไอด่านสุดท้ายเนี่ยเขี่ยนี่ไง
1: จาเมกา
0: จาเมกา
1: ใช่
0: จาเมกาตัวดีๆเยอะๆเลยนะเนี่ยเลออนไบลี่
1: ใช่บ็อบบี้เดอร์คอร์โดบารีสนะครับ
0: เอธานพินน็อก
1: มิเคลแอนโทนิโอคือตัวที่อังกฤษไม่เรียกอะจาเมกาเรียกหมด
0: ไอ้นี่ของ
1: กรีนวูดไง
0: แต่กรีนวูดเขายังไม่จบตกลงจะไปเล่นไงแต่เขามีเชื้อสายจาเมกา
1: ใช่เดมไรเกรย์เน
0: ี่
1: ยจาเมกางั้นแหละเป็นแบบอารมณ์เหมือนคือราซาที่เป็นฮอลแลนด
0: ์แล้วก็เคปเวิร์ดมีโปรตุเกสอ่ะ
1: คือราซานี่นักเตะทุกคนเกิดในฮอลแลนด์นะครับแต่ว่าแค่ไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติฮอลแลนด์แค่นั้นเองพวกเจอเกตเลิฟคัดเดียพวกอะไรพวกน
0: ี้ลงมันจะยิงไหมนี่คือแบบ
1: อะไร
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวก่อนนะ
0: นาที73แล้วเนี่ย
1: ถ้าคู่นี้นะคุณคิดว่าตึงแล้วนะคู่หน้าตึงกว่าคู่นี้คอยดูดิแคนาดากับกาตาร
0: ์เฮ้ยผมว่าสนุกเพราะว่าแคนาดามันสปีดบอลแล้วคุณดูบอลเจสซี่มาร์ตดิ
1: คือแคนาดาเป็นบอลคือข้อเสียของแคนาดามันคือความไม่แน่นอนนะครับครองบอลได้มีความเร็วฉับฉวยแต่ว่าไม่แน่นอนยิงไม่ดีอะไรเงี้ยต่อบอลพื้นที่สุดท้ายไม่ได้นะส่วนกาตาร์นี่ก็คือเขาเรียกบอลแบบบอลเป็นจังหวะจังหวะรับซะเป็นส่วนใหญ
0: ่ใช่ไอ้นี่ลงมาแล้วนี
1: ่ส่วนสวิตซ้ายขึ้นมาจังหวะนี้จี้ใส่กรอบเขต

0: โทษแล้วเปิดเข้ากลางลูกนี้ติดบอลบอลกระดอนกลับมาทางซ้ายโยกกลับเข้าไปโดนควิดทิ้งเข้ามาก่อนครับคลุกคลิกอยู่ได้ตวัดเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0สวิตเซอร์แลนด์ครับจากโยฮานแมนซัมบี
1: นี่ไงไปบอกไม่ยิงนาที74ครับโยฮานมาซัมบีครับยิงให้สวิตออกนำโอ้โหกองเชียร์บอสเนียส่ายหัวเลยครับยันอยู่มา75นาทีโอ้โหคือบอลตกมาที่มันซัมบี้ครับแล้วยิงเร็วหมดสิทธิ์ที่วาซิลจะป้องกันครับ 1-0
0: โอ้โหไม่ได้เล่นดีกว่าเลยนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองลงมาเนี่ยจังหวะการเล่นของสวิตเซอร์แลนด์มันเร็วขึ้นครับแล้วเติมซ้ายจังหวะนี้ขึ้นมาเนี่ยลิคาร์โดโรดิเกสได้โยนเข้าไปติดบล็อกแรกก่อนนะครับได้โยนกลับลึกเข้าไปอีกทีหนึ่งโดนสกัดออกมาแล้วกระดอนมาลูกนี้โยฮันแมนซัมบีวิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับวอลเล่ด้วยขวาเข้าไปเลยครับ
1: เป็นการประสานงานกันของ2ตัวสำรองนะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยสวิตช์เปลี่ยน3คนทีเดียวคือชีบิลโซมาแทนอาบิเชอร์มันซัมบี้มาแทนเอ็นดอยนะครับที่จังหวะนรกเนี่ยวันนี้เยอะมากแล้วก็ลูเบนวากาสลงมาแทนฟาเบียลีเดอร์แล้วก็เป็นเนี่ยครับวากาสเปิดได้ซ้ายเข้าไปแนวรับของบอสเนียบ่งเคลียร์ไม่ดีครับสุดท้ายเป็นมันซัมบี้ครับวอลเล่ด้วยขวาเข้าเสาไกลครับ 1-0 ครับสวิสออกนำนาฬิกาเดินแล้ว
0: ประตูนี้สำคัญเลยครับสวิตเซอร์แลนด์
1: ประตูนี้ทำให้บอสเนียนะอุดไม่ได้แล้วนะครับกับช่วง15นาทีที่เหลือ
0: เราถึงตรงนี้เนี่ยทางฝั่งของบอสเนียเฮอร์เซโกนาก็ต้องดูว่าจะเปลี่ยนใครมาเพิ่มอีกนะเพราะว่าเพิ่งใช้โคต้าเปลี่ยนตัวไป2คนอู้และจังหวะนี้ริคาร์โดโรดริเกสไปสอยทางด้านของผู้เล่นบอสเนียคว่ำลงไปครับเป็นเอมาเดดิชครับเป็นฟรีคิกของบอสเนียด้วย
1: เจสวิตนี่เขาทำรูปถ้วยแชมป์โลกมาเลยเหรอความมั่นใจมาจากไหน
0: เอาจริงวันนี้ผมงงนะว่าทำไมสวิตจะต้องแบบยิงเยอะขนาดนั้นเลยผมว่าเกมมัน
1: เยอะไป
0: ท
1: ี
0: มันแทบจะเท่ากันเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ประตูหนึ่งมันพอไปต่อได้ไหมหรือไม่ได้เลยลุยต่อครับโอ้โห
0: มา
1: เปิด
0: ก็ไม่มีอะไร
1: ไปไหนครับบอสเนียเริ่มเป๋ครับโอ้โห
0: บอสเนียเนี่ยเกมสุดท้ายพวกเขายังมีโปรแกรมน่าสนใจนะครับในการเจอกับกาตาร
1: ์ก
0: ็ถ้าพลาดเกมนี้ก่อนยังมีโอกาสไปเอากาตาร์ได
1: ้แต่ถ้าวันนั้นชนะก็จะมี4ก็เป็น4แต้มที่น่าจะเป็นอันดับหน้าอาจจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: แต่ต้องไม่เสียประตูมากกว่านี้ครับต่อให้วันนี้แพ้ก็ตามยังมีโอกาสเข้ารอบนะครับสำหรับบอสเนียนะครับ
1: โยฮันมานซัมบีกองกลางจากไฟบวกนะครับอยู่แค่20นะจริงๆก็เป็นดาวเด่นฝ่ายบวกซีซั่นที่แล้วอ่ะ27นัด5ประตู4อาซิสต์เป็นคนที่เป็นกองกลางที่ยิงได้เยอะนะครับ
0: สวิตช์นี่พอเปลี่ยนตัวจังหวะเปลี่ยนแล้วเอ้าลูกนี้วางลึกมาแมนซัมบีเกือบจะได้หลุดขึ้นมาอีกครับบอสเนียยังออกมาเคลียร์ได้ครับฟาซิลเคาะมาใหม่ตรงกลางคืนบอลมาจังหวะนี้อีวานซุนยิตใครมาคืนบอลของซุนยิตครับจะทำยังไงกับ1ประตูที่ตามหลังอยู่ดีครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ไอ้สำหรับบอสเนียครับ
1: คือจะยอมแพ้แค่นี้แล้วไปลุ้นประตูที่เสียกันนะสุดท้ายหรือว่าจะแลกเพื่อเอา1แต้มในวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องดู
0: คิดให้ดีครับคิดให้ดีเพราะรูปเกมเนี่ยถึงตรงนี้เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วนะครับสำหรับบอสเนียไปตันอยู่แถวกลางสนามเนี่ยครับจังหวะนี้โดนผู้เล่นสวิตไล่แล้วเสียบอลด้วยครับบอลบุกขึ้นมาทางซ้ายไม่รีบครับสวิตพอนำแล้วเคาะเข้ามาตรงกลางเรโมฟลายเลอร์โหแล้วเปลี่ยนตัวแบบเล่นประโยชน์น้อยออกหมดเลยนะครับแอบิเชอร์แดนเอ็นดอย
1: เราเบียนรีเดอร์เสียการคองบอลครับสวิตแต่ตรงนี้คันจี้ยังปั๊มมาได
0: ้คันจี้จ่ายตรงขึ้นมาบอลเปลี่ยนจากซ้ายย้ายมาขวารออยู่เป็นยูฮันแมนซัมบีครับแมนซัมบีโดนจิ้มไว้ก่อนเสียจังหวะไปยังตามไปเก็บมาได้แมนซัมบีจ่ายขึ้นหน้ามาลูกนี้เคาะเข้ากลางไหลตามช่องมันติดมูฮาเรโมวิชอีกครับสวนกลับเดมิโรวิชจ่ายแล้วติดคืนหลังมาให้ซุนยิตแปะออกขวามาบอลขวาของบอสเนีย

0: ัดติดบล็อกยังคืนกับตรงกลางได้บอสเนียอีกทีวางเปลี่ยนออกไปทางซ้ายครับรออยู่เป็นเอมาเมมิดฝากสั้นโคราซินัตรับบอลแล้วพาขึ้นมาถึงกลางสนามครับเปลี่ยนออกไปทางขวาจ่ายยัด
1: ลูกนี
0: ้ต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับ
2: ก็ไม่เร่งนะครับสวิตเซอร์แลนด์นำแล้วครับแต่อย่าไปเหนื่อยเหมือนวันเจอกาตาร์นะครับ
0: ใช่ครับวันนั้นก็นำก่อนแล้วก็ไปพลาดท้ายเกมครับ
2: เข็ดไหมมันเข็ดไหม
0: แมนซัมบีไหลตามช่องให้เอโบโลหลุดเข้าไปลูกนี้ดวลกับมูฮาเรมอวิชผู้ตัดสินบอกว่า
2: แดง
0: ใบแดงเลยครับโอ้โหอู้ตัวรับที่ดีที่สุดของบอสเนียครับโปรเฟสชันนอลฟาวล์ครับ
2: คือจังหวะเนี่ยครับดึงแล้วโอ้โหมันซัมบีให้ทะลุช่องไว้แล้วแล้วบีเอโมโลถึงบอลก่อนครับมูฮาเลโมวิชเนี่ยสกัดจังหวะสุดท้ายไม่โดนบอลครับแต่ไปโดนขาของบีเอโมโลหมายความว่าฟาวล์จังหวะที่ด็อกโซนะครับจังหวะจะเข้าไปทำประตูของคู่แข่งเป็นใบแดงโดยตรงครับคือรอดจากการเสียจุดโทษอ่ะเพราะมันนอกกรอบแต่ว่าโดนใบแดงครับตอนนี้บอสเนียเหลือ10คนนะครับโอ้โห
0: เป็นผู้สินมองว่าเป็นกองหลังตัวสุดท้ายนะคร
2: ับ นี่ไง
0: โอ้โหแล้วเป็นใบแดงไดเรกนั่นหมายความว่าเกมหน้าที่จะเจอกาตาร์จะไม่มีทาริกมูฮาเรมอวิชนะครับในเกมนี้รวมถึงแต่ว่าจบรอบนี้มันจะล้างเลยล้าง
2: ใช
0: ่โอ้โหเครียดเลยครับเซอร์เกย์บาวาเรสกุนซือของบอสเนียตัวรับที่ดีที่สุดของทีมโดนใบแดงครับ
2: เนี่ยแล้วลุ้นจะออกนำเป็น2สกอร์ด้วยครับทางสวิสนะครับฟรีคิกอะไรยะยิงได้เลยครับนี่ไงเขาคุณถามเขาว่าทำไมมันสวิสเนี่ยก็เยอะเริ่มเห็นเขาลางครับ
0: มันดูแบบ
2: เยอะไปอะไร
0: สวรรค์จัดให้เหมือนกันนะ
2: นี่ชาก้าอยู่ที่บอลครับเท้าซ้ายส่วนเหลี่ยมเท้าขวาเนี่ยเป็นทางด้านรูเบนวากาสนะครับขวาวากาซ้ายชาก้า
0: วิ่งมาปั้นลูกนี้ยังปัดทิ้งไปได้ครับนิโคลัสบราซิลยกกลับเข้ามาโดนสกัดออกมาก่อนแมนซัมบีสวิตยังเก็บได้นะครับทางซ้ายวากาสคืนลูกนี้กลับมาที่วากาสอีกรอบนึงครับรูเบนวากาสทางซ้ายให้มาโยฮันแมนซัมบีซ้ายสุดรออยู่แมนซัมบีจี้แล้วโยกจี้แล้วไปจี้แล้วเปิดลูกนี้ติดบล็อกออกหลังนี่ครับแม่มันมาสนุกเอา15นาทีสุดท้ายครับคู่นี
2: ้โอ้ได้วางเท้ายิงเมื่อสักครู่ครับรูเบนวากาสแต่ว่าบอลมันไม่หนีมือทางวาซิลเยอะครับก็เลยยังไม่ได้ลูก2ครับสวิตเซอร์แลนด์แต่ต้องบอกว่าการเปลี่ยนตัวลงมาของมันซัมบีนี่ทำให้รูปเกมตรงกลางของสวิตดีขึ้นเยอะเลยครับโดยเฉพาะเป็นคนยิงวอลเล่ประตู 1-0 ให้กับทีมแดนนาฬิกาด้วย
0: เอาล่ะครับเตะมุมของรูเบนวากาสยกเข้าไปโดนสกัดทิ้งมาซะก่อนครับบอสเนียจะแก้ยังไงลูกนี้จะพาขึ้นหน้ามาก็โดนกรานิตชาก้าขวางเอากลับไปแล้วสวิตได้บุกครับ
2: ไม่รีบครับสวิสเล่นตามจังหวะครับตอนนี้ได้เปรียบทั้งสกอร์แล้วก็ตัวผู้เล่นที่เยอะกว่านะครับ
0: มีบอกว่าฟุตบอลโลกนี่คุณสนใจภาควันไหนก็ระวังจะดราม่านะครับมีกลุ่มจัดอะไรจับผิดผู้บรรยายโมโนแม็กอ๋อแล้วใบแขวน
2: ก็เนี่ยก็คู่นั้นน่ะพี่ชายคุณน่ะคุณเจษดาแต่ผมเข้าใจเขานะมันก
0: ็ไม่สุดท้ายแล้วอ่ะคนทำงานแบบพวกเรามันทำให้ทุกคนพอใจไม่ได้หรอกครับ
2: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่ชินชาแล้วแต่แค่แบบคือเอามาแขวนแล้วก็ไปโจมตีแล้วยิ่งเป็นคุณโยอันด้วยนะซึ่งเขาเก่งฝรั่งเศสมากนะครับ
2: ก็รู้หมดอ่ะทีมนี้ถนามนั้นทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสครับโอ้โหผมเคยพากลิเอิงกับเขาอ่ะ
0: เออ
2: กูยอม
0: คือบางคนคือในหมู่ผู้บรรยายเองเนี่ยเขาก็จะมีเราก็จะมีคนที่เรายอมรับว่าเขามีความเป็นสเปเชียลิสต์ของลีกนั้นนู่นนี่นั่นอยู่นะครับ
2: คุณรู้ไหมสตัดเดลาโบชัวนี่อยู่ทางตรงไหนของประเทศฝรั่งเศส
0: ไม่รู้
2: คุณโยอันเขารู
0: ้ก็ใช่ไงผมเลยบอกว่าแบบคือผมเห็นละไอ้นั่นดราม่าแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าคนที่บอกว่าภาคชื่อผู้เล่นฝรั่งเศสผิดเนี่ย
2: ผมไปภาคลิเอิงซีซั่นที่แล้วอ่ะไอ

0: การออกเสียงนักเตะฝรั่งเศสดิเอิงอ่ะคุณโยอันก็ทำมาหมดแต่ตรงนี้สวิตยังไงสวิตตวัดมาโดนขวางจิ้มไว้ไหลแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ0ของสวิตเซอร์แลนด์จากรูเบนวากาสพอตัวไม่เหลือครับไม่รอดแล้วครับ
1: เรียบร้อย
0: เลยครับบินยิ่งกว่าเต่าน
1: าฬิกาปลุกแล้วนาฬิกาปลุกกลิ้ง2-0
0: นาทีแปดสิบสี่นะครับสวิตหนีห่างบอสเนีย10คนออกไปครับเซตบอลกันจากด้านขวาครับแล้วมาถึงฝั่งซ้ายครับเอื้อนบากาสแปรไว้ขวาบอลเรียดๆนะครับหมดสิทธิ์ที่วาซิลจะป้องกันครับ 2-0 ครับให้สวิตโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะเก็บ3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับเนี่ยบอลฝั่งขวาครับชิงกันเร็วแล้วโอ้มันซัมบีอีกแล้วครับเริ่มต้นเนี่ยต่ายมาที่เอมโบโลมาให้ที่วากาสครับนี่ครับแล้ววากาสแปรขวา 2-0
1: คือพื้นที่ตรงนั้นน่ะไม่มีตัวผู้เล่นประกบรูเบนวากาสเลยนะครับพอหลุดมาถึงวากาสแบบนี้แปรง่ายๆเลยครับสวิตออกนำ 2-0 ครับนิ่มๆเลยครับ
0: นี่ครับแม่กองเชียร์สวิสครับได้เฮแล้วทำไมนะที่แล้วไม่ยิงแบบนี้
1: ใช่ไหมแล้วกลายว่าตัวสำรองที่ลงมายิงประตูทั้งสองลูกเลยนะ
0: เปลี่ยนตัวครับกับช่วง5นาทีที่เหลือน่าจะมีพักผู้เล่นแล้วล่ะครับ
1: ทำไมทำมาไม่เงียบเลย
0: โอ้สวิสเปลี่ยนเพิ่มครับถอดทางด้านซูวานวิทแมร์ออกครับแล้วก็ใช้เป็นทางด้านชาเกสนะแนวรับสำรองครับเป็นทางลูก้าชาเกสนะครับแนวรับจากสตุตการ์ดลงไป
1: บอสเนียพอเสียมูฮาเรมวิทไปนั่นแหละจบเลยครับจบข่าวเลยครับมีคุณรัฐยาเนี่ยเขามาถามผมไปตั้งแต่ก่อนเกมนี้จะเริ่มนะ
0: ว่า
1: บอกว่าคู่นี้เนี่ย
0: ยังไงใช่ไหม
1: เพราะว่าเขารู้ว่าผมบรรยายคู่นี้ผมบอกเฮ้ยสวิตช์ดิครับ
0: นี่เอิดเลยเอิด นาที70อธิคมยังเงียบอยู่เลย
1: พอนำ 2-0 ปุ๊บเราไปได้แล้ว
0: เออนะทุกทุ่มครับสวิต
1: ช์แสดงว่าวันนี้เช็คไม่อ่านไลน์
0: มันอ่านแล้วแต่พิมพ์ตอบไม่ได
1: ้
0: มันได้แค่นั้นแหละเขาบอกไลฟ์ซิกเป็นดีไซน์ข้อเสนอร้านยูโรของลิเวอร์พูลที่ยื่นซื้อยานดีโอมองเด้
1: นะครับก่อนหน้านี้ก่อนเนี่ยก่อนคู่นี้จะเริ่มมีข่าวว่าลิเวอร์พูลยื่นซื้อยานดีโอมองเด้100ล้านยูโรนะครับแต่ว่าผ่านเกือบจะจบเกมนี้ปุ๊บก็มีข่าวเลยครับว่าปฏิเสธแล้วนะครับมีบอกว่าเป็นไงครับพี่สนหวานเจี๊ยบครับผมสวิตเซอร์แลนด์จากคุณพงษ์นะอ้าวอย่างนี้คุณเด็กรถเขียวทำไงครับส่วนจังหวะนี้สวิตได้บุกขึ้นมาอีกครั้งนึงครับซ้ายได้ขึ้นรูเบนวากาสมองเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเปิดเข้ากลางจะชาร์จของบิลเอมโบโลไม่โดนครับบอลล้นออกมาโอ้เท่ากับว่า6เกมหลังสุดที่สวิตเซอร์แลนด์เจอทีมจากยุโรปด้วยกันก็ยังสกอร์เยอะอยู่นะครับสถิติไม่เสียนะ
0: เนี่ยมาอีกแล้วครับฝั่งซ้ายแล้วปาดมาในกรอบโอ้โหชาร์จไม่ถึงครับช้าไปครึ่งก้าวครับทางบิลเอมโบโลก็ยังไม่มีสกอร์ที่2นะครับบิลเอมโบโลมีประตูในนัดแรกจากจุดโทษในเกมกับกาตาร์แล้ววันนี้ยังยิงไม่ได้แล้วจะเปลี่ยนครับบีเอ็มโบโลออกครับวันนี้เล่น88นาทีเริ่มมองถึงการพักเคล่นแล้วครับทางมูรัตยาคิน
1: เอ็มโบโลลงมา2เกมแล้วนะครับ
0: เป็นเซดิกอิตเทนนะครับลงแทนเปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับสวิส
1: เซดริกอิตเทนเป็นกองหน้าจากฟอร์ตูน่าดุสเซลดอร์ฟนะครับแต่ก็ไม่เด็กแล้วนะครับเซดริกอิตเทนนี่29แล้วครับNo, and it was the freshness, wasn't it, of the substitutions? Manzambi and Vargas. Wow, that's a good one.

0: ระดับโมโนหมายถึงว่าผมเหร
1: อ
0: รอเขามาจ้างอยู่นะครับนี่อ่อยไม่รู้จะอ่อยยังไงบอลขึ้นมาของทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ครับพอเหลือ10คนเนี่ยทีนี้ตอนแรกมันเล่นเท่ากันทำไม
1: มาแล้ว
0: ห่างเลยครับแมสบีมาอีกแล้วโยฮันแมสบีโดนไล่ต้องดีดออกไปทางขวาก่อนครับเติมขึ้นมาคืนกับหลังผมเคยถึงขนาดใจเนี่ยล่าสุดที่เขามีโปรเจกต์เนี่ยอะไรนะของเอสอ่ะ
1: อ๋อค้นหานักพากย์หน้าใหม่
0: เออแล้วผมตั้งคำถามกับตัวเองว่ากูต้องทำป่าวะ
1: เอาแล้วทางซ้าย
0: รูเบนวากัสตบแล้วยิง 3-0 ครับภูนสวัสดิ์จากโยฮันแมนซัมบีทะลุทะลวงถล่มทลาย
1: เรียบร้อยครับบอสเนียตั้งแต่เหลือ10คนนี่คือก็ยันไม่อยู่ครับบอลฝั่งซ้ายอีกแล้วนะครับตัวสำรองประสานงานกันครับรูเบนวากาสุดไปสุดสลังแล้วก็ปาดกลับมาครับมาบันซัมบีครับได้ยิงเน้นๆ
0: เมื่อบอสเนียเสียกองหลังที่ดีที่สุดของพวกเขาไปครับไม่เหลืออะไรเลยครับ3ประตูต่อ0ครับสวิตเซอร์แลนด์หนีห่างออกไปไกลแล้วครับ
1: โอ้โหแล้วลงมาเนี่ยเปลี่ยนเกมชัดเจนครับมันซัมบีชาก้าเนี่ยให้ทะลุลายเกมรับนะครับแล้วรูเบนวากาสคัตแบ็กโอ้โหแล้วมันซัมบีครับแค่วางเท้าแปรกระแทกครับให้มันตรงกรอบพื้นที่เหลือเยอะครับแปรกระแทกตรงนี้โอ้โหวาซิลหมดสิทธิ์แล้วเป็น 3-0 ของสวิตเซอร์แลนด์ครับนาที89
0: โอ้โหนี่เท่ากับว่าพวกเขาใช้เวลา15นาทีเท่านั้นเองในการยิง3ประตูนะครับ1-0นาที74 2-0นาที84และ3-0นาที90ครับ
1: ก็เปลี่ยนเอนดอยออกอ่ะชีวิตดีขึ้นเยอะ
0: โอ้เซอร์เกย์บาร์บาเรสโอ้แล้วทดอีก6นาทีมีโอกาสโดนอีกนะครับเนี่ยถ้ายังเล่นแบบนี้อยู่นะครับก็ตอนนี้โดนนำ 1-0 อ่ะถ้าตั้งสติหน่อยแล้วก็โอเคแพ้เขาไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่ผลต่างประตูได้เสียหายไปเยอะเลยนะครับลบ3อ่ะเป็นรองแม้กระทั่งกาตาร์นะเวลาเนี้ย
1: นี่จะมาบุกเอาคืน
0: เถียงไงเถียงเถียงแม่มามันเอา11นะ15ที่สุดท้ายครับมีบอกสนเสียงดังของหน้าของตานะครับจาก FC จุน
1: โอ้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยผมไอ้วันที
0: ่แต่วันนั้นนั่งเงียบกิบ
1: ไอ้วันเจอกาตาเนี่ย
0: วันเจอกาตาเหมือนเสียงมันหายไปในหลอดลมป
1: ั๊
0: บอะไรนะ
1: ไอ้ลูกบ่งของคูครีมันติดคอวันนี้นี่โอ้โหพอไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวดองหนองยุ่งนี่ไอ้เดนเชโก้หน้าซิดเลยโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วก็โดนไป3ประตูครับบอสเนียหลังจากเปลี่ยนเซโก้ออก
0: ครับ
1: เหลือ4นาทีนะครับช่วงทดเวลาครับที่โซฟาสเตเดียมครับสวิต3บอสเนีย0คุณโดเรมอนนะทาง Facebook บอกว่าเพิ่งเคยเห็นผมในไลฟ์ครั้งแรกก่อนหน้านี้อาจจะได้ยินแต่เสียง
0: ก็ต่อไปนี้ก็ไม่ดูละหลายพอเห็นละจบ
1: เตะมุมของบอสเนียครับจะไล่ไม่ได้หรือเปล่าม
0: ีคนส่งมาบอกรอส่วนเทพบ่าววันนี้พี่ว่าใส่เสื้ออะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ทราบ
0: ส่วนจังหวะนี้ยิงของบอสเนียมาเหมือนกันว่าเฮ้ย
1: เถียงไง
0: แต่1 3ครับยิงให้มันเยอะไปเล่นเอา
1: เอ
0: าซินิสสิติ
1: แต่ลูกนี้แต่ว่าลูกนี้สวยๆเลยมามิก
0: ยิงไกลของทางด้านมามิชครับหน้ากรอบเขตโทษไล่มา1ประตูต่อ3ครับ
1: เอามีผลเนี่ยก็คือเรื่องของประตูได้เสียมันก็เสียน้อยลง
0: ลูกยิงของเออร์มินมามิชครับโอ้มิดฟิลด์ดาวรุ่งจากสลาลิเบเรกครับนี่เป็นประตูแรกของเขาในการรับใช้ชาติด้วยนะครับ3ประตูต่อ1ครับ
1: เตะมุมเข้ามาครับแล้วก็แนวรับสวิสเนี่ยหม่งเคลียร์ไม่ดีเป็นชกไม่ดีของโคเบิลแล้วก็มามิชครับโอ้โหกดแสกหน้าครับบอลเนี่ยมันไซส์แล้วก็ผ่านช่องระหว่างชาก้ากับอาคันจี้แล้วก็เห็นอีกทีโคเบิลก็บอลก็เสียบตะข่ายแล้วครับ 1-3 ครับบอสเนียกลับมา
0: สูงปรี๊ดสูงปรี๊ด
1: ครึ่งแรกมันทำอะไรกันอยู่ครึ่งแรกเขาทำอะไร
0: เขาต้องเปิดสวิตช์อย่างนี้แหละ

0: สุดปรี๊ดเลยครับไปสวิตยังไงตัวเยอะกว่านะครับกับ2นาทีเศษครับ
1: โอ้ใครคิดว่าคู่นี้จะไปถึง4ลูกครับ
0: จริง
1: ใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นเองครับในการยิง4ประตูคือ60นาทีแรกที่หลายคนก็คิดเอาแล้ว
0: 0-0
1: ไม่ค่อยเข้าเรื
0: ่อง2-0
2: Still only one goalless draw then at this World Cup. We wondered at half time whether either defense.
1: ย้อนหลังกลับมาก่อนครับจังหวะนี้ลบ2นี่ก็ยังเยอะอยู่ดีนะสมมตินะสมมติ
0: 10คนเนี่ยมันยิงได้นี่ก็เสียหายแล้ว
1: บอสเนียวางยาวไม่ใช่เหรอครับเกิดปุ๊บ 3-2
0: ตัวใครตัวมันบอกเลย
1: 3-2 ก็เชียร์ฟรี
0: ไปฟาวครับทางโคลาซินัช
1: จุดเปลี่ยนของเกมนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าอยู่ที่ใบแดงของบอสเนียนั่นแหละมีบอกคิดได้ไงเปลี่ยนเชโกออกต้องเล่นเกมรับครับเอากองหน้าไว้2คนก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำไมเหมือนกันครับวันนี้ถามว่าเอรินเชโกเล่นดีหรือเปล่าก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นแล้วจังหวะนี้สวิตเซอร์แลนด์ทะลุช่องขึ้นมาอีกแล้วครับทางซ้ายเอตินเปิดโดนบอสเนียสกัดแต่ว่ายังไม่พ้นอันตรายต้องตามมาเคลียร์แล้วกวาดลูกนี้จุดโทษครับโอ้โหชูอัลปิเนโรนี่
0: การันตีชื่อนี
1: ้โอ้โห
0: การันตี
1: ผู้สินคนนี้ให้ง่ายเหลือเกินครับ
0: แต่โดนก็น่าจะคอนแทคจริง
1: แต่คอนแทคจริงคร
0: ับ โดนแหละจังหวะนี้ครับคือทิ้งยาวไปในกรอบนะครับสวิสแล้วเก็บได้ครับให้ตรงนั้นเนี่ยมันซัมบีเล่นไม่ได้แล้วบอลย้อนหลังวากัสโอ้โหแล้วจังหวะที่พยายามตามไปเล่นโดยชีบิลโซครับโดนแนวรับของบอสเนีย
1: เอมาเมมิด
0: เมมิดสกัดช้านะครับแล้วมันอยู่ในกรอบก็ต้องเป็นจุดโทษครับ
1: 15เตะ15ครับจุดโทษครับ
0: เทคแล้วก็น่าจะรอดยากอ่ะ
1: โอ้โหนี่เท่ากับว่า6นั้นหลังสุดสวิตเจอทีมในยุโรปด้วยกันในฟุตบอลโลกอ่ะถึงตรงเนี้ย27ประตูแล้วนะกำลังจะมีประตูที่28หรือเปล่าครับจะฟ้อง VAR อะไรไม่ได้นะครับ
0: นี่ชาก้าถือบอลมาครับจะยิงเองหรือเปล่าเพราะว่าบิลเอโมโร่คนยิงประจำเนี่ยโดนถอดไปแล้วน่าจะยิงเองครับเกรนิตชาก้าลุ้นเป็น 4-1 ให้กับสวิตเซอร์แลนด์ครับถ้าเข้าเกรนิตชาก้าครับดวลกับวาซิล
1: นี่ครับฟาซิลกับชาก้ายิงเรียบร้อย4ประตูต่อ1แล้วทำสัญญาณว่าเงียบหน่อยเงียบหน่อยเงียบหน่อยพูดน้อยๆหน่อยนะครับทำมือแจ๊บแจ๊บแจ๊บแจ๊บแจ๊บแบบนี้นะครับทำมือเป็นปากแบบเปิดปากอาจจะแซวแฟนบอล
0: คือยิงไปขวามือตัวเองครับแล้วก็ยิงเรียดนะครับวาซิลเนี่ยพุ่งสูงหน่อยก็เลยเซฟลูกนี้ไม่ได้ครับ
1: 4-1 ครับ 4-1 เรียบร้อยไปแล้ว
0: แล้วก็เป็นเพลย์สุดท้ายของเกมนี้ครับจบเกมไปเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะทางบอสเนียไป4ประตูต่อ1นะครับโดยสวิตนำก่อน 1-0 นะครับจากมันซัมบีนาที74หลังจากนั้นเนี่ยบอสเนียไปเหลือ10คนจากทางด้านมูฮาเลโมวิชโดนใบแดงโดยตรงไล่ออกหลังจากนั้นก็สวิสมารัวเพิ่มนะครับลูเวนวากัส2-0นาที84 3-0จากมันซัมบีแล้วเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวนาที90แต่ว่ามามิชนะครับมายิงให้บอสเนียตีไข่แตกมาเป็น 1-3 นาที90+3แล้วก็เกนิชาก้าครับมายิงจุดโทษบวกให้สวิสหนีเป็น 4-1 นาที90+7นะครับก็จบเกมเป็น3แต้มของสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีทำให้มีรวมเป็น4แต้มนะจากเกมแรกที่เก็บ1แต้มจากกาตามานะครับส่วนบอสเนียก็ยังมี1แต้มเท่าเดิมแล้วก็วันนี้เสียเพิ่มไป4ประตูแต่ยิงได้1ก็ผลต่างลบ3นะครับ
1: 4แต้มของสวิตเซอร์แลนด์นี่ดีไม่ดีอาจจะเพียงพอเข้ารอบแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเกมหน้าเนี่ย

0: สวิตก็จะเจอกับแคนาดา
1: ครับ
0: นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าแคนาดากับกาตาร์จะจบยังไงนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อไปนะครับก็ถือว่าใครเชียร์สวิตเซอร์แลนด์สมหวังครับใครเชียร์ว่าคู่นี้ต้องยิงเยอะสมหวังครับดีไม่ดีเกมหน้าสวิตก็อาจจะเริ่มส่งพวกสำรองลงมาก็ได้ครับ
1: ครับโอ้โหนั่ง
0: บอสเนีย
1: นี่กองเชียร์บอสเนียหยุดอุดอยู่ครึ่งแรกอ่ะ
0: เงื่อนไขเดียวของบอสเนียเกมหน้าต้องชนะเท่านั้นครับ
1: แต่เจอกาตาร์ไง
0: แต่ว่าประตูได้เสียไงมันก็จะไม่ใช่อันดับ3จะไม่ใช่อันดับ3ที่ดีที่สุดหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับพักสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ99 Live บอลโลกกับเรา2คนครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโล

0: ทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
9: เขาก็เปิดที่กินชาบูดีกว่า
8: เขาจะกินปิ้งย่าง
9: แต่เขาจะกินชาบู
8: ปิ้งย่าง
9: ชาบู
8: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
10: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศ

0: ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเผาซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: ท่านเว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอก

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราสองคนนะครับผมคมอธิคมแล้วก็น้องสุวิรุณนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็1ชั่วโมงต่อจากนี้เดี๋ยวจะนำเข้าไปสู่คู่เช้าตรู่วันนี้ตีห้านะครับเกมระหว่างกาตาร์กับเกาหลีใต
1: ้
0: เอ้ยก
1: ับ
0: กาตาร์แคนาดาประธานโทษกาตาร์แคนาดา
1: ก็เดี๋ยวตามเก็บ SMS ที่ค้างในช่วงที่แล้วนะครับ แล้วก็ถ้ายังไงเดี๋ยวแจ้งไลน์อัพคู่แคนาดากาตาร์ให้นะครับก็ไล่เรียงดูเลยมีบอกว่าม
0: ีส่งมาบอกว่าเป็นถึงว่าวันนี้เก็บโทรศัพท์ในถังขยะได้7เครื่องเงินอีก200เชียร์ไม่ดีจากเด็กคุณเด็กรถเขียวนะครับ
1: อ๋อ
0: ผมเก็บโทรศัพท์ในถังขยะได้7เครื่องเลยเหรอ
1: ขนาดนั้นเลย
0: เออคือแบบโหเยอะนะเจ็ดเครื่องแ
1: ค่เดี๋ยวไปไงครับพี่สนหวานเจี๊ยบครับพิศแลนด์จากคุณสะพงยินดีด้วย
0: ส่วนอันนี้น่าจะ8914นี่ของรอดหรือเปล่า
1: ไม่ทราบ
0: บวกบวกค่ะคู่นี้แม็กซิโกเกาหลีชอบใครบ้างคะ
1: เกาหลีครับ
0: ผมว่ายิงเยอะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่เกาหลีไม่แพ้เออใช้คำนี้ดีกว่า
1: ดู YouTube ไปต่อ
0: นะครับ YouTube นี่บอกว่าจบรอบนี้ถึงนับตัวเต็งได้นะครับแล้วก็มีบอกว่า 3-1 โคลูก 3-1 โคลอมเบียต้องโทษกองหลังอุซเบย์จังหวะไม่มีอะไรเลยเปิดให้เพื่อนเข้ากลางได้เฉย
1: เขาเรียกพอดีไงไอ้ลูก 3-1 ของโคลอมเบีย
0: มีบอกว่าถ้าสวิตไม่เปลี่ยนเบอร์11ออกเผลอๆจะเสมอ
1: จริงเอ็นดอยแย่มากนะ2เกมเล่นไม่ออกเลยSMS ยังมาได้นะครับ468-9899นะครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าอะไรเนี่ยแล้วผมจิ้มทายผลไว้20คิดว่ารับก้อนใหญ่ครับพอนาที90เกิดอะไรขึ้นครับ
1: แรกไงแล้วหลักๆคือมูฮาเลโมวิชไปโดนใบแดงอ่ะ
0: มีบอกเกาหลีใต้ไหวไหมครับเซียนสนนาคมสนเป็นเซียนผมเป็นน้าไปละ
1: เฮ้ยวันนี้คนชอบเกาหลีเยอะนะหรือแบบคู่นั้นเนี่ยเม็กซิโกเกาหลีถ่ายฟรีโมโนแม็กซ์นะครับ29ดูได้
0: ไม่หรอกเม็กซิโก
1: ว่าไงนะนะนะว่าไง
0: โหแล้วพ่อป๋องไม่เป็นตาเลยเหรอ
1: นะนะวิเคราะห์สิ
0: คือวันนี้เม็กซิโกพอไม่มีเซซาร์มอนเตสเนี่ยสำคัญครับ
1: เซนเตอร์ตัวเก่ง
0: ก็
1: เขาเห็นบอกว่าจะเอา
0: ต้องใช้เอซันอัลวาเรส
1: ต้องถอยเอซันอัลวาเรสลงมายืน
0: ถอยไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับซึ่งเกาหลีเนี่ยเอาจริงๆผมว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องของแนวรับเหมือนกันนะหมายว่าเกมที่แล้วเนี่ยแนวรุกมันจัดเกินไป มันก็เลยกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นกองหลังอ่ะพอมันโหวทั้งคู่อ่ะผมก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะเสียประตูทั้งสองทีมนะครับแต่ว่าถ้าวัดกันแล้วอ่ะเรื่องของแต่มันก็พูดยากจะบอกว่าถ้าวัดกันที่เรื่องหัวจิตหัวใจอ่ะเม็กซิโกเขาเล่นในบ้าน
1: ใช่กองเชียร
0: ์แล้วเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือ2ครั้งก่อนหน้านี้ที่เม็กซิโกเล่นในฟุตบอลโลกในฐานะเจ้าภาพอะครับพวกเขาไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้เป็นอย่างน้อยนะครับในทุกครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เม็กซิโกจะมีผลงานที่ดีก็เลยวัดว่าเสมอมีสกอร
1: ์แบ่งแต้มไง
0: น่าจะเสมอมีสกอร์มากกว่า
1: เพราะว่าชนะมาเกมแรกทั้ง2ทีมเสมอไม่เสียหาย
0: 2-2มั้ยอะไรประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะครับมองว่าเป็นเสมอ
1: คู่นี้เล่นกันปีที่แล้วอุ่นเครื่องกันผมดูอยู่เสมอ2-2
0: ใช่มั้ย
1: เออ
0: มองว่าน่าจะเป็นเสมอมีสกอร์
1: อ่ะดูต่อ
0: นะครับมีว่าอะไรเนี่ยแคนาดาผมเดาว่าประตูรวมถึง3เพราะว่าเกมนัดที่2สำคัญต่อการเข้ารอบทีมที่โดนก่อนจะเปิดแรกเพราะไม่บุกแรกก็แพ้ตกรอบ
1: ก็
0: บังคับชนะทั้งคู่นะครับพอคู่บอสเนียกับสวิตมีผลต่างประตูละมีผลแพ้ชนะละคู่นั้นก็ต้องบีบให้มีผลแพ้ชนะครับคือจะเสมอมั่วซั่วไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นลำบากเอานัดสุดท้ายทั้งคู่นะครับคือพอคู่นี้มี3คะแนนเนี่ยคู่แคนาดากับกาตาร์ก็ต้องมี3คะแนนเหมือนกันซึ่งถ้าจะมองแล้วผมยังให้เครดิตเจ้าบ้านแคนาดามากกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่รู้ว่าจะแบบเยอะไหมจะมากไหมเพราะว่าเรื่องนึงที่เราเห็นกาตาร์เล่นมาตลอดในเกมแรกก็คือเล่นแบบระวังตัวมากนะครับไม่แบบไม่ให้ตัวเองแบบเสียคือไม่ได้แต่ก็ต้องไม่เสียไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่กาตาร์เล่นมาแบบทำให้เราเห็นใน90นาทีแรกที่เขาลงอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าแต่แคนาดาข้อเสียอย่างนึงของพวกเขาคือความแน่นอนครับเขา คือเขาเล่นบอลเร็วเขาเล่นบอลฉับฉวยแต่มันกลายเป็นว่ามันไม่นิ่งจ่ายพลาดบ้างโยนติดบ้างคือพลาดเองซะเยอะอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายว่าถ้าจะคาดหวังว่ากาตาร์จะแคนาดาจะชนะขาดอ่ะผมว่าก็ดูจะแบบเขาเรียกอะไรมั่นใจกับแคนาดามากไปหน่อย
1: แต่ผมมองว่าชนะได
0: ้ชนะชนะได้
1: หรือไม่ขาด
0: แต่ว่าขาดหรือไม่ขาดแค่นั้นเองนะครับคือแต่วันนี้มันเหมือนว่าต้องยิงขาดนะแคนาดาม
1: ีสองอ่ะ
0: เออก็เลยหวั่นใจตรงนี้มากกว่านะครับคือกลัวว่าแบบว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไอ้นี่เลยมันจะไม่เอาอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับมีบอกว่า
1: ครูแคนาดามันดูกำแพงสูงเออเอ้ยน้องหงร่อนมาเหรอมาทาง YouTube ด้วยเหรอ
0: ใช่ผมเลยบอกว่า918 914เนี่ยของเขาย
1: ิ่งมีใครมายิ่งใหญ่กว่าอะไรอะไรเนี่ย
0: จ้ายิ่งใหญ่ที่สุดเลยจ้ะผมตึงอ่ะคู่นี้ดีไม่ดีเหมือนคู่บอสเนี่ยนี่แหละก็คือ45ทีแรกตึงเปี๊ยะเงียบกริบอะไรเงี้ยแล้วไปวาดกันแบบช่วงเนี่ย15ทีสุดท้าย20ทีสุดท้ายอะไรเงี้ยนะครับ
1: ผมดูให้เลยแล้วกันไลน์อัพ
0: ไปดู
1: แคนาดากาตาร์นะครับรอแป๊บนึงคอมเร็วซะด้วย
0: แคนาดามีแม็กซิมเกโปรเป็นผู้สับประตูนะส่วนกองหลังก็จะมีลาเยียคอนเนลิอุสเดอฟูเกเลสนะครับแล้วก็จอห์นสตันนะครับ4กองหลังกลางมีอาเมดโกเน่เอสตากุโยบุชนันนะครับโจธานเดวิดแล้วก็คลายลาลินเห็นไห
1: ม
0: วันนี้ได้โอกาสลงเป็นตัวจริงแล้วครับ
1: คลายลาลินคู
0: ่
1: วันนี้ก็ชุดเต็มนะอัลฟองโซเดวิสก็ยัง
0: ไม่พร้อม
1: ไม่มีชื่อเป็นสำรองวันนี้มีชื่อเป็นสำรอง
0: เขาก็มีตั้งแต่เกมที่แล้วนี
1: ่แต่นัดที่แล้วไม่ได้ลงอ่ะเลียมมิลล่าวันนี้หลุดเป็นสำรองต
0: ั
1: วปีกซ้ายวันนี้ใช้อาเมดส่วนทางฝั่งกาตาร์นะครับวันนี้ของคุณเลอปาติกีเนี่ย4-3-3ประตูเป็นอาบูนาด้านะทุกคนเดิมที่ได้ดาวเซฟเยอะมากแบ็คขวาเป็นทางด้านโออุยนะฮะด้านซ้ายเป็นอัลอามินเซนเตอร์มีคูครีแล้วก็เปโดมิเกลนี่ก็แนวรับชุดเดิม4คนกองกลางมีดาเย่มีทางด้านมาดิโบแล้วก็มีกาแบชุดเดิมตัวลูกมีอาคามอาฟิฟเอ็ดมินสันจูเนียแล้วก็มีอับดุลลิซักก็เท่ากับกาตาร์นี่ชุดเดิมเลย11คน
0: เลยถ้าจะโดน
1: อ
0: ่ะโดนทางอาอุยนี่แหละผมว่าพอเกมที่แล้วก็คือโดนเผายับเลยนะอาอุยอ่ะแล้วซ้ายของสวิตเซอร์แลนด์อ่ะมันเป็นไทยอนบุคเคนันด้วยไง
1: ไม่ขวาของแคนาดาดิ
0: คือเป็นไงวะมันเขาสลับกันเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวซ้ายดีขวาทีอะไรเงี้ยผมว่าถ้าจะโดนก็โดนทางขวาแล้วแหละกาตาร์นะ
1: ผมว่าขาดแล้วกันไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าผมมองว่า
0: เสียงสนโคลอนเซ
1: ่ไอ้หนึ่งแต้มของกาตาร์เนี่ยมันนัดที่แล้วเขาเรียกว่าปล้นอุบัติเหตุลูกหนังที่สวิตเกิดขึ้นน่ะแต่คือจริงๆรูปเกมคือผมว่าแคนาดาต้องเน้นแล้วเสียงเชียร์จะกระตุ้นให้ยิงมากกว่าหนึ่งวันนี้แคนาดาชนะกาตาร์ขาดครับจัดไป
0: ผมก็ยังเชื่อในแคนาดานะครับแต่ว่ากลัวว่าไม่ขาดแค่นั้นเอง
1: ขาดเรื่องคิดเยอะนะดูข้อความนึงทาง Facebook นี้บอกว่าขอบคุณคุณคมค่ะนะครับคุณประสิทธิ์สวัสดีพี่สนวิคม
0: ก็คุณรัตยลักษณ์เนี่ยคือผมโพสต์ Facebook ว่าวันนี้ผมจะมาพากคู่นี้ใช่ไหมแล้วก็ถามว่าวันนี้เชียร์อะไรผมบอกถ้าเชียร์ได้ตังค์ก็เชียร์สวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ครับ
0: ยังไง
1: เอออีกแล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชวนครศรีฝนตกตัดยางไม่ได้คืนนี้นะฮะก็ดูฟุตบอลละกันคุณธวัชชัยบอกสุดยอดครับสวิสคุณนักข่าวบอกบิ๊กสนทำไมแคนาดาอ๋อแนวต้านมันสูงฟอร์มกาตาร์นัดก่อนก็ไม่ใช่จะเคี้ยวง่ายๆทางไหนดีครับโอ้ยนัดที่แล้วมันภาพลวงตา

0: อากาต้าเนี่ยมันต้องไปด่าไอ้บิลเอมโบโลกับพวกไอ้ลูเบนวากัสที่ไม่คมคุณรัตนลักษณ์คุณรัตยลักษณ์บอกว่าพรุ่งนี้ตุรกีดีไหมคะฟรีวิวด้วยค่ะนี่เขาติดใจอ่ะจัดการให้เขาด้วย
1: พรุ่งนี้เหรอเอาวันนี้ก่อนไหมครับ
0: ก็ล่วงหน้าไปเลยพรุ่งนี้คุณไม่มาเนี่ยผมก็ไม่มาก็ล่วงหน้าไปเลย
1: คือกลุ่มเนี้ยกลุ่มสหรัฐอเมริกาครับผมมีความรู้สึกว่าเกมที่แล้วอ่ะตุรกีมันซวยนะซวยในที่นี้คือ
0: ไม่ซวยหรอกหวยเองแหละไม่คม
1: คือบทจะโดนก็โดนเลยอะไรเงี้ยเออ
0: มันแนวรับ
1: เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปแก้เรื่องพวกนี้มาแล้วผมมองว่าแต่อเมริกาผมว่าต้านยากหมายถึงว่าออสเตรเลียต้านยากมากนะครับคือ1สิ่งที่มาริโซโปเชติโนมาทำใส่อเมริกาก็คือเขามาทำให้อเมริการู้ว่าตำแหน่งนี้ต้องเล่นแค่นี้
0: อ่
1: ะคือแต่ก่อนอเมริกาจะเล่นมั่วม
0: าเลยว่าจำกัดโรจำกัดจ็อบชัดเจน
1: ใช่ใช่คือ
0: แบ่งงานชัดเจน
1: งานชัดเจนแล้วมันกลายว่าพอทุกคนเล่นตามหน้าที่ได้อเมริกาก็เลยเฉิดฉายแบบนี
0: ้
1: ผมเชื่อว่าอเมริกาชนะออสเตรเลียได้ส่วนปารากวัยไม่มีอะไรอ่ะ
0: ปารากวัยกับตุรกีเป็นไง
1: ปารากวัยไม่มีอะไรเพราะฉะนั้น
0: จริงเหรอ
1: ยังไงตุรกีก็ดีกว่าคุณจะหวังกับนักเตะอย่างมิเกลอาเมรอนจริงๆเหรอ
0: ไม่แต่ผมรู้สึกว่าตุรกีมันก็ไม่ได้ดีแบบเพอร์เฟกต์ไง
1: นี่แหละตุรกีมันต้อง
0: ยิงเยอะไอ้คู่ตุรกีปารากวัยอ่ะ
1: มันต้องหลังพิงฝามันถึงจะเล่นดีตุรกีแปลกป่ะนะครับตั้งแต่ยูโรแล้วคุณไปดูเวลาพวกเขาหลังพิงฝาถึงจะเล่นดี
0: แล้วบราซิลเฮตินี่ถึง3มั้ยอ่ะ
1: ฮะ
0: บราซิลกับเฮติเนี่ย
1: ถึง
0: บอลอั้นผมบอกเลยบราซิล
1: ผมว่าเกินแล้วว่าเกินแบบ 5-6 ไปเลยอ่ะ
0: เออ
1: คือถ้าคุณไปดูสถิติบราซิลเฮตินะครับ3นัดที่เคยเจอกันบราซิลไม่เคยยิงใส่เฮติต่ำกว่า5ลูก
0: ใช่ขาดตลอด
1: แล้วก็พรุ่งนี้ผมเชื่อว่าคุณซื้ออย่างคาร์โลอันเชลติอ่ะเขาจะเลิกคิดเยอะละไอ้พวกตัวที่แบบเขาเรียกจัดตัวตามใจแฟนจะไม่มีละทีนี้คุณก็จะได้เห็นแนวรุกเป็นวินิสจูเนียมาทุสคุนย่า
0: ลาฟินย่า
1: เล่น3ตัวรุกกลาง
0: เห็นบอกว่ามีลุยส์เอลิเก้ด้วย
1: ใช่ใช่กลางคุณก็อาจจะเห็นนี่แหละลุยส์เอนริเก้นี่แหละนะครับแล้วก็เขาบอกว่า
0: ฟาบินโย
1: จะเป็นฟาบินโย
0: แม่กิมไร
1: ท์ใช่บูโน่กิมไรท์คือที่แน่ๆ3คนที่น่าถูกถอดออกพวกนี้ของบราซิลก็จะเป็นคาเซมิโร่ลูคัสปาเกต้าแล้วก็ไอ้พวกตัวที่คิดว่าควรจะต้องลงอ่ะมันจะกลับมาลงหมดเลยเว
0: ้
1: ย
0: แต่พรุ่งนี้กาเบรียลอาจจะไม่ฟิตนะอาจจะใช้เกรสันเบเบ
1: ใช่นะครับซ้ายก็จะเป็นขวาเป็นดานิโลซ้าย
0: ดาร์ซันโต
1: ดาร์ซันโตนะครับผมก็เลยบอกว่าถึงคือแล้วบราซิลกับเฮติเขาไม่ได้เพิ่งเจอกันเขาเจอกัน
0: ไม่บราซิลเขาจำลองเกมที่เล่นกับเฮติมาแล้วก็คือเขาไปเล่นกับไอ้เดี๋ยวผมดูให้ล่าสุดที่เขาอุ่นเครื่องทรงคล้ายเฮติรู้สึกว่าถล่มเท่าไหร่6-2ไอ้ก่อนหน้านั้นบราซิลนี่ไงอุ่นกับปานามาไงทรงมันคล้ายกันก็บราซิลกดไป6-2เพราะนั้นพรุ่งนี้ไม่มีปัญหาให้นี่เป็นเลยเหลือธงบราซิลปิดท้ายด้วยสกอตแลนด์โมร็อกโกตี5วันพรุ่งนี้ชนะโมร็อกโกมี1แต้มเสมอบราซิลส่วนสกอตเปียดชนะเฮติมา 1-0
1: ชอบโมร็อกโกครับ
0: ชนะได้นะ
1: สกอตแลนด์เป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยมิดฟิลด์นะครับแต่ว่าพอมาเจอท
0: ีมกินแม็กโทมินเ
1: น่ใช่ใช่เป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยมิดฟิลด์ซึ่งพอมาเจอโมร็อกโกที่แบบเล่นแบบเต็มทุกระบบอ่ะผมว่าโมร็อกโกดีกว่า
0: แต่คู่นี้ผมชอบสุดคือน่าจะยิงกันน้อยไอ้สกอตแลนด์โมร็อกโกเผลอประตูเดียวอ่ะชี้ขาดผลแพ้ชนะ
1: คือสกอตแลนด์อ่ะเล่นแค่เสมอ2นัดสุดท้ายทั้งบราซิลทั้งไอ้โมร็อกโกเข้ารอบแล้วไงนะครับแต่ว่าต้องอยู่ที่ว่าเอาอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเอง
0: ครับ
1: นะครับ
0: นั่นก็คือพรุ่งนี้สำหรับใครข้ามช็อต
1: เอาวันนี้ก่อนวันเนี้ย
0: อ่ะข้อความอีกหน่อยนี้บอกว่าเสียดายเช็คเกียร์ไม่น่าเปลี่ยนชื่ออ๋อเป็นเช็คเกียร์อะไรพังโอเคนี่แบบพูดใกล้ไมค์นะครับคุณคมเสียงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังเนี่ยคุณพงพันธ
1: ์ขอโทษครับผม
0: คุณกฤษดาบอกว่าพี่ๆคิดว่าแมนยูจะได้ใครครับเป็นคนที่2
1: ก็มีข่าวกับไครเซโซซัมเมอร์วิลอยู่นะ
0: เขาจะ
1: เอาจริงๆเหรอ
0: ก็แพ็คไงเขาจะเอาแพ็คเวสต์แฮมมามาติอุสแฟนเดสก
1: ับ
0: เซนทอมเมอร์วิลสองตัวมัดรวม
1: เห็นว่าเคสของมาติอุสแฟนเดสนี่ใกล้บรรลุแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วมาติอุสแฟนเดสเนี่ยนะครับแมนยูน่าจะเป็นคนที่2แล้วนะครับ
0: ครับ
1: มีบอกบอลโลก2คู่ที่จบไปหนูอยู่ทีมเป็นรองรับเต็มทุกคู่เลยค่ะเพราะกลยุทธ์การเชียร์ก็คือเชียร์แค่ครึ่งเดียวจบ45นาทีแรกรับตังค์ไม่ชอบการลงทุนยาวๆเหนื่อยค่ะ
0: ช็อตเทอมอินเวสเมนต์เนาะนี่เลยไงมีกลยุทธ์ก กลยุทธ์การลงทุนโดยคุณเทยลงทุนนี่อย่าง
1: นี้ส่งมาบอกว่าเซียนสนโคลันเซ่เซียนคมปีกไม้สายสอง

0: ใช่ครับปีกไม้เป็นไง
1: ทำไม
0: ช่วงนี้ธุรกิจ
1: ร้านเพื่อนผม
0: ล่ะ
1: คนก็ยังช่วงนี้ก็เหงาๆอยู
0: ่พาผมไปหน่อยดิปีกไม้เน
1: ี่ยเอาไปจริงเปล่าผมถามคุณว่าคุณไปจริง
0: เปล่าจบบอลโลกไปเลย
1: ได้ไม่มีปัญหา
0: คนละเท่าไหร่ต้องบัดเจ็ตคนละเท่าไหร่เอาแบบเต็มคาบเต็มคาบ
1: เอางี
0: ้ผมไปเนี่ยไม่มีมากักแบบไม่เอาไม่เอาเราเต็มคาบเต็มคอ
1: ไม่มีไม่ต้องกลัวเอางี้เครื่องดื่มอาหารคุณไม่ต้องจ่ายเลย
0: เครื่องดื่มอาหารไม่เน้นอยู่แล้ว
1: ไม่เครื่องดื่มอาหารคุณไม่ต้องจ่าย
0: เครื่องดื่มอาหารผมไม่เน้นอยู่แล้ว
1: ส่วนที่เหลือเนี่ยจำไว้นะเวลาเที่ยวปีกไม้นะ
0: แนวไหนก่อนแนวไหน
1: ผมต้องใช้คำนี้ก่อนว่าควรจะมีคำพอดีคำขวัญอยู
0: ่ชวนเจษฎาศรีวิเศษไปด้วย
1: อะไรกินได้อะไม่แพง
0: อะไรกินไม่ได้อะถ้าอะไรกินไม่ได้
1: อะไรกินได้ไม่แพงคุณจำไว้แค่นี้ก็พ
0: อชวนเจษฎาไปด้วย
1: ได้หมดไม่มีปัญหา
0: อ่ะ 5,000 อยู่ป่ะ 5,000
1: เออเหลือเฟือ
0: เหรอทีม5,000 นี่อยู่ถึง 4:00 ป่ะ
1: ทีมผมโอ้ยผมให้ 7:00 เช้าอ่ะ
0: โอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวขับรถกลับมันแสบตาเข้าใจมั้ยเออ
1: นะครับสบายเหลือโอ้ปี4นี่ตี4นี่เค้าเรียกว่าเพิ่งแบบว่า
0: แต่ว่ามันปีกไม้นี่มันไม่ใช่แนวเดียวกับโคลันเซ่ใช่มั้ย
1: ไม่ใช่
0: คล้ายๆแบบร้าน
1: เป็นเล้าอะไรอย่างเงี้ยป่ะเป็นเล้า
0: เป็นเล้าเลยเหรออ๋อเล้านี่มันตึงกว่าโคลันตึงกว่าแบบร้านเพ้ออะไรอย่างเงี้ยอีกนะ
1: เล้าอ่ะเหมือนไปกันใหญ่อ่ะ
0: ไปกันใหญ่อ๋อโอเค
1: ฟิลนั้นฟิลนั้น
0: แต่แนวนี้ไม่ใช่ทางเจษดา
1: ใช่เคยคุยกับเขาแล้วเออ
0: เขาชอบเดิน
1: ผมก็เลยบอกว่าไปได้นะเดี๋ยวผมดูแลให้อะไรเงี้ยเขาบอกเออไม่ใช่ทางว่ะคนละทางกับพี่ว่ะ
0: แต่ผมได้ทุกทางอย่าไปเยอะเออ
1: มีบอกว่าคุณคมบอลเตะจบถึง1เดือนไหมครับ
0: เดือนนิดๆ
1: ก็เดือนนี้พอดีครับเดือนนิดๆเริ่ม11จบ19มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกรกฎาคมนะครับแล้วก็มีถามมาบอกว่าบอลนัดที่2ถ้ามีประตูเกมมันจะเปิดทันทีแมนยูจะได้ใครเป็นคนที่2ครับแสดงว่าไปเจอกันบ่อยที่โคลอนเซ่ใช่ไหมครับไม่มันมีคนส่งมาก่อนหน้านี้ว่าเซนสนโคลอนเซ่ไง
0: เอ้ยไม่มีแล้ว
1: อาภกรโยมาอเมริกันเกมไม่มาจัดรายการแล้วเหรอครับพี่ต้นมาอยู่นะครับ
0: มาดิรู้สึกเมื่อวานก็ยังมา
1: เมื่อวานยังมาวันอังคารน่ะมาวันอังคารมาครับ
0: เออ
1: วันอังคารมาอยู่นะครับมาจัดเก่าเก่งเกมวันอังคารก็เขาจะคู่กับพี่บอลใหญ่นะครับพี่ต้นเนี่ยยังมาอยู่เลยนะครับแล้วก็มีบอกว่าสุดยอดครับสวิตนะฮะแล้วก็มีส่งมาน่าจะอ่านหมดละนะครับมีไหนยังไม่ได้อ่านไหมสวัสดีครับมาทักเข้ามาจากคุณยันนะฮะอื่นๆก็ประมาณนี
0: ้อัปเดตข่าวหน่อยดีกว่าดูเรื่องตลาดซื้อขายหน่อยบางคนอาจจะอยากรู้
1: เดี๋ยวนี้มีคนถามผมเรื่องของมานูโกเน่นะครับยังไม่ได้ยื่นซื้อนะครับแค่ agree term personal เฉยๆก็คือคุยส่วนตัวนะครับโรม่ายังไม่ได้ดีลนะครับโรม่าเขาก็แต่ถามว่าเขาอยากได้ตังค์ไหมเขาอยากได้ตังค์นะครับแต่ว่าต้องดูว่าจบกันที่ค่าตัวเท่าไหร
0: ่อะเรื่องของลิเวอร์พูลกับยานเดียววองเด้เนี่ยตัวลุกของไลฟ์ซิกนะครับปีกทีมชาติไอวอรี่โคสเขาบอกว่าไลฟ์ซิกปฏิเสธข้อเสนอแรกของลิเวอร์พูลที่100ล้านยูโรบวกออปชั่นแอดออนนะครับเพราะนั้นก็ต้องมาดูว่าลิเวอร์พูลจะยื่นรอบ2ไหมแต่คาดว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่120ล้านยูโรเพราะนั้นมันก็แตกต่างกันอยู่แค่20ล้านยูโรทำให้ก็ดูแล้วมีความเป็นไปได้อยู่ที่ลิเวอร์พูลจะสู้แค่ไหนนะครับเขาบอกว่าปารีสแซงต์แชร์แมงก็ยังไม่ได้ติดต่อหาไลฟ์ซิกเพราะนั้นก็ดูแล้วลิเวอร์พูลนำหน้าอยู่1เซปนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายจะได้ยานเดียวบองเด้หรือเปล่าสำหรับทางลิเวอร์พูลนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยครอบครัวเมสซี่นี่มีแถลงข่าวนะ
1: อ๋อใช่
0: เรื่องของฮอเก้เมสซี่คุณพ่อของเลโอเมสซี่เนี่ย
1: คือมันมีกรณีของ
0: พี่เมสซี่ร้องไห้ก่อนหน้านี้หลายคนก็นึกว่าเขาแบบตื่นตันปลื้มปริ่มแต่ก็สุดท้ายก็มาจากเรื่องของปัญหาในครอบครัวเรื่องจากสุขภาพของคุณพ่อนะครับ
1: คือมันมีข่าวปั่นในอาเจนประมาณว่าแบบคุณพ่อเขาไม่ไหวแล้วอะไรเงี
0: ้
1: ยแล้วคือเขาก็ต้องรับใช้ชาติอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบหงุดหงิดอ่ะนึกภาพออกป่ะซึ่งสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวของเลโอเมสซี่เขาออกมาแถลงประมาณว่าอย่าทำข่าวแบบนี้อย่าลงข่าวแบบนี้นะครับแล้วก็วอนบรรดาใครก็ตามที่เอาข่าวนี้ไปลงอ่ะแก้ข่าวให้ด้วยแล้วก็ขอให้รับฟัง

0: ื่องพวกนี้จากครอบครัวเขาเท่านั้นดูจะเป็นเรื่องที่แบบจริงที่สุด อะไรประมาณนั้น
1: คุณพ่อเมสซี่นี่ฮอเก้เมสซี่กับเลียเนลเมสซี่นี่เอาตรงๆเลยสำเนาถูกต้องนะหน
0: ้
1: าเหมือนกันมากนะส่วนนอกนั้นเนย์มาร์นะครับแต่ยังไม่สามารถช่วยทีมชาติบราซิลได้ในนัดที่จะเล่นกับทางด้านเฮติในวัน

0: เขาบอกว่าเล่นไม่ได้แน่ๆเกมกับเฮติส่วนไอ้นัดสุดท้ายเนี่ยที่จะเล่นกับสกอตต้องลุ้นอีก
1: จริงๆเนี่ยควรจะต้องแบบว่า
0: เอาจริงผมดูบอลลีกบราซิลเนี่ยเขาอยู่กับซานโตสอ่ะเมื่อหมดสภาพไปแล้วแบบเล่นไม่ได้แล้วแบบเอือได้ชื่ออ่ะ
1: ก็สายปาร์ตี้แหละ
0: ใช่แล้วคือแบบก็เรียกมาเพราะชื่อเสียงชื่อชั้นเท่านั้นแหละแต่จริงๆคือถามว่าช่วยทีมได้ผมว่าไม่ถึง 50% น่ะเพราะว่าเขาก็แอดๆอยู่อ่ะไอ้ลงก็ลงได้แหละถ้าจะเข็นแต่มันก็ไม่สมบูรณ์อ่ะแล้วฟุตบอลสมัยนี้คุณดูดิถ้าไม่สมบูรณ์เงี้ยอ่ะอย่างพวกเอาตัวสมบูรณ์ลงไปเจอโมร็อกโกเงี้ยยังไปไม่ค่อยจะรอดเลยถ้าไอ้วินิสอุสไม่กดอันติลูกนั้นเผลอแพ้นะ
1: วันไหนวันเจอโมร็อกโกใช่ไหม
0: ไอ้เจอโมร็อกโกไงไอ้ลูก1-1อ่ะโอ้โหมันความสามารถเฉพาะตัววินิสอุสไง
1: ใช่ใช่มีถามมาบอกแมนยูควรซื้อซัมเมอร์วิลไหมครับ
0: ผมว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่านี
1: ้
0: แต่ถ้าทีมบอร์ดบริหารแล้วก็พวกแมวมองเขาตรงมติกันว่าดีก็คงต้องเอาเพราะว่าคือก็ถามว่ามันไม่ได้เกรดเออ่ะแต่ถ้าดูจากเรทค่าตัวมันก็ถือว่าค่าตัวค่อนข้างไม่โอเวอร์สมน้ำสมเนื้อแต่ถามว่ามันก็มีตัวที่ดีกว่านี้ในตลาด
1: ถ้าคุณจะต้องเสียตังค์ซื้อคริสเตียนโซซัมเมอร์วิลนะคุณเก็บมาคัดแรดฟอร์ดไว้ดีกว่าปะ
0: ใช่ก็เกตคือ
1: ทั้งเรื่องของประสบการณ์ทั้งเรื่องของอะไรต่างๆโหแรดฟอร์ดดีกว่าโขเลยครับผมงงเหมือนกันนะแต่คือถ้าแมนยูจะไม่เอาเนี่ยมีข่าวอาร์เซนอลแล้วนะมาคัดแรดฟอร์ดอ่ะเอาไหม
0: ก็ได้หมดเอามาก็ได้ไม่เอาก็ไม่เป็นไร
1: ผมว่าโอเคนะแรดฟอร์ดอ่ะนะครับใครไม่ชอบนี่ผมชอบนะผมชอบความแค่อย่าแบบหวังว่าทัศนคติเขาจะโตขึ้น
0: ไม่เคยไม่มีข่าวน้อยมากบางมาก 20% คือดูแล้วอาร์เตต้าไม่ได้ชอบนักเตะสไตล์เนี้ยที่แบบปกครองยากอ่ะ
1: มีคนเคยลงทุนแฟนดอนส่งมาบอกราตรีสวัสดิ์ค่ะนครนะส่วนหนูออกงาน 4:30 ขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะนะขอกลับบ้านโดยสวัสดีครับนะครับคุณเคยลงทุนแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ
0: ครับอ่ะแล้วก็มีข่าวเรื่องอาร์เซนอลนะวันนี้เนี่ยกำลังจะยื่น official bid ไปที่เลสเตอร์ซิตี้เพื่อที่จะดึงตัวเชเดมี่มองกานะครับตัวลูกไว้16ปีกไว้16นี่แหละก็ถูกมองเป็นเป้าหมายที่จะเอามาเสริมทัพแต่อาจจะไม่ได้เอามาใช้งานเลยนะครับอาจจะดึงมาก่อน
1: เขา
0: ก็ปล่อยให้เลสเตอร์ใช้งาน
1: เป็นเพื่อนดาวแมนเป็นเพื่อนดาวแมน
0: เป็นเพื่อนแม็กซ์ดาวแมน
1: เป็นเพื่อนแม็กซ์ดาวแมน
0: ซึ่งเขาบอกว่าการถ้าจะได้ตัวเชเดมี่มองกามาเนี่ยไม่ได้ส่งผลกับการที่จะดึงมอร์แกนโรเจอร์รวมถึงทางด้านคริสตอฟโซลิดคือยังไงก็เอามาเป็นเหมือนกับว่าอนาคตนะส่วนถ้าจะเอามาใช้งานเลยอย่างมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็คริสตอฟโซลิดเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานที่จะยื่นข้อเสนออยู่เขาบอกว่าเฮียวีโกซูนละหมายความว่าโอกาสได้เนี่ยแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าช้าเร็วนะครับสำหรับเชเดมี่มองกาผม
1: ม
0: าเคยพากมันเล่นตอนแชมเปี้ยนชิพปีที่แล้วอ่ะแต่ก็ยังเป็นสำรองเลสเตอร์คือได้เล่นประมาณเกมนึงประมาณ10-15 นาทีโดยอายุแค่16-17
1: เอง
0: ก็ดูทรงดีแต่ว่าก็ยังชี้ชัดไม่ได้ว่ามาแล้วจะเล่นได้แต่บางคนเนี่ย16อย่างคุณนึกดิ16ของดาวแมนคือถ้าว่าตามตรงคือ potential มันดีกว่าเชเรมี่มองกาไง
1: ใช
0: ่ก็ถือว่าได้มาก็ดีแต่ไม่ได้ก็ไม่เสียหายแต่คือค่าตัวก็ไม่เบานะประมาณ20 ล้านยูโร
1: ส่วนใครที่ถามถึงเด็กใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับวิกตอร์มูนยอสนะครับหรือว่าวิกเตอร์มูนยอสนะครับตัวรุกจากโอซาซุน่านะครับลิเวอร์พูลเตรียมฉีกเซ็นสัญญา4ยาวเลยนะถึง2032อ่ะ
0: ปีป้นเนี่ยนิวคาสเซิลนี่ตัดหน้า
1: ใช่ค่าตัวประมาณอยู่ที่30กว่าล้านแค่นั้นเอง
0: สรุปคือนิวคาสเซิลเขาสนใจใครลิเวอร์พูลนี่เอามาหมดเลยนะเอตั้งแต่ฮูโกอิคิติเก้นะแฟนนิวคาสเซิลนี่เดือดเลยผมเห็นในโซเชียลอ่ะแบบตัดหน้าอัวตลอด
1: มีถามมาบอกแคนาดามีลีกฟุตบอลไหมครับ
0: มี
1: ก็ทีมอย่างพวกแวนคูเวอร์ไวท์แคปอะไรพวกนี้แต่ว่าเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีก
0: อันนั้นเล่นในเมเจอร์ลีกคือทีมแคนาดาแบบเล่นในเมเจอร์ลีกแวนคูเวอร์ไวท์แคปพวกโตโรโต้เอฟซี
1: มอนทรีออล
0: อิมแพคแต่จริงๆแล้วอ่ะเขามีลีกของเขาเองแต่ว่า
1: ไม่เก่ง
0: คุณภาพมันต่ำ
1: ใช่
0: แต่ถ้าแวนคูเวอร์เอฟซี
1: แต่ว่าถ้าจะเอาเก่งๆก็นี่แหละครับแวนคูเวอร์ไวท์แคปมอนทรีออล
0: สามทีมอ
1: ะไรเงี้ยนะครับ
0: สามเมืองใหญ่ครับ
1: พี่บอกว่ากาตาร์นี่สมั่นน้อยไหมครับไม่หรอกนะนะครับมีบอกว่าเลิกงานแล้วดูบอลต่อสบายเลยคู่ต่อแคนาดายาวไปถ้าไม่ผ่านกุมารกินน้ำเปล่า อ้าวทำไมโอ้สงสารกุมารเลย

0: สงสารกูมาเลยแบบนี้เมสซี่สูงเท่าไหร่ครับส่วนสูงเมสซี่เจสูงเท่าไหร่ครับอันนี้คือถามเมสซี
1: ่ลีโอเนลเมสซี่ไง
0: ลีโอเนลกับเมสซี่เจชนาธิป
1: ลีโอเนลน่าจะประมาณ170อ่ะ
0: เออ
1: ส่วนชนาธิปประมาณ158
0: เฮ้ยแค่นั้นเองเหรอ
1: เออมันเชื่อผมสิฟุตบอลไทยเนี่ย
0: ชนาธิปเออ158
1: ไง
0: เออพอดีเป๊ะ
1: บอลไทยถามสนได้
0: ใช่โอ้ยโอ้โหนอกจาก BG แล้วนอกจาก True
1: นอกจากอะไรก่อนเดี๋ยวก่อน
0: นอกจาก PPTV แล้วบอลไทยอีกเหรอ
1: เออบอลไทย
0: ตายแล้ว
1: ออ
0: นะครับเอ้แต่เขาอยู่กับ BG ไง
1: อ
0: เออมีอามซ่าส่งมาบอกวัวไม่ขยับครับพี่สนพี่คม
1: ขอบคุณมากทักทายอามด้วยพักผ่อนน่าจะนอนมาเพิ่งตื่นเต็มอิ่ม
0: ใช่
1: สมข
0: ้อนะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยปีกไม้เป็นแนวนั่งดิ้งครับเอาตังค์ไปแจกน้อง
1: ๆเออเนี่ยสายดันคมเขาคุณปลายปีกไม้คุณถือปืนแบบยิงธนบัตรออกมาปะ
0: แบบบ้าฟิวฟิวฟิวฟิว
1: อะไรเงี้ย
0: ไม่ใช่ขนาดนั้นไปเลี้ยงกินข้าวไปเล่นหมากรุกผมอ่ะ
1: เหร
0: อเออ
1: เวลาโขกมันจะแบบเสียงงี้ฮะ
0: ไม่ใช่จริงๆจริงๆมันเป็นที่ที่เอาไว้แบบแต่มันเป็นร้านเพื่อนผมแค่นั้นเองเออผมก็
1: มันคล้ายๆ
0: เวลาผมไปผมก็ไม่นั่งกินข้าวไปเล่นหมากรุก
1: มันคล้ายๆร้านอาหารสีรุ้งป่ะสีรุ้งแถวสะพานควายอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยไปเอาเรนโบว์เหรอ
1: คล้ายๆป่ะ
0: โหคุณอย่าไปเที่ยวเรนโบว์ดิ
1: ทำไมอ่ะดีกว่า
0: ดีกว่าเยอะ
1: เอาเหรอหรือแบบคล้ายๆร้านน่ะที่แบบทีเด็ดเล็กเดียวกับขึ้นดาวอ่ะ
0: โอ้ไม่เหมือน
1: ไม่เหมือน
0: อันนั้นหยาบ
1: อ๋ออ
0: ันนั้นหยาบ
1: เออโอเค
0: นะครับอันนั้นหยาบไปนะคร
1: ับ แต่มันไกลนะคือถ้ามันไม่ดีผมด่านะไปไกลแล้วแบบเกิดแบบมันไม่เวิร์กอะผมด่านะ
0: อ้าว
1: เออมันไกลนะผม
0: คุณอยู่คุณพักอยู่แถวไหนผมจะได้วัด
1: ผมอยู่รัชโยธิน
0: โอ้ไม่ไกลมาก
1: เออ
0: ไม่ไกลมากแหมผมเพิ่งขับรถไปมาทำงานทุกวันเลย
1: รัชโยธินเหร
0: อมีบอกวอลเลย์บอลรอดตัวหรือยังครับวันนี้เราชนะบัลแกเรีย 3-0 นะครับนั่งดูอยู่ด้วยคือที่ผมอ่อมเนี่ยเพราะผมดูตั้งแต่วอลเลย์บอลตอนหัวค่ำละ
1: คุณก็ขยันนะคุณจะไปลุยวงการวอลเลย์ด้วยเหรอ
0: ไม่ใช่
1: คุณจะล้มต้องสุภชัยเหรอ
0: เราแค่เชียร์สาวไทยเฉยๆวันนี้เล่นดีจริงครับวันนี้เล่นดีจริงแล้วก็โหยิ่งแบบเซตสุดท้ายอ่ะก็คือแบบเซิร์ฟเอทอยู่แล้วเนี่ยเออนะครับแต่ว่าผมตลกตอนเขาจบมากกว่าคือ VNL เนี่ยเขามีทีมงานโปรดักชันของเขาใช่ไหมแล้วพอไทยเราชนะก็มีแบบฝรั่งเขาเดินมาถามน้องที่ชื่อศศิภา
1: ครับ
0: เออซึ่งคนที่ยืนข้างๆที่เป็นสตาฟอ่ะคือกัปตันกิฟต
1: ์อืม
0: ใช่ไหมแล้วเขาก็ถามว่าแบบเขาก็ถามคุณคิดว่าคือเราฟังภาษาอังกฤษนะแล้วเขาก็บอกว่าคุณคิดว่าแบบเสียงของแฟนบอลเนี่ยในฮอล์มันช่วยให้พวกคุณแบบเล่นได้ดีในวันนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วกิฟก็งงเว้ยแล้วกิฟก็เฮ้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันช่วยไปหน่อยช่วยไปหน่อย คือแบบเรียวมากนะครับแต่ก็น่ารักดีนะครับก็แสดงความยินดีกับบรรดาน้องๆสาวไทยด้วยน่าจะต้องชนะอีกแมตช์นะครับสำหรับไทยเนี่ยนะครับชนะได้วันนี้แล้วเนี่ยขึ้นมาอยู่ประมาณดับ14-15แล้วนะครับไม่ใช่บวยละนะครับไม่ได้โซนท้ายตารางแล้วท้ายตารางอ่ะยังมีอะไรวะประเทศอะไรวะนิคารากัวหรืออะไรสักอย่างอ่ะ
1: อยู่ท้ายตารางไม่ได้ดูเลยวันเล่
0: นเวลานี้นะครับที่เป็นบวยอยู่นะเวลานี้นะครับเราขึ้นมาประมาณอันดับ14-15เดี๋ยวเราจะเจอกับแคนาดานะครับอันดับ9ของโลก20หรือ21นี่แหละประมาณนี้อีกแมตช์นึงนะครับมีบอกว่านึกว่าจะออกมาต่ำแล้วคู่สวิต20นาทีจัดไป5เม็ดก็ตั้งแต่ใบแดงอ่ะจุดเปลี่ยนนะครับชัดเจนนะครับแล้วผู้ตัดสินน่ะในเกมของสวิตกับบอสเนียบอกเลยว่าไม่ธรรมดา นะครับชัวเปเนียโรเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณคิดว่าไมเคิลโอลิเวอร์หรือว่าแบบพอเทียนนี่เพี้ยนนะชัวเปเนียโรนี่ระดับยุโรปเลยนะเว้ยบอกให้ไม่ได้แบบระดับลีกด้วยนะครับระดับยุโรปเลยครับเพี้ยนมาเยอะแล้วนะครับชัวเปเนียโรเนี่ย
1: นี่บอกว่าคุณวีระพงษ์ถามว่าซิตี้รออีกประมาณ20ปีได้ไหมครับคือหมายความว่าไงอาจจะต้องรออีก20ปีถึงจะกลับมายิ่งใหญ่อ่ะคงไม่ขนาดนั้นมั้ง
0: เอ้ยปีหน้าก็ยัง
1: ก็แผนการเขาก็เนี่ยเขาอยากได้เนี่ยเอเดดแอนเดอร์สันอยู่อ่ะโคตรดีอ่ะมกไอวันที่อังกฤษเล่นน่ะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: หรือเอามาดีไหมเอามาดูกับเดแคนไลท์นี่กลมกล่อม
0: มันต้องอย่างงั้น
1: เหรอ
0: แต่มัน
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ข่าวไงมันไม่มีข่าว
0: ไม่มันมีข่าวว่าฟอร์เรสต์ตั้งไว้150แล้วมันการว่าแบบคนเขาก็บ่นว่าโอ้โหแบบทำไมแบบทำลายตลาดขนาดนี้ก็บอกผมเลยบอกว่ามันตั้งได้

0: ในความเป็นเอเลียนเดสันนะเขาตั้งได้
1: เฉยผมอยากได้โตนารี่เซ็งโตนารี่อยากไปสเปอร์
2: เซนโตเฉยๆนะสำหรับผมนะ
1: เอ้ย
2: ผมว่าเขาไม่มีลูกหนักเซนโตอ่ะถ้าจะเอาเซนโตเอาบูโดกิเบเรสดีกว่า
1: แต่บูโดกิเบเรสมันเขาไม่ค่อยอยากย้ายไงแล้วอายุมันเยอะกว่าโตนารี่28แล้วอ่ะโตนารี่ยังแค่25มันใช้งานได้ยาวไง
2: อ๋อน้องสัตสิภาพรเออผมอ่านชื่อภาษาอังกฤษข้างหลังเขาไงสัตสิภาพรเขาเขียนยาวๆหน่อยน้องอมสินนะครับ
1: นี่บอกว่าฝันดีค่ะคุณสนน้องคมจากคุณรัตยาลักษ
2: ณ์ฝันดีครับ
1: จริงๆคุณกับผมอายุก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะคุณเกิดปีอะไร
2: ฮะ
1: คุณเกิดพ.ศ.อะ
2: เกิดปีหนู
1: ไม่เอาพ.ศ.นี่252อะไร
2: 2527
1: จริงป่ะ
2: ผมรุ่นเดียวกับอู
1: ๋เอ้ยถ้าคุณเกิด27นี่ห่างกับผม5ปีเลยอ่ะไม่ถึง
2: เอ้ามึงจะดูบัตรมึงจะดูบัตรไ
1: หมเฮ้ยผมจำได้อย่างคุณอู๋ห่างกับผม 2-3 ปี
2: อู๋กับผมรุ่นเดียวกัน
1: เหรอ
2: ทำงานด้วยกันมาอู๋ผมไอ้เติ้ลรุ่นเดียวกัน
1: อืม
2: แล้วมีใครกันรุ่นเดียวกันไอ้นัทยังเด็กกว่าผมเลย
1: เอ้าอันนั้นใกล้ผมอันนั้นน่ะห่างผมปีเดียวอันนั้นน่ะ
2: นัทได้ยังเด็กกว่าผมเลยเออนะครับ
1: นี่บอกอันดับบุ้ยวอลเลย์บอลคือโดมินิกันครับ
2: เออโดมินิกันเออผมไปจำชื่อมันจะประมาณอย่างเงี้ยนิคารากัวโดมินิกันอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับ
1: นี่บอกว่าผมไปทุกแนวเชียร์ทุกที่ครับอะไรกระพริบกระพริบผมจัดปดครับแต่คุณฮักเขาโอ้โหแล้วมาระวังนิดนึงนะ
2: มีบอกคาริกจะทำให้แรดฟอร์ดกลับมายิง20ประตูปีหน้าแน่นอนเขาจะขายอยู่นะครับ
1: มันจะใช้หรือเปล่าคาริก
2: อย่างเคสของแรดฟอร์ดเนี่ยเขายืนยันแมนยูไม่เจรจาเลยนะครับพร้อมขายอย่างเดียวไม่แบบไม่มีแบบกลับมาคุยกันไหมกลับมาอยู่ด้วยกันไหมไม่มีนะครับของเคสแรดฟอร์ดนี่เขาบอกเขาขายอย่างเดียวนะครับไม่แบบไม่เก็บไว้เลย
1: ที่บอกอุสเบย์ใช้คาตาเน็กก็ดีอยู่แล้วคุณซื้อเก่าไงสลัตโก้คาตาเน็กดันไปใช้คานาวาโร่ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็รู
2: ้
1: แต่คานาวาโร่ก็เขายังไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการคุมทีมไงเคยคุมพวกในลีกจีนก็ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะ
2: มีบอกทำไมแอป Active ใช้ไม่ได้ครับ
1: ก็แอป Active Radio FM 99เนี่ยเลิกพัฒนาแล้ว
2: ใช่
1: เขาให้ไปใช้รวมนะครับโหลดใหม่เลย MCOT Connect MCOT แล้วก็ CON NECT
2: ครับ
1: ก็ฟังวิทยุในเครือข่าย MCOT ได้หมดอ่ะใครอยากฟัง Med 107ของ DJ On เนี่ยก็ฟังได้ที
2: ่
1: MCOT Connect
2: คุณก็จะโยกไปเข้าแบบเข้าทางตัวเองตลอด
1: ได้หมดอ่ะ
2: มีบอกบอลไม่มีอะไรเลยด่าวาวให้ฟังหน่อยครับแล้วทำไมผมต้องไปด่าพี่วาวล่ะครับนะฮะ
1: อันนั้นไอ้ข้อความเนี้ยต้องส่งมาหาพี่เอกฮิมกับบิ๊กจุน
2: ใช่ๆหรือเออนี่แหละสองคน
1: ส่งมาหาพี่ชิดก็ได้อ่ะ
2: พี่ชิดก็ได้พี่ชิดก็พอได้อยู่บอลพรีเมียร์ลีกเพิ่มกฎขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับต้องรอเขาประกาศก่อนนะครับเดี๋ยวประมาณสักวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ15กรกฎาคมนะครับเขาจะประกาศโปรแกรมของฤดูกาล 2026-2027 นะครับก็หรือประมาณสิ้นเดือนเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวเขาจะประกาศ
1: โอ้ยคุณวริศนี่รู้เยอะนะเขาบอกว่าผมเนี่ยรุ่นเดียวกับคุณวิววรรณรสใช่เพราะว่าผมอ่ะเคยไปประกวดดาวเดือนรุ่นเดียวกับคุณวิวว
2: ร
1: รสศิลปากร
2: คุณประกวดดาวเดือนเลยเหรออ
1: ้าวไม่ธรรมดาตอนผมหนุ่มๆก็ไม่ธรรมดา
2: ผมเนี่ยรุ่นเดียวกับไอ้น่องอ่ะ
1: น่องไหน
2: น่องแพนเค้ก
1: อ๋อที่ตัดผมหน้าม้าใช
2: ่ใช่ก๋วยเตี๋ยวใสๆกับเจิมโซมอ่ะแล้วเพื่อนกันนะครับไอ้น่องอ่ะรุ่นเดียวกันนะครับ
1: รุ่นใหญ่แล้ว
2: นะครับมีบอกว่าสมาคมบอลไทยดีลคาตาเนสด่วนเลย
1: อ๋อสลัตโก้คาตาเน็กคุณซืออดีตคุณซือทีมชาติอุซเบกิสถานเขาถ้าผมจำไม่ผิดสลัตโก้คาตาเน็กเคยคุมสโลวาเกียมั้งประสบการณ์เยอะนี่บอกว่าพี่ครับฟังทางวิทยุต้องโหลดทางไหนครับคุณสนธยาก็นั่นแหละก็โหลด
2: M-Cord Connect ครับ
1: M-Cord Connect
2: M-Cord Connect ตอนนี้ใช้ได้อันเดียวเลยนะ M-Cord Connect ด้วย
1: ส่วนอันอื่นนี่ไม่ใช่นะ
2: ใช่
1: ที่ฟังวิทยุรวมๆนี่มันเอาจริงๆก็ไม่ได้ถูกกฎหมายนะ
2: แล้วเหมือนเขาจะบล็อกสัญญาแล้วด้วยนะนะครับก็แต่อย่างตอนนี้คลื่นของ FM 99เราอะตอนนี้ก็คือ on air 41จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับอย่างผมไปดูวันนั้นมีคนถามเข้ามาพอดีบอกว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยฟังที่ไหนอย่างแม่ฮ่องสอนนี่เขาก็ 99.5 นะคือแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน
1: ดูชิปปี้เนี่ย
2: ชิปปี้ด้วย
1: เออชิปปี้ดีดีเนี่ย เออ
2: คุณนี่มีแต่เรื่องพวกนี้จริง
1: ๆอ้าวคุณให้ผมดูเนี่ยผมดูผู้ชายมา90นาทีแล้วเนี่ยผมขอดูอะไรสวยๆงามๆหน่อย
2: มีบอกว่าเสียดายเกียร์เช็คน่าจะเปลี่ยนเป็นชื่อเกียร์พังฮะ
1: เออเขาเกียร์พังแหละถึงเสมอไง
2: คร
1: ับ นี่เขาบอกว่าผมจบหอวังหรือเปล่าไม่ใช่นะผมจบสามเสนโรงเรียนดังแต่ยุคผมยังไม่พีคเหมือนปัจจุบันปัจจุบันนี่โหเข้ายาก
2: หรอ
1: คุณเรียนอะไรคุณเรียนนี่ดิ
2: พอพรราชวิทยาลัย
1: ครับอ๋อแบบ
2: โรงประจำ
1: เอ้ยเด็กแบบ
2: ชายล้วน
1: เด็กแบบปีชาตระกูล
2: เขาเรียกผู้ดีบ้านนอก
1: เออโรงเรียนผมใส่กางเกงสีกากีไปสยามน
2: ี่
1: เขินเลย
2: คือโรงเรียนผมอาจจะถูกชอบเอาไปเทียบกับวชิรบุตรวิทยาลัยก็ไม่ไกลจากของคุณมากวชิรบุตรอ่ะเขาวชิรบุตรเขาเรียกผู้ดีในเมืองพอเราเป็นผู้ดีบ้านนอกเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะครับ
1: แต่โรงเรียนผมนี่ไปสยามนี่เขินเลยใส่กางเกงสีกาก
2: ีทำไมอ่ะ
1: ใส่กางเกงสีกาก
2: ีเฮ้ยเท่จะตาย
1: เสื้อพละสีเขียวอ่ะผมชอบในความ mix and match มันเข้ากันตรงไหนวะสีกางเกงสีกากีเสื้อพละสีเขียวอ่ะ
2: อ๋อ
1: เออทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมผมก็ยังสงสารรุ่นน้อง
2: ทำไมอ่ะ
1: เอ้า
2: ก็แนวเดียวสามเศษโรงเรียนดีนะเว้ย
1: โรงเรียนดี
2: เออ
1: แต่ผมแค่แบบนั่นแหละสีกางเกงกับสีเสื้อมันไม่เข้ากัน
2: คือคอนโดผมอยู่สะพานควาย
1: เออ
2: แล้วเวลาขับรถแบบผ่านต้องผ่านโรงเรียนสามเศษตลอด
1: เด็กสามเศษเยอะ
2: เออโหดี
1: โว้ยเด็กสามเศษนี่ไงก็น้องอิมเมจน้องอิ
2: มเมจเป็นน้องใช่ไหม
1: เออเพราะผมเจอเขาที่รายการบีจีไงก็เนี่ยเค็มก่อนเลยนี่เด็กสามเศษเหมือนกันมีนี่ด้วยรู้จักนี่ไหมคนที่แสดงเป็นสปายฮอร์โมนอ่ะ
2: ก้าวสุวรรณสระ
1: เออนั่นแหละนั้นก็เด็กสามเศษ
2: อ๋อ
1: เออพี่ว่านธนกิจเนี่ยก็เด็กสามเศษ
2: อ๋อ
1: เออ
2: คุณจะเด็กพอปลอมไหมล่ะ
1: มีใครบ้างอ่ะ
2: พี่นกชัดชัย
1: โอ้โหรุ่นใหญ่ รุ่นใหญ
2: ่มีพี่นกชัดชัย
1: ท่าน
2: พี่บวย
1: พระเจ้าบูเลงนองอ่ะ
2: พี่บวยวรเชษฐ์วัชรคุณนี่ทอรอจะเป็นอย่างงี้จะเป็นทรงนี้ทอรอต้องทรงนี้เข้มเข้มหน่อยนะครับมีบอกบอลไม่มีอะไรเลยด่าอดุลให้ฟังหน่อยครับจากเด็กสามเศษสี่เจ้าอดุล
1: ไ
2: หน
1: โอ้โหที่เด็ดเลย
2: ใครคืออดุลอ่ะ
1: เป็นอาจารย์ที่แบบตัวตึงฝ่ายปกครองผมโดนประจำอ่ะหมายเบื่อหมายเมาอีแสดงนี่รู้จริง
2: แสดงว่า
1: ขอดูเลยเบอร์อะไร
2: เขาก็เป็นเด็กสามเศษเหมือนกัน
1: โอ้โหผมนั่งเรียนอยู่ดีอ่ะแบบชายเสื้อหลุดจากกางเกงอ่ะเขาอาจารย์คนเนี้ยเข้ามาตบหัวคุณแบบหัวยอกอ่ะตึงแล้วผมโดนยึดกางเกงนั่นไปสี่ห้าตัวข้อหาหลุดตูด
2: อ๋อ
1: เออรองเท้าใส่เหยียบส้นนี่โดนวิดพื้นอะสกอตจัมสกอตจัม
2: มีพี่จอนเคซิกบอกว่าคมเกิด2527ที่ตอนนั้นผมเรียนเซนจอนปี1อยู่ครับเซนทรัลลาดพร้าวเพิ่งเปิดได้ปีกว่าครับผมพี่จอนเคซิกนี่น่าจะรุ่นเดียวกับป่าเอกป่าเอกก็เซนจอนเหมือนกันนะมิสเตอร์เอกอะเออป่าเอกก็เสร็จเพราะเขาเคยพูดกับผมแบบเนี้ยคำนี้เลยว่าตอนมึงเกิดเนี่ยกูปี1 สักอย่าง
1: นะคุณแสดงว่าท่านคุณเบอร์เนี่ย3742นี่เป็นรุ่นพี่ผมเพราะว่าผมรุ่น51อันนี้เขารุ่น49แต่ผมอยากจะบอกว่าทุกวันนี้อาจารย์อดุลยังอยู่เลยแบบโอ้โหโคตรอยู่ยาวอ
2: ่
1: ะ
2: แต่ล่าสุดอ่ะผมไปเช็คก็คือครูที่เรียนผมก็คือรุ่นที่ผมเรียนอ่ะไม่เหลือแล้วกระสงกระเสียนเอาไว้หมดละนะครับมีบอกว่าถ้าเตะรอบนี้หมดพอจะทราบว่าใครจะตกรอบแล้วใครจะไปต่อใครจะไปเจอใครครับ
1: คือถ้าจบนะ2ก็เห็นหน้าเห็นหลังอ่ะ
2: จริงๆเขาจัดไปแล้วนะครับในว่าแบบกลุ่ม A เดี๋ยวไปดูให้หน่อยก็ได้นะครับว่าที่1กลุ่ม A จะไปเจอกลุ่ม B อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีถูกวางไว้แล้วนะครับเราจะอยู่กันน่าจะสักถึง55นะนะครับเพื่อว่า
1: ให้ทีมงานชุดหน้าเขามาเตรียมพร้อม
2: ใช่ๆเดี๋ยวให้ทีมงานชุดหน้าเขามาเตรียมพร้อมด้วยน็อกเอาท์สเตจเนี่ยรอบ32ทีมสุดท้ายนะคู่แรกเลยอ่ะแชมป์กลุ่ม E กลุ่ม E มีใครอ่ะกลุ่ม E คุณดูกลุ่มไหมคุณดูกลุ่มไหมคู่แรกเลยนะคู่เตะเร็วสุดคู่แรกคู่แรกเตะวันที่28นะครับ28มิถุนายนนะครับรองแชมป์กลุ่ม A เจอรองแชมป์กลุ่ม B กลุ่ม A ก็กลุ่มเช็กอะเจอรองแชมป์กลุ่มเนี้ยกลุ่มสวิตคู่เตะเร็วสุดเลยนะไล่มา29เนี่ยจะมีแชมป์กลุ่ม E เจอที่3กลุ่ม A B C D F มีอย่างงี้อีก
1: เนี่ยกลุ่ม E มีเยอรมนีไอวอรี่โคสต์เอกวาดอร์คือ

0: ลาซาว
1: อันนั้นแสดงว่าเป็นสายบนเยอรมันจะถ้าสมมติว่าเยอรมันได้นะจะขึ้นไปอยู่สายบนแต่สายล่างเนี่ยจะเป็นพวกแชมป์กลุ่ม K กลุ่มกับแชมป์กลุ่ม B โหแชมป์กลุ่ม B คือแชมป์กลุ่มสวิตเมื่อสักครู่เนี่ยจะไปเจอแชมป์ถ้ากลุ่ม K ถ้าผมจำไม่ผิดคืออังกฤษนะเว้ยแต่ว่าจะไปเจอรอบ16นะรอบ32นี่มันจะเจอแบบอันดับ3ที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยรองแชมป์อะไรเงี้ยไปก่อนประมาณนี้ประมาณนี้คือต้องไปนั่งไล่มันจะงงๆหน่อยนะครับมันจะเยอะหน่อยมีส่งมาบอกจอยศิริรักษ์ก็3เซนนะครับ
0: จริงเหรอโอ้ผมไม่ทันไงอันเขารุ่นใหญ
1: ่เดี๋ยวว่าผมเซนจอนโพลีเทคนิคออโต้35ครับไปกันใหญ่เลยอ่ะทีนี้อ่ะ
0: นี่สตรีสมุทรปราการน้องบิ๊กจุนกับน้องไบค์เนี่ยนะคุณรู้ป่ะบิ๊กจุนเรียนสตรีสมุทรปราการ
1: จุนอ่ะจุนเราอ่ะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: แต่แบบเขามีแบบผู้ชายได
1: ้ไบค์พิชยทันนะ
0: ใช่อ๋อ
1: เหรอ
0: คุณไม่รู้จักอ่ะตำนานบิ๊กจุนไปจีบอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออคุณรู้จักเขาน้อยไป
1: คือด้วยความที่เราอยู่โรงเรียนประจำอ่ะเราก็จะไม่ค่อยอะไรกับพวกนี้เว้ยผมจะแบบเริ่มมาเฉิดฉายตอนเข้าหอนค้ามากกว่า
0: ผมรู้สึกดีมากเลยที่พ่อแม่ผมเขาส่งไปเรียนโรงเรียนสหะ
1: ทำไมอ
0: ่ะชีวิตผมจะได้ชื่นบานหน่อยไม่งั้นตอนแรกอ่ะผมจะเขาจะให้ผมไปเรียนสวนกุหลาบแต่เหตุผลคือ
1: เรียบร้อย
0: มันไกลผมไม่ไป ผมบอกว่าตื่นเช้าไม่ไหวมันไกล
1: ส่วนนี้จริงๆคนไปเรียนโรงเรียนผมแนะนำเลยจริง
0: โอ้ไม่ได้หรอก
1: โดนแน่นอน
0: โดนกระทืบดิ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คือจริงๆมันคนมีคาแรคเตอร์เดี๋ยวจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบโดนแบบโดนหมันนะโดนหมัน
0: อ๋อหมันไส
1: ้เหมือนผมอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนโดนหมันไส้มาตลอดครับ
0: ไม่หรอกแต่เป็นโชคดีแล้วผมแบบนี่แหละผมต้องการอยู่โรงเรียนสหะ
1: มีส่งมาบอกใช่จันคมหรือเปล่าครับวันนี้ไม่ได้ฟัง FM 99มานานแล้วใช่นะครับอธิคมผู้ก้าวล้วนครับ
0: คือผมบอกเลยถ้าผมไปอยู่แบบโรงเรียนหญิงล้วนได้ผมไปแล้วแบบถ้าเซนโยแล้วผู้ชายนี่กูไปละสตรีวิทย์นี่มีผู้ชายนี่ไปเลยคนแรก
1: ผมที่โดนส่งไปอยู่ประจำแล้วก็คือเหมือนแบบเหมือนตัดจากโลกภายนอกหายฟึบไปเลยอ่ะ
0: ชีวิตเหมือน
1: โผล่ไปทีก็คือม.6เลยเว้ยฟึบ
0: ม.6
1: คือชีวิตในโรงเรียนในประจำชายล้วนนี่มันแต่ก็สนุกนะครับเป็นช่วงที่สนุกมาก
0: แต่แล้วเวลาคุณมีมาเรียนพิเศษในเมืองป่ะ
1: มี
0: เหรอก็ค่อยเปิดหูเปิดตาม
1: ปลาย
0: ค่อยเปิดหูเปิดตาตอนน
1: ั้นใช่ๆพอม .4
0: มีแบบโรงเรียนผู้หญิงใกล้ๆมั้ย
1: ฮะโรงเรียนใกล้ๆราชินีไงแต่เป็นราชินีที่เป็นโรงเรียนประจำเหมือนกันนะ
0: โอ
1: ้มีมหิดลไง
0: มหิดลวิทยานุสรณ
1: ์มหิดลใกล
0: ้ๆนี่ไงซีซั่นเชน
1: สาธิตศิลปากรไง
0: โอ้ยอยู่นครปฐมโคตรไกลโอ้
1: พอเราอยู่สัมพัน
0: ธ์มันก็ไกลขับรถครึ่งชั่วโมง
1: มีบอกนิ้งหนองแพนเค้กเกิด26ครับพี่ใช่แต่มันเรียนมองเทพไงตอนนั้นอ่ะผมเรียนหอนค้าแล้วมาเจอกันตอนเรียนมหาลัยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่ก่อนไปเที่ยวนี่นะเขาจะมีแก๊งหล่อเขาเลยมีหนองมีอันมีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งชื่อเบนซ์ก็คือเราไม่ต้องหวังเลยไม่ต้องหวังว่าจะแบบผู้หญิงจะมาสนใจเราก็คือสามตัวนั้นก็คือหล่อนำไปแล้วเราเอาตลกขายอย่างเดียวเราขายตลกอย่างเดียว
0: มีไหมมี SMS ไหม
1: SMS มีบอกว่าอ๋อนี่เซนจอนบริจิมิงคือถ้าเรื่องมัธยมเนี่ยชีวิตผมจะไม่ถ้าไม่เท่าไหร่ก็เพราะว่าอยู่ในประจำ
0: อ่ะตอนนี้นี่บรรยากาศเกมระหว่างกาตาร์กับแคนาดานะมาละ
1: ฟุตบอลโลกคราวนี้นะเล่นใหญ่ทุกการเปิดทุกเกมจริงๆอ่ะ
0: ดีแล้วจะได้คือคลื่น
1: ไม่ผมว่าบางทีมันเวอร์ไปมันเป็นการเขาเรียกอะไรนะเสียแบบพวกงบประมาณอ่ะโดยใช่เหตุหรือว่าเป็นเพราะอเมริกามันก็เลยเวอร์ได้วะอะไรประมาณนี้นะครับแต่คู่นี้น่าสนใจนะเล่นที่ BC Place นะครับแคนาดากับกาตาร์เนี่ยทั้งในฟุตบอลคราวนี้เนี่ยมีสนาม
0: เล่นที่แวนคูเวอร์ดีกว่า BC Place นี่มันเหมือนอยู่แถวรัชดา
1: ใช่ผมจะบอกว่าสนามนี้เป็นสนามเดียวที่เป็นย่าเทียมในฟุตบอลคราวนี้นะเออคือเหมือนตั้งใจเลยอ่ะว่าเลือกสนามนี้มาเพื่อแบบเพื่อกดอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เดี๋ยวว่ากาตาร์จริงๆน่าจะคุ้นเคยกับย่าเทียมนะ
1: ก็เดี๋ยวต้องดูครับ
0: ตอนนี้เขาลบธงชาติอยู
1: ่มันชื่อสนาม BC
0: Place เขาลบเพลงชาติสิBC Place นี่ก็มีเนี่ยแถวดินแดงนะคุณเคยเห็นป่ะ
1: ห้องมันคือเดือนเท่าไหร่6,000
0: แถวๆนั้นแหละแถวซอยสถานทูตจีน
1: อ
0: ่ะเราลงทิ้งท้ายหน่อยไปวันนี้แคนาดาหรือกาตา
1: ร์แคนาดา
0: เม็กซิโกหรือเกาหลีใต
1: ้ยิงเยอะแต่เกาหลีใต้ไม่แพ้
0: ข้ามโซนไปพรุ่งนี้เลยสหรัฐออส

0: เตเดีย
1: สหรัฐครับ
0: สกอตโมร็อกโก
1: โมร็อกโกครับ
0: บราซิลเฮติ
1: บราซิลครับ
0: ตุรกีปารากวัย
1: ตุรกีครับอุ้ยต่อหมดเลยนี่หว่า
0: โอ้เหนือกว่าหมดเลยอ่ะคุณชาคริสไปดีกว่านะครับอ่ะตีสี่ห้าสิบสี่แล
1: ้วเดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้ากันต่อนะครับกับคู่ระหว่างแคนาดากับกาตาร์ช่วงหน้าเป็นใครอ่ะ
0: น่าจะทีมงานรอบโลกกีฬาไหมถามฟ้างช่วงหน้าใครท่านผอ.ทรงศักดิ์วรรณวิจิตรส่วนอีกท่านนึงอ่ะเดี๋ยวดูไว้ก่อนแป๊บนึง
1: หูยนี่เดี๋ยวคู่เม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนี่ยป่าแป๊ะนะ
0: แน่นอน
1: ส่วน
0: ป่าภาคสนุกหลายคนบอก
1: แคนาดาเป็นพี่เจ๋งกับพี่โอ๊ต
0: เดี๋ยวมาแล้วครับรอสักครู่นะครับไปดีกว่า
1: ส่วนช่วงนี้นะครับหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ครับวันนี้น้องสวนวิรุณและผมคมอดิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: ตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมัน

0: ามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569ฟัง FM 99

0: 02-201-6569
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ
7: ้รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยามเช้าเช้าวันศุกร์แล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น 5:00 ถึง 7:00 โมงเช้ากลับมาเจอกันนะคะในเช้าวันที่หลายจังหวัดฝนตกนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะแล้วก็สวัสดีพี่กวยค่ะพี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สวัสดีค่ะ
1: ค่ะยังไม่ได้บอกเช้าวันที่แล้วก็ไม่ได้บอกค่ะวันที่19 มิถุนายน 2569วันศุกร์แล้วว
0: ันศุกร์แล้วศุกร์จริง
1: ๆศุกร์ไหม
0: ตกไหมคะ
1: ไม่ตกนะวันนี้เมื่อวานนี้ตอนกลับบ้านตอนจัดรายการFA 95มหานครนิวส์เสร็จแล้วตกเมื่อคืนได้ตก
0: ตอนนั้นตกไปแล้ว
1: แต่ตอนนี้เมื่อเช้าได้แห้งเลยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็แต่ว่าข่าวมันข่าวดีไงวันนี้น้ำมันลดราคาต้องโอ้โหบาท
0: 50ที่ผ่านมา
1: ใช่ไอ้เขาบอกว่ากลุ่มเบนซินและโซฮอลเนี่ยลดลงบาท50ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลลดลงบาท30ต่อลิตรเยอะนะเขาเนี่ยลดเยอะ
0: ใช่ลดลงมาหลายวันแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็น
1: สถานการณ์
0: ข่าวดีเรื่อยๆทุกวันแล้วกัน
1: ก็คิดว่าไอการจะลงนามยุติสงครามกันครั้งนี้น่าจะเป็นจริงแล้วแหละนะเพราะว่าเขาก็ไปเซ็น MOU ผ่านทางเองกันแหละทาง
0: เริ่มก็มีผลเน
1: า
0: ะ
1: เริ่มแล้ววันนี้แหละวันนี้แหละเขาจะเป็นแต่เมื่อวานนี้ก็เซ็นทางออนไลน์นะรู้สึกเขาจะเซ็นทางออนไลน
0: ์อ๋อก็คนไทยก็รอคอยนะว่าเมื่อไหร่จะลดลงมาให้เท่ากับตอนที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ช่วงนู้นเลย
1: แต่ละคนก็บอกนะคะว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์จะลงอย่างนี้แล้วเนี่ยเศรษฐกิจของโลกก็ยังผันผวนอยู่นะอะไรมันก็ยังไม่ทันทีทันใดนะต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังกันด้วยอย่าประมาทไปเนาะ
0: นะคะอย่าประมาทเป็นอังคารวันนี้ก็เลยทำให้น้ำมันของดีเซลนะคะลดลง1.30 บาทต่อลิตรนะคะส่วนกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลลดลง1.50 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมนะคะพรีเมียมทั้งดีเซลแล้วก็พรีเมียมแก๊สโซฮอล95ยังคงเดิมค่ะพี่ป่วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีผลเรียบร้อยแล้วนะเมื่อช่วง16 นาทีที่ผ่านมา
1: แต่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้อ่านไม่ได้ดูไลน์ไงเติมมาแหละเติมขากลับ
0: ไ
1: ปขึ้น
0: แล้วเหรอ
1: ไม่คือพี่เวลาเหลือนิดนึงพี่จะแบบต้องเติมเลยกังวลเนี่ยคือครั้งหนึ่งคนเราเนี่ยถ้ามันเคยน้ำมันหมดใกล้ๆหมดถังแล้วมันไปไม่ถึงปั๊มเนี่ยมันจะจำไงจากนั้นมาเนี่ย
0: มันจะเข็ดไม่เอาแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เอาเลยเหลือเท่าไหร่เราก็จะไม่เสี่ยงเลยเมื่อก่อนนะอุ้ยนับนะเสี่ยงปรากฏว่าไงรู้ป่
0: ะ
1: เนี่ยดีนะที่ว่าห่างจากปั๊มแค่ประมาณไม่ถึง1 กิโลอ่ะก็ยังแบบนั่นได้อยู่เดินไปถึงปั๊มได้อยู
0: ่เนาะได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่เอาแล้ว
1: จำไงแต่ก็จะไม่ยอมเลยจะไม่ว่าให้มันเหลือแบบนี้หนึ่งมันก็กลัวค่ะคนเรามันกลัวเนาะ
0: กลัวไปแล้วนี่ก็เคยเหมือนกันเนาะเรารู้สึกว่าเอ้ยอีกนิดนึงเนี่ยอีกนิดนึงอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: นี่มาจากอะไรรู้ไหมปั๊มข้างหน้าอ่ะเขาแถมน้ำ2 ขวดอีกนิดนึง
1: อีกนิดนึงเป็นไงโดนไหมหมดไหมล่ะ
0: โดนเกือบที่ฟุตปั๊มข้างหน้ามันปิดโอ้โหเข็ดละไม่เอาหนีนะคะอย่าหาทำวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ให้เรานะคะเหมือนเดิมค่ะ022481366นะคะใครจะบอกข่าวเล่าความก็โทรมาได้นะคะ1สายค่ะกับเช้าวันศุกร์นะคะมีคนทักทายพี่กุ้ยสวัสดีพี่กุ้ย
1: กุ้ยนะคะก็ไก่แม่เอกก็แหวนธัญญา
0: พี่ธัญญารัตน์พี่กุ้ยค่ะไม่ใช่พี่กุ้ยนะคะนะก็สวัสดีทุกท่านนะคะหนึ่งสายโทรมาได้เลยนะคะพี่กวยจันแรมมาวันนี้เสียงพี่กวยเบาไปนิดนึงอ๋อโอเคพี่สมเกียรติแจ้งมา
1: เสียงเบาคงจะไกลไปหรือเปล่า
0: ดีอย่างเลยพี่กวยเบาไปนิดนึง
1: นะคะเปิดมาดูมีข่าวคนเลี้ยงกุ้งอ่ะเรื่องของความเดือดร้อนของคนเลี้ยงกุ้งแล้วก็ราคาตกนี่ก็นานแล้วเหมือนกันเนอะนี่มันก็มีข่าวมาจากทางเกษตร

0: ประกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งที่จังหวัดตรังอ่ะบอกว่าเคยยื่นหนังสือนะให้กับทางรัฐบาลช่วยแก้ปัญหามาตั้งเดือนหนึ่งแล้วล่ะตอนนี้เขาบอกว่ากุ้งเนี่ยราคาลงทุกขนาดเลยขนาด 28-30 ตัวต่อกิโลกรัมเนี่ยราคาตอนนี้ลงเหลือ170บาทถึง180บาทจากเมื่อก่อนนี้กิโลกรัมละ250บาทไปฟังคุณสุวัฒน์พิชัยรัตน์ที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ตรังบอกว่าเคยไปยื่นหนังสือถึงรัฐบาลให้แก้ปัญหาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเดือนผ่านหนึ่งเดือนแล้วปัญหาหลักๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งอย่างเดียวนะแต่อีกสาเหตุสำคัญคือโรงงานห้องเย็นเนี่ยลดปริมาณการรับซื้อกุ้งแล้วก็เปลี่ยนราคารับซื้อรายวันเลยจนเกษตรกรตามไม่ทันผลิตได้แล้วก็ขายไม่ได้ขนาดที่ราคากุ้งเนี่ยก็ยิ่งตกต่ำลงรายวันเลยนะคะทางคุณสุวัฒน์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบอกว่าปีนี้ถือว่าหนักสุดในรอบหลายสิบปีหากสถานการณ์ยังขาดทุนต่อเนี่ยเชื่อว่าซึ่งปีนี้ธุรกิจกุ้งจะล้มหมดทั้งกระดานเลยนะคะตอนนี
1: ้
0: จะล้มหมดทั้งกระดานเลยทางคนที่เลี้ยงกุ้งบอกว่าที่รัฐบาลบอกว่าจะเตรียมชดเชยราคากุ้งให้เกษตรกรกิโลกรัมละ20บาทแต่จำกัดปริมาณ2ตันต่อ1รายเท่านั้นนะคะก็คนนี้ผู้เลี้ยงกุ้งคนนี้ก็มองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดควรจะแก้ปัญหาทั้งระบบเช่นลดต้นทุนพลังงานค่าอาหารเคมีภัณฑ์แล้วก็เร่งตรวจสอบห้องเย็นที่ไม่รับซื้อกุ้งจากเกษตรกรและไปเอากุ้งมาจากที่ไหนล่ะตรงเนี้ยเราต้องตรวจสอบแล้วส่วนที่คุณสุภจีสุสัมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยกุ้งในระบบมีเพียง100ตันแก้ปัญหาได้สบายมากนะคะคุณสวัสดิ์คนนี้ก็เลยบอกว่าอยากบอกรัฐมนตรีว่าได้ข้อมูลมาผิดๆนะเพราะว่ากุ้งใน100ตันเนี่ยแค่ผลผลิตในจังหวัดตรังเนี่ยก็เกินแล้วอยากให้คุณสุภจีลงพื้นที่จริงๆมาที่นี่มาดูปัญหาของเกษตรกรด้วยตัวเองนะคะก็ว่า
1: แต่ว่านี่ไม่ใช่ร้อยตันใช่ไหม
0: ฮะ
1: ตามที่เป็น
0: น่าจะเยอะกว่า
1: แบบนั้น
0: เขาบอกเยอะกว่าเขาบอกแค่ที่จังหวัดตรังนี้ก็เกินร้อยแล้วอ่ะ
1: ก็ยื่นหนังสือไปแล้วเนาะยังไม่ได้แก้ปัญหาอะไร
0: เดือนแล้วก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ได้แบบเหมือนที่หลายคนบอกนะว่าอะไรนะมันเป็นกุ้งที่มาเลเซียเขาระงับการนำเข้ากุ้งมันไม่จริงเลยเขาเกษตรกรคนนี้เขาบอกว่าห้องเย็นของเราเนี่ยรับซื้อลดลงแต่รับซื้อลดลงแล้วเนี่ยไปเอามาจากที่ไหนล่ะเนี่ยขอเป็นการตรวจสอบด้วย
1: ค่ะจากกุ้งไปลิงกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวนะคะจากชาวบ้านที่ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะพี่ก๋วยว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเขาเลี้ยงลิงไว้ปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยไปเปิดกรงลิงลิงพันนี้ชื่อพันว่าคาปูชินเพศเมีย2ตัวอายุประมาณ2ปีเพื่อทำความสะอาดกรงนะปรากฏว่าลิง2ตัวนี้วิ่งสวนออกมาจากกรงอย่างเร็วเลยค่ะแล้วก็หนีไปเลยค่ะทราบว่าลิงตัวหนึ่งเนี่ยข้ามไปอยู่ฝั่งหมู่บ้านการเกษตรหนองหอยที่เชียงใหม่ส่วนอีกตัวนึงเนี่ยมีคนพบเห็นว่ายังอยู่ในแถวหมู่บ้านซึ่งเจ้าของบ้านเองบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแต่ว่ายังจับลิงสองตัวนี้ไม่ได้ลิงพันนี้เป็นลิงฉลาดเมื่อเห็นปืนยิงยาสลบมันจะวิ่งหนีแล้วก็ขึ้นหลังคาบ้านไปเลยอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าประกาศนะคะใครที่อยู่แถวหนองหอยเชียงใหม่เนาะใกล้ๆหมู่บ้านสิริวัฒนาถ้าพบเห็นอย่าไล่จับอย่าต้อนหรือส่งเสียงเนื่องจากทำให้ลิงเนี่ยตกใจและเตลิดไกลกว่าเดิ
0: ม
1: ติดตามยากมากวิธีการจับลิงเขาบอกว่าเอาผลไม้ใส่กรงล่อเมื่อลิงเข้ามาใกล้แล้วรีบปิดประตูหน้าต่างขังเอาไว้แล้วก็ให้แจ้งเจ้าของบ้านหรือเจ้าหน้าที่ก็ได้เพราะว่าเขาไปแจ้งบันทึกเอาไว้แล้วตั้งรางวัลนำจับลิงสองตัวนะคะตัวละ 10,000 บาทค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันดุหรือเปล่าอ่ะพี่ป่วยไอ้พันเนี้ย
0: ค่ะ
1: ลิงคาปูชินชื่อพันมันเนาะคาปูชินมาจากต่างประเทศเหรอ2ตัว
0: ค่ะ
1: เลี้ยงไว้ในกรงด้วย
0: อุ้ยจากนี้พี่ขอไปต่อที่นี่นิดนึงนะคะน่าเป็นห่วงทีเดียวนะสำหรับพื้นที่ที่ใครที่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ใกล้กับ เขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าไปเจอคือ

0: องเขาดักถ่ายภาพเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาคือทางหัวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่กาญจนบุรีเนี่ยเขาไปเจอซากวัวสภาพของซากวัวเนี่ยเหลือเพียงครึ่งตัวบนเขาก็เลยคาดว่าน่าจะคือซากวัวตัวเนี้ยน่าจะถูกล่าโดยเสือโคร่งนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าในจุดที่เกิดเหตุก็อยู่ที่หมู่ที่1ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะไปตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าแล้วก็ไปเจอจริงๆแหละไปเจอว่าบันทึกภาพได้เป็นภาพเสือโคร่งเพศผู้ขนาดใหญ่เลยนะคะย้อนกลับมากินซากวัวที่เหลือไว้ด้วยนะคะจุดนี้เขาบอกอยู่ห่างจากชุมชนบ้านท่าแพแล้วก็ที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ์เพียง7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมก็เลยรวบรวมภาพถ่ายทั้งหมดเนี่ยส่งต่อไปยังสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทำการเปรียบเทียบลายพัดกรอนนะคะและยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการว่าเสือโคร่งตัวนี้เป็นรหัสเขามีรหัสด้วยนะรหัส KKT299M ที่เคยมีฐานข้อมูลพบว่าเคยพบในปี2566นะหรือเป็นเสือโคร่งตัวใหม่ที่แผ่อาณาเขตเข้ามาตอนนี้นะคะก็เลยบอกว่าขอให้ประชาชนชาวบ้านเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าพื้นที่นี้เด็ดขาดเพราะว่าเผื่อจะเสือโคร่งตัวนี้เป็นเสือโคร่งที่โตเต็มวัยแล้วนะตอนนี้ไปกินซากวัวได้เนี่ยถ้าเขาเจอมนุษย์เนี่ยเขากินนะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยขอให้ประชาชนเนี่ยห่างไกลนะคะบริเวณนี้นะคะก็คือบริเวณที่เขาพบเนี่ยก็คือแถวห่างจากจุดห่างจากชุมชนบ้านท่าแพแล้วก็ที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ์เพียง7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาระวังกันด้วยนะคะอย่าเพิ่งตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปในบริเวณพื้นที่ป่าเด็ดขาดเพิ่งเข้าไป
1: มันดุมากเนาะกินดุอันนี้กินคนบอกเลย
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: สูงโคก็เนี่ยสร้างวัวทั้งตัวเนี่ยกินแล้วครึ่งตัวแล้วก็เหยาะเขาตั้งกล้องดักถ่ายภาพกลับมากินอีกก็เลยรู้แล้วเป็นเสือโคร่งตอนนี้มีสายหน้าใหม
1: ่สายจากเชียงใหม่ใช่ค่ะ
0: คุณยาวคุณยาว
2: ครับครับสวัสดีครับคุณสีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณยาวค่ะ
1: พี่โกยด้วยค่ะวันนี้พี่ยาว
2: ครับครับสวัสดีครับผมครับ
0: ค่ะคุณยาวมีอะไรคะ
1: เชิญค่ะ
2: ครับคือมีเรื่องอยากจะรบกวนนิดหนึ่งครับคือว่าลูกชายผมเนาะเขาเรียนอยู่ปวช.นะครับแล้วเขาโดนเมื่อเดือนมีนาเขาโดนแฮก Facebook แล้วเขาเอารูปไอ้ตอนที่ลูกผมอยู่ม.1 นะปรับไปลงหน้าปกเป็นเจ้าของไอ้ห้องเช่าที่สระบุรีเป็นภูวิลล่านะในสระบุรีแล้วผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นคนเชียงใหม่นี่แหละเขาโอนเงินไปจอง2รอบรอบแรกก็ 3,000 กว่าบาทแล้วเรียกเขาอีกรอบ2 2,000 กว่าบาทเขาก็โอนไปแต่ว่าโอนไปเขาพอเขาจะไปเดินทางจริงมันไม่มีที่พักให้เขาแล้วนี้เขาเลยแจ้งความครับแจ้งความแล้วหมายศาลมาที่บ้านผมก็
1: แจ้งความ
2: ครับคือ
1: หมายศาลมาที่ลูกอ่ะคนที่โอนเหรอคะ
2: ใช่ใช่ครับมาที่ลูกผมครับมาลูกผมแล้วทีนี้ผมก็ไปปรึกษาโรงพักเขาก็ว่ามันมีหลักฐานชัดเจนว่าการโอนคือโอนเข้าบัญชีลูกผมโอนเข้าบัญชีลูกผมจริงแต่ว่าเงินนี่มีมาปลายทางมันไปที่จีนแล้วครับ
1: โอ้
2: แบบนี
1: ้และแสดงว่าลูกของพี่ยาวอ่ะเปิดบัญชีม้าถูกไหมเป็นบัญชีม้า
2: ไม่ครับคือเขาใช้ไอ้พร้อมเพย์นะเบอร์เก่าเขาครับมันแล้วเขาไม่ได้ไปแก้ไขพร้อมเพย์ครับ
1: ก็ไม่แล้วเงินแล้วมันเข้าพร้อมเพย์มันต้องเข้าบัญชีเราสิคะถ้าพร้อมเพย์ของเรา
2: เข้าครับแต่ว่า

0: ลูกผมว่ามันเข้ามาแค่ไม่กี่วิแล้วมันก็ออกไปหน้าตาเฉยครับแล้ว
1: เข้าแป๊บนึงเข้ามาแป๊บนึงแล้วก็ออกไปเลยใช่ไหม
0: ครับครับครับ
1: โอ้เข้าใจละ
0: ก็ทีนี้ผมก็ไปพบเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาก็ว่ามันเป็นความผิดคือความผิดชัดเจนแล้วทำอะไรไม่ได้คือลูกผมต้องยังไงก็ต้องได้รับผิดเอาผม

0: สูญเสียได้ไหมแต่อันนี้คือคนที่สูญเสียคือผมนะผมต้องได้เอาเงินตัวนี้ไปชดเชยคนที่เสียหายเขา
1: ครับ
0: ก็คือต้องคืนเงินผู้เสียหายเขาทั้งที่เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะแล้วคือว่า
1: แล้วตอนนี้แล้วลูกชายตอนนี้ก็คือโดนคดีอะไรไหม
0: ก็ตอนนี้ผู้เสียหายเขาก็ยอมความครับเพราะว่าคือมาคุยกันว่าลูกผมเขาก็เรียนหนังสืออยู่นี่ไม่เคยไปไหนแต่เขาโดนแฮกเอาภาพตอนอยู่มนหนึ่งไปเป็นเจ้าของเฉยครับแล้วก็นี่ชื่อลูกผมจริงเลยครับชื่อจริงเลยแล้วก็พร้อมเพเบอร์โทรศัพท์ลูกผม
1: เบอร์เก่าพร้อมเพเบอร์เก่าจริง
0: ครับผม
1: พร้อมเพเบอร์เก่าจริงแล้วโอ้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะพี
0: ่ลูกผมอายุ17ครับผม
1: 17เองพี่กวย
2: ปส17
1: อายุ17ปีเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหม
0: ครับนักเรียนครับเรียนอยู่ปวชปี2คร
2: ับ ปวชมันขึ้นนึกว่าปวสปวชก็ม .5 ขึ้นต้นทองของท่าม .5 เนาะ
1: ท่าม .5 ใช
2: ่สรุปแล้วคือคุณยาวก็คือไปตอนนี้เขายอมความแล้วหรือว่าไง
0: ตอนนี้เขายอมความแล้วครับ
2: โอ้ก็โชคดีเลยแต่ว่าคุณยายต้องการเตือนใช่ไหม
0: ครับใช่ครับคือต้องการเตือนทุกคนนะว่าเราในเจอกรณีนี้คือผู้ปกครองเป็นคนเสียเงินทุกอย่างเลยครับมันมิจฉาชีพคือได้เงินเราไปแบบสบายๆเลยครับแล้วก็ลอยนวลเลยครับ
2: แต่มันได้ไม่เกี่ยวข้องเลยเอ๊ะเขามาแฮกเฟซบุ๊กแล้วเขาเอารูปไปเอามีมือทงมือถืออะไรเรียบร้อยเลยหรอ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ที่ผมไปพบเจ้าหน้าที่เขามีรายละเอียดเลยครับมีการโอนมีการแชทคุยแชทกัน2รอบครับแล้วจะเอาเงินเขาครั้งที่3แล้วเขาเลยเอกใจครับพูดสุดท้ายเลยเอกใจครับ
1: แต่ว่าได้คุยกันกับทางเจ้าของเหรอคะ
0: ใช่ครับได้คุยกันเลย
1: คุยด้วยพี่กวยก็อันตรายอยู่นะอย่างเงี้ยแล้วลูกก็คือยืนยันว่าไม่ได้ไปรับจ้างเปิดบัญชีอะไรให้ใครใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าลูกทุกวันนี้ก็ยังขอเงินผมไปโรงเรียนทุกอาทิตย์นะครับก็อยู่ในสายตาผมหมดครับลูกครับอยู่คือลูกก็อยู่บ้านคือไปโรงเรียนใกล้ๆบ้านนะครับ
1: อ๋อ
2: ก็
1: แล้วตำรวจว่ายังไงอ่ะตำรวจว่ายังไงเขาแนะนำยังไงบ้าง
2: เขาจะตามตัวคนที่มาแฮกมาอะไรมาทำให้เราเสียหายอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าตำรวจว่าเห็นยอมความแล้วก็จบกันไปหรือว่าไงคะคุณยาว
0: น่าจะจบครับเพราะว่าเขาว่าไอยอดเงินที่โอนไปนี่มันไปเข้าแอปต่างประเทศแล้วครับแอปของจีนนะครับ
1: ก็ไปเข้ามิจฉาชีพเลยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยที่ลูกกล้วยมันก็จะพัวพันเป็นคดีสิคะถ้าอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับนั่นแหละ
1: แล้วลูกชายโดนอายัดบัญชีทุกบัญชีไหมที่มีอยู
0: ่โดนครับโดนอายัดทุกบัญชี
1: โดนเลยโอ้นี้ก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้แก้ได้เนาะ
0: ครับก็ตั้งแต่มีนาก็มาแก้ได้หลังเมษานะครับก็นั่นแหละคือว่ามันเป็นความที่ว่าสร้างปัญหาให้คนอื่นมากเลยครับนะครับ
1: เข้าใจตรงนี้ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองไปว่าเรามีคนเอาชื่อไปแอบอ้างจริงๆไม่ได้ไปเปิดบัญชีให้กับมิจฉาชีพจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ต้องพิสูจน์ตัวเองก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็ยังเด็กอยู่ก็ใช้บัญชีพ่อไปก่อนบัญชีเขาเองไม่สามารถเปิดได้แล้วนะคะ
0: ครับผม
1: นะคะอ่ะก็ฝากเตือนเนาะพี่ป่วยเนาะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยมันเป็นปัญหาเลยนะคะ
2: มันก็ยากเหมือนกันเตือนยังไงมันโดนอย่างคุณยาบอกว่าอยู่ดีๆ Facebook โดนแฮกอ่ะโดนแฮก
1: นั่นแหละ
0: คือลูกผมถามลูกผมว่าเข้าเฟซเก่าไม่ได้ก็เลยมาเปิดเฟซใหม่แล้วเฟซเก่ามันเป็นรูปตอนม.1นะนั่นแหละผมไปดูที่สภ.ก็เป็นรูปลูกผมตอนม.1เลยเป็นเด็กชายอยู่เลยครับเป็นรูปม.1ครับเป็นเจ้าของห้อง
2: เอารูปตอนม.1ไปลงเนี่ยนะแล้วไอ้คนที่เข้ามาจองนี่ก็จองเออ
0: นั่นแหละครับ
2: ทำไมไม่คิดบ้างคนเนี่ย

0: นี่ชอบ
1: เขาหาเอาแบบข้าราชการเกษียณครับเอาคนแก่นะครับก็นั่นแหละโดนไปดีนะครับที่โดน2ครั้งเองครับผมถ้าโดนเยอะกว่านี้คงเหนื่อยนะคร
2: ับครับครับก็อย่าให้บัญชีใครอย่าไปคุยกับใครใน Facebook ในอะไรเงี้ยใช่มั้ยนี่ลูกคือเอารูปไปใช้ใช่มั้ย
1: ครับ
0: ก็เขาลูกชายคุณยาวคุณพี่ยาวเนี่ยไปใช้เปิดรับจองหรืออะไรนะที่พักใช่ไหมคะคุณยาว
1: ครับ
2: คูล่าใช่ไหม
1: ใช่ครับโอ้ผมดูในไอพีเขาพิมพ์ออกมาภาพหรูเลยครับห้องหรูเลยคือ
2: ละ
1: สี่ห้าพัน
2: นะคะมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
3: ใช่ครับ
2: ไม่มีอยู่จริงหรอกบางทีมันอาจจะก๊อปภาพคนอื่นมานะมาหลอกนะคะ
1: ครับนั่นแหละครับ
2: ก็พิสูจน์กันต่อไปค่ะคุณยาว
1: น้อง
2: จัดการเตือนให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยขอบคุณนะคะ
1: ครับสวัสดีครับผมครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผมครับ

0: ขยี้ข่าวเช้ากันต่อพี่เปื่อยพี่เปื่อยเคยทำข่าวกระทรวงศึกษาไหม
1: เคยทำข่าวอยู่หลายปีแล้ว
0: ใช่ไหมคะก็เนี่ยถามนี่แหละรู้จักคุณศรีเมืองเจริญสิรินะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนู้นนะปัจจุบันแกอายุ83ปีนะพี่ก๋วย
1: เออคุณศรีเมือง
0: เออใช่คุณศรีเมืองเจริญสิริแล้วมันเป็นมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยลอตเตอรี่งวดล่าสุดนะคุณศรีเมืองอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะ
1: ค่ะ
0: แกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เป็นครั้งที่2ในชีวิตจ้ะ
1: คือ
0: ว่าคนคนหนึ่งในชีวิตถูกครั้งแรกครั้งเดียวก็ยากเลยเนาะแต่คุณศรีเมืองเนี่ยแกถูกรางวัลที่1เป็นครั้งที่2งวดล่าสุดเนี่ยแกก็ถูกรางวัลที่1อีกแล้วนะคะก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถูกใบหนึ่งนะคะใบเดียวเลขนี้แหละล่าสุด287184นะคะแกบอกว่าเหลือเชื่อจริงๆว่าในชีวิตนี้ถูกรางวัลที่1ถึง2ครั้งแกบอกว่าแกจริงๆตั้งใจจะซื้ออายุเลขอายุตัวเองละ84ก็จะ84ปีอ่ะมันที่9เดือนหน้าเนี่ยค่ะแล้วก่อนหน้านี้แกถูกเมื่อ6ปีก่อนถูกรางวัลที่1 2ใบแล้วก็หลายงวดที่ผ่านมาแกเฉียดรางวัลที่2รางวัลที่3ก็มีแต่มางวดล่าสุดเนี่ยเมื่อวานศุกร์เนี่ยแกถูกรางวัลที่1อีก1ใบค่ะมันเป็นไปได้เนาะ
1: โชคดีจริง
0: โชคดีจริงเนี่ยค่ะก็
1: คุณศรีเมืองเจริญสิริใช่คือเป็นรัฐมนตรีว่าการ
0: ศึกษาธิการนะว่าการนะ
1: ว
0: ่
1: าการ
0: ปัจจุบันนี้แก
1: เลิกเล่นการเมืองวันแล้วอย่างเมื่อก่อนรู้สึกว่าจะอยู่พักน่าจะพักเพื่อไทยนี่แหละ
0: ใช่เพื่อไทยค่ะเพื่อไทยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าแกเป็นสสในสิบจังหวัดใหญ่อีสานเนี่ยแกได้เป็นรัฐมนตรีเพราะว่าแกสัดส่วนคะแนนสูงสุดของกลุ่มเลยค่ะ
1: ใช่
0: มัน
1: เป็นอยู่ไม่นาน
0: เหลือเชื่อมากว่าคนอะไรก็ดวงเฮงขนาดนั้นนะถูกรางวัลที่หนึ่งสองครั้งในชีวิตรางวัลที่สองรางวัลที่สามก็ถูกมาหมดแล้ว
1: คือพูดนี่ฉาใช่ไหม
0: ใช่พูดอิจฉาเลยพูดว่าเคยทำข่าวที่กระทรวงเนี่ยเคยเจอแกบ้างไหมแก
1: เจอ
0: ทำไมแกเฮงอะไรขนาดนี
1: ้แสดงว่าเป็นคนที่ซื้อตลอดแสดงว่าคนคนนี้ต้องซื้อมาตลอดแล้วล้อสีจะรู้ไหมว่ากว่าจะมา84ปีเนี่ยแกซื้อไปหมดเท่าไหร่เราก็ไม่อาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าเขาซื้อเยอะหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิแต่บางคนน่ะตลอดชีวิตซื้อเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ถูกนะพี่ป่วยเอาจริง
1: ๆ
0: เนี่ยค่ะนี่ระดับแล้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะแกก็ไปลงบันทึกเหมือนกันนะทีหลายคนบอกว่าอุ้ยระดับนี้ทำไมถึงไม่อยู่เงียบๆไม่มีใครรู้แต่แกก็ลงบันทึกประจำวันเหมือนกันนะหนึ่งใบก็เถอะแกก็ไปลงบันทึกไว้ที่โรงพักเหมือนกันว่าแกถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะขึ้นเงินเรียบร้อยเลขพารวยก็คืออายุ
1: 84เพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อที่ออกมาเนี่ยโหดจริงนะ4884โอ้โหมันได้ยังไง
0: สุดยอดจริง
1: เอาเมื่อวานเนี้ยกองทัพยูเครนนะเขาเปิดฉากโจมตีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนขนาดใหญ่ครั้งใหญ่เลยเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเข้าถล่มกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียนะทำให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในหลายจุดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักเลยเนี่ยเขาก็เลยบอกเอ๊ะวันช่วงนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเน
0: ี่
1: ยไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างตั้งแต่ไปตั้งแต่วันที่16มั้งจะกลับวันเนี้ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าอ๋อไม่หรอกนายกคงปลอดภัยดีนะคะเพราะว่ามีกำหนดเดินทางกลับไทยเนี่ยในเวลา2ทุ่มเมื่อคืนนี้จะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา9นาฬิกาเช้าวันนี้แหละที่บน6ที่เขตดอนเมืองนะคะบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุโจมตีเนี่ยเขาบอกไม่กี่ชั่วโมงนะก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเนี่ยมีกำหนดการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษด้วยนะคะโดยจากการสอบถามคนใกล้ชิดในซึ่งตอนนั้นก็มีคุณอนุทินเข้าร่วมอยู่ด้วยนะคะซึ่งจากการสอบถามคนที่ใกล้ชิดนายกบอกว่าคุณอนุทินและคณะปลอดภัยดีจะเดินทางกลับไทยคืนนี้ก็คืนเมื่อวานเนี่ยแล้วก็เดินทางถึงไทยเช้าวันนี้นะคะก็เปิดฉากโจมตีรุนแรงเลยก็บอกรุนแรงแล้วก็คือเข้าที่กรุงมอสโกด้วยไง ถล่ม
0: โอ้พอดีเลย
1: พอดีเลยเกิดไฟไหม้หลายจุดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักโอ้ก็ยูเครนกับรัสเซียนี่เป็น2ปีแล้วมั้งใช่ไหมสี
0: ใช่ไหมใช่ค่ะก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะเล็ดลาวาสองกันนะตอนแรกก็ได้ว่าเงียบๆไปแล้วไงมัน
1: เจอเขาบอกว่า
0: สหรัฐอิหร่านแต่ก็ไม่เงียบ
1: เขาบอกเสียงพี่กล้วยยังเบากว่าพี่สีอยู่นะครับหรือว่าเราพูดไม่ตรงเหรอ
0: จ๋อค่ะเรื่องของสงครามส่วนเรื่องของผัวเมียอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาหลีนะคะพี่กล้วยก็เป็นเมียไทยผัวเกาหลีอันเนื่องมาจากว่าคู่นี้เนี่ยเขากินอยู่กันที่เกาหลีนั่นแหละนี่เมืองอุยจองบูประเทศเกาหลีใต้นะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมเกาหลีกับสังคมไทยมากเพราะว่าผู้เสียหายก็คือเป็นหญิงไทยแล้วใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นแล้วก็อันเนื่องมาจากว่าสามีเนี่ยเขามีพฤติกรรมรุนแรงไร้ความปาณีกับภรรยาชาวไทยนะคะเอาน้ำร้อนสาดใส่เมียขณะหลับค่ะพี่กวย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทะเลาะ กันก็ผู้เสียหายกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านในที่พักนะคะสามีก็เอาน้ำร้อนจากกาต้มเนี่ยนะคะเดือดๆเลยค่ะก็สาดใส่บริเวณใบหน้าและลำคอของภรรยาส่งผลให้รับบาดเจ็บหนักต้องรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางนานมากนะคะหลังเกิดเหตุสามีอ้างว่าในช่วงแรกนะโกหกว่าเป็นอุบัติเหตุจากการถือตาต้มน้ำมาแล้วสะดุดล้มจนน้ำร้อนเนี่ยหกใส่หน้าภรรยาเมียตัวเองเนาะแต่ต่อมาไปยอมรับนะคะระหว่างการพิจารณาคดียอมรับกับศาลว่าเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบทำร้ายภรรยาไปโดยไม่รู้ตัวร้องขอความเมตตาจากศาลซึ่งศาลแขวงอุยจองบูเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาจำคุก3ปี6เดือนในข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยวิธีพิเศษอันนี้ก็บอกว่าเป็นโทษสูงกว่าที่อัยการร้องขอไว้3ปีแต่ว่าศาลเพิ่มให้อีก6เดือนนะคะศาลระบุว่าการกระทำของสามีโหดร้ายคนนี้เนี่ยเป็นการทำร้ายผู้สมรสที่อยู่ในสภาพไม่ทันระวังตัวเพราะหลับอ่ะแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่คนทั่วไปยากจะยอมรับได้ศาลมองว่าผู้เสียหายได้รับผลกระทบทั้งกายและจิตใจอย่างหนักอีกประเด็นสำคัญที่ศาลเกาหลีใต้หยิบมาพิจารณาคือแรงจูงใจว่าทำไมถึงทำแบบนี้ถ้าไม่ต้องการเรียกว่ามีความสัมพันธ์แล้วหรือว่าอะไรเนี้ยทำไมถึงไม่หย่าไม่เลิกกันด้วยดีศาลย้ำว่าแม้จำเลยจะอ้างเรื่องความสงสัยต่อพฤติกรรมของภรรยาว่ามีความสัมพันธ์กับชายอื่นแต่ก็ไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการรองรับความรุนแรงได้ค่ะพี่กวยก็เลยจะบอกว่าดังเลยเพราะว่าที่นู่นเนี่ยไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบลักษณะแบบนี้นี่ค่ะแล้วเป็นสาวไทยอายุ30ปีเองนะคะน้องคนนี
1: ้รุนแรงมาก
0: ค่ะ
1: ดูจากด
0: ูรุนแรงมาก
1: คือไม่สามารถที่จะปกป้องกันตัวเองได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นี่ค่ะก็บอกว่าผู้หญิงไทยคนนี้นะคะค่าใช้จ่ายตอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกประมาณ15ล้านวอนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมนะคะการรักษาอย่างต่อเนื่องอีกหลายล้านวอนก็เงินส่วนใหญ่ได้มาจากการที่คนไทยและชาวเกาหลีร่วมกันบริจาคให้เธอนะคะเพราะว่าพอเรื่องราวถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์คนก็สงสารนะคะแล้วก็สถานทูตไทยที่กรุงโซก็ไปติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมช่วยเหลือเรื่องกฎหมายกับการสื่อสารให้โดยเฉพาะกับตำรวจแล้วก็ศาลด้วยนะคะเขาบอกว่าจริงๆที่เกาหลีนะไม่ใช่แค่เรื่องครอบครัวนะแต่นี่คือเรื่องความรุนแรงที่รัฐต้องจัดการค่ะเขาก็จริงจังมากนะสำหรับที่นู่นนะคะก็น่าเสียโฉมแหละที่ป่วยหน้าก็ยังแบบพันๆอยู่นะค่ะทั้งหน้าและลำคอค่ะ
1: ทั้งหน้าแล้วก็ลำคอเราจะใช้เวลาฟื้นฟูอีกนานแค่ไหน
0: โอ้ต้องสามแม่เนาะคงแบบจะปวดหน้าดู
1: ก็เนี่ยเวลาคนไทยไปแต่งงานกับชาวต่างชาติเนี่ยก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเขายังไงคือชาติไหนชาติไหนเราก็ไม่รู้ว่ายังไงไปโดนอะไรกันบ้างเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดกฎหมายที่ประเทศนั้นเขาดูแลดีอะไรเงี้ยมีความเป็นธรรมก็น่าจะไว้ใจได้อยู่อย่างที่เกาหลีเขาก็มีมาตรฐานที่ดีเหมือนกันนะ
0: มีค่ะบางคนอดทนไม่แล้วเชื่อไหมว่ามีหญิงไทยที่แบบเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยไปตกยากลำบากนะเดิน
1: ต้องอดทน
0: ต่างชาติทำร้าย
1: อ
0: ีกเยอะนะ
1: หรออยู่บ้านเราดีกว่า
0: จริงใช่นะคะ
1: แม่แต่บ้านเราว่าไปดูหนุ่มคนนี้สิเมาอารวาสถือมีจับลูกเมียเป็นตัวประกันเมาที่ชาเชิงเซาบอกมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคลั่งจับลูกเมียเป็นตัวประกันเลยเมาแล้วโอ้โหก่อเหตุแบบนี้แถมไม่พอนะเผาบ้านอีกนะคะที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเซานะคะตำรวจเนี่ยก็ใช้กำลังปิดล้อมเจรจานะคะคนก่อเหตุชื่อสุริยาอายุ37ปีนะคะคุ้มคลั่งถือมีดอยู่ในบ้านเลยก็มีเมียแล้วก็ลูกเนี่ยอยู่ด้วยเอาลูกกับเมียเป็นตัวประกันน่ะเจ้าดีก็เลยให้นายสุริยาเนี่ยเอามามอบตัวแต่การเจรจาน่ะไม่เป็นผลทำให้ชายที่คลุ้มคลั่งเนี่ยเปิดหน้าต่างกระจกแล้วก็ใช้ไฟจุดที่ผ้าแล้วก็โยนออกมาซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีถังน้ำมันวางอยู่ด้วยทำให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้นมาทันทีเลยทุกคนก็เลยตกใจเพราะไม่คิดว่าชายคุ้มคลั่งคนนี้จะก่อเหตุจริงนะคะก็พ่อของผู้ชายคนนี้คือพ่อของผู้ชายคนนี้ก็ต้องลากสายยางไปฉีดน้ำเพื่อดับไฟนะคะเพราะเกรงว่าถ้าปล่อยไว้นานนะไฟอาจจะลุกลามไปไหม้ทั้งหลังก็ได้นะคะตำรวจก็เลยพยายามใช้ยุทธวิธีเพื่อให้ชายคนนี้ออกมามอบตัวแต่ชายคนนี้ก็ยังคงคลั่งนะแล้วก็เปิดหน้าต่างแล้วก็จุดไฟเผาเป็นครั้งที่สองโดยพยายามตะโกนบอกให้ตำรวจเนี่ยกลับไปนะคะทางตำรวจก็เลยเพิ่มความกดดันขึ้นนะคะแล้วก็เรียกกำลังเสริมแล้วก็วางแผนโดยแกล้งว่าถอนกำลังออกไปแล้วแต่กำลังอีกส่วนหนึ่งก็ซุ่มอยู่หลังบ้านนะคะตำรวจเองเนี่ยหน้าบ้านออกไปแล้วเนี่ยนายสุริยาก็เลยคลายกังวลก็เลยตัดสินใจปีนหน้าต่างหลังบ้านออกมาก่อนจะวิ่งไปตามหลังบ้านไปตามคันบ่อปลาในความมืดสุดท้ายตำรวจที่ซุ่มอยู่เนี่ยที่ตอนแรกบอกว่าถอยแล้วเนี่ยแต่ว่าซุ่มอยู่ในพงหญ้าก็เลยควบคุมตัวได้สำเร็จนะคะวันนี้ตำรวจก็เลยแจ้งได้รับแจ้งจากพ่อแท้ๆของนายสุริยาว่าชายที่คุ้มคลั่งเนี่ยเป็นเพราะเมาเหล้าแล้วก็ไประแวงเรื่องของความหึงหวงเมียตัวเองเลยทะเลาะกันกับเมียแล้วก็จะจุดไฟเผาบ้านนะก็เลยตอนนี้ก็เลยถูกควบคุมตัวแล้วแต่ว่าตรวจสอบในร่างกายก็ไม่พบยาเสพติดแต่เมาได้ขนาดนี้เลยเนาะมาขนาดคุ้มคลั่ง
0: ไม่ได้ยาเสพติดแต่ว่าก็เสพมาแล้วใช่ไหม
1: ไม่พบเลยไม่พบเลยแสดงว่ากินเหล้าเมาแล้วก็หึงหวงแล้วก็ทะเลาะกับเมียขนาดนั้นเลยเนี่ย
0: เป็นเยอะมากเลย
1: ฮะ
0: อย่างเมื่อวานที่วังน้ำเขียวอะที่โคราชอะโอ้เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลตำรวจที่ไปกันนะคะที่วัดป่าแห่งหนึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านวังน้ำเขียวที่ตำบลอุดมทรัพย์เนาะเพราะว่าหน้าอำเภอเนี่ยก็สั่งการว่าให้ฝ่ายปกครองเนี่ยนะคะไปดูในการร่วมกันกับตำรวจไปดูซิว่าจะป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดยังไงได้บ้างชื่อโครงการรวมพลังศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะแล้วไม่คาดคิดว่าโครงการนี้จะใช้กับพระนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจบุคคลหนึ่งที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดภายในวัดอ้าวกลายเป็นพระจริงๆด้วยค่ะสองรูปด้วยพี่ป่วยหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าอาวาสนะคะแล้วก็ลูกศิษย์นะก็ตรวจฉี่ก่อนเลยไปถึงนะคะก็เจอเป็นบวกมีสารเสพติด3รายแล้วก็ตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าได้แต่ที่หนักสุดคืออะไรรู้ไหมเจ้าหน้าที่เข้าไปในกุฏิของท่านเจ้าอาวาสนะคะออกมาอ้วกกันเป็นแถวค่ะเพราะว่า
1: เป็นภาพด้วยอุ้ยขยะ
0: ใช่คือได้ยินเสียงชัดเจนในคลิปเนาะเจ้าหน้าที่นะอ้วกอ้วกอ้วกกันเพราะว่าโอ้โหข้างในนี่คือเต็มไปด้วยอะไรไม่รู้เน่าแบบแห้งเปื่อยจังเต็มห้องมีหนอนไต่เยอะแยะน่ะพี่ป่วยแล้วก็เจอกล่องสุราหลายสิบขวดกระป๋องเบียร์กองพเนินเป็นสิบแพ็คอุปกรณ์การเสพยากางเกงในผู้หญิงบรรจุอยู่ในพลาสติกอยู่ในกองขยะอีกหลายตัวบางตัวเจ้าหน้าที่ก็เก็บขึ้นมาดูว่ามันใช่หรือเปล่าใช่จริงๆไงผู้หญิงด้วยก็ช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็ถามว่าท่านอยู่ได้ยังไง อยู่ได้ยังไงมันเหม็นขนาดนี้เนาะเนี่ยท่ามกลางความประหลาดใจของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ต้องไม่คาดคิดว่าโอ้ยเจ้าอาวาสวัดป่าเนี่ยเคารพนับถือกันมากเลยมีพฤติกรรมแบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะดูชาวบ้านไม่เชื่อนะพี่กวยถ้าไม่ไปเห็นกับตาเพราะว่าไม่มีใครเคยได้เข้าไปในกุฏิของท่านโอ้โหสภาพนี่ดูไม่ได้เลยนะแต่ว่าพอเข้าไปข้างในเนี่ยถ้าจับดีๆนะ คือสภาพใหม่นะไม่ใช่ว่าแบบโกโลโกโสเลยนะกุฏิที่ว่านี้นะคะแต่ไม่น่าเชื่อว่าโอ้อยู่ได้ยังไงนี่ค่ะแล้วพฤติกรรมอย่างนี้หรอเจ้าอาวาส
1: เขาถึงบอกว่าในวัดเนี่ยสุ่มเสี่ยงมากเลยนะบางทีแบบมันไม่มีระบงระเบียบแล้วกฎเกณฑ์อะไรเลยอ่ะเนาะคือพี่ก็เคยได้ยินในวัดแถวๆบ้านเนี่ยโอ้โหยุคหนึ่งนะยุคก่อนนั้นเนี่ยยาบงยาบ้าเต็มไปหมดเลยอ่ะพระลูกวัดก็ไม่แทบจะไม่มีที่จะออกมาเวลารับสังฆทงสังฆทานอะไรเงี้ยไม่ได้นะ
0: น
1: ี่
0: เป็นต
1: ั
0: วอย
1: ่
0: างเลยแบบโอ้โหตลกตรงที่ว่าตำรวจนี่นะอ้วกกันเป็นแถวเพราะมันเหม็นมากอ่ะโอ้โหแล้วบรรยากาศก็บอกนอนไต่ย้อยเยอะจริง
1: ๆ
0: ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเนาะ
1: ค่ะโอ้แล้วนี่พูดถึงเธอพูดกำลังพูดถึงบ่อขยะใช่ไหมเนี่ยมันมีบ่อขยะใส่ลาวเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยอยู่กันไม่ได้เลยอ่ะมันมีแมลงวันนับล้านตัวบินว่อนเลยทำให้คนลาวเขากินข้าวเขาต้องกางมุ้งกันเลยนะเหตุการณ์นี้อยู่ที่บริเวณบ่อกำจัดขยะเทศบาลนครตรังหรือว่าบ่อขยะใสลาวนะคะเป็นพื้นที่60ไร่นะคะติดกับสนามกีฬาทุ่งแจ้งตำบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีขยะสะสมอยู่มากกว่า 900,000 ตันเลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆได้รับผลกระทบเป็นเวลายาวนานกว่า20ปีบ่อขยะใสลาวบ่อขยะใสลาวเนี่ยอยู่ที่เทศบาลตรังนะคะตำบลบางรักนะคะเขาบอกว่าตอนนี้น่ะก็มีปัญหาหนักมากเลยในเรื่องของแมลงวันมีมากจนชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบมากเลยนะคะรุนแรงมากขึ้นทุกปีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาใช้กาวดักแมลงวันก็แล้วใช้ฉีดยามาฉีดพ่นกำจัดก็แล้วนะคะใช้แผ่นกาวดักแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีผลทำให้เวลากินข้าวเนี่ยแมลงวันก็บินไปตอมแล้วก็ลงไปในจานอาหารตลอดเลยมีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยนะคะบอกว่าตัวเองได้รับผลกระทบทั้งกลิ่นเหม็นของกองขยะแล้วก็ปัญหาแมลงวันมาตลอดเลยช่วงเดือนนี้นะเพราะว่าแมลงวันมีจำนวนมากเพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติเลยนะคะแล้วก็ต้องกางมุ้งกินข้าวกันเลยอ่ะเขาบอกว่าแต่ว่านายกเทศมนตรีก็นครตรังเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยขยะที่นำมาเก็บเนี่ยไว้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นโกดังจัดเก็บเชื้อเพลิงขยะอยู่นะคะก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะรอขนส่งอยู่เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านการพลังงานเป็นขยะแห้งไม่มีกลิ่นแต่ชาวบ้านก็บอกว่าก็ยังมีอยู่นะแต่น่าสงสารมากเลยแต่ว่าวันแรงวันเยอะมากเห็นเขาดักมาต้องกินมีบางคนบอกว่าบ้านอยู่หลังรั้วติดด้านหลังของโกดังเก็บขยะเลยตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนหนักมากเลยมีปัญหาแมลงวันกลิ่นเหม็นโอ้โหน่าเห็นใจคนที่อยู่ใกล้กับบ่อขยะเนาะมันจะย้ายยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะไม่รู้ใครอยู่กันก่อน
0: หนีก็ไม่ได้อดทนต่อไปได้ค่ะอ
1: ดทนก็แก้ปัญหาเขาคงจะแก้แล้วบอกมาตั้ง20กว่าปีแล้วนี่แสดงว่ามันอาจจะแรกๆอาจจะแบบไม่เยอะไม่อะไรก็พอได้อยู่เนาะแต่มันนานเข้าเนี่ยถ้าเกิดว่าระบบการบริหารจัดการในการจำกัดขยะไม่ดีเนี่ยก็ลำบากอยู่นะ
0: ค่ะแต่พักกันสักครู่นะคะที่กลัวคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ช้างแก

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: แบบสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: 6:14 น.เช้าวันศุกร์วันนี้19 มิถุนายนชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95ค่ะวันนี้มีพี่กล้วยคุณจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์มาดำเนินรายการด้วยนะคะ
1: ค่ะช่วงเหมือนกันช่วงนี้คนที่เราหนาวร้อนๆวันนี้เป็นคุณดาราฟอฟันคุณฟิล์มอ่ะไม่ก็วันนี้เดี๋ยว DSI เขาจะมีแถลงละเอียดเลยคือก่อนหน้านี้2วันก่อนเนี่ยน่าเป็นวันพูดหรือพฤหัสพูดเนี่ยเขาก็มีออกมาพูดถึงปฏิบัติการชัตดาวน์เดอะลาวเดอร์ลิงนะคะเพื่อปราบปรามเครือข่ายลงทุนฟอเร็กซ์อ่ะแล้วก็บอกว่าแพมบอกว่าเนี่ยจะมีดารานักการเมืองนะเกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ยเยอะเลยนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวรัฐมนตรีว่าการจะเป็นคนแถลงข่าวเองแล้วก็มีการมาให้ชื่อย่อนักการเมืองพอสำเภาแล้วก็คนบันเทิงแล้วคนบันเทิงฟอร์ฟันเป็นใครล่ะคนก็เลยพุ่งมาที่ฟิล์มเลยฟิล์มรัฐภูมิตัวคงทรัพย์ฟิล์มก็เลยวันนี้ออกมาพูดเลยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ย
0: มีคนฟอร์ฟันในวงการบันเทิง
1: ฟิล์มฟางเฟืองฟิล์มคือก่อนนี้ก็ฟิล์ม
0: เฟิร์ม
1: เจ้าตัวก็บอกไม่ใช่เขาแน่นอนไม่ใช่เลยเหมือนเดิมครับเราบอกเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยทั้งเพย์แมนทั้งฟอร์เร็กไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยแต่ก็คงจะมีคนแกล้งเอาชื่อผมเนี่ยเข้าไปอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเข้าไปชี้แจงนะคะการออกมาปฏิเสธอย่างทันควันเนี่ยก็ยิ่งทำให้กระแสสังคมจับตามองอย่างหนักเลยก่อนหน้านี้นะจำได้ไหมว่าฟิล์มก็เคยมีประวัติแหละถูกต้องข้อสังเกตว่าไปเกี่ยวพันกับคดีแชร์ลูกโซ่แล้วก็เป็นหลอกลวงลงทุนระดับประเทศมาแล้วหลายครั้งเลยแต่เขาก็บอกเขาพร้อมจะเดินทางเข้าไปพบ
0: พนักงาน
1: สอบสวน
0: เขาทำแต่ธุรกิจอย่างเดียว
1: เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะมันมีข่าวว่าไปยึดอะไรรถหรูรถเหลออะไรมีด้วยไงเดี๋ยววันนี้แหละพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์นะคะจะมีการตั้งทีมแถลงวันนี้เลยนะคะการปฏิบัติการที่จะสรุปอย่างละเอียดเลยว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าส่วนฟิล์มรัตภูมิบอกว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งจะฟังขึ้นหรือเปล่าแล้วก็จะมีคนอื่นอีกไหมในวงการบันเทิงแล้วก็นักการเมืองอย่างสีส้มก็มีก็มาพูดแล้วแหละ
0: ก็ล่าสุดดีเจแมนก็โพส
1: คล
0: ิปปากรายการโคตรมูนะคะบอกว่าผมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมในคลิปเนี่ยดีเจแมนบอกว่าสวัสดีครับอยู่กับรายการโคตรมูและแล้ววันนี้ก็มาถึงกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอครับก็คืออะไรอย่างพูดแบบเนี้ยสั้นๆเอง
1: ก็นั่นแหละคนเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ถูกกับนี่ไงคุณฟิล์มเนี่ย
0: แล้วอีกคนหนึ่งหลายคนก็อึ้งไปเหมือนกันนะตอนนี้ที่ชื่อนักการเมืองขึ้นมาก็มีข่าวว่าพฤติการและเส้นทางการเงินนี่นะคะอาจจะไปเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็แชร์กันเยอะมากเลยก็คือคุณป้อมพาวุฒิว
1: ิ
0: ทยาพาดุนี่ค่ะคืออันเนื่องมาจากว่าไอ้เปิดปฏิบัติการชัตดาวน์ที่พี่กวยบอกเนี่ยนะคะเขาค้น24 จุดเนาะแล้วก็ปรากฏว่าจากการค้นที่ว่านี้เนี่ยเจอเงินสด65 ล้านที่เป็นตึ้งๆอยู่ในตู้เซฟเนาะซุปเปอร์คาร์5 คันทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์เอกสารอันนี้แหละที่ตำรวจหรือว่า DSI จะแถลงตัวนี้ว่าไปเกี่ยวข้องถึงใครก็คือเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญแล้วก็อายัดบัญชีไว้ถึง70 กว่าบัญชีค่ะพี่กล้วยเนี่ยแล้วก็อยู่ๆก็มีชื่อฟอร์ฟันกับนักการเมือง
1: พอสำเภา
0: พอสำเภาใช่ซึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงแบบไหนนักข่าวเมื่อวานนี้ก็ถามพยายามถามคุณป้อมพาวุฒินะคะเจ้าก็บอกว่าก็ยังไม่เปิดเผยอะไรนะรอให้ทางดีเอสไอแถลงไว้แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาเจาะไปที่บริษัทนึงที่ดำหน้าที่เป็นเรียกว่าเพย์เมนต์เกตเวย์หรือว่าผู้ให้บริการรับส่งเงินระหว่างนักลงทุนกับแพลตฟอร์มซื้อขายของ Forex นะฮะทีนี้กลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในขณะนี้เนี่ยจะเป็นนักแสดงหรือจะเป็นนักการเมืองเลยก็ตามนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่แน่ใจว่าจะแถลงให้ชัดเจนหรือเปล่านะที่นัดกันกี่โมงนะคะพี่สิบเหรอ
1: 11เมื่อเช้าเมื่อวานนี้ยังน้องบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ของเราด้วยแหละจะเป็นคนไปทำแถลงข่าวนี
0: ่เดี๋ยวจะได้ตามกันนะคะในช่วงข่าวของสำนักข่าวไทยแล้วก็ช่วงเย็นของลูกทุ่งมหานครเนาะ
1: ค่ะได
0: ้ดูแล้วก็
1: กลับมาอีกแล้วฟอเร็กกลับมาอีกแล้ว
0: กลับมาอีกแล้ว
1: ใครที่ไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเนาะมันก็ไม่พ้นหรอก
0: ใ
1: ช่เออคนเนี่ยโลภมากจะรวยเร็วอะไรเงี้ย
0: โอ้เอาไม่จริงเอาจริงๆนะบางทีคนที่แบบแค่แบบเฉียดๆเข้าไปอ่ะยังติดคุกตั้งหลายปีนะพี่กวยหลังจากนั้นก็ออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเออจะเข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงอะไรกันตอนไหนเน
1: ี่
0: ย
1: มันทำไมกลัวมาก
0: ไม่มีใครอยากเข้าคุก
1: เงินมันมหาศาลเลยนะ
0: ใช่
1: เงินอยู่ในวงจรพวกนี้มันมหาศาลเลยแล้วมันไปหลอกลวงเขาเอาเงินเข้ามา
0: ก็ทุกคนอยากรวยทั้งนั้นเอาพี่กวยจริงๆนะเอาเวลาเราเข้าไปในเว็บที่เราไม่คุ้นชินเนาะเข้าปุ๊บมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาทันทีชวนให้เราเทรดอ่ะให้เราลงทุนอ่ะทั้งเงินทั้งทองทั้งอะไรก็ไม่รู้เพียบเลยถ้าใครที่มีความโลภใช่ไหมก็อยากเข้าลองดูอ่ะ
1: แล้วทุกวันนี้ในเฟซบุ๊กมันก็มีในพวกแบบว่ามันมีบางทีพี่เห็นน่าสนใจอยากจะอ่านเฮ้ยมันขึ้นมาให้เทรดพี่ตกใจพี่ก็ปิดทันทีเลยนะพ
0: ี
1: ่กลัวมากพี่จะแบบไม่เอาเลย
0: นั่นแหละสุดท้ายมันก็ถลำตัวเข้าไป
1: เนี่ยไอ้เทรดเนี่ยพี่ก็เอ๊ะทำไมคนเข้าไปอะไรไปตามเยอะจังแล้วบางทีแบบเขาจะตั้งหัวข่าวที่น่าสนใจอ่ะแล้วเราจะเข้าไปอ่านเพิ่มเงี้ยมันขึ้นเทรดเขาว่าเทรดมาในพี่ปิดก่อนเลยนะพี่ปิดก่อนเลย
0: ระวัง
1: เอาไว้ก่อนเลยคือด้วยความที่เราแบบว่าเราไม่รู้เราจะไปเผลอเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเรื่องเดี๋ยวนี้นะโซเชียลก็เข้าไปก็นะมันมีทั้งดีแล้วไม่ดีอ่ะบางทีเราคิดว่าเราระวังดีอยู่แล้วแหมไม่เห็นแล้วว่าคนดังคนอะไรยังโดนหลอกได้เลย
0: ค่ะ
1: บางทีก็เผลอไป
0: ใช
1: ่มีฟารีดากับติน
0: โอ้โห
1: เมื่อวานนี้ไปตรวจไป DNA แล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องรอผลอีก14วันถึงจะทราบผลนะเพราะว่าทางคลินิกเนี้ยเขาจะส่งผลไปที่ฮ่องกงเขาบอกว่ามันค่อนข้างจะตรงนะมันถึงว่ารอมั่นใจเมื่อวานนี้
0: ส่งไปต่างประเทศเลยเหรอ
1: เขาบอกว่าคลินิกเนี้ยทำไมส่งไปที่ฮ่องกงไม่รู้นะ
0: ก็
1: บอกว่าฟาริดาเนี่ยเขาก็ไปแล้วจริงๆก็ไปเหมือนกันเวลาตรวจเสร็จแล้วออกมาเนี่ยนะคะฟาริดาเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยพร้อมมากไม่กังวลเลยมั่นใจในดีเอ็นเอ 100% ว่าพ่อของเด็กเนี่ยคือตินแต่หากไม่ใช่นะก็พร้อมรับผลตรวจยอมรับว่าวันนี้สภาพจิตใจเนี่ยย่ำแย่ไม่ดูโซเชียลขอโฟกัสแค่ลูกเท่านั้นตอนนี้รู้เพศนะคะรู้เพศของลูกในท้องแล้วนะว่าได้ลูกสาวจากนี้ก็ไม่อยากจะให้ลูกเจออะไรเหมือนกับตัวเองกลัวสังคมจะมาลงกับลูกไม่อยากให้ไปด่าเด็กเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องอยากให้จบแค่ตรงนี้แล้วก็ขอโอกาสสังคมอยากกลับไปทำงานอยากไปใช้ชีวิตแล้วนะคะส่วนเมื่อวานเนี้ยฟาริดาเขามีทนายพัดตามไปด้วยนะไปในฐานะเป็นพยานตรวจดีเอ็นเอเนี่ยก็บอกว่าจากการปรึกษาแพทย์นะคาดว่าจะใช้เวลา14วันนะคะเนี่ยคุณทนายพัดบอกเองว่าต้องส่งตัวอย่างไปที่ฮ่องกงเขาบอกว่าหากผลตรวจออกมาชัดว่าพ่อของลูกคือตินเนี่ยทางทนายเขาก็บอกว่าฟาริดามี2ทางเลือกนะคือ1บันทึกข้อตกลงกับฝ่ายชายให้ฝ่ายชายรับผิดชอบเงินสำหรับค่าบริบาลทารกในครรภ์แล้วก็มาตกลงกันว่าจะให้กันอย่างไรเท่าไหร่นะคะซึ่งเงินค่าบริบาลทารกเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อทารกในครรภ์คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะคะหรือว่าทางที่2คือฝ่ายหญิงฟ้องฝ่ายชายได้เลยเพราะเมื่อตั้งครรภ์แล้วเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริบาลทารกเกิดขึ้นโดยสภาพอยู่แล้วนะคะการฟ้องแบบนี้ก็จะเรียกเป็นตัวเงินแบบก้อนเดียวหรือให้ชำระเป็นรายเดือนไปจนกว่าจะคลอดก็ได
0: ้อ๋อนี่คือในข้อตกลง
1: อันนี้คือทนายเขาออกมาชี้ช่องแต่เรื่องการพูดคุยยังไม่มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการหรอกคือทุกอย่างทุกฝ่ายเนี่ยก็ต้องรอผลตรวจก่อน
0: ใช่ไหมคือเมื่อวานนี้ในรายการโหนกระแสเนี่ยนะคะฟาริดาก็ไปออกรายการอีกรอบนึงนะ
1: อ๋ออีกแล้วเหรอ
0: แล้วไออีแล้วช่วงนึงพนมกันไทยก็เปิดเอกสารการตั้งครรภ์นี่แหละ แล้วก็ถามถึงข้อสงสัยรวมถึงเอกสารที่ระบุในวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายที่เจ้าตัวให้ข้อมูลเอกสารไปว่าจำได้ว่าต้อง8กุมภาพันธ
1: ์
0: ทีนี้คุณหนุ่มแกบอกว่าเอาถ้า8กุมภาพันธ์ทำให้เกิดความสับสนได้นะ12กุมภากับ20กุมภาไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรเลยตินๆเลยใช่ไหมซึ่งฟาริดาก็ยืนยันว่าหนูมีกับเขา12กับ20อีก2ครั้งที่ไปคาเฟ่หมากันมาอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าตินๆก็บอกว่าไม่มีครั้งเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นเป็นหนุ่มกันชัยแกก็ชี้ข้อสงสัยว่าถ้าวันที่8กุมภาพันธ์มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายไม่มีทางเลยที่ฟาริดาจะท้องกับตินๆได้ฟันธงอย่างนี้ทีนี้ฟาริดาก็เลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นหนูอาจจะจำคาดเคลื่อนก็ได้ค่ะเธอให้ข้อมูลแบบนี
1: ้
0: เนี่ยก็อาจจะมีคุณหมอวันนี้ก็อาจจะมีการคุยกันเพราะว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวต้องรอผลอย่างที่พี่กวยบอกใช่ไหมเด
1: ือ
0: นหน้าเนาะ
1: 14 วัน
0: ใช่คือคุณหนุ่มกันชัยบอกว่าอย่างนี้ถ้าผลออกมาตรงนะเป็นฟินฟินก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่ไปลงแบบนี้แล้วหนูบอกว่าหนูพลาดจะพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างเลขนี้มีความหมายนะคะทางนี้บอกว่ามีสัมพันธ์กับตินตินวันที่5วันที่12วันที่20ถ้าเลขนี้เป็นเลขที่เขามีประจำเดือนครั้งสุดท้ายวันที่8วันที่5มีสัมพันธ์กับตินตินไม่มีทางจะตั้งครรภ์แน่ๆเพราะฉะนั้นพอมาวันที่12อีกก็มีโอกาสน้อยมากแทบจะไม่มีโอกาสเลยเรียกแสดงว่าคุณหนุ่มกันชัยก็ทำการบ้านมาแล้วเรียบร้อยนะคงจะถามคุณหมอมาเพราะฉะนั้นอีกทีนึง20กุมภาพันธ์ทางนี้บอกมี3วันแต่ตินตินบอกวันเดียวแน่นอนนี่ค่ะก็เอาเป็นว่าลุ้นหนักเหมือนกันนะวันที่สองใช่ไหม
1: ก็แต่ส่วนเจ้าตัวตินตินเองเนี่ยก็พูดออกมาแหละว่าถ้าผลออกมาว่าเป็นลูกของตัวเองเนี่ยก็พอพร้อมจะรับผิดชอบถ้าเกิดผลตรวจตัวเองเป็นพ่อเด็กในท้องจริงๆนะคะทั้งเมื่อวานนี้ก
0: ็
1: พ่อกับแม่ก็ไปเนี่ยทางแม่เองก็บอกว่าทางแม่ของตินตินเนี่ยก็พูดว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยนะคะเป็นคนเป็นแม่เนี่ยก็รู้สึกเสียใจเพราะถ้าเป็นตนจะโฟกัสที่เด็กในท้องในเรื่องสุขภาพของเด็กมากกว่าแล้วก็มองว่าคนคุยกันหลังบ้าน
0: คือ
1: คุยกันได้อ่ะไม่ควรจะปล่อยให้มันเป็นประเด็นของสังคมส่วนพ่อก็บอกว่าขอปรึกษาทนายความก่อนนะในเรื่องของคือก่อนหน้านี้ก็มีในประเด็นเรื่องว่ามีการพูดเป็นพรากผู้เยาว์แล้วก็มีการเรื่องเสพยาไงทางพ่อของติ๊งก็บอกในเรื่องนี้จะฟ้องหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่า2ข้อกล่าวหาได้เป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรง2ทางครอบครัวก็มองว่า2เรื่องนี้จะปรึกษาทางทนายความแล้วก็รอว่าอาจจะต้องดำเนินการทางตามกฎหมายนะแต่ก็ขอร
0: อ
1: ผลตรวจก่อนแล้วกัน
0: ค่ะคือในมุมของหมอแล้วกันนะเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสับสนว่าการตรวจ DNA เนี่ยในช่วงที่แบบฝ่ายหญิงยังตั้งครรภ์อยู่ยังไม่ได้คลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ปกติเขาตรวจหลังเขาตรวจหลังใช่ไหมปกติ
0: ใช่ก็จริงๆคุณหมอนะคะเมื่อวานนี้แพทย์หญิงกมลพัฒน์เจ้าของนี่เลยคลินิกที่ไปนี่แหละคุณหมอบอกว่าคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์นะคะก็บอกว่าจริงๆการตรวจเนี่ยไม่ได้มีการสอดน้ำค่ำเนาะเพื่อหาความสัมพันธ์พ่อลูกเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์อย่างที่ฟาริดาเขารู้สึกกังวลนั่นแหละแต่ว่าการเจาะเนี่ยเป็นการเจาะเลือดค่ะนะเป็นการเจาะเลือดหมอยืนยันว่าไม่มีการเจาะน้ำค่ำเพื่อตรวจแน่นอนเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงเพราะว่ามีโอกาสแท้งได้ทีนี้เทคนิคที่เขาใช้เมื่อวานเนี่ยเป็นการเจาะเลือดโดยที่เชื่อว่าตรงรกที่มันเกาะอยู่กับคุณแม่เนี่ยมันมีชิ้นส่วน DNA ที่หลุดมาในเลือดคุณแม่ได้แล้วก็เจาะไปตรงนั้นไปเอาชิ้นส่วนตรงเนี้ยมาวิเคราะห์ว่ามันแมทกับคุณพ่อหรือเปล่านะคะทีนี้ถามว่าเอาถ้าอย่างนั้นมันจะแม่นยำมากน้อยแค่ไหนนะกับการที่ส่งไปถึงฮ่องกงนี้เนาะเขาบอกว่า 99.9% ที่กล่วยความแม่นยำเพราะว่าเป็นการตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ที่9สัปดาห์ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีประวัติการฝากครรภ์ชัดเจนคือหมอก็ดูบอกว่าเท่าที่ดูประเมินสุขภาพของคุณแม่เนี่ยก็ไม่มีอะไรโอเคอยู่แล้วก็ถ้าแม่เครียดน้องก็จะเครียดด้วยหมายถึงลูกในครรภ์เนาะถ้าเครียดมากๆก็อาจทำให้มีผลต่อการเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนดได้อันนี้ดูเบื้องต้นก็ไม่ได้เป็นอะไรถึงขนาดนั้นถามว่าต้องกินยาต้านเศร้าไหมต้องซึมเศร้าหรือเปล่าบอกไม่อาจจะไม่จำเป็น แล้วก็ในส่วนของผู้ชายตรวจตรงไหนไม่ต้องไม่ได้เจาะเลือดนะผู้ชายนี่คือตรวจกระพุ้งแก้มค่ะก็ไปขูดเนื้อเยื่อที่กระพุ้งแก้มมานะคะเออแต่ว่าของแม่เนี่ยต้องเจาะเลือดเพราะว่าต้องการชิ้นส่วน DNA ของลูกที่ปนอยู่ในเลือดแม่แต่ว่าของผู้ชายเนี่ยเอา DNA จากกระพุ้งแก้มก็ชัวร์แล้วค่ะพี่ป่วยก็ว่าอย่างนั้นแม่นยำ 99.9% นะโอ้โหน้อยเป็นเรื่องอยู่แล้วกลายเป็นเรื่องไปเลยนะ
1: คือสังคมที่เวลาดูข่าวนี้มันก็

0: ว่ามันอะไรกันแน่เนี่ยนะฮะนี่แต่คนนี้ปิดอู่แล้วปอณัฐวุฒิปอณัฐวุฒิ
1: สองคนสองหนุ่มแล้ว
0: มีสองหนุ่มแล้ว
1: ทั้งคู่
0: แต่เขาดีนะเขาตัดสินใจทำหมันแทนภรรยานะ
1: เ
0: พราะว่าโซเชียลเนี่ยคือโดยเมื่อวานเนี้ยนะคะมีการเขาแชร์ภาพปอณัฐวุฒิเนี่ยใส่ชุดคนไข้ก่อนเข้ารับการผ่าตัดทำหมันแล้วก็บอกว่าพาพ่อมาทำหมันนะส่งกำลังใจให้พ่อด้วยก็บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้น่ะนะคุณปอก็ถือว่าเป็นอีกบทพิสูจน์ความรักที่มีต่อภรรยาเพราะว่าเจ้าตัวเป็นฝ่ายเข้าเลือกเข้ารับการผ่าตัดเองเพื่อไม่ให้ต้องมาเชิญความเจ็บปวดจากการคุมกำเนิดหรือการผ่าตัดในอนาคตอีกนะคะหลายๆคนก็เลยเข้าไปให้กำลังใจนะคะก็ดี
1: ไปทำหม
0: ัน
1: ฟร
0: ี
1: คล
0: ินิ
1: กม
0: ี
1: ช
0: ั
1: ยหรือเปล่า
0: เมย์
1: สม
0: ั
1: ยก่อนสม
0: ั
1: ยก่อนเนี่ยดังเนาะคลินิกมีชัยอ่ะ
0: ก็ยังมีอยู่ไหมน่าจะยังมีอยู่นะน่าจะยังมีอยู่ไหม
1: ตรงนี้ยังมีอยู่แต่ว่าเนี่ยระดับพระเอกก็ต้องไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไห
0: ม
1: นะคะ
0: เป็นอารมณ์
1: เขาบอกว่าแป๊บเดียวนะ
0: อะไรนะเดี๋ยวไปลองไปดูนี่น่ะกีฬานิดนึงเลยเมื่อวานเนี่ยตอนแรกเนี่ยเมื่อวานพี่ก็วันนั้นก็รู้สึกว่าอุตส่าห์เชียร์นะไทยกับอะไรนะยูเครนอ่ะแล้วก็แพ้พี่โอ้ยแล้ววันนี้ก็กลับไปบ้านเมื่อวานกลับไปบ้านก็เห็นแฟนดูเอ๊ะทำไมไม่ดูล่ะปรากฏว่าไม่เอาดูก็แพ้พี่ว่าดูหน่อยเข้าไปเอ้าเซต2แล้วเซตแรกเขาชนะเซตแรกไทยชนะเซต2เราก็เลยดูกันแน่ชัดเซต2ก็ชนะแล้วเซตที่3ก็ชนะนะเมื่อวานนี่นักตบไทยเนี่ยถล่มเบลเยียม 3-0 เลย
1: โอ้โห3เซตเลยเนาะ
0: 3เซตเลยเพิ่งเป็นนัดแรกเลยที่ชนะนะคะได้รับเงินอัดฉีดไปแล้ว1ล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าทีมวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่อันดับ25ของโลกนะส่วนเบลเยียมเนี่ยอันดับ22ของโลกนะ
1: อันดับดีกว่าเราเหรออ
0: ันดับดีกว่าเราผลที่ผ่านมาย้อนหลังไปเนี่ยแข่ง5นัดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะจากอดีตเนี่ยผลงานเนี่ยนะ5นัดเนี่ยแพ้ลูกยางสาวไทยเนี่ยแข่ง5นัดแพ้5นัดนะมีอยู่3คะแนน
1: อ
0: ยู่อันดับ17ของตารางตอนขณะที่บัลแกเรียเนี่ยชนะ1แพ้4มี3นะคะ
1: จะ
0: จากสถิติ2ทีม5นัดหลังสุดเนี่ยไทยชนะ3ครั้งบาคนเลยชนะ2ครั้งค่ะแต่เมื่อวานเนี้ยนะคะก็ชนะไปเลย3เซตรวดนะคะเซตแรกเนี่ยก็ชนะ25 23ไทยขึ้นนำชนะไป2ลูกนะคะส่วนเซตที่2เนี่ยโหตอนนั้นพี่ก็สูสีกันนะก็ชนะไปอีก25 20ชนะไป5ลูกนะคะชนะห่างกัน5ลูกค่ะส่วนเซตที่3นะคะเซตที่3เนี่ยก็ยังโชว์ฟอร์มอย่างดีเลยชนะไปอีกนะคะเท่าไหร่ที่3ไม่ได้บอกเ
1: นี่
0: ยนั่นแหละก็ได้เงินรางวัลไปแล้ว1ล้านบาท
1: สมาคมเหรอคะ
0: เดี๋ยวก่อนเซตแรกเนี่ยชนะ25 23นะแล้วก็เซต
1: อ๋อจากเซตมินไงแ
0: ซตแน่1ล้านบาทโอ้เดี๋ยวต้องตามเชียร์อีกนะคะในวันเสาร
1: ์วันเสาร์วันค่ะพี่กวยวันนี้กับพรุ่งนี
0: ้เอ้าเขาบอกจะแข่งวันที่20นี่คือวันไหน
1: วันเสาร์21นะแคนาดา
0: แคนาดาวันเสาร์เนี่ยวันที่19วันเสาร์แข่ง20พักวันเดียว
1: ก็วันนี้วันนึงด้วย
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี้10
0: หรือ
1: วันเสาร์
0: 20วันนี้20วันเสาร์20
1: พักวันนี้วันเดียว
0: ใช่เจอกับแคนาดาคือเนี่ยตอนแรกพี่คิดว่าเนี่ยการแข่งขันวอลเลย์บอลคราวนี้ยังใส่ไม่ได้ดูแน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยว่
1: า
0: ได้ดูก็ยัง
1: กล
0: ั
1: วด
0: ู
1: แล้วแพ้อย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: ก็เลย2นัดนะคะก็คือ2ทุ่มครึ่งเนี่ยก็คือไทยแคนาดาวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เจอกับเนเธอร์แลนด์ด้วย
1: โค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวนักกีฬาบางคนนี่นะคะเดี๋ยวต้องดูเลยเพราะว่าอะไรพวกคือบางคนนี่กล้ามเนื้อตึงมากแล้วก็อาจจะต้องฝังเข็มเข้าเครื่องอ่ะเข้าเครื่องเรียกไฮเปอร์บาริกคือวันนี้ได้พักก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวบ่ายสามมาต้องซ้อมแล้วก็เช็คสภาพร่างกายใครไม่ไหวก็ต้องให้พักอาจจะต้องใช้นักกีฬารุ่นน้องดันขึ้นมาดูตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยนะคะเป้าหมายต้องชนะ2แมตช์ในสัปดาห์นี้ค่ะเพราะฉะนั้นโค้ชออสบอกว่าทุกคนต้องทำให้ได้พยายามสู้ในทุกเกมกับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะกดดันเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งมาแข่งในบ้านด้วยเนาะ
0: แต่เมื่อวานเนี่ยดีเมื่อวานนี้เล่นดีเลยแหละ
1: ค่ะ

0: สู้ๆทีมนักกีฬานะคะชื่นชมทุกคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหประเดิมได้ดีเลยเมื่อวานนี้ก็ใครที่ยังหาบัตรอยู่ก็ต้องลองไปเช็คในเว็บดูนะคะคือบอกว่าบัตรแมตช์ที่นักกีฬาไทยแข่งเนี่ยน่าจะเต็มค่ะพี่กวย
1: พี่เนี่ยปีที่แล้วไปดูมาครั้งหนึ่งพอแล้วได้สัมผัสบรรยากาศพอแล้วเพราะอะไรรู้ไหมมันทรมานตอนไหนรู้ไหมตอนเลิกแล้วเนี่ยมันลำบากม
0: ันจะออกได้ใช่ไหม
1: ออกมาแล้วก็หารถกลับก็ไม่ได้อีกสี่เอ้ยหน้าเนี่ยคนเต็มหมด
0: สองทุ่มครึ่งกว่าจะจบเข้าไปปลาเข้าไปถึง
1: เกือบห้าทุ่มใช่รู้ไหมว่าขับเนี่ยเขาเล่นทำไมพี่นั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนสองคนกันมาเลยแหละโอ้โหกว่าจะเรียกได้ใครๆก็ไม่ไปเขาก็เดินกันไปเนี่ยแหละแต่ว่าก็สัมผัสครั้งหนึ่งอ่ะพอแล้วเดี๋ยวดูทางหน้าจอทีวีเชียร์ทางหน้าจอทีวีอ่ะ
0: มาดูมาติดตามเอานะคะทำที่ดีกว่าน
1: ะ
0: คะส่วนบนโลกหลายคนก็ติดตามกันนะคะเมื่อวานนี้ดูสิขนาดแข่งที่สหรัฐอเมริกาก็ดูยังก็น่าห่วงอยู่นะเพราะว่าเมื่อวานเขาบอกว่าจุดที่ใกล้กับฐานเก็บตัวของนักกีฬาทีมชาติอังกฤษเดี๋ยวเขายิงกัน เขายิงกันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ห่างจากที่เก็บตัวแค่15นาทีเท่านั้นเองนะปรากฏว่าตำรวจมาไล่ล่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมเอาแล้วมายิงกันอยู่ตรงนั้นนะนักกีฬาทีมอังกฤษก็บอกว่าโอ๊ยทำไมต้องมาเจออะไรกับเรื่องไม่ดีทั้งหลายเรื่องนับตั้งแต่มาถึงแล้วนะคะที่แคนซัสเนี่ยก่อนหน้านี้รถขนอุปกรณ์ฝึกซ้อมก็ถูกคนร้ายงัดเอาไปจากนั้นทีมได้รับคำเตือนให้อยู่ภายในอาคารที่พักเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากพายุแล้วมาเมื่อวานก็มีตำรวจมาไล่ล่าผู้ต้องหามีเหตุยิงกันอีกมีคนเสียชีวิต1บาดเจ็บ4อะไรประมาณนี้ก็นักกีฬาบอกโอ้รู้สึกมันดูเหมือนไม่ค่อยจะปลอดภัยยังไงไม่รู้เนี่ยค่ะก็อ่ะติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องของกีฬาจบเนาะบันเทิงและกีฬาค่ะ
1: มองข่าวเล่าบันเทิงค่ะต้องขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดค่ะตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นะคะนิวทาวเวอร์แล้วก็ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ 7-Eleven ค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของกรณีกกต.ออกเอกสารชี้แจงหลังจากมีการเผยแพร่ภาพและเสียงของกกต.ท่านหนึ่งกับพี่กล้วยรวมถึงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในวันเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อปี67นะคะ26มิถุนา67ค่ะก็มีการชี้แจงจากสำนักงานกกต.ว่ากรณีนำเอกสารหรือโพยเข้าไปในสถานที่เลือกไม่เป็นความผิดตามกฎหมายกรณีนี้ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้เคยมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่อท125/2567มาแล้วและคดีหมายเลขแดงที่อท13/2568เมื่อ28มกราคม2568วินิจฉัยว่าในเรื่องการนำโพยหรือเอกสารที่มีการจดหมายเลขของผู้สมัครอื่นเข้าไปในเขตเลือกตั้งพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มีข้อห้ามไว้โดยตรงนะก็คือจะได้ก็คือเป็นการชี้ว่าการพกโพยเข้าไปในการเลือกตั้งสว.นั้นไม่ผิดกฎหมายแต่แค่ฝ่าฝืนมติกกต.เท่านั้นเองก็เห็นบอกว่ามีการเรียกเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่มีใครแจ้งเหตุนะคะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรค่ะนี่เป็นการชี้แจงล่าสุดของทางกกต.นะคะเพราะว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าตอนนั้นเห็นกกต.เข้าไปเก็บโพยเนี่ยทำไมถึงไม่ผิดทำไมถึงไม่แจ้งตอนนั้นเนี่ยก็เลยอ้างว่าศาลเคยมีการพิพากษาคดีนี้มาแล้วนะคะว่าไม่ผิดนะคะเกี่ยวข้องกับตรงนี
1: ้ก็ค่ะมาดูเรื่องของค่าไฟบ้างซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณเอกนัทนะรัฐมนตรีขิงเนี่ยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าจะมีการขึ้นค่าไฟบ้านที่มีการใช้เกิน400หน่วยเนี่ยนะแต่มีคนโวยวายเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยคนที่ใช้เกินเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีรายได้สูงเสมอไปนะก็ยอมถอยแล้วนะโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยบอกว่าเตรียมทบทวนแนวทางปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนใหม่หลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าโดยจะชะลอ

0: แนวทางการปรับขึ้นค่าไฟนะคะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน400หน่วยต่อเดือนไว้ก่อนหลังจากมีเสียงสะท้อนจากประชาชนจำนวนมากเลยนะว่าผู้ใช้ไฟฟ้ามากๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้มีรายได้สูงเสมอไปนะอันนี้ก็ถอยและชะลอไปก่อนแหละส่วนความคิดเนี่ยที่ต้องการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยแรกต่อเดือนเนี่ยให้เหลือไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเนี่ยโดยจะนำภาระบางส่วนไปเฉลี่ยกับผู้ใช้ไฟมากกว่า400หน่วยต่อเดือนขึ้นไปแต่ผลการรับฟังความคิดเห็นก็พบว่าหลายครัวเรือนก็มีสมาชิกอาศัยอยู่จำนวนมากหรืออยู่ระหว่างการปรับตัวติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จึงอาจได้รับผลกระทบต่อมาตรการนี้ก็ต้องกลับมาทบทวนแนวทางใหม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าการที่มีเป้าหมายว่าจะลดค่าไฟ200หน่วยแรกเนี่ยจะยังคงเดินหน้าต่อไปนะโดยจะไม่ใช้วิธีการผลักภาระไปยังกลุ่มผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นก็ดีไปดูไปทบทวนกันใหม่เลยนะคะแล้วเขาบอกว่าจะมีการไปเสนอภายใน2สัปดาห์เพื่อกำหนดประเภทผู้เขาบอกล่าสุดเนี่ยตอนนี้ผลักกระทรวงพลังงานเนี่ยเตรียมเสนอที่ประชุมกปช.ภายใน2สัปดาห์เพื่อกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใหม่จะมีแบบไหนอีกเนี่ยแต่เขาบอกว่าโครงสร้างจะปรับ
1: ใหม่ใช่ไหม
0: จะมีการกำหนดใหม่เลยอ่ะเขาบอกจะเน้นกลุ่มผู้ที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงและกำลังขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการกำหนดโครงสร้างค่าไฟที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็ไม่สร้างภาระต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปด้วยค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดทำ3เรื่องได้สำเร็จเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นการลดภาระแอดเดอร์ลดค่าความพร้อมจ่ายแล้วก็จัดระเบียบต้นทุนระบบไฟฟ้ารวมถึง Data Center เนี่ยให้เข้ามารับภาระต้นทุนที่เหมาะสมจะช่วยให้ประชาชนใช้ไฟ200หน่วยแรกในอัตรา3บาทต่อหน่วยได้โดยไม่จำเป็นต้องไปขึ้นค่าไฟผู้ใช้เกิน400หน่วยไหนเขายอมถอยแล้วตอนแรกเขาบอกจะไปเก็บค่าไฟผู้ใช้เกิน400แล้วจะทำให้คนที่ใช้ไฟ200เนี่ย3บาทไงณเวลานี้ตามเดิมนะคะอัตราค่าไฟฟ้ายังคงเดิมอยู่คือ
1: ยังคงเดิมอยู่
0: ค่าไฟเฉลี่ยงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมอยู่ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วย
1: เอาฝากนิดนึงใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่พี่ก๋วยวันนี้วันสุดท้ายนะคะที่จะไปลงทะเบียนเรื่องของการลดค่าไฟอ่ะ
0: ค่ะ
1: ใครที่ถือบัตรอยู่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลดค่าไฟเข้าไปลงทะเบียนได้วันนี้วันสุดท้ายนะ19มิถุนายนนะคะก็ลดได้เดือนหนึ่งในรอบบิน300บาทใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ค่าไฟผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะลงทะเบียนได้ค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ฝากมาก็เดี๋ยวเข้าไปลงที่ไหนอ่ะ
0: เว็บไซต์ของ
1: เว็บไซต์โครงการนั่นแหละ
0: เว็บไซต์โครงการมีเมื่อวานนี้วันยังนั่งเปิดอยู่กับน้องตาว่ามันมีเปิดมาก็จะเห็นเลยให้ลงทะเบียนเลย
1: ให้ลงทะเบียนเลยนะก็อย่างน้อยก็ได้ช่วยลดภาระไปหน่อยนึงนะ300กว่านะคะนี่แหละการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟนะคะวันนี้เข้าไปลงได้เลยสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันจะเป็นเว็บที่สามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะก็คุณสมบัติก็คืออ๋อเขาแยกให้เลยพี่กวยใครที่อยู่ในเขตกรุงเทพนะก็ลงที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็เข้าไปในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะคะ1สิทธิ์ต่อ1รหัสประจำบ้านนะคะโดยตามเกณฑ์นั่นแหละคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเพื่อรับสิทธิ์ตรงนี้ค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างน้อยก็ได้ลดไปตรงนี้อีกนิดนึงเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอีกไหมวันนี้ผู้ว่ากทม.ก็ดูไม่มีอะไรเนาะรู้สึกว่าโพเนี่ยทุกสำนักเนาะคุณชัดชาตินำอยู
0: ่นี่นิดาโพเพิ่งส่งมาเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยเป็นโพโค้งที่สองแหละสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69เนี่ยเพิ่งส่งมาตอนตีห้ากว่าเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มของคนกทมในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมโค้งที่สองนะคะคือโค้งแรกไปเมื่อวันที่สองใช่ไหม

0: เออคนที่สองเนี่ยเขาก็สำรวจวันที่15อันดับหนึ่งก็ยังเป็นผู้ว่าอยู่ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นี่แหละอดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ลงในนามอิสระนะคะโค้งแรกเนี่ย 67.30 โอ้โค้งที่สองเพิ่มขึ้นมานะเป็น 72.35
1: ค่ะ
0: อันดับสองเป็นใครรู้เปล่าคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข
1: หมายเลข14
0: เออครั้งแรกครั้งแรกเนี่ย
1: ครั้งที่สอง
0: ครั้งครั้งแรกเนี่ยคือ 7.30% คนจะเลือกอะนะส่วนครั้งที่สองคนขยับขึ้นมาได้เป็น 9.60% อ๋อ
1: นี่คือนำดร.โจเหรอ
0: ใช่ครั้งที่สามครั้งที่สามเนี่ยถึงเป็นดร.โจเนี่ยคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยจากพรรคประชาชนครั้งแรกเป็นคนจะเลือกเนี่ย8.20% ส่วนโค้งที่2วันนี้ออกมาเป็น 8.80% นะคะส่วนคุณอนุชาเนี่ยนะคะก็โค้งแรกเท่ากันเลยโค้งแรกโค้งที่2 3.10% เออนะคะเออบอกแนวโน้มของขอแนวโน้มของคุณกทมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มจะเลือกคนเป็นจากภาคอิสระมากที่สุดเออแล้วก็ลองมาเป็นพรรคประชาชน3พรรคประชาธิปัตย์4ยังไม่ตัดสินใจอืม
1: เนาะเมื่อวานที่ไทย PBS อ่ะมีการรวมตัวกันของสื่อมวลชน6สำนักเนาะก็แน่นอนล่ะมีไทย PBS มีช่อง3 PPTV ไทยรัฐมติชนแล้วก็เดอะสแตนดาร์ดจัดเวทีดีเบตค่ะพี่ก๋วยแล้วก็ได้เชิญ3แคนดิเดตไม่มีคุณมาริกาไปนะเขาไม่เชิญนะก็มีทีนี้ช่วงหนึ่งพิธีกรเขาถามว่าถ้าหากคุณเป็นผู้ว่ากทมอยากจะมีตำรวจจราจรเป็นของตัวเองหรือมีตำรวจมาอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือไม่เอออันนี้ก็ถามไปทั้งทุกคนแหละเมื่อวานเขาเชิญเฉพาะหมายเลข5หมายเลข9และหมายเลข10นะคะก็เชิญมาในตอนนึงคุณชัชชาติตอบคำถามนี้ว่าผมอะไม่อยากได้ตำรวจจราจรเลยผมอยากได้อำนาจในการควบคุมเพราะถ้าเราไปดูอย่างเซินเจิ้นที่จีนนะไม่เคยเห็นตำรวจจราจรเลยแต่ถ้าขับรถเร็วเมื่อไหร่เกินกำหนดปุ๊บใบสั่งจะไปทางออนไลน์คุณชาชาติบอกว่าในการบริหารงานของคุณชาชาติเนี่ยคิดว่าตำรวจจราจรเนี่ยไม่สำคัญยิ่งน้อยยิ่งดีใช้เทคโนโลยีเอาในการควบคุมและให้อำนาจอยู่กับกทมไปเลยการมีตำรวจจราจรไม่ได้หมายความว่าจราจรจะดีขึ้นนะในมุมของคุณชัชชาติเนาะแต่การมีอำนาจและการใช้เทคโนโลยีเหมาะสมน่าจะดีกว่าค่ะโอ้นี้ฮือฮาเลยอืม
0: ค่ะ
1: นะค่ะแต่ว่ามันตอนเช้าตอนนี้หน้าโรงเรียนมันต้องมีตำรวจจราจรเนาะถ้าไม่มีบางทีมันก็วุ่นวายเหมือนกันเนาะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ในมุมของชาติชาตินะแกอยากได้อำนาจในการแก้ปัญหาจราจรโดยไม่มีตำรวจจราจรยิ่งน้อยยิ่งดีแกว่าอย่างนั้นยกโมเดลสนเจิ้นมาเลย
0: ไม่มีตำรวจจราจรเลยแล้วเขาใช้ใครมาทำหน้าที่นี้ล่ะ
1: แกก็ไม่รู้อ่ะแกก็บอกว่าใช้เทคโนโลยีไงใช้กล้องเอากล้องใส่เข้าไปเยอะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงใบลายก็ใบลายใบสั่งก็จะไปทางออนไลน
0: ์แต่ก่อนหน้านี้เคยมีการพูดกันว่าตำรวจในกทมเนี่ยคนอยู่สังกัดกทมหรือเปล่าใช่ไหมมีการเคยมี
1: ใช่ใช่พูดกันมานานแล้วเนาะค่ะแต่ก็คิดว่ายากแหละนะสำนักงานตำรวจชาติยังไงก็คงไม่แยกหรอก
0: ใช้คำดีนะไม่แยกหรอกไม่ปล่อย
1: ไม่ปล่อยไม่ปล่อยแหละไม่ปล่อยนั่นแหละเนาะเพลงสดไหมสักเพลง
0: สดสักหนึ่งเพลง
1: เดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะปรุงรสตราฉลากทอง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะพี่กวยคะเชิญค่ะ
4: ค่ะก็มีนี่นายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็อยู่ที่รัสเซียก็เดินทางกลับแล้วแหละเดี๋ยวก็ถึงแล้วตอนนี้คงอยู่บนเครื่องอยู่นะคะก็มีให้สัมภาษณ์ว่านายกไปแล้วก็มีโอกาสนะคะได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาด้วยระหว่างนัดประชุมที่อาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็เลยให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าก็ได้พบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุมซึ่งเราพยายามเข้าใจสถานการณ์ของแต่ละประเทศให้ได้มากที่สุดว่าทุกคนต่างต้องทำหน้าที่ในการปกป้องประเทศของตัวเองแล้วก็ย้ำว่าการจับมือกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปยอมเขาแต่เป็นการทำให้เกิดแนวทางการพูดคุยและเป็นสิ่งที่ต่างคนต้องกลับไปคิดกันต่อคุณอนุทินยังบอกด้วยนะคะว่าขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลนะคะ
3: เพราะการจับมือกัน
4: ใช่
3: เพราะเขาระแวงสิจับมือกันแล้วดีกันแล้วแน่ๆเลย
4: ยังเป็นแนวทางการพูดคุยและเป็นสิ่งที่ต่างคนต้องกลับไปคิดต่อนะคะขอให้ประชาชนมันอย่ากังวลนะคะเพราะว่าครั้งนี้ที่เจอกันเนี่ยเป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านได้ตลอดการดังนั้นสิ่งใดทำแล้วไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: คือถ้าในมุมของนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไงก็ต้องจับนั่นแหละมันเป็นมารยาทถูกไหม
4: ทางการทูตทางการอะไรเงี้ย
3: เออ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟัง